อยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องไม่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาค่ะคำว่าสื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สนุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเรามีตัวนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประกอบนะคะการที่เรามีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการนึงสำหรับเด็กก็คือในบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันหรือเปิดเว็บไซต์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่ามาให้เด็กได้ศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราสามารถนำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงใช้กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐาน
นะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้ก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนนะคะสุดท้ายค่ะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับรู้นะคะเรื่องราวที่เป็นไปในห้องเรียนนะคะทำให้เขาก็มีความคลายความกังวลใจเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกตินะคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เมื่อมันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้ค่ะมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในหน่วยแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุค่ะความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ1วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะมากเลยก็คือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นแป้งโดนะคะเป็นกระดาษเนาะกระดาษคุณครูอาจจะทำจากเศษกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยตัดแล้วก็ทำเป็นไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีตัวนึงก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของ
ครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ย

จะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาถาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมดไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทนึงที่เป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทางห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทางห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะแต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นมั้ยคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบในการจะออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้

ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือวิจัยและก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการใดทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านเอาไปผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะฉะนั้นเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการ2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาของปฐมวัยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนดีนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหนนะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปค่ะ
ต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับหลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูผู้ครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบถามผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสารศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสารศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะแก้ปัญหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะก็คือการอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวน

0: ทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณคุณครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสิ่งที่จะช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมการประเมินวันนี้เราได้รับโอกาสจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะอยากให้อาจารย์บอกความหมายของนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรคะ
1: ค่ะในส่วนของคำว่านวัตกรรมนะคะมันหมายถึงสิ่งใหม่นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนวัตกรรมอะค่ะสิ่งใหม่นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของกระบวนการหรือเป็นผลผลิตก็ได้นะคะซึ่งพอมาเป็นนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอะค่ะก็สามารถจะเป็นกระบวนการในการประเมินหรือว่า เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กค่ะซึ่งในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เรามักจะนึกถึงเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันจะมาเป็น อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทำให้การจัดเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่านวัตกรรมเนี่ยมีทั้งวิธีการแล้วก็มีทั้งเครื่องมือ
1: ใช่
0: น่าสนใจแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ค่ะอย่างในส่วนของวิธีการนะคะเราก็จะพบว่าจะมีวิธีการใหม่ๆอะค่ะที่สัมพันธ์กับเรื่องของการที่เราจะได้ข้อมูลจากการประเมินนะคะในส่วนของการประเมินโดยทั่วไปอะค่ะเราก็มักจะเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับตัวเด็กเด็กแสดงพฤติกรรมยังไงเราก็เขียนไปใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะแทนที่เราจะบรรยายเฉยๆเราก็อาจจะได้ในเรื่องของตัวการบันทึกวิดีโอนะคะซึ่งในการบันทึกวิดีโออะค่ะพอได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของเป็นอนาล็อกแล้วเราจะได้เป็นดิจิตอลมาอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบของการประเมินเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นลักษณะของพอร์ตฟิลิโออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าสารนิทัศน์ดิจิตอลอะค่ะที่เราสามารถใช้ตัวคอมพิวเตอร์ค่ะในการจัดเก็บประมวลแล้วก็นำเสนอค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมทั้งในรูปแบบของการเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะคะที่เราสามารถใช้ประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นโปรแกรมซีซอนะคะที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่เราพัฒนาเด็กนะคะ

0: วข้อมูลสำคัญหลักฐานงานของเด็กอะไรต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งการจัดทำก็เป็นระบบทำให้เราใช้ได้สะดวกค่ะ
1: ค่ะก็การใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยทำให้การเก็บข้อมูลนะคะมันมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนได้มากขึ้นจากสมัยก่อนบางทีอาจจะใช้การบันทึกเฉยๆตอนนี้ก็พอมีเทคโนโลยีในการบันทึกโดยจากอนาล็อกยิ่งเป็นดิจิตอลเนี่ยยิ่งมันมีความคล่องแคล่วสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีวิธีการอาจจะมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยช่วยในการเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: ซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็เป็นผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะหากว่าในเรื่องของเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะค่ะตัววิธีการที่สะดวกสำหรับเราอะค่ะก็มีเป็นความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะน่าสนใจมากเลยอาจารย์มีตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ค่ะอย่างที่เราทราบกันว่านวัตกรรมแบ่งเป็นทั้งวิธีการแล้วก็เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะในส่วนของวิธีการนะคะพอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาค่ะอย่างในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราสามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องมือถือนะคะหรือว่าอัดเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าทำคลิปสั้นๆได้ง่ายนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ช่วยเราที่จะทำให้จัดเก็บข้อมูลนะคะทำให้เห็นภาพนะคะของพฤติกรรมเด็กนะคะในช่วงเวลาต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็มีข้อควรคำนึงถึงเวลาที่เราใช้เรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะในส่วนของข้อมูลการประเมินนะคะมันยังคงเป็นความลับสำหรับเด็กอยู่ในบางเรื่องนะคะเราก็จะต้องใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังจัดเก็บอย่างระมัดระวังอะค่ะเพราะว่าพอมันเก็บได้ง่ายมันก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญนะคะในขอยกตัวอย่างวิธีการนะคะอย่างมันจะมีแนวการจัดการเรียนรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเลกซิโอเอมิเลียหรือการทำโปรเจกต์อะค่ะพอวิธีการจับประสบการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีวิธีการประเมินนะคะเช่นการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อให้เห็นร่องรอยนะคะว่าในชั้นเรียนนะคะเด็กๆได้มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะได้มีเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการพัฒนาเด็กไหมและในขณะเดียวกันนะคะครูก็มีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้บันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กมาเล่าเป็นเรื่องราวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำแฟ้มสะสมงานของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะซึ่งจะมีการเก็บหลักฐานมีการบรรยายมีการสะท้อนคิดของครูหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองอะค่ะตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถทำโดยไม่ใช้เทคโนโลยีได้แต่พอมีเทคโนโลยีอะค่ะเราก็ทำเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะแทนที่เราจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะคะเราก็สามารถใช้เป็นไฟล์ดิจิทัลอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอง่ายๆอย่างเช่นเราใช้จริงๆเราใช้ PowerPoint ก็ได้นะคะในการที่จะเก็บข้อมูลกับเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เรียกใช้มาแต่ว่าในส่วนที่สำคัญเรามีอย่าง Google Slide อะค่ะที่มันจะจัดระบบเป็นแฟ้มสะสมงานให้นะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสะดวกเพียงแต่ว่าคุณครูต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเช่นเดียวกับสารนิทัศน์ดิจิทัลอะค่ะเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เราก็จะเห็นภาพเนาะเวลาเราจะได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถลิงก์ไปยังส่วนนั้นส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีการจัดระบบของสารนิทัศน์นะคะว่าเราต้องการบรรยายเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้นะตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการทำโปรเจกต์ขั้นไหนนะคะเราก็สามารถจะเห็นร่องรอยของการพัฒนาของเด็กมีตัวอย่างคำถามการที่ไปหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามการนำเสนอผลงานหรือว่าแม้กระทั่งการนำเสนอสิ่งที่เด็กๆได้ทำพัฒนามาขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บนะคะในรูปของสารนิทัศน์ดิจิทัลนะคะซึ่งจริงๆแล้วไอเดียมันก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะของเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยอะค่ะมาส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างเงี้ยค่ะแทนนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการที่เราต้องมาเหมือนกับว่าจัดทำนะคะเป็นแผนผังแผนภาพหรือว่าจัดเป็นส่วนต่างๆก็มาเป็นอยู่ในระบบดิจิทัลค่ะ
1: ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่กิ๊กเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการใช้การประเมินแบบเดิมที่ทำให้มีมิ

0: มากขึ้นการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้การเก็บข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการจัดระบบสารสนเทศนะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศมีคำที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 2-3 คำอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าข้อมูลคำที่2ก็คือสารสนเทศแล้วก็คำที่3คือระบบสารสนเทศค่ะ
1: ค่ะก็คำ3คำนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะคะข้อมูลนะคะก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนั่นแหละค่ะซึ่งเราก็ต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเพื่อให้มีความหมายนะคะพอเราจะต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเราก็จะได้สารสนเทศขึ้นมาเพราะว่าตัวสารสนเทศอะค่ะก็คือกระบวนการที่เรามีการจัดทำแล้วเราทำให้ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ให้ความหมายกับข้อมูลนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการที่เราส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะหรือว่าเราพัฒนาเด็กอะค่ะก็จะมีข้อมูล3ส่วนที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องจัดเก็บก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภทอะค่ะก็มีความแตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเหมือนกับว่านำมาทำให้เกิดความหมายมันก็จะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้นะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะเป็นตัวเลขนะคะซึ่งค่อนข้างง่ายที่เราจะจัดเก็บนะคะเช่นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแต่เราก็ต้องทำให้มีความหมายเราจะต้องมีการจัดเก็บนะคะเช่นน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเด็กแล้วก็ต้องมีการกำหนดหรือวางแผนเป็นระยะค่ะเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงกันทุกเดือนนะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลตลอดทั้งเทอมแล้วก็เอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องของเกณฑ์นะคะว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยน้ำหนักเกินหรือปกติหรือว่าเรื่องส่วนสูงก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะให้ความหมายนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการออกแบบตัวกิจกรรมหรือการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กอะค่ะมันจะช่วยทำให้ตัวสารสนเทศที่เกิดขึ้นนะคะมีความหมายนะคะสิ่งสำคัญเมื่อกี้นี้ก็พูดโยงไปเลยไปถึงเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะก็คือการที่เราต้องมีการจัดเก็บนะคะซึ่งก็คือลักษณะของ inputพอพูดถึงระบบนะคะ input process output เราจะเห็นภาพเลยว่า input เราเอาอะไรเข้ามาพอเอาเข้ามาเสร็จเราก็จะต้องมีการประมวลนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเสนอผลอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่น input ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการจัดระบบนะคะในเรื่องของพัฒนาการของเด็กซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่จะต้องจัดทำก็คือตัวพัฒนาการต้องลิงก์ไปกับหลักสูตรนะคะเชื่อมโยงไปกับหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงไปตรงส่วนไหนก็คือมาตรฐานนะคะอย่างเช่นหลักสูตรปฐมวัยนะคะสำหรับเด็ก 3-6 ปีนะคะก็จะพูดถึงพัฒนาการ4ด้านแต่ไปอยู่ในมาตรฐานต่างๆทั้งหมด12ข้อพอมีมาตรฐานก็จะต้องมีตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์ตรงนี้ค่ะเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่ให้สนับสนุนเรื่องของการที่ว่าเด็กเขามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วเขามันไปแสดงให้เห็นถึงสภาพที่พึงประสงค์แบบไหนแล้วก็จัดย้อนกลับมาว่าตรงกับตัวบ่งชี้นี้นะตรงกับมาตรฐานอันนี้ทำให้เห็นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศอะค่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำให้การประเมินนะคะมีประสิทธิภาพเพราะเรามีการวางแผนแล้วก็จัดระบบเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลก็คือเป็นเหมือนเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนสารสนเทศเนี่ยก็คือว่าเอาข้อมูลดิบเนี้ยมาจัดกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณค่ากับมันเพื่อนำไปใช
1: ้
0: ส่วนระบบสารสนเทศก็คือว่าการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ถูกต้องไหมคะ

0: ใช่ค
1: ่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนในการเก็บข้อมูลว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่เราจะจัดเก็บว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปสะท้อนพัฒนาการอะไรบ้างซึ่งในการจัดเก็บอะค่ะมันก็ต้องมีวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นข้อมูลเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการเจริญเติบโตก็จะเป็นลักษณะของการมีเครื่องมือเนาะเครื่องช่างกับเรื่องของที่วัดส่วนสูงเนาะแต่พอเป็นพัฒนาการนะคะถ้าเป็นทางร่างกายนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อย่อยเราก็ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมหรือว่ามีสถานการณ์การประเมินที่แตกต่างกันนะคะในบางครั้งอะค่ะในเรื่องของสถานการณ์การประเมินเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กโดยทั่วไปแต่บางครั้งเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดได้ง่ายๆเราก็ต้องมีการจัดสถานการณ์ในการประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่แรกคือจัดเก็บในสถานการณ์แบบไหนจัดเก็บในช่วงเวลาแบบไหนแล้วก็จัดเก็บนะคะด้วยวิธีการแบบไหนนะคะเราก็จะมีเรื่องของวิธีการหลักเลยสำหรับปฐมวัยก็ต้องสังเกตถูกไหมคะแต่ว่าพอสังเกตเนี่ยเราเฝ้ามองเนาะอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการเรามีส่วนร่วมบางทีก็ได้ข้อมูลไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องไปทำอะไรต่อคะอยากรู้ความคิดของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจจะต้องสนทนาพูดคุยกับเด็ก
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นการสนทนาพูดคุยกับเด็กนะคะแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของเขาความรู้สึกของเขาแล้วเราก็จะได้นำข้อมูลตัวนั้นนะคะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอผลการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนึงจากการสังเกตสัมภาษณ์และพูดถ้าในเด็กปฐมวัยก็ต้องเป็นการพูดคุยนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะของการจัดสถานการณ์ในการประเมินนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นลักษณะของสถานการณ์ตามสภาพจริงแต่บางอย่างเราก็อาจจะต้องมีการจัดเนาะอย่างเช่นสมมุติเราจะประเมินเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเราจะให้เด็กขึ้นลงบันไดใช่ไหมคะปรากฏว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้คุณครูจะดูเด็กนะว่าเด็กๆขึ้นบันไดได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการสังเกตนะคะตามสภาพปกติหรือการประเมินตามสภาพจริงแต่ถ้าคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะลองดูว่าเอ๊เด็กๆจะยืนกระต่ายขาเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกระโดดได้ไหมอะไรเงี้ยคุณครูก็อาจจะจัดเป็นเกมในการเล่นที่สนามแต่ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่บอกว่าอาจทำให้คุณครูดูหน่อยนะอะไรเงี้ย
1: อาจจะทำเป็นฐานเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นผจญภัยมุดอะไรอย่างนี้ปีนนั่นปีนนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือจริงๆแล้วการประเมินกับเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้อะค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถที่จะวางแผนนะคะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนะคะหรือสารสนเทศที่เราต้องการเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการที่ให้เด็กอะค่ะเขาอยู่ในสภาพธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะค่ะแต่คุณครูเองอาจจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงวางแผนนิดนึงว่ารูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับเด็กกับข้อมูลที่ต้องการ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าทางปฐมวัยเนี่ยเราเน้นการประเมินตามสภาพจริงนะคะหลังจากได้มีการประเมินแล้วเนี่ยเรามีการจัดเก็บข้อมูลยังไงต่อคะ
0: ค่ะในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเก็บนะคะอย่างที่เราพูดถึงระบบสารสนเทศไปแล้วนะคะที่เราอาจจะใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้เราอาจจะจัดเก็บนะคะเข้าแฟ้มนะคะโดยเรามีการจัดระบบอยู่แล้วนะคะว่า เรามีการแบ่งหัวข้อยังไงบ้างแล้วก็จัดเก็บหลักฐานการประเมินนะคะให้ตรงตามหัวข้อในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะเราก็จัดระบบแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ลักษณะของข้อมูลนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิทัลซึ่งรูปแบบก็จะเป็นเสียงเป็นภาพเคลื่อนไหวอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ เรื่องของระบบข้อมูลหัวข้อในการจัดเก็บไม่ต่างเพียงแต่วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการจัดทำระบบสารสนเทศนะคะในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยครูก็จะต้องมีการวางแผนว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะพอได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกอะว่าจะเป็นเรื่องของมี วิดีโอมีอะไรต่างๆหรือมีช่องทางที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอามาเรียกใช้ต่อได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหัวใจของการประเมินนะคะก็คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการนำเสนอหรือว่าการปรับปรุงสิ่งต่างๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านจะมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลการประเมินไปใช้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะในการใช้ผลการประเมินนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานนะคะหรือการไปใช้ในการตัดสินใจหรือการปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการนำผลการประเมินไปใช้อะค่ะ
0: ค่ะในส่วนแรกนะคะเรื่องของการใช้ผลการประเมินนะคะหรือการใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินนะคะก็จะมีหลากหลายเนาะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเป็นเด็กปฐมวัยแล้วอ่ะเราจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองที่เป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งอย่างที่ทราบไปว่าระบบการประเมินน่ะมันจะมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยเราต้องการข้อมูลจากผู้ปกครองนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการประเมินนะคะหรือบางส่วนเราต้องการสื่อสารนะคะเรื่องของผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเด็กหรือจุดที่ควรพัฒนาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการทำอยู่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งรายบุคคลแล้วก็ภาพรวมอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานำเสนอค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเป็นการบรรยายข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีการแปลผลแล้วหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานชิ้นงานต่างๆเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโออะไรเงี้ยทุกอย่างทำให้ผู้ปกครองเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมยังไงในการที่จะพัฒนาเด็กร่วมกันกับผู้ปกครองค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็
1: ผู้ปกครองก็อยากจะรู้นะคะว่าลูกมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างบางทีก็จะชอบถามทุกวันคุณครูคะวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนก็อาจจะพูดหรืออธิบายอะไรนิดหน่อยตอนนี้ใช้คลิปใช้ภาพนะคะเป็นตัวบอกว่าเด็กมีพัฒนาการอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะคะ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนวิธีการเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบเราจะมักจะได้ยินว่าเหมือนกับว่ามีการใช้ไลน์กลุ่มหรือว่าไลน์ส่วนตัวในการที่จะพูดคุยนะคะซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อพึงระวังว่าข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กทั้งชั้นเรียนได้ข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะอาจจะต้องมีการระวังตรงนี้นิดหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายด้วยเนาะกฎหมาย PDPA นะคะก็ครูก็ต้องระมัดระวังในการที่นำเสนอนะคะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองเราสามารถใช้ผลข้อมูลสารสนเทศเนี่ยค่ะไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในเรื่องของการประเมินนะคะมันจะเป็นลักษณะของการประเมินทั้ง formative แล้วก็ summative ก็คือการประเมินระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินแบบสรุปผลซึ่งจริงๆแล้วอะระหว่างการประเมินนะคะมันก็อาจจะมีการสรุปผลเป็นระยะนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเอาข้อมูลนั้นนะคะมาจัดทำให้เกิดความหมายนะคะแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะก็จะมีการอิงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะที่มีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์พอเป็นสภาพที่พึงประสงค์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจัดระดับนะคะว่าเด็กเป็นยังไงมีความก้าวหน้าแบบไหนหรือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นไปตามปกติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะพอเป็นท ท้ายเทอมอะนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ระบบเพื่อให้เห็นภาพของเด็กอะค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมโยงไปเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะพบว่าด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเขาเป็นอย่างไรจุดไหนที่เขาเป็นจุดแข็งของเขาจุดไหนที่เราจะต้องควรเสริมต่อนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะสรุปผลทางชั้นเรียนนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากการที่เราจัดระบบข้อมูล

0: ูลประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอผลนะคะแล้วก็สามารถตีความและนำไปใช้ได้เงี้ยค่ะ
1: ค่ะจากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะคุณครูเองก็จะทำให้ทราบว่าตัวเด็กเนี่ยได้อะไรมากน้อยขนาดไหนก็นำไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ที่สำคัญนะคะในส่วนที่นอกจากปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเสริมนะคะเด็กปฐมวัยอะค่ะมีเด็กแต่ละคนนะคะจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันเนาะในเรื่องของบางคนอาจจะเก่งทางด้านร่างกายนะคะใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อย่อยในการทำกิจกรรมได้ดีมากเลยแต่ว่าเด็กๆอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยหรือว่าเล่นกับเพื่อนยังไม่ได้ห่วงของอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเอาตรงเนี้ยค่ะไปใช้ในการที่จะดูจากข้อมูลจากหลักฐานจากสิ่งที่เราบันทึกไว้อ่ะค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุงในการพัฒนาเด็กค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่เราได้จัดกระทำแล้วทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ในการแสดงผล
0: ใช่
1: ไหมคะแสดงผลว่าเราได้เด็กเราได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะคะอย่างเช่นเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะว่าเด็กเป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรไหมหรือว่ามีมาตรฐานบางอย่างนะคะเช่นอย่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติก็จะมีการระบุตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็สามารถใช้ผลการประเมินเหล่านี้ในการสรุปว่าเด็กเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าการประกันคุณภาพก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเริ่มต้นจากการที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเรามีการจัดระบบนะคะจัดทำเป็นเรื่องของวิธีการหรือว่าเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมการประเมินที่เหมาะสมอะค่ะมันก็จะทำให้เรื่องของการประเมินเด็กอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเด็กไปด้วยค
1: ่ะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้การเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นบันทึกได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่สำคัญคือเราสามารถที่จะสื่อสารผลการประเมินนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์ก้อยบอกค่ะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็นะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบสารสนเทศนะคะมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็พอเรานำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้การจัดระบบข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้ต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะรวบรวมข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและเมื่อจะต้องนำไปใช้ในด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงหรือมีหลักฐานอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.เรายังคงอยู่กันในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกครับจากหลายๆตอนที่ผ่านมาเราก็ได้แนะนำคุณผู้ชมที่เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกไปแล้วในรูปแบบแรกนั้นก็คือเรื่องของการเจรจานะในส่วนของวิธีการหรือรูปแบบของการระงับข้อพิพาททางเลือกก็ยังมีอีก2ขั้นตอนอีก2วิธีการนะครับก็คือเรื่องของการไก่เกลี่ยและก็เรื่องของอนุญาโตตุลาการแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเฉพาะในเรื่องของการไก่เกลี่ยครับและเช่นเคยครับสำหรับผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของการไก่เกลี่ยก็ยังคงเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรวินีไผ่ทองครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก็เรายังอยู่กันอีกหนึ่งตอนนะครับในวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการไก่เกลี่ย
1: ค่ะ
0: ครับหลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วอาจารย์มันเราคุยกันเรื่องการเจรจาแล้วการไก่เกลี่ยมาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: มันต่างกันมากไหมหรือว่าการไก่เกลี่ยนี่คืออะไรอาจารย
1: ์ค่ะก็ขอย้อนกลับไปครั้งที่แล้วก่อนนะคะว
0: ่
1: าการเจรจาเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะก็คือไม่มีตัวกลางด้วยนะคะที่จะมาช่วยเจรจาก็คือคู่ความตกลงกันเองเลยนะคะเจรจากันได้เรื่องก็จบไม่ต้องไปศาลแต่ว่าคราวนี้ค่ะการไก่เกลี่ยเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นกฎหมายแล้วนะคะที่จริงไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนไม่มีกฎหมายนะคะเมื่อก่อนเนี่ย

0: เป็นในรูปแบบของการไกล่เกลี่ยในหลายๆส่วนด้วยกันที่จริงคอนเซปต์เนี้ยมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้บังเอิญค่ะว่าเขากำหนดให้เป็นรูปแบบอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือได้แก่พระราชบัญญัตินะคะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะปีพุทธศักราช2562นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นรูปแบบของการไกล่เกลี่ยเนี่ยจึงเกิดขึ้นนะคะแน่นอนนะคะผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญเลยก็คือมีผู้ไกล่เกลี่ยภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเรียกคำว่า mediator นะคะที่แปลว่าคนกลางนะคะที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยค่ะจะสเต็ปหนึ่งนะคะจากการเจรจาค่ะแล้วก็ผู้ที่ไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะไกล่เกลี่ยให้กับคู่ความทั้งสองฝ่ายนะคะก่อนที่ถ้าตกลงกันไม่ได้อันนี้ก็ยังมีทางเลือกออปชันนะคะว่าให้ไปที่กระบวนการยุติธรรมรูปแบบเดิมก็ได้ก็คือไปที่ศาลแต่ว่าถ้าจบที่ผู้ไกล่เกลี่ยได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการด้วยกันนะคะก็คือเนี่ยก็เห็นประโยชน์ในส่วนนี้นะคะก็เลยยกร่างแล้วก็บัญญัติเป็นกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะ
1: หรือแม้แต่ในเรื่องของกระบวนการทางศาลเองนะครับที่บางทีข้อพิพาทอยู่ในศาลใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ก็ผู้ความก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยได้หรือแม้แต่ในเรื่องของศาลยุติธรรมเองในหลายๆที่นะครับก็เห็นได้ครับได้ทราบว่ามีการที่จะต้องให้ตัวคู่ความมาไกล่เกลี่ยกันก่อนก็มีนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตัวพระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆว่าให้เกิดการไกล่เกลี่ยที่เป็นกระบวนการข้างนอก
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นใช่มั้ยอาจารย
0: ์ถ้าพูดง่ายๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่เราเอามาเขียนให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็สร้างคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยขึ้นมาเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะใช้เป็นผู้พิพากษาศาลสมทบนะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาไกล่เกลี่ยเจรจาถ้าตกลงกันได้ก็ทำสัญญาประนีประนอมไม่ต้องขึ้นศาลแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอมีพรบฉบับนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะคะก็จะทำคำร้องขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการอบรมนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะไม่ได้ว่าจะเอาใครมาก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่พอสมควรนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ผ่านการอบรมแล้วตามหลักเกณฑ
0: ์ใช่ค่ะ
1: คราวนี้เรามาคุยกันเรื่องที่บางทีบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปสู่ในกระบวนการเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ลองอธิบายภาพรวมของการบรรยากาศในการไกล่เกลี่ยให้เข้าใจนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจะต้องทำยังไงดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็คือที่จริงแล้วตามกฎหมายนี้นะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือการไกล่เกลี่ยทางแพ่งกับการไกล่เกลี่ยทางอาญานะคะเอาเป็นการไกล่เกลี่ยทางแพ่งก่อนแล้วกันนะคะการไกล่เกลี่ยทางแพ่งที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็มีกำหนดรูปแบบเอาไว้อีกนะคะว่าประเภทไหนที่ไกล่เกลี่ยได้ประเภทไหนที่ไกล่เกลี่ยไม่ได้นะคะเอาประเภทที่ไกล่เกลี่ยได้แล้วกัน
1: มีอะไรบ้างคะ
0: มีหลายประการด้วยกันค่ะก็ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นคดีในคดีแพ่งเนาะที่สามารถไกล่เกลี่ยได
1: ้
0: ค่ะคดีเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาในทุกพื้นที่เลยนะคะก็คือมรดกนะคะทายาทแบ่งกันไม่ลงตัวนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะของทายาทแบ่งกันไม่ลงตัวนะคะก็จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะคดีนี้ตามกฎหมายก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้นะคะคราวนี้บรรยากาศที่ดีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือทายาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ทำคำร้องเข้ามานะคะผู้ไกล่เกลี่ยนะคะก็จะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะวิธีการขั้นตอนเนี่ยก็คือจะเรียกทายาททั้งหมดเข้ามานะคะเช่นนายดำนายแดงนายเขียวเป็นทายาทนะคะของนายขาว
1: ของเจ้ามรดก
0: ของเจ้ามรดก
1: ผู้ตาย
0: นะคะอย่างที่สองค่ะต้องมีทรัพย์มรดกด้วยนะคะ
1: แล้วก็เขาเป็นกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทำพินัยกรรมทุกอย่างมันก็จะ
1: ไม่ต้องไกล่เกลี่ยแล้วก็ต้องว่ากันไปตามนั้น
0: ใช่ค่ะสมมติว่าเมื่อกี้เป็นเจ้าทรัพย์มรดกที่บอกว่ามีที่ดินแปลงใหญ่นะคะไม่สามารถตกลงกันได้นะคะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยที่เขาอบรมมาดีแล้วเนี่ยหนึ่งค่ะเขาจะต้องมีจิตวิทยาในการพูดแน่นอนนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วว
1: างตัวเลย
0: เป็นศาลเลยนะคะตัดสินเลยอันนี้ไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยหนึ่งต้องมีหลักจิตวิทยา

0: ในการพูดนะคะให้ทุกคนใจเย็นลงนะคะบอกถึงข้อดีข้อเสียนะคะว่าเอ้ยถ้าขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะต้องเสียประโยชน์อะไรบ้างนะคะในข้อเสียก็ต้องมีข้อดีค่ะนะคะว่าข้อดีเนี่ยของการขึ้นศาลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะให้ทั้งสองฝ่ายให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยมีการตัดสินใจก่อนนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะยินดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ไหม
1: นั่นแสดงว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี่ต้องการความสมัครใจ
0: ถูกต้องค่ะต้องการความสมัครใจของทุกฝ่ายนะคะเช่นเมื่อกี้บอกว่าทายาทมี4คนถ้าหนึ่งในนั้นไม่ยินยอมก็คือไม่ได้นะคะ
1: ค
0: ่ะทุกคนต้องสมัครใจนะคะอันนี้สมมุติว่าทุกคนสมัครใจแล้วกันนะคะมาแบ่งต้องการที่จะแบ่งที่ดินแปลงใหญ่กันนะคะผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยก็จะทำการไก่เกลี่ยค่ะว่าอ๋อแบ่งแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมนะคะยื่นข้อเสนอไปนะคะบอกถึงข้อดีข้อเสียว่าอาจต้องรับฟังด้วยนะคะ
1: ความต้องการของแต่ละฝ่ายก่อน
0: ถูกต้องค่ะว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยมายื่นข้อเสนอกันนะคะแล้วก็ค่อยๆไก่เกลี่ยหาทางออกที่ดีที่สุดนะคะกับข้อมูลที่ฝ่ายผู้ไก่เกลี่ยมีเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตเช่นข้อมูลทางด้านกฎหมายก็ดีนะคะข้อดีข้อเสียต่างๆนานานะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะมันจะมีการเจรจาการเจรจาไก่เกลี่ยนะคะในลักษณะที่วินวินทุกฝ่ายนะคะที่เขาถูกเทรนมาแล้วหรือว่าถูกอบรมมาดีแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะก่อให้เกิดประโยชน์มากค่ะก็จะทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเกิดขึ้นด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างในบรรยากาศของความขัดแย้งอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะต่างคนต่างจะพูดกันนะครับอย่างเงี้ยตัวบทบาทของผู้ไก่เกลี่ยจริงๆนอกจากจะคอยทำตัวเป็นกลางแล้วคอยแสวงหาทางออกแล้วเขายังจะต้องมีบทบาทอะไรอีกไหมฮะอาจารย
0: ์ทำหน้าที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับกรรมการ
1: อาจจะต้องห้ามมวยกันไกลๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะฟังกันยังไงเพราะต่างคนก็ต่างจะพูดนะอาจารย
0: ์ก็คงจะต้องมีการเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับในการพูดทุกอย่างเนี่ยน่าจะต้องเป็นการเซตขั้นตอนคร่าวๆมาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างกติกาเลยเนี่ยการไก่เกลี่ยก็จะยุ่งยากไปมากกว่าเดิมนะคะเข้าไปสู่การไก่เกลี่ยปุ๊บอาจจะบอกถึงกติกาก่อนนะคะว่าโอเคเดี๋ยวขั้นตอนการไก่เกลี่ยของเราเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการรับฟังความต้องการของทุกๆฝ่ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรัพย์เรามีอะไรบ้างแล้วเราจะแบ่งกันยังไงข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรมีฝ่ายไหนติดปัญหาอะไรไหมนะคะอ้อที่สำคัญค่ะต้องปิดเกมเร็วนะคะคำว่าปิดเกมเร็วเนี่ยหมายความว่าต้องหาตอนจบโซลูชันให้ได้ค่ะไม่ใช่ว่ายืดเยื้อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีที่ยืดเยื้อมันก็จะไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งว่าอ้าวสุดท้ายแล้วแทนที่เขาจะไปศาลทำให้กระบวนการนี้ยืดยาวไปอีก
1: อ
0: ันนี้ก็จะไม่ถูกต้องตามหลักการไก่เกลี่ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วในกรณีที่ตกลงกันได้โดยใช้วิธีการไก่เกลี่ยเนี่ยครับมันจะนำไปสู่ขั้นตอนอะไรต่อไปครับอาจารย
0: ์ค่ะถ้าตกลงกันได้นะคะก็จะมาทำหนังสือนะคะฉบับนึงร่วมกันนะคะภายหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
1: หนังสือที่ว่านั้นเรียกว่าอะไรอาจารย
0: ์
1: หนังสือธรรมดาสัญญาธรรมดาป่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นบันทึกข้อตกลงก็ได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามตรงเนี้ยเรายังมีออปชันนะคะในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติก็ได
1: ้
0: เขาก็จะให้ระยะเวลานะคะจำนวนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ตกลงกันเลยนะคะขอยกตัวอย่างเป็นการชำระหนี้แล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่ามาเจรจาตกลงไก่เกลี่ยกันแล้วนะคะผ่อนผันให้แล้วเป็นเวลา2เดือน1เดือนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทำไม่ได้นะคะตรงเนี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความในลักษณะของการแปลงหนี้ใหม่ซะทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปฟ้องร้องตามกระบวนการปกติได้
1: ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ใช่ไหมฮะในการที่จะพอเข้าสู่ไก่เกลี่ยแล้วเมื่อมันไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วมันจะเสียช่องทางนั้นไป
0: ไ
1: ว่าจะไปร้องต่อศาลยุติธรรมตามระบบปกติอันนี้ก็สามารถยังจะไปทำได้อยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับและนั่นก็คือรูปแบบในการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการไก่เกลี่ยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เรียกการไก่เกลี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองเป็นอย่างมากเลยครับ

0: ณครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะ มีละครเรื่องสั้นมาให้ดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงโดยตรงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยฉันจะทำยังไงกับชีวิตดีนะคะอาจารย์ออยชื่อตอนนี้นะคะชื่อตอนว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายค่ะไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ
4: นี่นั่งๆอีกหน้างอเนี่ยมีเรื่องอะไรต้องคิดเหรอ
5: เออ
6: พี่เป้อ่ะโดนฟ้องล้มละลาย
7: คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหร
5: อเมื่อกี้นี้ว่าอะไรนะ
6: พี่เป้อ่ะถูกฟ้องล้มละลาย
5: จริงเหรอแต่เมื่อไหร่อ่ะเนี่ย
8: ก็จริงนะสิเรื่องแบบนี้ใครเขาพูดเล่นกันล่ะพี่
5: แล้วตอนนี้อ่ะเป้เขาอยู่ไหนอ่ะ
6: เขาไม่อยู่แล้ว
4: ไม่อยู่แล้วพูดแปลกๆหมายความว่าไง
8: ก็พี่เป้เขาอายเพื่อนๆเขาไม่กล้าสู้หน้าเขาก็เลยหนีไปอยู่บ้านนอกกันสิพี
4: ่โอ้เนี่ยน่าสงสารนะคนทำงานเนี่ยสงสัยคงจะทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว
5: ใช่
4: ก็เลยหมดตัวเลย
6: ตอนนี้ฉันน่ะคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าบ้านและที่ดินที่อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นที่ที่พ่อแม่ให้ตอนแต่งงานอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนยึดด้วยหรือเปล่าถ้าโดนยึดอ่ะแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุ้มใจนอนไม่ได
5: ้ไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆมันอาจจะไม่ร้ายแรงดังที่เราคิดก็ได้
4: ใช่นี่เล็กอย่างนะถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆอ่ะนะเราว่าอยู่กับคนนู้นก็ได
2: ้ค่ะจากละครนะคะก็คือสามีก็คือคุณเป้ถูกฟ้องล้มละลายแล้วทีนี้ทางผู้หญิงภรรยาก็กังวลว่า
3: บ้านที่พ่อแม่
2: ทรัพย์ของเราไปเกี่ยวด้วยไหม
3: เขาก็นะคะบอกว่าเนี่ยบ้านที่พ่อแม่ให้ตอนแต่งงานเนี่ยทำยังไงดีนะคะจะถูกยึดไปด้วยไหมถูกเจ้าหนี้ยึดไปด้วยไหมถูกศาลยึดไหมนะคะคือเรื่องนี้เราต้องแบ่งก่อนนะคะอาจารย์ออยว่าอันไหนเนี่ยเป็นสินส่วนตัวอันไหนเป็นสินสมรส
2: ค่ะ
3: นะคะถ้าเป็นสินส่วนตัวนะคะก็คือเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีมาก่อนสมรสนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสินสมรสนะคะก็คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการสมรสนะคะหรือว่าถ้าได้มาก็ต้องระบุด้วยนะคะว่าเหมือนกับถ้าสมมติได้รับโดยมรดกนะคะโดยพินัยกรรมนะคะ
2: ห
3: ร
2: ือ
3: การ
2: หลังสมรสแล้วก็เหอะนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเช่นโดยพินัยกรรมนะคะหรือว่าโดยการให้เสน่หาเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีการระบุว่าให้เป็นสินสมรสนะ
2: ถ้าไม่ได้ระบุหมายถึงว่าคนให้ต้องบอกไปด้วยว่าอันน
3: ี้
2: ประสงค์จะให้ในฐานะที่เป็นสินสมรสของทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ระบุ
3: เหมือนเคสนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
2: เพราะฉะนั้นฝ่ายผู้หญิงนะคะสบายใจได้ระดับนึงเลยว่าทรัพย์ตรงนี้ถูกแยกไปละไม่เอามาปน
3: ค่ะทีนี้เราก็มาดูกระบวนการฟ้องล้มละลายก่อนนะคะพอคุณเป้เนี่ยถูกฟ้องล้มละลายปุ๊บศาลก็ยังจะแบบไม่ยึดทรัพย์ทันทีนะคะศาลก็จะให้พิสูจน์ก่อนคือในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะจะถูกฟ้องล้มละลายได้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเน
2: ี่
3: ย
2: ล้นพ้นตัว
3: ล้นพ้นตัวหมายความว่ายังไงคะ
2: สูงกว่าตัว
3: ก็คือไม่ใช่ค่ะคือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะคะเกินกว่า1ล้านบาท
2: อ๋อส่วนต่าง
3: ใช่
2: เกิน1ล้านบาท
3: จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีตังเลยแต่เขายังมีทรัพย์สินอยู่เนี่ยนะ
2: คะ
3: แล้วทรัพย์สินเนี่ยเขายังมีแบบสมมติยังมีบ้านอยู่3ล้าน
2: มันมากกว่านี้หรือคิดว่าน่าจะชำระพอก็
3: ใช่ค่ะศาลก็จะยังไม่
2: ฟ้องล้ม
3: ไม่รับคำร้องใช่ค่ะยังไม่รับคำร้อง
2: อันนี้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็เป็นเท่าไหร่นะคะ
3: 2ล้านบาทเพิ่มยอดหนี้นิดนึงนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็คือต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยนะคะเกินกว่า2ล้านบาทนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะก็คือต้องไปดูก่อนว่าคุณเป้เนี่ยเขามีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะมากพอไห
2: ม
3: นะคะแล้วก็พอไปหักกบลบหนี้กับจำนวนหนี้เนี่ยนะคะมัน
2: ยังพอ
3: มันยังพอชำระหนี้
2: สมมติเป็นหนี้3ล้านแต่ว่ามีทรัพย์สินทุกอย่างเอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วเนี่ยมี3ล้าน 5 น้อยไป4ล้านแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยนะคะคุณเป้ก็คือจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ใช่เพราะว่าถือว่าสามารถชำระหนี้ได้เพราะยังมีทรัพย์สินอยู
2: ่
3: ศาลก็ยังจะไม่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะคะขั้นตอนของการฟ้องล้มละลายเนี่ยนะคะพอศาลเขารับคำร้องแล้วค่ะอาจารย์ออยศาลเขาก็จะดูว่าถ้ามีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า1 ล้านบาทในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะ
2: คะ
3: ศาลเขาก็จะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคำว่าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคืออะไรคะคือเขาก็จะให้เหมือนจะยึดทรัพย์ลูกหนี้นะคะ
2: จะเริ่มมีการเบรกทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมทางการเงินของตัวคุณผู้ชายคุณเป้นี่แหละที่โดนฟ้องล้มแล้วอ่ะนะคะก็จะถูกเบรกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งทำนิติกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการเงินแล้วว่าทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ของคุณเป้สินส่วนตัวแยกไป
3: จะถูก
2: ค
3: ุ
2: ณผู้หญิง
3: ใช้คำนี
2: ้ของผู้หญิงแยกไปดูเฉพาะกองของคุณเป
3: ้
2: ถ
3: ู
2: กอายัดไว้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้น
3: เพราะฉะนั้นหมายความว่าภรรยาของคุณเป้เนี่ยก็สบายใจได้ว่าถ้าสมมติว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายจริงๆเคสนี
2: ้ค่ะ
3: เขาก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยยกเว้นว่าถ้ามันเป็นสินสมรสเน
2: า
3: ะก็จะมีส่วนร่วมด้วย
2: ก็คือศาลก็จะมาบังคับชำระหนี้ออกจากกองของคุณเป้ที่ถูกอายัดไว้ก่อนถ้าไม่พอนะคะ
3: ค
2: ือกองคุณเป้แล้วก็ยังไม่พอชำระหนี้ก็จะไปเอาในกองที่เป็นสินสมรส
3: ค่ะ
2: ซึ่งเอาได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น
3: ครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าสินสมรสมันต้องหารครึ่ง
2: ค่ะ
3: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากบอกภรรยาคุณเป้ นิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้
2: บ้าน
3: เนี่ยถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้อยู่ในกองทรัพย์สิน
2: ถูกอายัดหรือว่าบังคับ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2 คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งมาพร้อมคำถามค่ะอาจารย
1: ์ยินดีอย่างยิ่งเลยว่ามา
0: อาจารย์คะวันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย
1: ์แล้วผู้ชมเขาสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์
0: ค่ะมีคำถามมา2คำถามค่ะอาจารย์คะ
1: ว่ามาเลย
0: คำถามแรกนะคะท่านผู้ชมถามบอกว่าการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยมันจะมีโทษหนักกว่าหมิ่นประมาทธรรมดามั้ยนะคะส่วนคำถามที่2บอกว่าถ้าหากว่ามีคนเนี่ยไปโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนเนี้ยเขาไปลบข้อความนั้นออกไปแล้วนะคะลบไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ3เดือนหรือเกินกว่า3เดือนเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีคนมาหมิ่นประมาทกรณีอย่างนี้ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ไหมหรือจะถือว่ามันขาดอายุความการฟ้องร้องแล้วเพราะว่ามันเกิน3เดือนแล้วอะค่ะอาจารย
1: ์เอาละ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตั้งคำถามอันนี้มาดีมาก
0: ค่ะ
1: ยุคนี้สมัยนี้ขยันกันจัง
0: ใช่ค่ะ
1: คอมเมนต์กันจัง
0: ค่ะ
1: เราก็นึกว่าคนอื่นว่ากันมาแล้วคนอื่นโพสต์แล้ว
0: ค่ะ
1: คอมเมนต์ต่อกันมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าคิดว่ามันนะ
0: ค่ะ
1: น้ำมันนะติดคุกมาเยอะแล้ว
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะมันติดคุก
1: เพราะการคอมเมนต์ข้อความทำให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีได้
0: อ
1: ย่าคิดว่าเราเป็นเพียงผู้คอมเมนต์เท่านั้น
0: ใช่ค
1: ่ะนั่นเรื่อง
0: ค่ะ
1: ประเด็นต่อมาเนี่ยแน่นอนครับการหมิ่นประมาทธรรมดาด้วยการพูดจากันใส่ร้ายกันป้ายสีกันต่อคนทั่วๆไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันโทษจำคุกแค่1ปีปรับ 20,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะฮะผมพูดกับอาจารย์แล้วก็พูดกับคนนู้นคนนี
0: ้
1: ว่าคนนู้นคนนี
0: ้ค่ะ
1: เอาละอันนี้เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาธรรมดา
0: ค่ะ
1: แต่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทางโซเชียลทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าด้วยการโฆษณาหรือลงหนังสือพงซื้อพิมพ์อะไรก็แล้วแต่โทษจำคุก2ปี
0: อ๋อ
1: 200,000 บาท
0: โอ้
1: หนัก
0: ก
1: ว
0: ่
1: า
0: หน
1: ัก
0: กว
1: ่
0: า
1: หนักกว่า
0: ธรรมดาค่ะอาจารย
1: ์ระวังนะครับไม่ใช่ปีเดียวนะแล้วโทษปรับก็หนักทีเดียวล่ะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
0: ค่ะ
1: ประเด็น
0: ค่ะ
1: ถามว่าโพสต์ไปแล้ว
0: ไปลบ
1: ด่าอาจารย์วันชัยไปตั้งนานแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ด่าสาดเสียเทเสียหรือคอมเมนต์กันโอ้โหมันเลยเป็นตับๆๆๆไปเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วลบออก

0: มก็ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องค่ะอาจารย์ไม่รู้
0: แต่ชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องไหม
1: รู้
0: บางคนอาจจะก๊อปเก็บไปแล้วก็ได้นะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีคนมาบอกอาจารย
0: ์เ
1: ขาบอกอาจารย์บอกว่ามีคนด่าอาจารย
0: ์โอ้ยมีคนด่าอาจารย์เยอะมากเลยไปค้นอ้าว
1: เลย3เดือนไปแล้วอาจารย์ไปรู
0: ้หรือ1ไม่มีลบไปแล้ว
1: ลบไปแล้ว
0: หรือยังไม่ลบก็ตามแต่มันเรามารู้เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเขาด่าไปตั้งนานแล้วในทางกฎหมายก็สงสัยมันขาดอายุความหรือยังเพราะคดีพวกนี้มันเป็นคดียอมความได
1: ้
0: มันต้องแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องต่อศาลภายใน3เดือนแต่อาจารย์วันชัยมารู้ตอนเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6
1: ขาดอายุความมั้ย
0: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟันธงตรงตรงครับไม่ขาดอายุความ
1: อ๋อ
0: เพราะอายุความนั้นเริ่มนับแต่วันที่ผมรู
1: ้
0: วันรู้ว่ามีการกระทำผิดนะและต้องรู้ตัวผู้กระทำความผิดอีกนะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้อย่าคิดว่าโพสต์แล้วลบแล้วหรือเกินกว่า 4-5 เดือนแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ยผมลอยนวลนะยังครับมีสิทธิ์โดนคนที่ได้รับความเสียหายหรือผู้เสียหายนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีเขาจะไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลเขาต้องลอยอังคารกับคุณ
1: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมานะคะไม่ขาดอายุความนะคะเพราะว่า3เดือนที่ว่านี้นับจากรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างนี้ยังไงก็ไม่ขาดอายุความแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหมายถึงการที่ศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควบคุมกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กล่าวคือลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนจะเกิดขึ้นในคดีฟ้องล้มละลาย

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะซึ่งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีตัวอย่างการปลดหนี้ด้วยการพิมพ์ข้อความผ่านทางออนไลน์มีผลทางกฎหมายอย่างไรอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีตัวอย่างผู้เสียหายถูกจี้ชิงทองไป3บาทเรามีคำตอบนะคะขอเชิญติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 19:25 น.และพบกันนะคะ

ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่14ครับเราจะพูดถึงการอุทธรณ์และฎีกานะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทราบสาระเบื้องต้นนะครับกระบวนการพิจารณานะครับว่าชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับมีเรื่องอะไรที่สําคัญบ้างนะครับสาระเบื้องต้นของการฎีกาก็คือเมื่อมีการอุทธรณ์มาแล้วต่อมาก็จะมีการฎีกาต่อนะครับและจะมีกระบวนการพิจารณาชั้นฎีกาครับว่ามีเรื่องใดที่นักศึกษาจะต้องศึกษานะครับเพราะเรื่องของการฎีกานะครับมีการบัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับในเรื่องของการอนุญาตให้ฎีกานั่นเองสาระเบื้องต้นของการอุทธรณ์ครับคำฟ้องอุทธรณ์และผู้มีสิทธิอุทธรณ์นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ครับลักษณะของคำฟ้องนะครับจะอยู่ที่มาตรา1อนุ3นะครับแล้วก็มาตรา225นะครับว่าจะต้องมีชื่อของผู้อุทธรณ์นะครับคำขอของผู้อุทธรณ์ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ครับทีนี้มาถึงเรื่องของการจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองนะครับเว้นแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเนี่ยครับจะมีการบัญญัติไว้นะครับว่าให้เป็นที่สุดซึ่งเราก็ต้องมาดูต่อครับว่าในเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเช่นการอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมนะครับการอุทธรณ์เรื่องค่าริชาธรรมเนียมครับเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องค่าริชาธรรมเนียมเนี่ยครับในกรณีที่คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้นั้นเนี่ยครับเขาบอกครับว่าห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าริชาธรรมเนียมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะแตกต่างกับมาตรา224นั่นเองนะครับและ3ครับก็คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับข้อที่4ครับคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเนี่ยครับประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นจะได้บัญญัติไว้ให้เป็นที่สุดครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่บางมาตราครับเช่นมาตรา199เบญจวรรค4นะครับเขาก็บัญญัติว่าคำสั่งศาลที่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่นะครับให้เป็นที่สุดนั่นเองนะครับ5ครับกรณีที่กฎหมายถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นแล้วนะครับเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งนั้นแล้วครับก็ให้เป็นที่สุดนั่นเองนะครับเช่นในเรื่องของการขยายระยะเวลานั่นเองทีนี้เรามาดูต่อครับที่มาตราที่สำคัญนะครับของเรื่องของการอุทธรณ์ก็คือมาตรา224ครับ224ครับเป็นเรื่องของการห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงครับแน่นอนครับว่านักศึกษาจะต้องแยกให้ออกก่อนว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือปัญหาข้อเท็จจริงนะครับเมื่อเข้าสู่ปัญหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับค่อยมาดูจํานวนทุนทรัพย์ครับว่าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับเกิน 50,000 มั้ยนะครับถ้าไม่เกิน 50,000 นะครับก็คือต้องห้ามอุทธรณ์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามาตราเนี่ยครับมีบทบัญญัตินะครับว่ากรณีที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นนะครับในศาลชั้นต้นทำความเห็นแย้งหรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์นะครับหรือว่าถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือการรับรองเนี่ยครับต้องรับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติยกเว้นเข้ามานะครับทีนี้ในกรณีตามวรรคหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ให้ใช้บังคับกรณีที่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับสิทธิสภาพแห่งบุคคลสิทธิในครอบครัวครับและคดีขอให้ปลดเปลื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะครับพวกนี้นักศึกษาจะต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเฉพาะนะครับและวรรค3ครับจะเป็นกรณีที่ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนั้นครับรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้นะครับทีนี้เรามาดูหลักการนะครับจากบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับ1นะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ครับแน่นอนครับว่าเราต้องดูว่าคดี

นั้นมีทุนทรัพย์ไม่เกิน50,000นะครับก็คือทุนทรัพย์ที่มีการอุทธรณ์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งทุนทรัพย์จะไม่ตรงกับศาลชั้นต้นนะครับต้องดูว่านะครับคู่ความที่แพ้คดีครับเขาต้องการอุทธรณ์สิ่งที่เขาไม่ได้รับนะครับจากศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับการคำนวณทุนทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าเกิน50,000หรือไม่นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันอาจจะมีการที่พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเรื่องของค่าเช่าเรื่องของค่าเสียหายในอนาคตมาด้วยนะครับหลักการจำนะครับก็คือคำนวณถึงวันฟ้องเท่านั้นนะครับถ้ากรณีที่คู่ความเขาขอเกินมาอย่างเช่นคำนวณถึงวันที่ชำระจริงนะครับให้พิจารณาถึงวันฟ้องเท่านั้นนะครับอันนี้หลักการจะต้องจำเป็นพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับว่ากรณีที่สามารถอุทธรณ์ได้เป็นข้อยกเว้นนะครับซึ่งที่เราพูดกันแล้วนะครับก็จะอยู่ในมาตรา224นะครับวรรค1นั่นเองนะครับก็คือข้อยกเว้นสามารถอุทธรณ์ได้กรณีที่มีความเห็นแย้งนะครับให้มีการรับรองนะครับหรืออนุญาตให้อุทธรณ์ได้นะครับ2ก็คือผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนั้นนะครับรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้นะครับและ3คือได้รับอนุญาตอุทธรณ์ให้เป็นหนังสือนะครับจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับและอธิบดีผู้พิพากษาภาคนั่นเองนะครับซึ่งการขอให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเนี่ยครับรับรองนะครับก็จะต้องดูว่าผู้อุทธรณ์เนี่ยครับได้ยื่นคำร้องนะครับโดยตรงนะครับถึงอธิบดีผู้พิพากษาผู้มีอำนาจนะครับเพื่อขอให้อนุญาตเป็นหนังสือให้อุทธรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้คดีต่อมาครับก็คือคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลนะครับสิทธิในครอบครัวครับซึ่งสิทธิสภาพแห่งบุคคลเนี่ยครับก็คือสิทธิต่างๆที่เกี่ยวกับสถานะนะครับความสามารถของบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินนั่นเองนะครับส่วนคดีที่เกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวครับก็คือคดีที่นะครับพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวคดีฟ้องหย่านะครับคดีขอแบ่งสินสมรสนะครับและคดีพิพาทเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนั่นเองนะครับส่วน3ครับคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะครับพวกนี้ครับก็เป็นคดีนะครับที่นะครับไม่ได้มีการกำหนดจำนวนทุนทรัพย์นะครับแต่เป็นการขอให้นะครับกระทำการนะครับหรือละเว้นการกระทำการนั่นเองนะครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของการอุทธรณ์ครับนอกจากมาตรา224แล้วนะครับนักศึกษาจะต้องดูต่อว่าในเรื่องของการอุทธรณ์มีบทบัญญัติใดที่ข้อห้ามอีกไหมนะครับมาตรา225ครับมาตรา225จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำครับเพราะว่ากฎหมายบอกครับว่านะครับคู่ความนะครับจะต้องกล่าวไว้ในอุทธรณ์นะครับโดยชัดแจ้งนะครับและเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นนะครับและต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ครับนักศึกษาจะต้องจำนะครับว่ากรณีใดที่เข้ามาตรา225บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้านะครับเข้าข้อห้ามก็คือไม่เป็นไปตามมาตรา2ที่225กำหนดไว้นะครับเช่นอุทธรณ์ที่ชัดแจ้งนะครับหรือว่าเป็นข้อที่ไม่ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับพวกนี้ครับนักศึกษาจะต้องดูว่ามันไม่สามารถรับอุทธรณ์ได้นะครับเพราะว่าการที่รับอุทธรณ์มาเนี่ยครับต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วนะครับโดยชอบในศาลชั้นต้นนั่นเองครับและถ้ามันเป็นไม่เป็นสาระสำคัญที่รับควรวินิจฉัยด้วยนะครับก็คือไม่ควรรับอุทธรณ์นะครับทีนี้นะครับในปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับคืออะไรนะครับก็คือถ้าประเด็นที่คู่ความยกขึ้นอุทธรณ์มานั้นเนี่ยครับเป็นปัญหานะครับที่เกี่ยวกับความสงบของประชาชนนะครับแม้จะไม่เคยโต้เถียงกันมานะครับศาลชั้นต้นก็ยกขึ้นอุทธรณ์ได้นะครับ2ก็คือพฤติการไม่เปิดช่องให้กระทำได้นะครับคู่ความก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับและเป็นเรื่องนะครับที่ศาลชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในเรื่องของการชั้นอุทธรณ์นะครับก็คือกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับพวกนี้ครับเช่นอะไรศาลชั้นต้นมีคำสั่งนะครับรับอุทธรณ์ที่ต้องห้ามนะครับหรือรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินกำหนดนะครับพวกนี้ก็ต้องมีเข้าเกี่ยวกับปัญหาความสงบเรียบร้อยนะครับการห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาครับจะเป็นบทบัญญัตินะครับที่อยู่ตั้งแต่มาตรา226นะครับถึง228นะครับซึ่งสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่ามาตรา226บัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะครับและอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับมาตรา226เนี่ยครับเขาบอกว่าก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนะครับถ้าศาลนั้นได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้นะครับในมาตรา227 228ครับห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาครับ
และถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคำสั่งนะครับให้ศาลจดไว้นะครับและคู่ความที่โต้แย้งก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำนะครับว่าจะต้องมีการโต้แย้งก่อนนะครับและถึงจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ทีนี้ครับเรามาดูสาระสำคัญนิดหนึ่งครับว่าวิธีการโต้แย้งเนี่ยครับทำได้อย่างไรได้บ้างนะครับวิธีการโต้แย้งทำได้2วิธีครับก็คือการแถลงด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือนะครับและกำหนดเวลาโต้แย้งครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโต้แย้งเมื่อใดนะครับต้องทันทีหรือเปล่านะครับแต่ต้องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองทีนี้เราทราบแล้วนะครับว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาครับเรามาดูต่อว่ามาตราที่ระบุว่ากรณีที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรบ้างนะครับก็คือมาตรา227นะครับจะพูดถึงนะครับกรณีที่นะครับศาลชั้นต้นไม่รับหรือคืนคำคู่ความตามมาตรา18หรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา24นั่นเองนะครับครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งที่กฎหมายให้อุทธรณ์ได้ทันทีตามมาตรา228นะครับซึ่งมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับให้นักศึกษาเน้นจำนะครับอนุ3นะครับมาก่อนนะครับแล้วค่อยอนุ2นะครับเพราะว่าในเรื่องของการไม่รับหรือคือคำคู่ความนะครับหรือการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา24นะครับมีความสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่านะครับบทบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอุทธรณ์นะครับสาระสำคัญเบื้องต้นเนี่ยครับนักศึกษาต้องตามมาตรา224ถึง228ให้ได้ครับกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์นะครับเป็นเรื่องที่นะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาให้อย่างดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราทราบว่ามันมีการอุทธรณ์เข้ามาแล้วครับกรณีต่างๆนะครับจะต้องเป็นไปตามกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือการยื่นและตรวจรับอุทธรณ์นะครับจะแบ่งออกเป็นการยื่นอุทธรณ์นะครับการตรวจรับอุทธรณ์ซึ่ง2เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมานะครับแต่นักศึกษาต้องเน้นก่อนนะครับว่า2เรื่องนี้นะครับก็คือการยื่นอุทธรณ์เนี่ยครับจะต้องเป็นไปตามมาตรา229ครับเพราะว่าในเรื่องนี้ครับถ้าหากไม่ได้เข้า229แล้วนะครับก็จะเป็นไปตามมาตราอื่นนะครับได้ยากเลยนะครับซึ่งการอุทธรณ์เนี่ยครับแน่นอนต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนด1เดือนนะครับนักศึกษาจำไว้นะครับ1เดือนนะครับนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับและมาตรา229เนี่ยครับระบุด้วยครับว่าผู้อุทธรณ์จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะครับและบางครั้งนะครับมีการเอามาถามเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลักเกณฑ์นะครับว่าผู้ที่นำอุทธรณ์มายื่นเนี่ยครับมีใครได้บ้างนะครับก็คือนะครับคู่ความในศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับผู้อุทธรณ์ต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนะครับหรือมอบอำนาจให้ทนายความนำมายื่นก็ได้นะครับและอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือนะครับส่วนศาลที่รับคำฟ้องอุทธรณ์ครับก็คือศาลชั้นต้นนะครับกำหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ครับมาตรา229บอกไว้แล้วครับว่า1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่30วันนะครับ1เดือนนะครับผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมครับซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมาวางศาลด้วยพร้อมกับอุทธรณ์นะครับและผู้อุทธรณ์ต้องมีสำเนาอุทธรณ์มายื่นต่อศาลครับเพื่อส่งให้แก่จำเลยอุทธรณ์ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อเราทราบมาตรา229แล้วนะครับจะมีอีกมาตราหนึ่งนะครับที่เริ่มเข้ามาก็คือการตรวจรับอุทธรณ์ตามมาตรา230นะครับซึ่งมาตรา230เนี่ยครับก็จะระบุนะครับถึงนะครับการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเราดูมาตรา224แล้วนะครับจะรับได้หรือไม่นะครับว่าอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยครับมีทุนทรัพย์เกินไหมนะครับก็จะตรวจในชั้นนี้นะครับและดูต่อว่ามีความเห็นแย้งหรือมีการรับรองด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ครับในมาตรา230เนี่ยครับก็จะบัญญัติว่านะครับไม่ห้ามศาลในอันที่จะมีคำสั่งตามมาตรา232ครับคือการปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ในเหตุอื่นนะครับหรือในอันที่ศาลจะมีคำสั่งให้ส่งอุทธรณ์นั้นไปเท่าที่เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายนะครับส่วนต่อมาจากมาตรา230ก็คือมาตรา231ครับมี4วรรคนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทุเลาการบังคับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นักศึกษาจะต้องนะครับท่องตัวบทให้ดีนะครับเพราะว่ามาตรา231เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากนะครับทีนี้การตรวจรับอุทธรณ์ครับมีประเด็นการพิจารณาดังนี้นะครับแน่นอนครับการอุทธรณ์จะต้องดูตามมาตรา224เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูอันดับแรกครับก็คือว่ากรณีดังกล่าวมีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับหรือเป็นคดีขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไหมนะครับ
เราก็จะมีการตรวจครับว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเนี่ยครับทำความเห็นแย้งหรือรับรองไว้ไหมนะครับหรือตรวจความบกพร่องอื่นๆนะครับตามหลักเกณฑ์เช่นมาตรา18นะครับว่าอุทธรณ์ดังกล่าวอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจหรือเขียนฟุ่มเฟือยหรือไม่นะครับกรณีอื่นๆนอกจากมาตรา224คืออะไรนะครับก็คือการตรวจว่าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามบทบัญญัตินะครับหรือไม่นะครับ3ครับในระหว่างที่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับและศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์เนี่ยครับถือว่าคดีเนี่ยครับอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่พอใจคำสั่งของศาลชั้นต้นเนี่ยครับจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ครับทันทีได้นะครับแต่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองเมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์แล้วครับศาลชั้นต้นก็เป็นอันหมดหน้าที่ไปครับจะสั่งคำร้องคำขอใดๆต่อไปนะครับซึ่งหากคู่ความประสงค์จะร้องขอภายหลังเนี่ยครับจากที่มีคำสั่งรับอุทธรณ์แล้วนะครับจะต้องร้องขอต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองนะครับมาตรา232ครับเป็นเรื่องของคำสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์นะครับซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับให้นักศึกษาจำในส่วนแรกไว้นะครับว่าเมื่อได้รับอุทธรณ์แล้วให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์และมีคำสั่งส่งนะครับหรือปฏิเสธไม่ส่งนะครับไปยังศาลอุทธรณ์นะครับถ้าปฏิเสธไม่ส่งนะครับให้ศาลแสดงเหตุที่ไม่ส่งนั้นด้วยนะครับส่วนมาตรา233ครับก็จะเป็นเรื่องของการสั่งรับอุทธรณ์นั่นเองก็คือศาลยอมรับอุทธรณ์แล้วและมีความเห็นว่าอุทธรณ์นั้นนะครับคู่ความที่ศาลพิพากษาให้ชนะนะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มนะครับให้ศาลมีอำนาจกำหนดไว้ในคำสั่งนะครับให้ผู้อุทธรณ์นำเงินมาวางศาลอีกนะครับให้พอกับจำนวนค่าราชธรรมเนียมนั่นเองนะครับเมื่อศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วนะครับก็คือมาตรา232 233เนี่ยครับก็จะมีคำสั่งอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือสั่งรับอุทธรณ์ตามมาตรา233นั่นเองนะครับเมื่อศาลตรวจอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าอุทธรณ์นั้นถูกต้องสมบูรณ์นะครับตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายนะครับศาลก็ย่อมมีคำสั่งนะครับรับอุทธรณ์นั้นนะครับเมื่อรับอุทธรณ์แล้วก็ให้ส่งสำนักอุทธรณ์ให้แก่จำเลยนะครับถ้าจำเลยจะประสงค์แก้อุทธรณ์นะครับก็ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งสำนักอุทธรณ์นั้นนะครับทีนี้ก็จะมีบางประเด็นครับที่น่าสนใจอย่างเช่นคดีที่มีคู่ความหลายคนครับหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์นะครับศาลจะต้องส่งสำเนาให้แก่คู่ความทุกฝ่ายครับและถ้าจำเลยอุทธรณ์เนี่ยครับไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดนัดนะครับจำไว้นะครับถ้าจำเลยอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดนัดนะครับและในคำแก้อุทธรณ์นั้นจำเลยอาจจะตั้งประเด็นขึ้นต่อสู้ก็ได้นะครับทีนี้กรณีที่2ครับคือการสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา234ครับถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้วครับผู้อุทธรณ์นั้นจะอาจจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์นะครับโดยยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นนะครับทีนี้มาตรา234ครับบัญญัติว่าอย่างไรนะครับก็คือนะครับถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็นำค่าหรือชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลนะครับและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันนะครับให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด15วันนะครับเพราะฉะนั้น2 3 4เนี่ยครับผมแนะนำนักศึกษานิดนึงครับให้ดอกจันและจำคู่กับมาตรา229นะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาไปอ่านคำพิพากษาฎีกาแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีความสับสนกันมากนะครับว่ากรณีใดนะครับเป็นมาตรา229ที่จะต้องมีการวางค่าธรรมเนียมศาลนะครับและกรณีใดเป็นกรณี234นะครับที่จะต้องนำค่าที่จะธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินกันมาชำระตามคำพิพากษาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อถึงหลักเกณฑ์นะครับว่ากรณีที่ศาลชั้นต้นได้ตรวจอุทธรณ์แล้วครับถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์มีทางเลือก3ประการครับก็คือ1ยื่นคำร้องขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นครับหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคครับอนุญาตนะครับตาม230นะครับหรือยื่นอุทธรณ์เข้ามาใหม่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์นะครับหรือยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา234นั่นเองนะครับมาตรา234ครับมีเกณฑ์ที่การพิจารณาดังนี้นะครับก็คือ1นะครับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต้องทำเป็นคำร้องนะครับการที่ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้นั้นนะครับศาลชั้นต้นนะครับจะต้องมีคำสั่งนะครับไม่รับอุทธรณ์แล้วนะครับหากศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ครับผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรานี้ไม่ได้นะครับแล้วก็คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา234นะครับรวมถึงการไม่รับอุทธรณ์คำพิพากษาและการไม่รับอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับและในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ครับผู้อุทธรณ์จะต้องปฏิบัติ2ประการครับก็คือ
นำค่าริชาธรรมเนียมครับทั้งปวงมาวางศาลครับแล้วก็นำค่าครึ่งศาลชั้นอุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์จะต้องชำระด้วยนะครับตามมาตรา10

8ทีนี้มาถึงเรื่องของการส่งสำนักอุทธรณ์ครับเป็นไปตามมาตรา235นะครับก็อย่างที่ระบุไว้ครับก็จะต้องมีการส่งสำนักอุทธรณ์ให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้มาถึงมาตรา236ครับในเรื่องของการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์นะครับมาตรา236นะครับเป็นอีกมาตราหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องจำต่อมาจากมาตรา234นะครับก็คือเมื่อคู่ความยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะครับศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์แล้วเนี่ยครับให้ศาลส่งคำร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าครับพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้นนะครับและฟ้องอุทธรณ์นะครับเห็นเป็นการจำเป็นนะครับจะต้องตรวจสำนวนนะครับและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาจากมาตรา234นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่ากรณีเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับและทีนี้ครับให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดนะครับแม้ว่าจะเป็นคนละเหตุกันก็ตามนะครับก็เป็นที่สุดนะครับและส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านนะครับทีนี้มาตรา236วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงเมื่อได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้รับอุทธรณ์แล้วนะครับให้ศาลชั้นต้นส่งสำนักอุทธรณ์แก่จำเลยอุทธรณ์นะครับภายในกำหนด7วันนะครับให้นักศึกษาจำวันไว้นะครับว่า7วันนะครับนับแต่วันที่จำเลยอุทธรณ์ยื่นคำแก้อุทธรณ์นั้นนะครับหรือนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา237นั่นเองทีนี้เรามาถึงการยื่นคำแก้อุทธรณ์ครับมาตรา237นะครับกำหนดไว้ว่านะครับจำเลยอุทธรณ์อาจยื่นคำแก้อุทธรณ์ได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งสำเนานะครับเรื่องที่8ครับจะเป็นเรื่องของการถอนอุทธรณ์นะครับเรื่องของการถอนอุทธรณ์อยู่ที่มาตรา246นะครับก็คือว่าผู้ที่ยื่นอุทธรณ์เท่านั้นครับจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวถอนอุทธรณ์นะครับในคดีที่ผู้อุทธรณ์เนี่ยครับหลายคนมาในฉบับเดียวผู้อุทธรณ์แต่ละคนเนี่ยครับก็มีสิทธิ์ที่จะถอนอุทธรณ์ได้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาครับแน่นอนครับเมื่อมีการศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วนะครับการอุทธรณ์เนี่ยครับไม่ได้ส่งผลนะครับก่อการบังคับคดีครับเพราะฉะนั้นต้องมีการขอทุเลานะครับซึ่งการขอทุเลาครับผู้มีสิทธิ์ขอทุเลาเนี่ยครับจะต้องเป็นคู่ความที่ถูกบังคับตามคำพิพากษานะครับและได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษานั้นนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์นะครับตามมาตรา231นะครับโดยศาลที่มีอำนาจที่จะมีคำสั่งก็คือศาลอุทธรณ์นั่นเองนะครับและการทุเลาการบังคับเนี่ยครับเนื่องจากลูกหนี้นะครับนำเงินมาวางศาลนะครับก็จะทำให้นะครับเป็นไปตามมาตรา231วรรค3นะครับจะเห็นได้ว่าในกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับมีหลายเรื่องนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำนะครับแต่ให้นักศึกษาเริ่มต้นจากการจำเรื่องของการยื่นและการตรวจอุทธรณ์ครับสาระเบื้องต้นของการฎีกาและกระบวนการพิจารณาชั้นฎีกานะครับเมื่อนักศึกษาทราบเรื่องของการอุทธรณ์แล้วนะครับสาระเบื้องต้นของการฎีกาครับก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ1นะครับนักศึกษาต้องจำได้ว่าความทั่วไปของการฎีกาคืออะไรนะครับก็คือดูความหมายของการฎีกานั่นเองฎีกาก็หมายถึงนะครับกระบวนพิจารณาที่ผู้ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะครับโดยปัจจุบันนะครับการฎีกาเป็นระบบอนุญาตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้านักศึกษาอ่านคำพิพากษาฎีกาเนี่ยครับนักศึกษาอาจจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยครับมีการกำหนดจำนวนทุนทรัพย์ไว้นะครับในเรื่องของการชั้นฎีกาว่าไม่เกิน 200,000 บาทนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับการฎีกาทั้งหมดจะต้องใช้ระบบของการอนุญาตฎีกานะครับต่อมาเราจะพูดถึงหลักเกณฑ์ของการฎีกาว่ามีอะไรบ้างนะครับทีนี้หลักเกณฑ์ของการฎีกาเนี่ยครับก็ต้องดูบทบัญญัติของมาตรา247นะครับว่าบัญญัติว่าอย่างไรนะครับการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะครับให้กระทำได้ต่อเมื่อนะครับได้รับอนุญาตจากศาลฎีกานะครับมาตรา247ในส่วนต่อมานะครับเราจะพูดถึงการขออนุญาตฎีกาครับให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องฎีกาต่อศาลชั้นต้นนะครับที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นนะครับภายในกำหนด1เดือนนะครับนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะครับแล้วให้ศาลชั้นต้นเนี่ยครับรีบส่งคำร้องนะครับพร้อมกับคำฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกานะครับให้ศาลฎีกาวินิจฉัยนะครับคำร้องนั้นนะครับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมาตรา247ในส่วนเนี่ยครับจะมีหลักเกณฑ์ก็คือ1นะครับผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกานะครับพร้อมกับคำฟ้องนะครับบทเขามีคำว่าพร้อมนะครับขีดเส้นใต้ไว้นะครับพร้อมกับคำฟ้องนะครับแล้วก็2ครับกำหนดเวลายื่นนะครับภายใน1เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยครับได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับและ3ครับจะต้อง

ชำระค่าขึ้นศาลนะครับแล้วก็ค่าราชธรรมเนียมด้วยนะครับ4ครับกรณียื่นขออนุญาตฎีกาครับจะยื่นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับเวลาที่เรายื่นคําฟ้องฎีกาเนี่ยครับโดยไม่ยื่นขออนุญาตฎีกาเนี่ยครับเขาจะไม่อนุญาตนะครับแล้วหรือกรณียื่นแต่คําขออนุญาตฎีกาแต่ไม่มีการฎีกาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ยื่นไม่ได้เช่นกันนะครับและ5ครับยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับที่มีคําพิพากษาคําสั่งนะครับทีนี้เรามาดูถึงการพิจารณาคำร้องครับอยู่ที่มาตรา248นะครับมาตรา248เนี่ยครับเราจะพูดถึงคำร้องตามมาตรา247นั่นเองนะครับให้พิจารณาและวินิจฉัยโดยองค์คณะนะครับผู้พิพากษาที่ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งนะครับให้จำตรงนี้นะครับว่านะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมีรองประธานศาลฎีกานะครับและผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาอีกอย่างน้อย3คนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับจะเป็นนะครับองค์คณะนะครับที่มาพิจารณานะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยครับขออนุญาตฎีกาได้ไหมนะครับซึ่งในการวินิจฉัยเนี่ยครับให้ไปตามเสียงข้างมากนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันนะครับให้บังคับตามความเห็นของฝ่ายที่ควรอนุญาตให้ฎีกานั่นเองนะครับการขออนุญาตฎีกาครับมาตรา249นะครับจะเป็นบทบัญญัติต่อมานะครับก็คือว่าให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา247ได้นะครับเมื่อเห็นว่าเป็นปัญหาตามฎีกานั้นเนี่ยครับควรได้รับการวินิจฉัยซึ่งในส่วนนี้ครับนักศึกษาจะต้องจำให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาสำคัญครับซึ่งปัญหาสำคัญนะครับในมาตรา249วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงปัญหาสำคัญว่าให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ1ก็คือปัญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะครับหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับกรณีนี้นะครับในเรื่องของความสงบเรื่องของประชาชนเนี่ยครับแม้ไม่มีคู่ความขออนุญาตฎีกาครับแต่เมื่อมีการขออนุญาตฎีกาในปัญหาอื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยครับศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยครับขึ้นวินิจฉัยได้ครับ2ครับเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญขัดกันนะครับหรือขัดกับแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับก็คือถ้าเราเรียนกฎหมายกันเราก็อาจจะดูว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีคำพิพากษาฎีกากลับหลักนั่นเองนะครับ3ครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะครับได้วินิจฉัยข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกามาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่ข้อเท็จจริงนะครับแตกต่างจากข้อเท็จจริงเดิมนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะครับ4ครับเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ขัดกับคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่นนะครับ5ครับเพื่อเป็นการพัฒนาการตีความกฎหมายนะครับ6ปัญหาสำคัญอื่นๆตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาครับอันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เนี่ยครับมีความเห็นแย้งนะครับในสาระสำคัญนะครับและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยนะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เนี่ยครับได้วินิจฉัยข้อสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศนะครับที่มีผลผูกพันกับประเทศไทยนะครับหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะครับและศาลอุทธรณ์ขัดแย้งกันนะครับในสาระสำคัญนะครับและศาลฎีกาเห็นว่าสมควรวินิจฉัยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกานะครับที่วินิจฉัยไว้นะครับก็จะต้องศึกษากันต่อไปนะครับในกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกาครับให้คำพิพากษาหรือคำสั่งอุทธรณ์เป็นที่สุดนะครับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับการพิจารณาชั้นฎีกาครับอยู่ที่มาตรา250นะครับมาตรา250เขาจะพูดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับในการยื่นคำร้องการพิจารณาวินิจฉัยและระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องตามมาตรา247นะครับและพูดถึงการตรวจรับฎีกาการแก้ฎีกานะครับแล้วก็การพิพากษาคดีนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับการยื่นคำร้องนะครับขออนุญาตให้ฎีกาเนี่ยครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นโดยต้องแสดงถึงนะครับ1ก็คือปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายที่ขออนุญาตให้ฎีกาโดยชัดแจ้งนะครับปัญหาขออนุญาตฎีกานั้นเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่บัญญัติไว้ในมาตรา249นะครับและในเรื่องของการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องการรับฎีกาการแก้ฎีกาเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการขอแก้ไขคำร้องนะครับคำฟ้องฎีกาเนี่ยครับให้กระทำภายในกำหนดเวลาตามมาตรา247วรรค2นะครับหรือตามที่ศาลมีคำสั่งให้ขยายออกไปนะครับและการพิจารณาคำร้องตามมาตรา248ก็ต้องดูองค์คณะนะครับแล้วก็มีคำสั่งภายใน1เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับได้รับสำนวนตามระเบียบนะครับของประธานศาลฎีกานะครับ

ีนี้ก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือมาตรา251นะครับมาตรา252นะครับที่นักศึกษาจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสาระเบื้องต้นของการฎีกาและกระบวนการพิจารณาชั้นฎีกาเนี่ยครับนักศึกษาจะต้องจําก็คือมาตรา247 248 249เป็นอันดับแรกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดูว่าอะไรคือปัญหาสําคัญนะ

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2เป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสำหรับในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีการจำแนกเนื้อหาออกมาเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นการจำแนกในเชิงวิวัฒนาการในเชิงก่อนการมีแผนและหลังการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเรามีการพัฒนาเมืองไปในทิศทางใดบ้างและมีหน่วยงานมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในเชิงของการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างไรในขณะที่ตอนที่2เป็นเรื่องการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ตอนที่3เป็นเรื่องของปัญหาและก็แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาในส่วนตอนแรกเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญใน3เรื่องด้วยกันคือการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการบริหารการพัฒนาเมืองในช่วงการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องขององค์การที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการพัฒนาเมืองของประเทศไทยในส่วนแรกนั้นเป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคสมัยดั้งเดิมในสมัยสุโขทัยซึ่งมีหน่วยงานมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองและก็มีการเกิดขึ้นของการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆในหลากหลายประเด็นด้วยกันโดยสามารถจำแนกแยกแยะในส่วนประเด็นสำคัญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือในด้านเศรษฐกิจเรื่องของการเปิดให้มีการค้าแบบเสรีและก็มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในพื้นที่ของอาณาจักรสุโขทัยในส่วนด้านการเมืองก็มีการจัดรูปแบบการเมืองการปกครองทั้งในส่วนราชธานีในส่วนของหัวเมืองชั้นนอกและก็หัวเมืองชั้นในในด้านกายภาพมีการดำเนินการวางผังในลักษณะของผังเมืองในรูปสี่เหลี่ยมและก็มีการจัดระบบให้มีการชลประทานในพื้นที่เขตเมืองสุโขทัยนั่นเองในส่วนสมัยกรุงศรีอยุธยาในเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆในด้านสังคมก็จะมีการจัดระเบียบทางสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีการใช้ระบบศักดินาในด้านเศรษฐกิจมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีและมีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านการเมืองก็มีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานการบริหารราชการในส่วนกลางอย่างเช่นจตุสดมเวียงวังคลังนาแล้วก็ตำแหน่งสมุหนายกสมุหกลาโหมในการทำหน้าที่ดูแลปกครองทางด้านการทหารและพลเรือนรวมไปถึงจัดระบบหัวเมืองใหม่ตามแนวคิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองในส่วนด้านกายภาพก็มีการดำเนินการวางผังเมืองผังของวัดวังและระบบชลประทานรวมไปถึงการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำต่างๆเพื่อให้เป็นหนทางในการที่จะสัญจรก็จะเน้นหนักที่การสัญจรทางน้ำเป็นสำคัญในส่วนการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีวิวัฒนาการในส่วนของด้านสังคมก็คือการจัดระบบกฎหมายรวบรวมกฎหมายเก่ากฎหมายดั้งเดิมเข้ามาในรูปของกฎหมายตราสามดวงจัดระบบสังคมและก็มีการยกเลิกระบบไพ่ระบบทาสในสมัยรัชกาลที่5รวมถึงมีการพัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการในสมัยรัชกาลที่5และมีการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ในส่วนด้านเศรษฐกิจก็มีการติดต่อค้าขายติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศและมีการพัฒ

นาระบบภาษีมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดเก็บภาษีขึ้นเป็นการเฉพาะในส่วนด้านการเมืองมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ทั้งในส่วนกลางในรูปแบบของกระทรวงทบวงกรมและในส่วนภูมิภาคในระบบเทศาภิบาลรวมไปถึงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นในด้านกายภาพนั้นก็จะมีการดำเนินการในเชิงของการวางผังเมืองมีการขุดคลองและมีการสร้างถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆก็จะเป็นสาระสำคัญในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์พอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2502เป็นต้นมาก็จะมีแนวทางในการบริหารการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับซึ่งก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองในแต่ละฉบับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในแผน1แผน2ก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาในเชิงของเศรษฐกิจและการเน้นเมืองหลักคือเมืองหลวงเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของเมืองหลวงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและถนนในพื้นที่เมืองเป็นสำคัญในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3ก็ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกที่มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาเมืองเอาไว้เป็นสาระสำคัญในแผนพัฒนาโดยมีโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาดังกล่าวเช่นโครงการวางผังเมืองนครหลวงโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโครงการประปานครหลวงรวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับการจราจรในนครหลวงในส่วนของแผนพัฒนาในฉบับที่4ก็มีจุดเน้นในเชิงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเน้นการกระจายความเจริญออกไปจากส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคให้เป็นนครขนาดกลางเพื่อรองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานครนั่นเองในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5เน้นการขยายเป้าหมายในการพัฒนากทม.ให้ครอบคลุมถึงปริมณฑลและก็มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคต่อเนื่องจากแผน4นอกจากนี้แล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาเมืองรองในภูมิภาคเพิ่มเติมด้วยในแผน6ก็จะเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เฉพาะมีการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเชื่อมโยงกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่เป็นมหานครร่วมกันมีการพัฒนาเมืองหลักต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับก่อนหน้าและก็มีการพัฒนาเมืองรองหรือเป็นเมืองที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมพร้อมๆกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเช่นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและเตรียมการพัฒนาพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยในแผนพัฒนาฉบับที่7ในส่วนของการพัฒนาเมืองก็จะเน้นการพัฒนาภาคมหานครกรุงเทพและปริมณฑลเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ใหม่เช่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในช่วงของภาคกลางตอนบนก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ฉบับที่1จนกระทั่งถึงฉบับที่7ซึ่งก็มีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองในแต่ละฉบับที่ต่างกันในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั้นก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคมหานครโดยเน้นหนักที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออกและอนุภูมิภาคภาคกลางตอนบนรวมไปถึงอนุภูมิภาคภาคตะวันตกเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กันกับการรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในส่วนพื้นที่ชายทะเลตะวันออกภาคใต้แล้วก็ในส่วนของฝั่งตะวันตกนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่โดยอาศัยกลไกของท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทบาทในเชิงของการวางผังเมืองรวมไปถึงการวางผังเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ก็มีการดำเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งการพัฒนาเมืองและชนบทไปควบคู่กัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกๆมิติไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10ก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนต่อแต่แผน8แผน9ถึงแผนที่10และก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเชิงของการพัฒนาและยังคงยึดแนวทางในการพัฒนาเมืองกับชนบทในลักษณะการพัฒนาแบบองค์รวมไม่มีการจำแนกในเชิงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาออกจากกันก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาไปควบคู่กันทั้งพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทเน้นการปรับโครงสร้างการพัฒนาเมืองหลักซึ่งมีการพัฒนาดำเนินการมาตั้งแต่แผน4แผน5มาสู่การพัฒนาในเชิงของพื้นที่ในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดในระดับอนุภูมิภาคมีการจัดกลุ่มจังหวัดเพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นดำเนินการพัฒนาไปควบคู่กันภายใต้บริบทและทรัพยากรของแต่ละพื้นที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11ก็ไม่มีการกำหนดในเชิงของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไว้เป็นการเฉพาะแต่จะมีการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยเน้นหนักใน4ภูมิภาคโดยภาคเหนือจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคกลางก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือเมืองอุตสาหกรรมในเชิงของนิเวศในขณะที่ภาคใต้ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทางทะเลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการฟื้นฟูจากผลเสียที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตที่ผ่านมาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในเชิงของการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนก็จะให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่พัฒนาเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนในแต่ละภูมิภาคในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาเมืองกำหนดเอาไว้ในแผนโดยอยู่ในหมุดหมายที่8ของแผนพัฒนาดังกล่าวและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงของพื้นที่และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยยั่งยืนและสามารถตอบสนองการเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือภาครัฐดิจิทัลต่อไปได้รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการดำเนินการพัฒนาเมืองตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับแล้วในระยะหลังมีการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งกลายมาเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศก็ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเอาไว้มากมายหลากหลายประเด็นและประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่5คือการพัฒนาสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนในทุกๆมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมและภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยอีกหลากหลายประเด็นโดยในประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวก็จะมียุทธศาสตร์ย่อยที่4ที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงของชุมชนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันให้เกิดความยั่งยืนในเชิงของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการจัดระบบการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักษาสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวนี้ก็จะมีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในส่วนขององค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาเมืองนั้นองค์การภาครัฐมากมายหลายองค์การมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองซึ่งหากย้อนอดีตในเชิงวิวัฒนาการก็จะพบว่า
ในอดีตอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองยังไม่ชัดเจนแต่อยู่ในรูปของการดำเนินการของผู้ปกครองในขณะนั้นโดยผู้ปกครองในแต่ละระดับก็จะมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับพ่อขุนพ่อเมืองพ่อบ้านพ่อเรือนรวมไปถึงระดับขุนนางต่างๆก็จะมีอำนาจในเชิงของการบริหารในการพัฒนาเมืองในส่วนของในสมัยกรุงศรีอยุธยาองค์กรที่ทำหน้าที่หรือองค์การบริหารการพัฒนาเมืองก็จะมีองค์การที่สำคัญเช่นการบริหารการพัฒนาเมืองในราชธานีก็จะดำเนินการในรูปของจตุสดมเวียงวังคลังนาและก็จะมีการจัดระบบหัวเมืองทั้งหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นก็ล้วนมีบทบาทในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองทั้งสิ้นก็จะเป็นกลไกหรือองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองก็จะพบว่าองค์การภาครัฐแทบทุกองค์การก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเนื้อหาในตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายประการด้วยกันในเนื้อหาในตอนที่3นี้ก็จะจำแนกการนำเสนอเป็น2เรื่องใหญ่ๆเป็นปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยในส่วนของปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็ประกอบไปด้วยปัญหาในเชิงการบริหารเมืองที่สำคัญในหลากหลายประการด้วยกันซึ่งก็สามารถจัดกลุ่มมาเป็นประเด็นปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาได้ใน5ประเด็นปัญหาหลักปัญหาที่1ก็คือปัญหาด้านองค์การองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากถ้าเกิดนับเฉพาะภาครัฐเองก็จะมีทั้งรัฐที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีองค์การภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในเชิงการพัฒนาที่ดินหรือกลไกในเชิงของการดำเนินการของภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆก็มีบทบาทในเชิงของการเข้ามาพัฒนาเมืองด้วยเช่นเดียวกันองค์กรที่มีเป็นจำนวนมากเหล่านี้เมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่กระจัดกระจายหรือมีลักษณะการพัฒนาที่ไม่บูรณาการการดำเนินการร่วมกันมีองค์กรจำนวนมากแต่ขาดซึ่งในเชิงของการบูรณาการหรือมีเชิงปริมาณแต่ขาดซึ่งคุณภาพในเชิงของการพัฒนาและองค์การต่างๆที่มีอยู่ก็มักที่จะเน้นการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่จำแนกแยกแยะเป็นการเฉพาะขาดองค์การที่จะทำหน้าที่การพัฒนาเมืองในหลายๆด้านพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขสามารถดำเนินได้พร้อมกันซึ่งก็จะมีเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็หลายๆแห่งก็ขาดซึ่งศักยภาพหรือสมรรถนะหรือทรัพยากรที่เพียงพอในการดำเนินการก็เป็นปัญหาในเชิงของด้านองค์การมีปริมาณเยอะมีปริมาณมากแต่คุณภาพในเชิงของการดำเนินการแล้วเกิดประเด็นปัญหาไม่สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนาในประเด็นที่2ก็คือปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงานจากการที่มีองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นจำนวนมากและแต่ละองค์การก็ต่างทำหน้าที่เฉพาะอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อไปดำเนินการในพื้นที่เดียวกันก็ประสบปัญหาเมื่อไม่มีการวางแผนร่วมกันไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือไม่มีการประสานงานร่วมกันการดำเนินการพัฒนาขององค์กรหนึ่งก็ไปขัดขวางซึ่งการดำเนินงานของอีกหนึ่งองค์การอย่างที่เราเห็นกันในเมืองใหญ่ๆการขุดถนนเพื่อวางท่อประปาก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือการพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนก็ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือปัญหาเรื่องของท่ออุดตันปัญหาเรื่องน้ำท่วมตามมาก็เนื่องมาจากว่าองค์กรต่างๆเหล่านั้นทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีการวางแผนและการประสานงานร่วมกันหรือเป็นไปลักษณะต่างคนต่างทำประเด็นปัญหาต่อไปคือปัญหาด้านบุคลากรบุคลากรที่ทำหน้าที่ในองค์การต่างๆเพื่อการพัฒนาเมืองก็จะมีการเปิดรับบุคลากรเข้ามาโดยมักจะรับค
คุณวุฒิคุณสมบัติโดยทั่วไ

เหมือนกับบุคลากรที่ทำหน้าที่อื่นๆดังนั้นจึงขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะในเชิงของการพัฒนาเมืองซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินการในอนาคตต่อไปในเชิงของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปปัญหาต่อไปคือปัญหาในเชิงของการควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายหรืออยู่ภายใต้ระบบผังเมืองซึ่งในเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างล้วนมีปัญหาในเรื่องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้นรวมถึงการควบคุมการก่อสร้างเช่นการต่อเติมอาคารบ้านเรือนการลุกล้ำที่สาธารณะต่างๆล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองและเป็นปัญหาในด้านของการควบคุมปัญหาต่อไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณองค์การต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเรื่องของการพัฒนาเมืองนั้นเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดมีงบประมาณในการดำเนินการหรือมีทรัพยากรในเรื่องของเงินที่จำกัดในเชิงของการดำเนินการและก็มักจะเป็นประเด็นปัญหาคลาสสิกในเชิงของการพัฒนาเมืองเช่นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึงก็เนื่องมาจากปัญหาด้านงบประมาณหรือการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตเมืองไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากปัญหาในเชิงของการขาดแคลนซึ่งงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการก็ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยในหลากหลายประเด็นด้วยกันในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็จะมุ่งเน้นแนวทางให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาแนวทางแรกก็คือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านองค์การซึ่งในปัจจุบันเองมีความพยายามในการส่งเสริมในประเทศไทยเหมือนกับในต่างประเทศให้มีองค์การที่ทำหน้าที่บริหารการพัฒนาเมืองแบบเบ็ดเสร็จแบบเป็นการเฉพาะสามารถดำเนินการได้หลากหลายด้านภายใต้องค์การเดียวกันในรูปของบรรษัทพัฒนาเมืองหรือบริษัทพัฒนาเมืองซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆเมืองในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญแนวทางหนึ่งคือมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาเมืองในหลายๆด้านหลายๆอำนาจหน้าที่ได้ภายใต้องค์การเดียวกันจะได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่มันสามารถพัฒนาได้อย่างสอดคล้องต้องกันนั่นเองแนวทางต่อไปคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงานองค์การโดยเฉพาะภาครัฐที่มีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองจะต้องเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักวาระในเชิงการพัฒนาก็จะต้องไปอยู่ในเชิงของพื้นที่และดูพื้นที่เดียวกันต้องมีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมีการจัดทำแผนร่วมกันในเชิงของการพัฒนาแนวทางในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรปัจจุบันเองในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมีการพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนาในเชิงการก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มาทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะเช่นมีมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะก็ถือว่าเป็นแนวทางนึงในการแก้ไขปัญหาเพื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติและการดำเนินการพัฒนาเมืองต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมก็จะต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายผังเมืองมีอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการก็จะต้องเร่งรัดและติดตามการดำเนินการบังคับใช้ให้เกิดผลนอกจากนี้แล้วปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอีกอย่างหนึ่งเช่นเรื่องการต่อเติมอาคารก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองที่จะต้องควบคุมจัดการให้เกิดผลเพราะว่ามีกฎหมายในเกี่ยวกับการควบคุมอาคารกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะแต่อยู่ที่การปฏิบัติซึ่งก็จะต้องมีการเร่งรัดในการดำเนินการมีมาตรการต่างๆในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองมีการวางแผนมีการประสานงานร่วมกันแล้วตัวงบประมาณซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเองก็ต้องมากองรวมกันหรือมีการบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกัน
ซึ่งก็สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะหลังๆซึ่งเน้นการพัฒนาที่พื้นที่เดียวกันให้งบประมาณไปเป็นก้อนให้งบประมาณที่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้สามารถดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เดียวกันในเมืองเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหรือได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกเหมือนในอดีตเกิดการรวมการใช้งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมือง

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับที่จะเรียนกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานนะครับและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเราจะเรียนรู้ใน2เรื่องนะครับคือเรื่องส่วนงานดำเนินงานนะครับกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับคือเรื่องส่วนงานดำเนินงานนะครับส่วนงานงานคืออะไรก่อนนะครับโดยตามหลักการก่อนนะครับโดยทั่วไปนะครับกิจการนะครับขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหรือดำเนินงานในเขตภูมิภาคต่างๆกันนะครับคือไม่ใช่แค่ในกลุ่มในประเทศเดียวนะครับหรืออาจจะมีโปรดักต์มากกว่า1อย่างนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้บริการมากกว่า1อย่างนะครับเพราะนั้นแต่ละส่วนงานนะครับมีอัตราผลกำไรอัตราในการเติบโตช่องทางการงานความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราเห็นจัดทำงบการเงินในรูปงบการเงินโดยรวมนะครับผู้ลงทุนผู้ยังงบการเงินไม่สามารถประเมินความเสี่ยงคือ risk กับผลตอบแทนแต่ละส่วนงานได้นะครับอย่างนั้นเลยผู้ยังงบการเงินต้องการข้อมูลที่แยกแสดงส่วนงานแต่ละส่วนออกมานะครับเรียกว่าข้อมูลส่วนงานดำเนินงานหรืออะไรชื่อว่าข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานนะครับเพราะเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะอธิบายได้ความหมายของข้อมูลส่วนงานวัตถุประสงค์ประโยชน์พัฒนาการแล้วก็นะครับแนวทางกำหนดส่วนงานนะครับซึ่งจะมีการเปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับลองดูในตัวความหมายของข้อมูลส่วนงานดำเนินงานก่อนนะครับเพราะนั้นเรามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่8 TFRS 8นะครับเรื่องส่วนงานดำเนินงานให้ความหมายไว้ดังนี้นะครับส่วนงานดำเนินงานหมายถึงอะไรนะครับส่วนงานของกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดรายได้ค่าจ่ายนะครับก็คือรายได้ค่าจ่ายที่เกิดจากรายการที่มีส่วนงานอื่นกิจการเดียวกันได้นะครับตรงนั้นนะครับผลการดำเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานนะครับซึ่งเราจะเจอคำนี้นะครับในหลายย่อหน้าตรงนี้นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรนะครับมีข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้นะครับนึกถึงอะไรครับนึกถึงส่วนงานที่แยกมันอย่างที่บอกแยกตามภูมิศาสตร์ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็มีผู้จัดการภาคแยกตามโปรดักต์ผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอก็ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเหมือนเรียกว่าคือเป็นคล้ายๆส่วนงานดำเนินงานนี่แหละนะครับนะครับคำศัพท์ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็คือผู้มีรัฐตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหรือCOTM COTM ย่อมาจาก Chief Operating Decision Maker นะครับเบอร์8หมายถึงอธิบายว่าอะไรนะครับหมายถึงบุคคลมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินกิจการครับซึ่งมีอำนาจสูงสุดนะครับอย่างในรูปแบบอย่างเช่นผู้จัดการแผนกผู้จัดการภาคผู้จัดการโปรดักต์เนี่ยก็เป็นตัวคอตเอ็มนะครับตรงนี้นะครับในการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานเปิดเผยไปเพื่ออะไรนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากการลงทุนของกิจการในธุรกิจภาวะต่างๆมีอัตรากำไรโอกาสความก้าวหน้าความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแบบ2อาต่างกันก็พูดอย่างแบบนี้ก็คือตัว risk ความเสี่ยงกับตัว return แตกต่างกันดังนั้นผู้จัดงบการเงินต้องการข้อมูลเพื่ออะไรนะครับเข้าใจผลการดำเนินงานในอดีตของกิจการครับที่ไม่เห็นได้ในภาพรวมประเมินความเสี่ยง risk กับตัว return ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากความเสี่ยงดีเทิร์นนะครับในแต่ส่วนงานย่อยๆนะครับสามารถใช้ดุลพินิจมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาพรวมได้ดีมากนะครับฉบับที่8อธิบายเพิ่มเติมว่าอะไรครับบอกว่าข้อมูลงานดำเนินงานมีความสำคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจมีการปัจจุบันมีความปฏิบัติงานซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมีหลายส่วนงานเพราะนั้นการเปิดข้อมูลนะครับแต่ละส่วนเนี่ยทำให้เราเข้าใจความเสี่ยงผลตอบแทนได้ดีมากขึ้นนะครับ

ตอบสนองต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้นนะครับเราดูตัวอย่างนะครับในเอกสารประกอบคำสอนหนังสือเราก็คือที่ 14.1 นะครับเห็นไหมบริษัทสากลธุรกิจเปิดเผยข้อมูลส่วนการงานนะครับมีอะไรบ้างส่วนงานเขามีส่วนงานธุรกิจเขามีขายอาหารกับเครื่องดื่มนะครับส่วนงานภูมิศาสตร์มีในไทยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาและอื่นๆนะครับถ้าเกิดเรามองทางด้านซ้ายอย่างเดียวรวมทั้งสิ้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแต่ละส่วนงานไหนนะครับที่ทำผลประกอบการได้ดีกว่าส่วนงานอื่นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการส่วนงานดำเนินงานทำให้เราเห็นความเสี่ยงผลตอบแทนที่เราไม่สามารถเห็นในภาพรวมนะครับเห็นไหมครับมีการแสดงยอดขายแต่ละส่วนงานกำไรจากการดำเนินงานนะครับมีการเปิดเผยสินทรัพย์ดำเนินงานนะครับมีเปิดเผยยอดขายนะครับแต่ละส่วนงานนะครับเปิดเผยครับเปิดเผยกำไรจากการดำเนินงานใน EBIT สินทรัพย์ดำเนินงานแล้วก็ Return อัตราผลตอบแทนนะครับแต่ละส่วนงานนะครับเพราะนั้นตัวอย่างเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสากลธุรกิจจำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายกำไรจากการดำเนินงานสินทรัพย์ดำเนินงานจำแนกตามสายผลิตภัณฑ์นะครับจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์นะครับคือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันคืออาหารและเครื่องดื่มนะครับส่วนภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันก็เป็น5เขตมีไทยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาและอื่นๆนะครับช่วยผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังทราบอีกนะครับว่ายังทราบได้ว่าบริษัทมีการลงทุนในแต่ละเขตภูมิศาสตร์มากน้อยแตกต่างกันยังไงนะครับทีนี้มาดูแนวทางกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับว่าส่วนงานไหนที่จะแยกออกมาเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็มีวิธีการกำหนดอยู่สองส่วนสองวิธีนะครับแนวทางที่1คือแนวทางความเสี่ยงผลตอบแทน Risk and Return Approach ก็คือ 2R Approach นะครับก็คือจับส่วนงานที่มีแหล่งที่มาความเสี่ยงผลตอบแทนกลุ่มเหมือนกันในกลุ่มเดียวกันนะครับจับในกลุ่มเดียวกันเขาเรียกว่า 2R Approach นะครับอีกอันหนึ่งก็คือแนวทางการจัดการนะครับแนวทางนี้กำหนดส่วนงานโดยไงครับดูจากโครงสร้างองค์การแล้วก็ระบบการรายงานการเงินภายในนะครับก็คือในภายในมีการจัดส่วนงานยังไงก็เอาตรงนั้นมาเปิดเผยในหมายเหตุข้างนอกนะครับแนวทางนี้จึงสะดวกต่อการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานนะครับเนื่องจากกิจการสามารถใช้ข้อมูลภายในมานะครับมาในการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อบุคคลภายนอกได้เลยนะครับแต่แนวทางนี้จะมีข้อโต้แย้งอย่างหนึ่งก็คือในการเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลนะครับอย่างเช่นกิจการ2กิจการธุรกิจเหมือนกันแต่มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่แตกต่างกันนะครับมันก็ส่งผลต่อข้อมูลทางการเงินนะครับแตกต่างกันไปด้วยนะครับทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสรุปเรามี2ทาง1 2R approach นะครับวิธีจัดการแบบความเสี่ยงผลตอบแทน2แนวทางการจัดการนะครับเราดูว่า IRS 8นะครับใช้แนวคิดแบบไหนนะครับบอกว่าในเบอร์8นะครับบอกว่าใช้แนวคิดยังไงนะครับบอกว่าข้อกำหนดในการพิจารณาส่วนงานไหนที่เสนอรายงานไว้ในหมายเหตุนะครับบอกก็คือใช้ลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้บริหารภายในก็คือแนวทางการนั่นเองนะครับท่านต้องสรุปว่าเป็นว่าช่องผู้บริหารนะครับที่จะจัดให้มีดุลพินิจนะครับในการพิจารณาปัจจัยจัดกลุ่มนะครับในการเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับตรงที่ไฮไลท์ไว้ก็เป็นเปิดเผยข้อมูลตามฉบับนี้เป็นแนวทางการจัดการนะครับซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถสอบทานผลการดำเนินงานมุมมองเดียวกับผู้บริหารนะครับได้เห็นชัดเจนถึง 2R ด้วยครับความเสี่ยงกับโอกาสนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นแนวทางการจัดการนะครับยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างงบการเงินนะครับที่นำเสนอในบทของผู้บริหารนะครับต่อการเปิดเผยข้อมูลนะครับภายในนั่นคือหมายถึงว่ามีการเปิดเผยมีการจัดทำข้อมูลภายในครับมาต่อภายนอกได้เลยนะครับกิจการไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเวลาต้นทุนหรือในการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับส่วนงานเมืองก็ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนะครับต่อมานะครับเพราะนั้นข้อมูลที่เปิดเผยเรามีอะไรบ้างนะครับในส่วนงานดำเนินงานนะครับก็คือแน่นอนหนึ่งข้อมูลทั่วไป2ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์และหนี้สินนะครับแล้วก็การกำหนดยอดรวมของรายได้ผลกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์หนี้สินและรายการที่มีสาระสำคัญ

ครับอาจจะมีการคารพยอดเพราะว่าข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนงานเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นการภายในนะครับโดยที่อาจจะเท่ากันแต่ว่าอาจจะมีกระทบยอดเข้าสู่ในงบการเงินนะครับข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยที่กำหนดส่วนงานเสนอรายงานก็คือเกณฑ์จัดองค์กรนะครับตัวอย่างฝ่ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือไงหรือว่าตามเขตภูมิศาสตร์หรือรายปัจจัยรวมกันนะครับประเภทของผลิตภัณฑ์บริการที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละส่วนงานนะครับอันนี้คือที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วข้อมูลกำไรขาดทุนสินทรัพย์และหนี้สินนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลกำไรของส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับรวมทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายมารายการที่รวมอยู่ในกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ตามส่วนงานหนี้สินตามส่วนงานนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุทีนี้ตัวกำหนดข้อมูลที่เปิดเผยแล้วส่วนงานไหนล่ะที่อาจจะมีส่วนงานเป็น10เลยนะครับก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดว่าส่วนงานไหนที่มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นโดยตามหลักการบอกว่าเราใช้มุมมองของผู้บริหารนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับส่วนงานนี้ก็คือเพื่อมีการแบ่งงานเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกิจการเองได้รับการสอบทานโดยผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับในการดำเนินงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ลองดูเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงานนะครับอันนี้ส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับบอกโอ้ยอาจจะมีส่วนงานเป็น10ส่วนงานเลยส่วนงานไหนครับอาจจะถูกเลือกขึ้นมานะครับอาจจะเป็นส่วนขึ้นมาอีกในจาก10ส่วนงานจะถูกเลือกขึ้นมา7ส่วนอีกส่วนที่เหลือก็รวมกลุ่มในเป็นอื่นๆนะครับที่ในการเป็นการเปิดเผยในส่วนงานนะครับเพราะนั้นเกณฑ์ที่ถูกเลือกเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าเขาเรียกว่าส่วนงานที่เสนอรายงานหมายถึงส่วนงานดำเนินงานที่มีลักษณะตามคำนิยามตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่8เรื่องส่วนงานดำเนินงานแล้วก็เป็นส่วนงานที่มีรายได้สินทรัพย์หรือผลกำไรขาดทุนเป็นตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณที่กำหนดไว้อัตราร้อยละ10นะครับมาตรฐานที่กำหนดเป็นเชิงปริมาณไว้นะเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นส่วนงานตัวนี้นะครับก็บอกว่าให้เข้าคำนิยามก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนงานมีรายได้ผลกำไรหรือขาดทุนหรือสินทรัพย์อย่างน้อยตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณคืออัตราร้อยละ10ของรายได้รวมผลกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์รวมของส่วนงานแล้วก็ผลรวมของรายได้ทุกส่วนงานรายงานจำนวนเกินกว่าร้อยละ75ของรายได้ที่แสดงงบการเงินนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณนะครับเพราะนั้นดูจากแผนภาพก่อนนะครับให้ดูแบบง่ายๆนะครับบอกว่าอันที่1 นะครับส่วนงานก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายกับส่วนงานอื่นหรือลูกค้าภายนอกกิจการหรือไม่นะครับก็คือดูนิยามอันนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไล่มาเรื่อยๆถ้าใช่ก่อนถ้าใช่ส่วนงานนั้นมีคอสเอ็มไหมมีผู้สอบทานเป็นประจำนะครับอำนาจตัดสินใจสูงสุดของหน่วยงานนั้นไหมถ้าใช่แล้วมาอีกนะครับมีการจัดทางงบการเงินข้อมูลทางการแยกต่างหากหรือเปล่าถ้าใช่ไล่มาที่เป็นเกณฑ์ตัวเลขรายได้หรือผลกำไรขาดทุนสินทรัพย์นะครับอย่างน้อยตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณอัตราร้อยละ10ของรายได้รวมหรือของผลกำไรขาดทุนไหมนะครับถ้าใช่เรามาที่ตัวสินทรัพย์นะครับรวมรายผลของรายได้ทุกส่วนงานมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ75ของรายได้ไหมนะครับเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งนะครับถ้าใช่ก็เป็นกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานเลยนะครับเราดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นพูดถึงเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณนะครับเชิงปริมาณนะครับก็คือเข้านิยามก่อนนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราทำยังไงนะครับเกณฑ์บอกว่ารายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับได้รับจากการขายให้บุคคลภายนอกและรายได้จากรายการระหว่างกันจำนวนน้อยอย่างน้อยละ10ของรายได้รวมทุกส่วนงานไหมโดยไม่คำนึงว่ามาเป็นรายได้ที่มาจากภายนอกหรือภายในดูจำนวนสมบูรณ์ของผลกำไรหรือผลขาดทุนจากส่วนงานแต่ละส่วนงานด้วยนะครับว่าเป็นเกณฑ์ร้อยละ10ไหมนะครับแล้วก็ดูสินทรัพย์ตามส่วนงานมีจำนวนอย่างร้อยละ10ของสินทรัพย์ทั้งสิ้นของทุกส่วนงานรวมกันไหมนะครับลองดูนะครับวิธีการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบนะครับลองไล่มาที่ตัวเลขเลยกันนะครับตัวเลขนะครับในตัวอย่างนะครับมีขั้นตอนนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับมีเราเห็นนะครับก็คือมีส่วนงานอยู่4ส่วนงานครับมีอาหารเคมีภัณฑ์

เวชภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5 ส่วนงานนะครับก็โจทย์ก็ให้เป็นรายได้มาค่าใช้จ่ายนะครับมีอะไรครับมีกำไรจากการดำเนินงานนะครับมีสินทรัพย์ตามส่วนงานนะครับแล้วก็มีทดสอบทำยังไงบ้างนะครับใน5ส่วนงานนี้ส่วนงานไหนที่จะผ่านเกณฑ์เข้ามานะครับเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับขั้นตอนแรกก็คือทดสอบรายได้ก่อนนะครับรายได้แล้วก็ทำยังไงครับเอารายได้นะครับเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละส่วนงานเทียบกับรายได้รวมนะครับก็ลองไปหยิบตัวเลขดูครับรายได้ของอาหาร323ที่กับรายเดิมของทุกส่วนงานจับบวกกันก็ได้600นะครับเพราะนั้นลองดูครับอันไหนเกิน 10% บ้างนะครับเราก็ใส่ใช่ทางด้านขวามือนะครับก็คือมีอาหารเกินถูกไหมครับเป็น 53.9% นะครับเคมีพันก็เกินนะครับแล้วก็ตัวที่เกินตัวนึงก็คือบรรจุพันนะครับนะครับเสร็จแล้วมาไล่การทดสอบขั้นที่2อีกนะขั้นตอนนี้ก็คือส่วนงานเกณฑ์ที่ผ่านก็คือส่วนงานอาหารเคมีพันบรรจุพันนะครับดูทดสอบกำไรขาดทุนของทุกส่วนงานนะครับก็คือดูที่จำนวนสมบูรณ์นะครับเราไม่เอาดูเครื่องหมายนะครับตัวที่ส่วนทำยังไงดูกำไรของทุกส่วนงานก่อนเอามาจับก่อนนะครับกำไรอาหารนี่210เคมี1077บรรจุภัณฑ์22นะครับส่วนขาดทุนนะครับเราไม่คำนึงถึงเครื่องหมายเอา25ของเวชภัณฑ์นะครับคอมพิวเตอร์คือ9ได้มา34มันตัวส่วนเลือกเอาที่ตัวมากไม่คำนึงถึงเครื่องหมายก็ได้เป็น309งั้น309ทำยังไงครับแล้วก็เอากำไรหรือขาดทุนแต่ละส่วนงานเป็นตัวเศษหารด้วยตัวส่วนตอนนี้เราเลือกแล้วคือ309นะครับตัวที่ผ่านมีอะไรบ้างทางขวามือนะครับก็ผ่านที่ขวามือมีอาหารเคมีพันนะครับก็ผ่านมานะครับเสร็จแล้วขั้นตอนการทดสอบนะครับลองดูว่าต้องแยกส่วนงานอันนี้ออกมานะครับเปรียบเทียบจำนวนสมบูรณ์ได้ทำแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับว่าตัวเกณฑ์ไหนที่เกิน10%ที่ผ่านการทดสอบมานะครับต่อไปก็เทียบสินทรัพย์ก็ทำตรงเดียวกันเอาสินทรัพย์ตามส่วนงานและสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่ผ่านคืออะไรบ้างมีที่ผ่านคืออาหารเคมีพันนะครับบรรจุพันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับจากการทดสอบทางด้านสินทรัพย์เห็นว่าส่วนงานอาหารเคมีพันบรรจุพันผ่านการทดสอบ10%ของส่วนงานทั้งสิ้นจึงเป็นถือเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับนะเพราะนั้นจากการทดสอบ1 2 3สรุปได้ดังนี้นะครับส่วนงานที่รายงานที่ผ่านทั้งขั้นตอน1 2 3นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับท่านดูนะครับที่เห็นว่าใช่ก็จะมีอาหารเคมีพันนะครับอาหารเคมีพันที่ผ่านมานะครับนะลองดูนะครับบอกว่าอาหารเคมีพันก็มีอีกข้อนึงนะครับบอกว่าเงินคือบรรจุพันนะครับ3อันที่ผ่านเป็นเกณฑ์ที่เสนอรายงานนะครับเพราะนั้นส่วนงานอาหารเคมีพันบรรจุพันนะครับเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับเนื่องจากผ่านเกณฑ์ทดสอบมานะครับบอกว่าหลังจากพิจารณาส่วนงานแล้วต้องการทดสอบเพิ่มเติมว่าผลรวมของรายได้ที่เกิดจากส่วนงานทุกส่วนงาน1ถึง3นะครับเกิน75%ของรายได้รวมแล้วยังนะครับจากการทดสอบนี้เกินแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาส่วนงานเพิ่มมันสรุปออกมาได้มีการเปิดเผยส่วนงานดังนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยอันที่ทดสอบก่อนว่าเกิน 75% มั้ยนะครับก็คือเอาอาหารเคมีพันบรรจุภัณฑ์มาเทียบดูนะครับบอกว่าเกิน 75% ได้ 87.1% นั้นส่วนงานที่เปิดเผยในหมายเหตุก็มี3ส่วนงานนะครับคืออาหารเคมีพันบรรจุภัณฑ์เปิดยังไงอ่ะเปิดแบบนี้นะครับท่านลองดูนะครับนี่เห็นมั้ยครับอาหารเคมีพันบรรจุภัณฑ์ส่วนงานที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์ก็เป็นส่วนงานอื่นๆไปนะครับโอเคไหมครับไม่ยากนะครับครับอันนี้นะครับก็มาเปิดภายในหมายเหตุนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาคือเรื่องส่วนการดำเนินงานนะครับไม่ยากเกณฑ์อะไรนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้หลักสำคัญก็คือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้คือใครก่อนนะครับบอกว่าในการทำธุรกรรมอาจจะมีเรื่องรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับในมาตรฐานบัญชีเราไม่ให้คำนิยามออกมาว่าบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันคืออะไรนะครับเพราะเนื้อหาในเรื่องนี้อธิบายถึงความหมายของบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันความสำคัญรายการที่เกิด

ขึ้นลักษณะของข้อมูลแบบไหนถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันนะครับรวมแล้วก็ควรพิจารณานะครับในการรายงานข้อมูลบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ครับเขาให้นิยามไว้แบบนี้นะครับฉบับที่เกี่ยวข้องคือฉบับที่24นะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันให้นิยามไว้ดังนี้นะครับว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงใครบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงินนะครับเช่นบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลนั้นนะครับถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันถ้าบุคคลมีลักษณะต่อไปนี้มีอำนาจในการควบคุมกิจการมีคอนโทรลครับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกของบริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ที่เสนอนะครับแล้วก็ยังให้คำนิยามไว้อีกนะครับบอกว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานนะครับกิจการเนี่ยเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งหมายถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันนะครับหรือการถูกควบคุมหรือควบคุมร่วมโดยบุคคลที่กล่าวถึงเมื่อกี้ในข้อ1นะครับเพราะนั้นในมาตรฐานจะให้คำนิยามไว้การควบคุมหมายถึงอะไรคือคอนโทรลนะครับอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินการงานนะครับของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของกิจการนั้นนะครับนี่คือการที่กิจการเข้าไปมีคอนโทรลนะครับในอีกกิจการหนึ่งอีกเรื่องคืออิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็คือหมายถึงอำนาจในการเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินการดำเนินงานแต่ว่าแต่ไม่ถึงระดับที่จะไปคอนโทรลเขาไม่ถึงอำนาจในการควบคุมนะครับตรงนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นนะครับสำหรับในเรื่องของความสำคัญของข้อมูลบุคคลหรือการที่เกี่ยวข้องกันนะครับคือบอกว่ารายการที่เกิดขึ้นกับพวกเดียวกันนะครับอาจจะไม่เป็นการต่ออย่างอิสระนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียก arm length basis นะครับราคามีกำหนดอย่างในแบบไม่ได้เป็น fair value นะครับก็เพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเข้ามานะครับเปิดเผยความสัมพันธ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้เพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจการเป็นลักษณะตามปกตินะครับเช่นการซื้อขายนะครับอันอาจส่งผลต่อกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่เสนอรายงานนะครับรายการที่เกิดขึ้นอาจเป็นปกตินะครับที่เป็นต่ออิสระนะครับหรือว่าไม่ใช่ราคาที่ต่ออิสระก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเข้ามานะครับในตัวในหมายให้ประกอบการเงินนะครับเพราะนั้นผลการดำเนินงานฐานะการเงินของกิจการอันได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ของบุคคลหรือการที่เกี่ยวข้องกันแม้ไม่มีรายการระหว่างกันนะครับการมีความสัมพันธ์เพียงน้อยก็อาจกระทบได้เหมือนกันที่สมรรถต่อกิจการนะครับจากเหตุผลดังกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับเรียกซะว่า RPT ก็ได้ RPT ย่อมาจาก Related Party Transactionยอดคงค้างของรายการเหล่านั้นความสัมพันธ์จึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการทำงานของกิจการความเสี่ยงและโอกาสธุรกิจนะครับรายการที่เกิดขึ้นนะครับมีรายการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือ RPT นะครับก็คืออาจมีลักษณะหลากหลายเช่นการซื้อหรือขายสินค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปหรือไม่ต่างๆเหล่านี้นะครับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นการให้หรือการรับบริการนะครับการมีสัญญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่าการโอนหรือรับงานโอนงานวิจัยและพัฒนานะครับตรงนี้รายการโอนหรือรับโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาการให้หรือใช้สิทธิ์นะครับรวมทั้งการระดมทุนต่างๆนะครับรายการโอนรับโอนที่เกิดขึ้นจากภายใต้ข้อตกลงจัดการทางการเงินนะครับการค้ำประกันหรือหลักการหรือการใช้หลักประกันให้กับบุคคลเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกันนะครับภาระผูกพันนะครับในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการชำระหนี้สินแทนกันต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมีรายการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือรายการที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนรายการปกติไหมต่างๆเหล่านี้นะครับความสัมพันธ์นะครับที่ลักษณะเกี่ยวข้องกันนะครับที่กล่าวถึงคำนิยามไปแล้วนะครับอันไหนที่เป็นถือเป็น RPT นะครับก็คือและคือกิจการที่มีอำนาจการควบคุมกิจการที่เสนอรายการมีคอนโทรลเขานะครับไปควบคุมเขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอาจจะทำผ่านบริษัทใหญ่อาจทำผ่านบริษัทที่ทำที่พูดถือหุ้นนะครับบริษัทย่อยหรือกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในคือเดียวกันนะครับหรือในรูปของตัวบริษัทร่วมนะครับบริษัทร่วมหมายถึงอยู่ภายใต้อิทธิพลเนี่ยเป็นสาระสำคัญหรืออาจจะผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลนะครับต่อกิจการเสนอรายงาน

นะครับเนื่องจากมีอำนาจในการออกเสียงในการที่เสนอรายงานไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับอาจจะผ่านผู้บริหารที่สำคัญหรือพนักงานที่เสนอรายงานผ่านสมาชิกในครอบครัวคู่สมรสต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเป็นลักษณะนะครับของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับข้อพิจารณานะครับในการรายงานข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับสิ่งที่ผู้อาจใช้งบการเงินกังวลนะครับก็คือเนื่องจากรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันอาจจะมีความยุ่งยากเนื่องจากรายการค้าเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามธุรกิจปกตินะครับทำให้คนใช้งบกันเข้าใจผิดต่างๆเหล่านี้นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องไหนบ้างหนึ่งก็คือปัญหาด้านการวัดมูลค่านะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการต่อรองอิสระนะครับไม่เป็นลักษณะการแข่งอย่างเสรีเช่นไรบ้างครับการกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าทำให้ตลาดการขายที่ดินโดยไม่คำนึงราคาตลาดให้บริการไม่คิดมูลค่านะครับราคาโอนไม่เหมาะสมต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้กรมสรรพากรเข้ามาประเมินภาษีได้นะครับปัญหาจะทำรายงานนะครับบอกว่ากระทบต่อรายการบัญชีนะครับจำนวนมากนะครับบอกอันนี้มีการเปิดเผยผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับอีกอันคือเรื่องปัญหาการเปิดเผยข้อมูลนะครับมาตรฐานฉบับที่24เลยเข้ามาช่วยนะครับให้กิจการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องในทุกกรณีนะครับที่มีการควบคุมเกิดขึ้นแม้ไม่มีรายการค้าระหว่างกันก็ตามนะครับเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาตรหลักใหญ่ๆนะครับสรุปจากสไลด์เมื่อกี้นี้ก็คือมาตรฐานฉบับที่24นะครับได้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความมั่นใจนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับอีกทั้งเป็นการช่วยใช้งบเงินตันดัดของความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินผลการดำเนินงานอาจได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดจากมีรายการคงค้างระหว่างกันด้วยนะครับตรงนั้น

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์1110
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษานี่จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาโดยเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของอนุกรมเวลาที่พึงประสงค์ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลามีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่คงที่และก็ค่าของข้อมูลในจะมีบอกเวลากำกับอยู่เสมอตัวอย่างเช่นข้อมูลของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงค่าครองชีพของคนไทยจะมีการจัดเก็บประจำทุกๆเดือนดังนั้นค่าของดัชนีเวลาจะสามารถระบุได้ว่ามีการจัดเก็บในช่วงเวลาเดือนไหนของปีไหนและในแต่ละครั้งที่กับเก็บนั้นจะมีค่าเท่าไหร่ในตารางที่แสดงนี้เป็นค่าข้อมูลของ GDP ที่สภาพัฒน์มีการจัดเก็บประจำทุกๆไตรมาสข้อมูลอนุกรมเวลาสามารถแสดงเป็นรูปกราฟได้เป็นกราฟเส้นซึ่งเรามักจะแสดงค่าของตัวแปรที่สนใจกับเวลาที่จัดเก็บข้อมูลดังในรูปที่ปรากฏนี้เป็นข้อมูลของ GDP นะค่าของ GDP อยู่บนแกนตั้งและเวลาที่จัดเก็บข้อมูลเป็นค่าตรงแกนนอนในรูปกราฟจะแสดงมูลค่านะครับแต่ทางด้านขวาจะเป็นการนำข้อมูลGDP มาคำนวณหาอัตราการขยายตัวนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของข้อมูลมีความแตกต่างกันนะครับลักษณะข้อมูลของ GDP ดูมีแนวโน้มมีการเติบโตต่อเนื่องแต่ว่ารูปของอัตราขยายตัวจะมีการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆค่าคงที่ค่าหนึ่งนั่นคือค่าศูนย์และมีกรอบของการเคลื่อนไหวที่คงที่เช่นกันรูปต่อมาเป็นรูปของดัชนีราคาผู้บริโภคจะเห็นได้ว่ามีลักษณะแนวโน้มคล้ายคลึงกับ GDP และเมื่อเรานำดัชนีราคาผู้บริโภคมาคำนวณเป็นอัตราเงินหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเราก็จะเห็นรูปร่างของเส้นกราฟที่คล้ายคลึงกับอัตราการขยายตัวของ GDP กล่าวคือมีการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆค่าคงที่ค่าหนึ่งและมีกรอบการเคลื่อนไหวที่คงที่เช่นกันลักษณะเช่นนี้เราเรียกก็เป็นคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาคุณสมบัติความนิ่งหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าคุณสมบัติ stationary สามารถระบุได้เป็นข้อๆดังนี้ข้อแรกคือข้อมูลนั้นจะต้องมีค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าคงที่อันดับที่สองก็คือข้อมูลนั้นจะต้องมีความแปรปรวนที่คงที่กล่าวได้ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่คงที่นั่นเองประการที่3เมื่อเราพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของข้อมูลต่างระยะเวลาการเคลื่อนไหวนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่นำมาพิจารณามีระยะห่างกันเพียงใดสัญลักษณ์ที่ใช้ความแปรปรวนร่วมในสไลด์ที่เห็นก็จะเป็นอักษรกรีกที่เรียกว่าแกมมาแล้วก็มีซับสคริปต์ตัวห้อยคือตัว K ตัว K นี้จะแสดงระยะห่างระหว่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูลที่มีคุณสมบัติความนิ่งเราจะยกตัวอย่างมาในรูปของสมการที่เรียกว่าออโต้รีเกรสซีฟหรือว่าอัตราถดถอยก็คือในแบบจำลองนี้ตัวแปรอนุกรมเวลาเราแทนด้วยตัวแปร x ตัวแปร x จะมีเวลากำกับเป็นตัวห้อยก็คือเวลา t ตัวแปร x ณเวลา t จะถูกกำหนดค่าโดยค่าของตัวมันเองในเวลาก่อนหน้านะครับถ้าหากปัจจุบันคือ t เวลาก่อนหน้าก็คือ t ลบ1นะครับค่าของตัว x ในเวลาก่อนหน้าจะคูณกับค่าคงที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ rho นะฮะโดยเรากำหนดให้ rho นี้มีค่าสมบูรณ์ระหว่าง0กับ1คืออาจจะเป็นค่าบวกหรือเป็นค่าลบได้แต่ว่าตัวเลขนั้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1และตัวกำหนดอีกตัวของค่า x ก็เป็นตัวแปรสุ่มนะฮะแสดงด้วยค่า et โดยกำหนดว่าค่า et นั้นมีการแจกแจงแบบปกติมีค่ากลางเป็น0และก็มี variance คงที่เท่ากับ1นะครับถ้าหากนำรูปกราฟของค่า x มาพลอตเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราบอกว่ามีคุณสมบัติความนิ่งจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้าย

ใช้อัตราการขยายตัวของ GDP หรืออัตราเงินเฟ้อแต่ถ้าหากเป็นข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างออกไปการขึ้นลงของข้อมูลจะมีน้อยกว่าข้อมูลที่มีคุณสมบัติความนิ่งและในบางครั้งอาจจะแสดงให้เห็นถึงค่าแนวโน้มซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งดูด้วยสายตาจะพบว่าข้อมูลนั้นเสมือนมีค่าแนวโน้มการที่เราพิจารณาข้อมูลที่มีความนิ่งหรือไม่เนี่ยนะครับถ้าหากเราพบว่าข้อมูลนั้นไม่มีความนิ่งอย่างเช่นลักษณะแบบนี้เราสามารถแปลงให้กลายมาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะความนิ่งได้เหมือนกับเวลาที่เราแปลงข้อมูล GDP ให้อยู่ในรูปของอัตราขยายตัวซึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งที่มีแนวโน้มให้กลายมาเป็นข้อมูลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายๆแบบนี้ได้ครับมีข้อมูลอยู่2ลักษณะก็คือในแบบแรกคือเป็นลักษณะ trend stationary นะครับคือลักษณะที่ว่าถ้าหากเราขยายกระจัดแนวโน้มนะครับออกจากข้อมูลนั้นข้อมูลนั้นก็จะกลายมาเป็นข้อมูลที่มีความนิ่งได้ลักษณะที่2เราเรียกว่า different stationary ครับคือข้อมูลลักษณะนี้ถ้าหากเราหาค่าส่วนต่างนะครับนำข้อมูล2ช่วงเวลามาลบกันเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่มีลักษณะความนิ่งนะครับข้อมูลลักษณะที่เป็น trend stationary ก็คือเราต้องหาค่าเทรนด์หรือแนวโน้มของตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเมื่อคำนวณหาค่าแนวโน้มได้นำค่านี้ขจัดออกไปจากข้อมูลนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่มีลักษณะความนิ่งนะฮะในขณะที่ข้อมูลที่เป็น different stationaryใช่ไหมครับเราทำการหาส่วนต่างนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยข้อมูล y เนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากผมหาส่วนต่างคือจับ y t ลบ1มาลบทั้งสองข้างผมก็จะได้ข้อมูลที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะกลายเป็นข้อมูลที่มีความนิ่งในทันทีสวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาตอนที่2ในตอนนี้จะเป็นการบรรยายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งนำมา grand regression จะเกิดปัญหาที่ตามมาได้และเมื่อเกิดปัญหานั้นเราจะหาทางแก้ปัญหาได้อย่างไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าหากนำตัวแปรหรือว่าข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่ง2ตัวมา run regression หาความสัมพันธ์กันเราอาจจะประสบปัญหาที่เรียกว่าปัญหาความสัมพันธ์ถดถอยบิดเบือนหรือ spurious regression กล่าวคือเรานำตัวแปร2ตัวซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันแต่อย่างใดมา run regression กันแต่กลับพบว่าตารางสถิติรายงานผลที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนั้นครับในตัวอย่างนี้เราจะสร้างชุดข้อมูลขึ้นมา2ชุดโดยที่ตัวเราทราบเองว่าข้อมูล2ชุดนั้นมันไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่อย่างใดเรามีข้อมูลชุดแรกคือชุดของตัวแปร x ถูกสร้างขึ้นจากตัวแปรสุ่ม u ในขณะที่ตัวแปร y ถูกสร้างขึ้นจากตัวแปรสุ่ม vดังนั้น x และ y จะไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเรานำ x และ y มา run regression หาความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งใน regression อันนี้เรามักจะดูค่านัยยะสำคัญของตัว b ที่เรา estimate ได้ถ้าหากเราพบว่าตัว b มีนัยยะสำคัญต่างจากศูนย์เรามักสรุปว่า x กับ y มีความสัมพันธ์ระหว่างกันเรานำค่า x กับ y มาพลอตให้นักศึกษาเห็นในภาพนี้ตัวแปร x คือเส้นสีดำตัวแปร y คือเส้นสีน้ำเงินทั้ง2ตัวถูกสร้างขึ้นจากตัวแปรสุ่มซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแต่เมื่อนำ x และ y มา run regression กัน
ถ้าที่เราประมาณได้ของค่า B นั้นจะเท่ากับลบ 0.7765 ซึ่งมีนัยสำคัญต่างจากศูนย์อย่างมากผลที่ได้นี้โดยทั่วไปเรามักสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y มีอยู่จริงแต่เนื่องจากเราสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาเองเราจึงทราบว่า X กับ Y นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดนี่คือตัวอย่างของปัญหาที่เรียกว่า spurious chain หรือความสัมพันธ์ถดถอยบิดเบือนในทางปฏิบัติเรามักจะพบข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งลักษณะของข้อมูลที่มีขาดคุณสมบัติความนิ่งที่เราอาจจะพบได้มักจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งเช่นนี้ในลักษณะแรกคือลักษณะข้อมูลขาดความนิ่งที่มีแนวโน้มอย่างชัดเจนแบบที่สองคือข้อมูลที่มีลักษณะเรียกว่า random walk หรือเป็นข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งแต่มีการเคลื่อนไหวอยู่รอบๆค่าศูนย์ลักษณะที่3เป็นลักษณะข้อมูลขาดคุณสมบัติความนิ่งซึ่งไม่ได้มีแนวโน้มแต่ดูเสมือนมีแนวโน้มลักษณะที่4เป็นลักษณะข้อมูลที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนและก็ลักษณะการเพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้ง4ลักษณะเรามักจะพบได้ในข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งเศรษฐศาสตร์มหาภาคเมื่อเราต้องการสร้างแบบจำลองระหว่างตัวแปรซึ่งขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดปัญหา spurious regressionเราต้องระมัดระวังว่าถ้าเบต้า1ที่ประมาณได้นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่จริงระหว่างกันหรือไม่มีโอกาสที่เป็นไปได้ที่ตัวแปร2ตัวที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในกรณีที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆนั้นเราจะเรียกว่าข้อมูล X และ Y มีปริพันธ์ร่วมหรือว่ามีโคอินทิเกรชันระหว่างกันคำว่าปริพันธ์ร่วมหรือ co-integration นั้นหมายถึงการที่ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งมากกว่า2ตัวขึ้นไปมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาวตัวอย่างเช่นถ้าหากเรานำข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหาภาคเช่นการบริโภคและรายได้ประชาชาติมาศึกษาความสัมพันธ์ตามฟังก์ชันการบริโภคนี้ในทางทฤษฎีจะระบุว่า2ตัวแปรนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่เนื่องจากตัวแปรทั้ง2ตัวขาดคุณสมบัติความนิ่งทำให้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหา spurious regression ดังนั้นในการศึกษาขั้นตอนที่1เราต้องทำการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลทั้ง2ก่อนในขั้นตอนต่อมาเมื่อเราพบว่าทั้งคู่ขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะต้องทำการทดสอบว่าความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง2ตัวแปรนั้นมีอยู่จริงไหมถ้าหากทั้งคู่มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันในการรันรีเกรสชันนี้ตัว error term หรือค่าคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นตัว e จะต้องเป็นตัวที่มีคุณสมบัติความนิ่งดังนั้นการทดสอบว่าตัวแปร2ตัวมีปริพันธ์ร่วมไหมคือการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของตัว error term et นั่นเองดังนั้นขั้นตอนสำคัญของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งจะเป็นการศึกษาหรือการทดสอบว่าค่าความคาดเคลื่อน ET มีคุณสมบัติความนิ่งหรือไม่ถ้ามีคุณสมบัติความนิ่งนั่นเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าตัวแปรที่นำมาศึกษามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันและเราไม่ประสบกับปัญหา spurious regressionแต่ถ้าหากตัว e ค่าคาดเคลื่อนนั้นไม่มีคุณสมบัติความนิ่งนั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรากำลังประสบปัญหา spurious regression อยู่ในแผนภาพนี้เป็นการระบุขั้นตอนที่เราจะใช้ในการศึกษาขั้นตอนแรกคือต้องนำข้อมูลมาทดสอบคุณสมบัติความนิ่งถ้าหากพบว่ามีความสูญสวัสดิ์ความนิ่งแล้วเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องปัญหา spurious regression แต่อย่างใดแต่ถ้าหากเราพบว่าข้อมูลขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะต้องมาพิจารณาว่าข้อมูลทั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์ระยะยาว

ระหว่างกันหรือไม่ถ้าหากพบว่ามีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันเราก็จะดำเนินการศึกษาต่อในการสร้างแบบจำลองที่เรียกว่า error correction แต่ถ้าหากมันไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันเราไม่สามารถศึกษาข้อมูลนั้นในรูปแบบระดับของข้อมูลได้เราจำเป็นต้องทำการขจัดแนวโน้มหรือว่าศึกษาแบบจำลองในรูปของส่วนต่างแทนนะสวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาตอนที่3ในตอนนี้จะเป็นการบรรยายการใช้โปรแกรม Gretel สำหรับศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งเริ่มต้นเราจะทำการทดสอบข้อมูลที่นำมาศึกษาว่าขาดคุณสมบัติความนิ่งหรือไม่ในรูปแบบของสมการที่แสดงถึงตัวแปรอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งในรูปที่ง่ายที่สุดคือรูปสมการที่เรียกว่า random walk random walk จะมีลักษณะสมการดังนี้สมมุติว่าตัวแปรที่เรานำมาศึกษาคือตัวแปร y ตัวแปร y ก็จะขึ้นกับค่าของตัวมันเองในอดีตและตัวแปรสุ่ม u จะสังเกตได้ว่าค่าสมมติของค่า y ใน period ในช่วงเวลาก่อนหน้าที่เป็นตัวกำหนด y ปัจจุบันนั้นมีสมมติค่าเท่ากับ1ตัวค่าที่เท่ากับ1นี้เองเป็นลักษณะสำคัญของตัวแปรที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งดังนั้นในการทดสอบข้อมูลที่นำมาศึกษาว่าเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งหรือไม่จึงเป็นการทดสอบค่าสมมติตรงนี้ว่าเท่ากับ1หรือเปล่าเราจึงเรียกวิธีการทดสอบนี้ว่าunit root test unit ซึ่งก็หมายเท่ามีความหมายเท่ากับ1นั่นเองลักษณะการทดสอบรูปแบบสมการจะเป็นดังนี้ในการนำตัวแปร y มา run regression ค่าทางซ้ายมือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่า y ทางด้านขวามือจะประกอบด้วยค่า y ในช่วงเวลาก่อนหน้าเราจะทำการrun regression สมการนี้และนำค่าสัมประสิทธิ์เดลต้ามาทดสอบว่ามีค่าเท่ากับ0หรือไม่สาเหตุที่เราศึกษาว่าค่าเดลต้าเท่ากับ0หรือไม่เพราะค่าของเดลต้านั้นจะเท่ากับค่าโรลบ1ถ้าหากเดลต้าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่าโรหรือว่าค่าที่อยู่ข้างหน้าสัมประสิทธิ์ของ y ในช่วงเวลาก่อนหน้าจะมีค่าเท่ากับ1ไปด้วยวิธีการทดสอบอันนี้เราเรียกชื่อตามผู้ค้นคิดซึ่งเป็นนักสถิติ2ท่านชื่อนี้เรียกว่าชื่อการทดสอบนี้เรียกว่า Dickey Fuller Test การทดสอบคือการที่เรานำการเปลี่ยนแปลงของ y มาเป็นตัวแปรซ้ายมือและ run regression กับค่าทางขวามือคือค่าในอดีตการทดสอบคือการนำสัมประสิทธิ์มาทดสอบว่ามีค่าเป็น0หรือไม่แต่การทดสอบนี้เราจะไม่ใช้ค่า t เป็นค่าสถิติสำหรับการทดสอบเราจะใช้ค่าที่เรียกว่าค่า tau ซึ่งเป็นการคำนวณค่าสถิติที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งมากกว่าในการศึกษาทดสอบตามวิธีของ Dickey Fuller ได้มีการปรับปรุงโดยนำเอาค่าในอดีตของตัวซ้ายมือเข้ามาปรากฏอยู่เป็นตัวทางขวามือด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาอัตสหสัมพันธ์หรือว่า Auto Correlation ของตัวความคลาดเคลื่อนในโปรแกรม Gretel จะมีการทดสอบที่ขจัดปัญหาออโต้คอร์เรลเลชันแบบนี้ชื่อของการทดสอบเรียกว่า Augmented Dickey Fuller หรือมักจะเรียกสั้นๆโดยย่อว่า ADF Test ในการใช้ ADF Test นักศึกษาสามารถนำตัวแปรที่ต้องการศึกษามาและ

ช้โปรแกรมทดสอบว่ามีคุณสมบัติความนิ่งไหมโดยวิธีการศึกษาก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นการทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์เดลต้านั้นต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ในตารางที่เรานำมาทดสอบหรือตารางเทานั้นจะมีค่าวิกฤตที่แตกต่างกันไปตามรูปสมการที่นำมาทดสอบค่าวิกฤตที่มักใช้กันก็มีตั้งแต่ที่ระดับนัยสำคัญ 1% 5% และ 10% และค่าวิกฤตนั้นจะมีความแตกต่างกันตามรูปสมการอย่างในตัวอย่างที่นำมาแสดงถ้าหากรูปสมการเป็นรูปที่ไม่มีค่าคงที่ปรากฏทางด้านขวามือค่าวิกฤต 1% จะอยู่ที่ -2.56 5% จะอยู่ที่-1.94 และ 10% จะอยู่ที่ 1.62 ในการทดสอบว่าค่าเดลต้าที่ประมาณได้นั้นต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญไหมเราจะดูที่ว่าค่าสถิติเทามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าวิกฤตถ้าหากค่าสถิติเทามากกว่าค่าวิกฤตเราจะสรุปว่าค่าเดลต้าที่ประมาณได้ไม่ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญและถ้าหากไม่ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญเราก็จะสรุปว่าตัวแปร y ที่นำมาศึกษานั้นขาดคุณสมบัติความนิ่งสำหรับรูปสมการอื่นก็เช่นเดียวกันตัวที่เราสนใจจะนำมาทดสอบคือสัมประสิทธิ์ของตัวค่า y ในอดีตหรือตัวเดลต้าในรูปสมการที่มีค่าคงที่จะเห็นได้ว่าค่าวิกฤตนั้นแตกต่างจากรูปสมการที่ไม่มีค่าคงที่โดยในรูปสมการที่มีค่าคงที่นั้นค่าวิกฤตนั้นจะอยู่ห่างจากศูนย์มากขึ้นกว่าเดิมครับในตารางนี้จะแสดงค่าวิกฤตของรูปสมการที่มีค่าแนวโน้มปรากฏอยู่พร้อมๆกับค่าคงที่ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าค่าวิกฤตนั้นยิ่งห่างจากศูนย์ยิ่งกว่าในรูปสมการก่อนหน้าและเมื่อเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตตามตารางทีที่เราใช้กันประจำเราเห็นได้ว่าเกณฑ์ของการตัดสินว่าตัวแปรนั้นๆมีคุณสมบัติความนิ่งไหมนะครับเกณฑ์ของการใช้ค่าสถิติเทาจะมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่ามีค่าวิกฤตที่ห่างจากศูนย์มากกว่าการใช้ค่าตามตารางทีทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเวลาที่เจอข้อมูลที่มีที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งเราไม่สามารถใช้ค่าตารางทีได้เพราะจะทำให้เราสรุปผิดพลาดในตัวอย่างต่อไปนี้จะนำข้อมูลในโปรแกรม Gretel มาทำการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งและก็ทดสอบว่ามีปริพันธ์ร่วมระหว่างกันหรือไม่โดยข้อมูลที่นำมาใช้นักศึกษาสามารถเปิดข้อมูลหรือดึงข้อมูลมาใช้ได้โดยเรียกข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ตัวอย่างหรือ sample file ที่มากับตัวโปรแกรมเราจะใช้ข้อมูลที่ชื่อว่า awm18.gdt ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลอนุกรมเวลาเศรษฐกิจมหภาคของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปจากรูปเราสามารถเลือกตามที่เห็นนี้ได้เลยตัวแปรที่เราสนใจจะดึงมาใช้เป็นตัวแปร2ตัวนั่นคือตัวแปรของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวโดยเมื่อเลือกตัวแปรแล้วเราโดยที่เราจะเลือกแบบจำลองแล้วก็จะเลือก multi variate นะครับแล้วก็มาเลือกที่ co-integration แล้วก็error correctionครับจากนั้นทำการเลือกตัวแปรดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวดอกเบี้ยระยะสั้นคือตัว STN ซึ่งเป็นอั

0: ตราดอกเบี้ยในตลาดกู้ยืมระยะสั้นยูโรไลบอร์ยูริบอร์นะครับแล้วก็ตัวแปรดอกเบี้ยระยะยาว LTN เป็นตัวแปรอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาลอายุ10ปีให้นักศึกษาทำการกดเลือก2ตัวแปรนี้และกดลูกศรสีเขียวเพื่อนำตัวแปรมาศึกษาทำการศึกษาทดสอบว่ามีโคอินทิเกรชันระหว่างกันไหมโดยกดเลือกให้ทดสอบจากค่าแลกที่ไกลที่สุดซึ่งเราได้เลือกไว้ว่าเป็น8แลกครับและให้แสดงผลการรันอินทิเกรชันให้เราได้ดูด้วยโดยลักษณะข้อมูลแบบจำลองที่นำมาทดสอบเป็นแบบจำลองที่มีค่าคงที่จากนั้นให้กดโอเคจะเห็นได้ว่าโปรแกรมรายงานค่าสถิติของการทดสอบว่าตัวแปรมี unit root หรือว่าเป็นข้อมูล stationary หรือไม่นะครับโดยค่าสถิตินั้นรายงานอยู่ตรงกรอบที่ได้แสดงไว้ค่าสถิติที่แสดงตรงนี้มาจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวค่าลดดอกเบี้ยระยะยาวในอดีตนะครับซึ่งจากที่เราเห็นตรงนี้ก็จะบอกว่าค่าสถิติที่กดนะหรือค่าสถิติเท่าเนี่ยนะฮะมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตดังนั้นจึงเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าตัวดอกเบี้ยระยะยาวขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะเห็นผลเช่นเดียวกันกับการทดสอบดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งดอกเบี้ยระยะสั้นนั้นก็ขาดคุณสมบัติความนิ่งด้วยเช่นกันเพราะว่าค่าสถิติทาวมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตตามตารางเมื่อเรานำตัวอัตราดอกเบี้ยระยะยาวกับระยะสั้นมาดันรีเกรสชันเพื่อหาปริพันธ์ร่วมเราสามารถนำค่าความคาดเคลื่อนของสมการรีเกรสชันนี้นะมาพลอตและนำไปทดสอบคุณสมบัติความนิ่งนะครับซึ่งการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของตัวเออร์เทอมเราก็จะพบว่าตัวเออร์เทอมนี้นะครับมีคุณสมบัติความนิ่งเพราะว่าค่าสถิติทาวที่เราทำการทดสอบนั้นนะครับเท่ากับลบ 4.8 ซึ่งสูงกว่าซึ่งมีค่าติดลบมากกว่านะค่าวิกฤตนะเรียกง่ายๆว่ามีค่าที่ไกลจากศูนย์นะครับมากกว่าค่าวิกฤตเราก็จะสรุปว่าตัวเออร์เทอร์มตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติความนิ่งและเมื่อเออร์เทอร์มนี้มีคุณสมบัติความนิ่งนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ที่เราพบระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวนะครับที่เราเห็นว่าสัมประสิทธิ์มีนัยสำคัญนี้มันแสดงถึงความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง2ตัวแปรนี้จริงๆไม่ใช่เป็น spurious regression หรือความสัมพันธ์ถดถอยที่บิดเบือนนะครับ
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819 6-8โทรศัพท์02503-3571อีเมล ecoffice@stu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์www.stu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982 9700

วัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายหน่วยที่14การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาตอนที่1ในตอนนี้จะเป็นการบรรยายถึงลักษณะของแบบจำลองที่เรามักจะใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวอย่างเช่นถ้าหากเรามีข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยนในภาพแสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลาร์สหรัฐเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงยากแก่การพยากรณ์แต่ถ้าหากเราตั้งแบบจำลองขึ้นมาเพื่อทำการพยากรณ์ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นลักษณะของแบบจำลองที่จะสามารถนำมาใช้ได้จะมีลักษณะแบบจำลองประเภทใดบ้างเริ่มต้นจากแบบที่1แบบจำลองชื่อว่าแบบจำลองอัตราถดถอยหรือว่า auto regressive model ในแบบจำลองอัตราถดถอยนี้เป็นแบบจำลองอนุกรมเวลาที่เรานำค่าของตัวแปรนั้นในอดีตมาทำการใช้ประโยชน์สำหรับการพยากรณ์ค่าตัวแปรในอนาคตสมมติให้ตัวแปร x ตัวแปรที่เราสนใจนะครับ xt จะแสดงข้อมูลอนุกรมเวลาณเวลา t ครับโดยที่ xt นี้เป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติความนิ่งและกำหนดให้ตัว et เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงปกติมีค่ากลางเป็น0และมีความแปรปรวนคงที่เท่ากับ1แบบจำลองออโต้รีเกรสซีฟจะแสดงอยู่ในรูปของระบบสมการที่ค่า xt ถูกกำหนดโดยค่าของตัวมันเองในพีเรียดก่อนหน้าหรือในช่วงเวลาก่อนหน้าค่าของตัวมัน2ช่วงเวลาก่อนหน้าและตัวแปรสุ่ม etแบบจำลองลักษณะนี้ที่เราเห็นค่าในอดีต2ช่วงเวลาก่อนหน้าปรากฏทางขวามือเราจะเรียกว่าเป็นแบบจำลองอัตราถดถอยลำดับที่2หรือว่า Auto Regressive Order 2เรียกสั้นๆว่า AR 2ลักษณะข้อมูลลักษณะของรูปกราฟสำหรับแบบจำลอง AR 2จะสามารถแสดงรูปได้เช่นนี้แบบจำลองลักษณะที่2เรียกว่าแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือว่า moving average ในลักษณะแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความแตกต่างจากอัตราถดถอยกล่าวคือทางด้านขวามือเราจะไม่ปรากฏค่าในอดีตของตัวแปร x อยู่ทางด้านขวามือแต่ตัวกำหนดของตัวแปร x จะประกอบด้วยความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความคาดเคลื่อนในอดีตดังในตัวอย่างที่แสดง xt คือตัวแปรทางซ้ายมือทางด้านขวามือจะมีค่าคงที่ m และค่าความคาดเคลื่อนในปัจจุบัน et ค่าความคาดเคลื่อนในคาบเวลาก่อนหน้า et ลบ1และความคาดเคลื่อน2ช่วงเวลาก่อนหน้า et ลบ2ปรากฏเป็นตัวกำหนดทางด้านขวามือรูปสมการนี้เราเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลำดับที่2หรือ moving average order 2เรียกสั้นๆว่า MA 2เลข2ที่ปรากฏจะบอกให้เห็นถึงค่าในอดีตที่ย้อนหลังไปไกลที่สุดซึ่งในที่นี้ก็คือย้อนหลังไปไกลที่สุด2คาบเวลาเราสามารถแสดงรูปกราฟของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะตามแบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลำดับที่2ได้ตามรูปนี้แบบจำลองลักษณะที่3คือการผสมรวมแบบจำลองอัตราถดถอยและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้าด้วยกันจำได้ว่าแบบจำลองอัตราถดถอยมีชื่อย่อว่า Auto Regressive AR ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็คือ Moving Average หรือมีตัวย่อว่า MA แบบจำลองนี้จึงมีชื่อย่อเรียกว่า ARMA หรือว่า AMA นะครับแบบจำลอง AMA ก็จะเป็นส่วนผสมนะของ Auto Regressive อัตราถดถอยและ Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันหมายความว่าเราจะมีทั้งค่าในอดีตของ xและค่าในอดีตของความคลาดเคลื่อน e ปรากฏอยู่ในตัวอย่างอันนี้แสดงแบบจำลอง AMA 21
นะฮะที่เรามีค่าในอดีตของ x 2ตัวนะครับอยู่ทางด้านขวามือและค่าในอดีตของความคลาดเคลื่อนนะ1คาบเวลาปรากฏอยู่โดยทั่วไปเราจะเขียนแบบจำลองนี้นะครับว่าอาม่า PQ นะครับตัว P จะแสดงถึงท่าในอดีตที่ย้อนไปไกลที่สุดของค่าตัวซ้ายมือและค่า Q จะแสดงค่าในอดีตที่ย้อนไปไกลที่สุดของตัวแปรสุ่มรูปกราฟของอาม่า21จะเป็นแบบนี้ครับในกรณีที่ข้อมูลอนุกรมเวลาที่เรานำมาศึกษาขาดคุณสมบัติความนิ่งเราก็จะใช้แบบจำลองอาม่า PQ หรือ AR ไม่ได้นะครับเราจะต้องทำการขจัดตัวที่ทำให้เกิดคุณสมบัติตัวที่ทำให้ขาดคุณสมบัติความนิ่งออกไปก่อนนะครับวิธีการนั้นก็คือวิธีการหาส่วนต่างนะครับเนื่องจากตัวแปรอนุกรมเวลาที่เรามาใช้นั้นเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็น different stationary เราจึงต้องทำการหาค่าส่วนต่างก่อนและหลังจากหาค่าส่วนต่างได้แล้วนำตัวที่ได้ไปสร้างแบบจำลองอาม่าอีกทีนะครับตัวอย่างเช่นถ้าหากตัวแปรที่เรามาศึกษาเป็นลักษณะแบบนี้ดูได้ชัดว่าขาดคุณสมบัติความนิ่งเราทำการหาค่าส่วนต่าง1ครั้งนะครับและอันนี้คือแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบว่าตัวแปรก่อนหาค่าส่วนต่างกับหลังการหาค่าส่วนต่างเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราทำการหาค่าส่วนต่างและพบว่ามีคุณสมบัติความนิ่งแล้วเราสามารถนำมาสร้างแบบจำลองในลักษณะของอาม่า PQ นะได้นะครับแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบจำลองอาริม่าคือมีตัว i เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งสวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในหัวข้อการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาตอนที่2ในตอนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือว่าแบบจำลองอาริม่าดังที่ได้บรรยายไว้ก่อนหน้านี้แบบจำลองอาริม่าจะมีส่วนประกอบของทั้งส่วนที่เป็นอัตราถดถอยออโต้รีเกรสซีฟและในส่วนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ moving average และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งข้อมูลที่มีความนิ่งและก็ขาดคุณสมบัติความนิ่งในกรณีที่ใช้ข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งเราก็จะทำการหาค่าส่วนต่างของตัวแปรจนกระทั่งตัวแปรนั้นๆมีคุณสมบัติความนิ่งในการสร้างแบบจำลองอาม่าหรืออาริม่าตัวสำคัญก็คือการที่เราสามารถระบุได้ว่าตัวแปรนั้นๆหรือค่าความค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ระหว่างกันกี่ช่วงเวลานั่นก็คือการกำหนดค่า P และ Q ในแบบจำลองอาม่าหรืออาริม่าเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรากำหนดค่า P และ Q ได้คือตัวฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์หรือว่า Auto Correlation Function ตัวฟังก์ชันอัตตสหสัมพันธ์นี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลาต่างคาบเวลาค่าที่แสดงให้เห็นบอกถึงว่าตัวแปรต่างคาบเวลามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดค่าความสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1ถ้าหากค่าเท่ากับ1คือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์หรือถ้าหากมีค่าเท่ากับลบ1ก็จะบอกว่ามีความสัมพันธ์สวนทางกันอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าหากค่าใกล้0หรือเป็น0นั่นแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยค่าที่ใกล้เคียง1หรือลบ1จะบอกถึงความสัมพันธ์ที่มากระหว่างตัวแปรต่างคาบเวลาและระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงนั้นควรจะนำมาใส่ไว้เป็นตัวกำหนดทางด้านขวามือของแบบจำลองที่จะใช้พยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
สูตรการคำนวณอัตราสาสัมพันธ์จะเป็นดังนี้เราจะนำข้อมูลที่เราสนใจซึ่งอาจจะเป็นข้อมูล x หรือตัว error term ก็ได้นำมาคำนวณหาความแปรปรวนร่วมโดยค่าความแปรปรวนร่วมนี้จะเป็นค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นระหว่างสองช่วงเวลาโดยค่าที่นำมาคำนวณจะมีระยะห่างของข้อมูลแสดงด้วยค่า k เช่นถ้าหากค่า k เท่ากับ1ก็จะแสดงถึงข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างกัน1คาบเวลาเช่นค่าในปัจจุบันกับค่าช่วงเวลาก่อนหน้าและตัวที่นำมาหารก็คือค่าความแปรปรวนของข้อมูลนั้นๆที่เราต้องการศึกษาเช่นค่าความแปรปรวนของตัวแปร x หรือค่าความแปรปรวนของตัวความคลาดเคลื่อน e สัญลักษณ์ที่ใช้เราจะใช้ค่าแกมมา0แสดงถึงความแปรปรวนของข้อมูลนั้นๆและแกมมา subscript k แสดงถึงความแปรปรวนร่วมของข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างกัน k ช่วงเวลาค่าความแปรปรวนร่วมแกมมา k หารด้วยความแปรปรวนแกมมา0จะให้ค่าสหสัมพันธ์สำหรับข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างกัน k ช่วงเวลาเมื่อเราคำนวณอัตราสหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีระยะห่างข้อมูลระยะห่างระหว่างข้อมูลต่างๆแล้วเราสามารถนำมาพลอตเป็นรูปกราฟและแสดงผลได้ดังรูปนี้นะครับแท่งที่ปรากฏแสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นในแท่งแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีระยะห่างกัน1คาบเวลาแท่งที่2ก็จะเป็นระยะห่าง2คาบเวลา3คาบเวลาต่อเนื่องไปเช่นนี้เส้นประที่ปรากฏเป็นการพลอตที่ช่วยให้เราเห็นว่าตัวแปรในระยะห่าง1คาบเวลา2คาบเวลานั้นๆเนี่ยค่าสหสัมพันธ์ที่ปรากฏต่างจากศูนย์เนี่ยมีนัยสำคัญไหมถ้าหากเส้นแท่งความสหสัมพันธ์อยู่เลยจากเส้นประไปก็จะเป็นตัวที่บอกว่าสหสัมพันธ์นั้นต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญบรรดาแท่งสหสัมพันธ์ที่อยู่ภายในกรอบนี้ก็จะไม่มีความสัมพันธ์ที่นัยสำคัญเท่าไหร่คำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม Gradle ก็คือคำสั่งดังกล่าวนี้ซึ่งสามารถพิมพ์เรียกใช้ข้อมูลหรือกดเลือกจากเมนูของโปรแกรมได้ตัวอย่างมีข้อมูลอยู่3ตัวคือ x y และ z นะครับแสดงในรูปดังนี้ในที่นี้เราจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลแต่ละตัวมีลักษณะของตัวคอริโลแกรมหรือแผนภาพสหสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไรข้อมูล z เป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติความนิ่งเป็นข้อมูล AR 1นะครับเมื่อคำนวณสหสัมพันธ์มาสหสัมพันธ์จะแสดงให้เห็นถึงว่าแท่งของความสัมพันธ์ใน1คาบเวลามีค่ามากที่สุดนะครับนะฮะแต่แท่งนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับตัวที่ช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ได้มากขึ้นก็คือตัวที่เรียกว่าสหสัมพันธ์บางส่วนหรือว่า partial auto correlation function แท่งของ partial auto correlation function เนี่ยจะมีแท่งอันเดียวเลยอยู่ที่แท่งที่1ส่วนแท่งอื่นๆจะเป็น0นะฮะไม่ต่างจาก0อย่างมีนัยสำคัญขอโทษด้วยนะครับภาพที่2เป็นภาพของตัวแปร y ซึ่งเป็น AR 2นะครับเมื่อเราคำนวณอัตราสหสัมพันธ์ออกมานะครับตัวแท่งก็จะมีลักษณะขึ้นลงๆนะครับโดยลักษณะของแท่งก็จะลดลงแท่งแรกจะมีสหสัมพันธ์ที่มากที่สุดแต่เมื่อดูแท่งสหสัมพันธ์บางส่วนอันนี้ก็จะชี้ชัดเหมือนกันว่าจะมีแท่งแรกที่ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญแท่งที่2ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญส่วนแท่งอื่นๆไม่ได้ต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำคัญตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าค่า
ในอดีต2ช่วงเวลามีความสัมพันธ์กับค่าตัวแปรในปัจจุบันมากที่สุดสำหรับภาพต่อมาเป็นภาพของตัวแปรที่เป็น random walk หรือว่าขาดคุณสมบัติความนิ่งถ้าหากเรามาพลอตดูนะครับตารางกราฟรูปแผนภาพสหสัมพันธ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าแท่งสหสัมพันธ์เนี่ยเป็นแท่งซึ่งมีความใกล้เคียงกันและก็ไม่ได้ลดลงแท่งสีแดงเนี่ยจะอยู่เหนื อกรอบเส้นประที่เราพลอตไว้นะครับแต่เมื่อดูสหสัมพันธ์บางส่วนจะมีอยู่แท่งเดียวเลยคือความสัมพันธ์กับช่วงเวลาก่อนหน้าจะสูงที่สุดและก็ใกล้เคียงหนึ่งนะจะเห็นได้ว่าในการที่เราใช้แผนภาพสหสัมพันธ์เป็นตัวช่วยให้เราเห็นว่าตัวแปรลักษณะต่างๆจะมีลักษณะแผนภาพสหสัมพันธ์ที่แตกต่างกันและเราสามารถใช้ตัวแผนภาพสหสัมพันธ์ควบคู่กับแผนภาพสหสัมพันธ์บางส่วนกำหนดได้ว่านะครับข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยสมการที่อยู่เบื้องหลังมันเป็นสมการแบบไหนสวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายหน่วยที่14เรื่องการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาตอนที่3ในหัวข้อตัวอย่างการสร้างแบบจำลองอาริมาจากที่ได้เรียนไปในส่วนก่อนหน้าที่เราพูดถึงแบบจำลองที่นำมาใช้สำหรับการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่เราเรียกว่าแบบจำลองอาริมานั้นเรามีเครื่องมือสำคัญในการระบุลำดับของส่วนอัตราถดถอยแล้วก็ลำดับของส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นคือการใช้ตัวแผนภาพอัตราสหสัมพันธ์ในส่วนนี้เราจะมานำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้แผนภาพอัตราสัมพันธ์มาสร้างแบบจำลองโดยมีข้อมูลที่นำมาแสดงให้เห็นนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่มีลักษณะแบบนี้นะครับข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่ข้อมูลจริงนะแต่ว่าใช้เป็นตัวอย่างได้นะครับในข้อมูลนี้เนี่ยถ้าเกิดดูลักษณะแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งดังนั้นเราก็จะต้องทำการแปลงสภาพมันก่อนให้มันมีคุณสมบัติความนิ่งก่อนที่จะนำไปสร้างเป็นแบบจำลองอัตราถดถอยและก็ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับในการที่เราพิจารณาว่ามันมีคุณสมบัติความนิ่งไหมนะเราก็จะเริ่มต้นจากการที่เราดูแผนภาพอัตราสหสัมพันธ์อย่างที่ได้บรรยายไปในส่วนก่อนหน้าลักษณะของแท่งฟังก์ชันอัตราสหสัมพันธ์หรือว่า ADF RACF เนี่ยนะมันจะเป็นแท่งซึ่งความสูงไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่เป็นแท่งซึ่งมัน อยู่ในที่ระดับใกล้เคียงกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากมาดูในส่วนของ อัตราสัมพันธ์บางส่วนเนี่ยจะเห็นเป็นแท่งเดียวเลยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นหลักฐานชี้ชัดนะว่าขาดคุณสมบัติความนิ่งนะครับเมื่อเราทำการหาค่าส่วนต่างนะครับจับค่าตัวแปรในคาบเวลาก่อนหน้ามาลบจากค่าในคาบเวลาปัจจุบันนะครับรูปกราฟก็จะเป็นแบบนี้เมื่อพิจารณาก็จะเห็นได้ว่ายังมีลักษณะของแนวโน้มปรากฏให้เห็นได้ชัดอยู่ซึ่งนั่นก็คือยังขาดคุณสมบัติความนิ่งนะสิ่งที่จะทำเราก็คือเราก็จะหาค่าส่วนต่างต่อไปอีกนะครับเพราะว่าในรูปกราฟนี้ขาดคุณสมบัติความนิ่งเมื่อมาทดสอบด้วยแผนภาพอัตราสหสัมพันธ์ก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมอยู่นะครับนะครับพอนำมาหาค่าส่วนต่าง2ครั้งนะครับนะครับรูปกราฟเริ่มเปลี่ยนไปมีลักษณะของการเคลื่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงซึ่งดูเสมือนจะมีความนิ่งมากขึ้นนะครับเมื่อนำมาทดสอบนะครับหรือว่ามาตรวจสอบด้วยแผนภาพอัตราสหส

สัมพันธ์นะครับจะเห็นได้ว่าแท่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างคาบเวลานะก็จะมีแท่งสูงในคาบเวลาแรกแล้วก็เริ่มลดลงนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะครับปรากฏว่าค่าในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับค่าในช่วงเวลาที่ห่างไกลออกไป16หรือ17 18คาบเวลานะครับมีนัยสำคัญต่างจากศูนย์เมื่อดูอัตราสัมพันธ์บางส่วนแท่งที่เลยพ้นจากกรอบนะครับเส้นประก็จะมีแท่งที่1 2 3และ4นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างแบบจำลองของเรานะฮะการใช้แท่งอัตราสัมพันธ์และก็อัตราสัมพันธ์บางส่วนเราจะมีเกณฑ์หลักๆตามที่อยู่ในบทเรียนนี่ก็คือถ้าหากแท่ง ACF เนี่ยนะครับมันลากยาวไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยลากยาวไปเรื่อยๆโดยที่ความสูงของแท่งลดลงเรื่อยๆนะครับและตัว PACF เนี่ยแท่งมันจะมีสูงอยู่นะอยู่แค่ช่วงถึงคาบเวลา P และจากนั้นเนี่ยแท่งมันจะขาดลงไปเลยนะไม่มีนัยสำคัญเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยดู2อันนี้ควบกันเราก็จะบอกว่าเป็นแบบจำลอง ARP นะครับสำหรับแบบจำลอง MAP เนี่ยแท่งของ ACF เนี่ยมันจะขาดลงตั้งแต่นะครับลำดับที่ Q นะฮะแต่ถ้าเกิด PACF เนี่ยมันจะทอดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดความสูงจะลดลงเรื่อยๆนะฮะจะเห็นได้ว่าลักษณะของ PACF กับ ACF เนี่ยของ AR กับ MA เนี่ยมันเหมือนจะสลับกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น AMA นะคือมีส่วนผสมของทั้งคู่นะครับ ACF จะมีลักษณะทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดความสูงลดลงเรื่อยๆนะครับ PACF ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันทอดยาวไปและก็ความสูงมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเรามาดูภาพของนะครับตัวแปรที่เรามีแล้วก็ทำการ difference ไป2ครั้งแล้วเอามาดู ACF และ PACF มันก็จะมีลักษณะอย่างที่บอกคือทอดลงเรื่อยๆนะครับทอดลงเรื่อยๆทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าแบบจำลองที่น่าจะใช้งานได้ดีคือ AMA PQ นะครับในการสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Gretl เนี่ยนะสมมติว่าเรามีตัวแปรอยู่ในโปรแกรมแล้วนะครับเรามาที่เมนูแล้วก็มาที่ Univariate Time Series นะครับเมื่อกดคลิกเข้าไปกดเลือก ARIMA นะครับกดเข้าไปนะครับเราจะเลือกตัวแปรนะครับ Y ที่เราอยู่ในโปรแกรมนะครับกดลูกศรให้ Y มาเป็นตัวแปรตาม Dependent Variable จากนั้นกำหนดลำดับของแบบจำลองที่เราต้องการเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เราทำการทดสอบแล้วว่าตัวแปร y เนี่ยมันต้องทำการ difference 2ครั้งนะเพราะนั้นตรง i เนี่ยใส่เลข2ไปเลยนะครับเราจะทำการสร้างแบบจำลองในเบื้องต้นเนี่ยไล่ขึ้นมาจากการที่เรามีส่วนของ AR ลำดับที่1 MA ลำดับที่1นะครับแล้วก็ให้ใส่ค่าคงที่ไปด้วยนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อให้ใช้การคำนวณตัว covariance matrix นะครับด้วยวิธี Hessian นะครับกดโอเคนะครับเพื่อทำการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจำลอง ARIMA นะ121ของเราอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผลที่เขาแสดงให้เห็นนะครับในการเลือกแบบจำลองว่าเราจะเลือกแบบจำลองไหนเนี่ยให้มาดูตรงนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าควรจะเลือกแบบจำลองไหนนะครับเราจะมีเกณฑ์สำคัญก็คือตัวที่เขาเรียกย่อว่า AIC นะครับกับ SC นะครับ AIC คือ Akaike Information Criterion นะครับ SC คือ Schwarz Criterion หลักการก็คือเราต้องการเลือกแบบจำลองที่ให้ค่า
AIC หรือ BIC ที่มีค่าต่ำที่สุด

0: นะครับบางครั้ง2ตัวเนี่ยก็ค่าต่ำที่สุดในแบบจำลองเดียวกันนะครับบางครั้งก็อาจจะต่างกันนะฮะที่เราจะเห็นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะดูกันนะฮะว่าอันไหนจะให้ค่าต่ำสุดกว่ากันในแบบจำลองแรกแบบจำลองอาริมา121ของเราเนี่ยนะค่าอากาอิเกะเนี่ย285.1ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ของชวอสไครเทเรียนเนี่ย อยู่ที่295.6นะครับเราก็จะทำการสร้างแบบจำลองใหม่คราวนี้เราจะเพิ่มส่วนของ AR ให้เป็น AR 2นะคงส่วนของ MA ไว้อย่างเป็น1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกโอเคครับเกรเตอร์ก็จะทำการแสดงผลให้ดูคราวนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบค่า information criterion ที่เราบอกไว้ฮะไว้เป็นตัวช่วยในการเลือกแบบจำลองก็คือค่า AIC กับค่า SC นะครับเราจะมาดูว่าไอ้ค่า AIC กับ SC ในแบบจำลอง221เนี่ย Arima 221เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่าแบบจำลอง Arima 121นะถ้ามันน้อยกว่าเราก็จะเลือกตัวที่น้อยถือว่าเป็นแบบจำลองที่เหมาะสมมากกว่านะครับค่าอากาอิเกะนี่ก็ลดลงนะครับเท่ากับ 287.05 ค่าชวอสนะฮะไครทีเรียน 299.979 นะครับถ้าไปเทียบกันนะฮะเราก็จะพบว่าค่า AIC เนี่ยมากกว่ามากขึ้นนะฮะในขณะที่ค่า Schwarz Criterion เนี่ยก็มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเราอยากได้แบบจำลองที่มีค่าAkaikeแล้วก็ Schwarz ที่น้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเราก็จะเลือกแบบจำลองArima 121นะครับทีนี้หลังจากที่เราได้121มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำต่อไปก็คือทำการพยากรณ์นะฮะหลังจากที่เราได้แบบจำลองมาเนี่ยเมนูข้างบนจะมีนะครับ analyze แล้วก็ forecast นะครับเราก็คลิกเลือก forecast นะครับแล้วก็กำหนดช่วงเวลาที่เราอยากจะ forecast ไปนะครับขั้นแรกกำหนดช่วงเวลาที่จะ forecast ไปข้างหน้าว่าต้องการ forecast ไปข้างหน้ากี่ช่วงเวลานะฮะก็6ช่วงนะครับแล้วก็ตัวทีฮะช่วงเวลาไปข้างหน้ากี่ช่วงเวลาก็คืออันนี้เราจะ forecast ไปข้างหน้า3ช่วงเวลานะครับจาก observation ที่101ไปถึง104นะครับแล้วก็เลือกเป็น automatic forecast นะครับเวลาที่แสดงภาพก็เอาแค่6ทาบเวลาก่อนหน้าที่ทำการ forecast ก็พอไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ระบุการแสดงพวกช่วงความมั่นใจแสดงให้อยู่ในรูปของภาพพื้นที่แรงเงาแล้วก็กดโอเคนะครับช่วงความมั่นใจจะอยู่ในช่วง 95% ภาพที่ปรากฏก็จะเป็นภาพของท่าพยากรณ์ที่แบบจำลอง Arima 121ของเราให้มานะฮะพร้อมกับแสดงควบคู่กับช่วงความมั่นใจ 95% ซึ่งแสดงเป็นรูปพื้นที่แรงเงานั่นหมายความว่าท่าที่เราพยากรณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันอยู่ในกรอบอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับอยู่ไม่เกินไปกว่านี้ครับ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรตอนที่1เราจะพบว่าในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มักจะมีแบบจำลองซึ่งประกอบด้วยตัวแปรในระบบหลายตัวแปรและในแบบจำลองนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหลาย ตัวอย่างที่นำมาแสดงเป็นแบบจำลองที่แสดงถึงดุลยภาพในตลาดสินค้าตัวแปรตามในระบบสมการนี้จะประกอบด้วยอุปสงค์และอุปทานซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ QD และ QS อุปสงค์และอุปทานจะถูกกำหนดโดยราคา

ในข้อมูลแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาก็เช่นกันเราสามารถสร้างแบบจำลองซึ่งตัวแปรในระบบกำหนดค่าซึ่งกันและกันและนอกจากนี้เรายังสามารถแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะของการกำหนดค่าระหว่างการข้ามเวลาได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นในแบบจำลองที่มีอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระบบสมการเราจะพบว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและก็ในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อก็ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยไปด้วยกันครับเช่นอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินปรับเพิ่มขึ้นซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นนั้นเราจะพบได้ทั้งในอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอัตราดอกเบี้ยในอนาคตด้วยในทางกลับกันอัตราดอกเบี้ยก็ส่งผลต่อไปยังตัวแปรอย่างเช่นอุปสงค์มวลรวมและการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์มวลรวมนั้นก็ส่งผลต่อไปยังอัตราเงินเฟ้อซึ่งการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้ออาจจะปรับในทันทีทำให้ค่าเงินเฟ้อในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปและการปรับตัวอาจจะมีการต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาในอนาคตได้อีกด้วยดังนั้นในแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแปรที่อยู่ในระบบนอกจากกำหนดค่าซึ่งกันและกันในช่วงเวลาเดียวกันแล้วอาจจะมีอิทธิพลในการกำหนดค่าในอนาคตของตัวมันและตัวแปรอื่นๆในระบบได้อีกด้วยในตัวอย่างนี้แสดงการเขียนแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะของเป็นแบบจำลองหลายตัวแปรโดยตัวอย่างที่นำมาแสดงเป็นแบบจำลองที่ชื่อว่าแบบจำลองอัตราถดถอยหรือ Vector Auto Regression เรามักเรียกตัวย่อว่าเป็นแบบจำลอง VAR ในแบบจำลองนี้มีตัวแปรอยู่ในระบบสมการคือตัวแปร Y และตัวแปร X ตัวแปรตามในที่นี้ก็คือตัวแปร Y ในคาบเวลา T หรือ Y subscript Tและตัวแปร x ในค่าเวลา t หรือ x sub t ซึ่งค่าของ x และ y ในค่าเวลา t นั้นจะถูกกำหนดโดยค่าของ y และ x ในค่าเวลาก่อนหน้าในแบบจำลองนี้แสดงตัวกำหนดให้มีเพียงค่าในช่วงเวลาก่อนหน้า1ช่วงเวลาเท่านั้นที่จะมีอิทธิพลในการกำหนดค่าในปัจจุบันในแบบจำลองนี้นอกเหนือจากค่าของ x และ y ในอดีตยังมีตัวแปรสุ่มนะฮะหรือ random variable นะครับที่มีอิทธิพลในการกำหนดค่าของ y และ x ในเวลา t ปรากฏอยู่ทางด้านขวามืออีกด้วยตัวแปรสุ่มนั้นเราแสดงด้วยสัญลักษณ์ v subscript yt และก็ v subscript xt v yt ก็เหมือนกับเป็นตัวที่มากำหนดนะทำให้เกิดค่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นในค่าของ y ณเวลา t vx ก็เป็นตัวที่มาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในค่าของ x ในเวลา t เช่นกันค่าของ vy และ vx มักถูกเรียกว่าเป็นค่าช็อคนะครับเพราะว่าเป็นค่าที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้ล่วงหน้านะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเรามักจะมีข้อสมมุติเรื่องคุณสมบัติทางสถิติของ vy และ vx คือมีค่ามีนหรือค่ากลางเป็น0นะฮะแล้วก็มีค่าความแปรปรวนที่คงที่มีความแปรปรวนร่วมหรือ covariance ระหว่างกันเท่ากับ0ตัวแปรในแบบจำลอง var เราจะสมมุติว่ามีตัวแปรที่มีคุณสมบัติความนิ่งการเขียนระบบสมการในแบบจำลอง VAR เรามักจะเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์และเมทริกซ์โดยนำตัวแปรตาม YT และ XT มารวมกันนะครับแสดงอยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเวกเตอร์ของ YT และ XT นะเช่นเดียวกันทางด้านขวามือก็จะปรากฏเวกเตอร์ของ YT-1 และ XT-1 แสดงให้เห็นสัมประสิทธิ์ต่างๆจะถูกนำมารวมกัน
อยู่ในรูปเวกเตอร์และเมทริกซ์โดยค่าคงที่เราจะ

แสดงเป็นเวกเตอร์ของค่าคงที่ไว้ดังในสไลด์นะครับค่าคงที่ในสมการแรกเบต้า 1.0 นะฮะก็นำมาวางไว้ร่วมกับค่าคงที่ในสมการที่2เบต้า 2.0 ส่วนสมสิทธิ์ของ yt-1 และ xt-1 ในแต่ละสมการก็จะถูกนำมาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับซึ่งประกอบด้วยเบต้า 1.1 เบต้า 1.2 คือสมสิทธิ์ของ yt-1 และ xt-1 ในสมการที่1เบต้า 2.1 และเบต้า 2.2ก็คือสัมประสิทธิ์ของ yt-1 และ xt-1 ในสมการที่2นั่นเองตัวอย่างที่นำมาแสดงก่อนหน้านี้เราเรียกว่าเป็นแบบจำลอง VAR ลำดับที่1เพราะมีค่าในอดีตย้อนหลังกลับไปเพียงแค่1คาบเวลาปรากฏอยู่ทางด้านขวามือโดยทั่วไปนักศึกษาสามารถสร้างแบบจำลองซึ่งมีค่าในอดีตของ x และ yมากกว่า1คาบเวลาปรากฏอยู่ได้ตัวอย่างเช่นถ้าหากเราอยากให้มีค่าในอดีตย้อนหลังกลับไป p คาบเวลาแบบจำลองนั้นก็จะเรียกว่าเป็น VAR ลำดับ p และตัวทางด้านตัวแปร y ในอดีตทางด้านขวามือ x ที่อยู่ในอดีตที่ปรากฏทางด้านขวามือก็จะมีค่าย้อนหลังกลับไปไกล p ช่วงเวลาก่อนหน้าการเขียนแบบจำลองในลักษณะนี้แม้ว่าจะแจกแจงให้เห็นว่ามีตัวแปรไหนเข้ามาอยู่ทางด้านขวามือด้วยนะครับบางครั้งมันเขียนแล้วมันกินเนื้อที่เยอะก็มักจะเขียนโดยย่อใช้สัญลักษณ์ summation นะครับแทนแบบนี้ครับโดยแบบจำลอง VRP ก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์และเมทริกซ์ได้ในลักษณะเดียวกันVAR ลำดับ1ที่1ที่เราได้แสดงไปแล้วกล่าวคือเราก็จะมีเวกเตอร์ของตัวแปร y และ x ในคาบเวลา t อยู่ทางซ้ายมือเวกเตอร์ของ y และ x ในคาบเวลาก่อนหน้า1ช่วงเวลาก่อนหน้า2ช่วงเวลาก็ปรากฏอยู่ย้อนหลังกลับไปจนกระทั่งถึงค่า y และค่า x ก่อนหน้านี้ p คาบเวลาปรากฏอยู่ทางด้านขวามือเป็นเวกเตอร์ของตัวแปรกำหนดสำหรับค่าคงที่และสัมประสิทธิ์ของค่า y และ x ในช่วงเวลาก่อนหน้าเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์ครับเขียนโดยย่อเราก็จะเขียนอยู่ในรูปสมการได้เป็นดังนี้โดยใช้สัญลักษณ์ z แทนเวกเตอร์ของ y และ x นะครับโดย z subscript t แสดงเวกเตอร์ของ yt xtและสัญลักษณ์ Z subscript t-1 t-2 t-3 ก็จะแสดงเวกเตอร์ของ y และ x ในช่วงเวลาก่อนหน้า1คาบเวลา2คาบเวลาเรื่อยไปสัมประสิทธิ์ที่เป็นตัวที่มาคูณกับ y และ x ในพีเรียดต่างๆก็แสดงด้วยเมทริกซ์ A นะครับ A subscript 1ถึง A subscript p ส่วนค่าคงที่เราก็เรียกว่าเป็นเวกเตอร์ค่าคงที่ A0 แบบนี้ครับสวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรตอนที่2ดังที่ได้บรรยายไว้ในตอนที่1เราได้พูดถึงแบบจำลองเวกเตอร์ออโต้รีเกรสชันซึ่งในแบบจำลองนั้นกำหนดว่าตัวแปรในระบบสมการจะเป็นตัวแปรที่มีคุณสมบัติความนิ่งดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาได้ว่าถ้าหากตัวแปรที่นำมาศึกษานำมาสร้างแบบจำลองเกิดขาดคุณสมบัติความนิ่งเราจะทำอย่างไรครับสมมุติว่าตัวแปรที่นำมาศึกษาในระบบสมการนั้นล้วนไม่มีคุณสมบัติความนิ่งเลยสมมุติว่าเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาประเภท i1 คำว่าตัวแปรอนุกรมเวลาประเภท i1 นั้นเป็นลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งแต่ถ้าหากเรานำมาหาค่าส่วนต่างนะครับหรือว่านำมาทำ first difference เพียง1ครั้ง
นะครับข้อมูลที่แสดงในรูปของส่วนต่างนั้นจะมีคุณสมบัติความนิ่งนะครับก็วิธีการสร้างแบบจำลองในกรณีที่ตัวแปรในระบบสมการขาดคุณสมบัติความนิ่งก็จะมีขั้นตอนดังนี้ในขั้นตอนที่1เราก็จะมีการตรวจสอบว่าตัวแปรในระบบนั้นมีปริพันธ์ร่วมหรือว่ามีโคอินทิเกรชันระหว่างกันหรือไม่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องความหมายของคำว่าปริพันธ์หรือโคอินทิเกรชันหากจะพูดด้วยคำพูดง่ายๆก็หมายความว่าเราต้องมาตรวจสอบก่อนว่าตัวแปรในระบบสมการที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะยาวหรือไม่ถ้าหากเราไม่พบว่ามีปริพันธ์ร่วมหรือไม่มีโคอินทิเกรชันเราก็จะสร้างแบบจำลอง VAR โดยแสดงตัวแปรในระบบในรูปของส่วนต่างหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเราจะนำตัวแปรในระบบนั้นไปทำ first difference ก่อนแล้วจึงจะนำมาสร้างแบบจำลอง VAR นะครับแต่ถ้าหากเราพบว่าตัวแปรในระบบมีคุณสมบัติความนิ่งหรือมีโคอินทิเกรชันเราก็จะสร้างแบบจำลองที่เรียกว่าเป็นแบบจำลองระบบสมการการปรับตัวระยะสั้นหรือว่า Vector Error Correction Model เรียกโดยย่อว่า VECM ในกรณีที่เราทำการตรวจสอบแล้วไม่พบว่าตัวแปรในระบบมีความมีปริพันธ์ร่วมนะครับให้นักศึกษาทำการหาค่าส่วนต่างหรือว่าแสดงตัวแปรอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้ที่มีลักษณะขาดความนิ่งนั้นเมื่อทำการหาค่าส่วนต่างเราจะได้ตัวแปรที่มีคุณสมบัติความนิ่งดังในตัวอย่างที่ผมแสดงที่ผมนำข้อมูลของ GDP นะครับเป็น GDP ที่เราให้เขียนอยู่ในรูปของlogarithm นะครับค่า log GDP เนี่ยเรานำมาพล็อตดูเราก็จะเห็นได้ว่าในรูปกราฟของ log GDP เนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือมีแนวโน้มนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะของตัวแปรที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งนะครับเราเอา log GDP เนี่ยมาหาค่าส่วนต่างซึ่งค่าส่วนต่างนั้นเราก็จะมีความหมายนะฮะในทางเศรษฐศาสตร์ว่าหมายถึงอัตราการขยายตัวหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP เราจะเห็นได้ว่าค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีค่าเป็นบวกนะนั่นคือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวหรือมีค่าติดลบซึ่งแสดงช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหดตัวหรือไม่ก็เป็นศูนย์นะฮะช่วงเวลาที่ไม่มีการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบที่คงที่และมีค่ารอบๆค่ากลางก็คือศูนย์นะครับนั่นก็คือเวลาที่เราแสดงอยู่ในรูปการเปลี่ยนแปลงและมันก็จะเป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติความนิ่งนะครับในกรณีนี้สมมุติว่าเรามีตัวแปร y และ x ที่ขาดคุณสมบัติความนิ่งนะฮะและไม่มีโคอินทิเกรชันระหว่างกันเราก็จะสร้างแบบจำลอง VAR โดยที่มีตัวแปรก็คือการเปลี่ยนแปลงของ y และการเปลี่ยนแปลงของ x เป็นตัวแปรภายในระบบโดยที่การเปลี่ยนแปลงของ y และ x นั้นถูกกำหนดโดยค่าของตัวมันในอดีตในแบบจำลอง VAR ลำดับที่1ที่เราใช้เป็นตัวอย่างเราก็จะเห็นได้ว่ามีค่าของ y และ x ในช่วงเวลาก่อนหน้า1คาบเวลาปรากฏอยู่ทางขวามือในกรณีที่เราตรวจสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง y กับ x นะครับเราก็จะมาสร้างสมการ co-integration เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวโดยรูปสมการนั้นก็จะอยู่ในลักษณะของการ run regression นะครับซ้ายมือเป็นตัว y ขวามือมีตัว x แล้วก็เราก็จะมีตัว u ซึ่งแสดงค่าความคลาดเคลื่อนปรากฏอยู่ทางขวามือด้วยถ้าหากเราพบว่า
y กับ x มีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันเราจะนำค่า u นะครับซึ่งสะท้อนถึงส่วนเบี่ยงเบนหรือความคลาดเคลื่อนนะครับที่ y และ x เนี่ยเบี่ยงเบนไปจากความสัมพันธ์ระยะยาวในช่วงเวลาก่อนหน้าเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเป็นตัวอธิบายอีกตัวหนึ่งในระบบสมการของเราครับโดยระบบสมการที่ปรากฏนะครับที่เรียกว่า Vector Error Correction Model หรือ VECM จะมีลักษณะดังนี้นะครับทางซ้ายมือนะครับเราจะมี2สมการสมการแรกซ้ายมือคือการเปลี่ยนแปลงของ Y นะครับสมการที่2เป็นสมการที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ X เพราะว่า X และ Y เป็นตัวแปรในระบบสมการของเรานะครับการเปลี่ยนแปลงของ Y หรือ X เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองในอดีตนะฮะตัวมันเองในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาเดียวเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความล่าช้าของการปรับตัวนะของตัวแปร y และ x มาปรากฏอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวนะมาปรากฏอยู่ทางด้านขวามือเพิ่มเติมนั่นก็คือตัว u นะฮะตัว u t ลบ1คือความคลาดเคลื่อนนะครับไปจากความสัมพันธ์ระยะยาวที่เราพบในช่วงเวลาก่อนหน้านะฮะมันจะมามีอิทธิพลต่อการปรับตัวของ y และ x ในเวลาปัจจุบันเพราะตัวแปรทั้ง2มี co-integration ระหว่างกันนั่นคือมีความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างกันเมื่อใดก็ตามที่มันมีความเบี่ยงเบนไปจากความสัมพันธ์ระยะยาวนั้นนะตัวแปรทั้ง2ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้าหาความสัมพันธ์ระยะยาวในช่วงเวลาถัดไปดังนั้นเราจึงใส่ตัว ut-1 หรือว่า u hat t-1 เข้ามาเป็นตัวแปรทางด้านขวามืออีกตัวที่มีอิทธิพลในการกำหนดการปรับค่าของ y และ x ในเวลา t สวัสดีครับนักศึกษานี่เป็นการบรรยายในเรื่องแบบจำลองอนุกรมเวลาหลายตัวแปรตอนที่3ดังที่ได้บรรยายไว้ในตอนก่อนนะตอนหน้าเรื่องของการสร้างแบบจำลองที่เรียกว่า Vector Error Correction Model หรือว่า VECM ในแบบจำลองดังกล่าวเรามีตัวแปรในระบบคือตัวแปร Delta YT และก็ Delta XT ซึ่งตัวกำหนดของ Delta YT และ Delta XT นั้นเกิด ประกอบด้วยค่าของตัวมันในอดีตและประกอบด้วยค่าความคาดเคลื่อนไปจากความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งพบในคาบเวลาก่อนหน้าลักษณะสำคัญของแบบจำลอง VECM คือไม่เพียงแต่แสดงถึงการปรับตัวที่เกิดขึ้นตามค่าของมันเองดีแต่ยังมีในเรื่องของการปรับตัวเพื่อพยายามกลับเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวมาปรากฏด้วยอีกตัวหนึ่งในตัวอย่างนี้เราจะนำข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม Gretl มาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้โปรแกรม Gretl สำหรับการสร้างแบบจำลอง VECM ในโปรแกรม Gretl นั้นมีข้อมูลตัวอย่างซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในชุดข้อมูลตัวอย่างของโปรแกรม Gretl นั้นมีข้อมูลของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ3เดือนกับข้อมูลอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เรียกว่า Federal Fund Rate ปรากฏอยู่ในรูปนี้เป็นการแสดงรูปกราฟของข้อมูลอัตราดอกเบี้ยทั้ง2อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ3เดือน
เป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยระยะยาว

ครับระยะ3เดือนนะครับแสดงในกราฟด้วยเส้นทึบสีดำนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั่นคืออัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารหรือ Federal Fund Rate อันนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมข้ามคืนนะฮะแสดงด้วยเส้นประสีน้ำเงินนะครับในรูปกราฟเวลาเราพลอตมันด้วยกันแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่าเส้นกราฟของผลตอบแทนระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับในทางทฤษฎีเราก็มีคำอธิบายนะฮะว่าทำไมดอกเบี้ยระยะสั้นกับระยะยาวไปด้วยกันนะในทางทฤษฎีนะก็มีชื่อทฤษฎีว่า term structure of interest rate เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสมมุติว่านักศึกษาต้องการนำข้อมูลทั้งสองมาทดสอบทฤษฎีนี้ว่าจริงหรือไม่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลทั้งสองเนี่ยมาสร้างแบบจำลองแล้วก็อาจจะใช้ประโยชน์ต่อไปในเรื่องของการพยากรณ์ทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตด้วยนะครับเราสามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม Grater ได้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะเริ่มต้นจากการที่เราเลือกจากเมนูนะฮะในรูปก็แสดงเป็นว่าถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรม Grater มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเมนูบาร์เนี่ยมันก็มีตัวเลือกอย่างเช่นไปกดเลือกที่โมเดลนะครับโมเดลเนื่องจากข้อมูลเราไปข้อมูล Time Series เราก็มากดคลิกต่อตรง Time Series แล้วก็มากดเลือกตรง Multi Variate เพราะว่าแบบจำลองของเราเนี่ยเป็นแบบจำลองระบบสมการในระบบของเราประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวเราจึงเลือกเป็นแบบจำลอง Time Series ที่เป็น Multi Variate นะครับเราจะสร้างแบบจำลองโดยการทดสอบ co-integration ระหว่างตัวดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวก่อนนะครับก็มากดคลิกเลือก co-integration อันนี้นะครับในการเลือกการทดสอบ co-integration เนี่ยเราก็จะมีการระบุว่าเราต้องการตัวแปรใดที่เข้ามาทดสอบ co-integration เราก็ทำการคลิกตามชื่อตัวแปรแล้วกดลูกศรสีเขียวนะครับในที่นี้เราก็กดเลือกตัวแปรดอกเบี้ยระยะยาวและดอกเบี้ยระยะสั้นเข้ามาแล้วก็ทำการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของทั้งสองตัวก่อนแล้วก็โปรแกรมเนี่ยเขาจะจัดการทดสอบ co-integration หรือปริพันธ์ร่วมให้เราเองครับโดยตัวเลือกที่ปรากฏเนี่ยนะฮะเช่นเราอาจจะเลือกว่าให้ทดสอบว่าตัวค่าในอดีตย้อนหลังที่จะนำมาใช้สำหรับการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งเนี่ยให้ย้อนหลังกลับไปไกลที่สุดเท่าไหร่แล้วก็จากการย้อนหลังไกลที่สุดนั้นเนี่ยนะค่อยๆทดสอบไล่มาดูว่าค่าในอดีตตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดโดยมีเกณฑ์คือใช้เกณฑ์ AIC นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วนะโปรแกรมก็จะแสดงผลนะผลที่แสดงให้เห็นเนี่ยก็จะแสดงเป็นขั้นตอนก็คือในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของตัวแปรดอกเบี้ยระยะยาวนะครับที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยก็คือตัวเลขสถิติที่เราจะมาดูกันคือตัวเลขอื่นเราอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าหากเราต้องการดูคุณสมบัติความนิ่งให้ดูตัวที่อยู่ในกรอบนี้ก็พอแล้วนะครับถ้าการทดสอบค่าสถิติที่เอามาเนี่ยนะครับลบ 0.797 นะครับอันนี้มีค่า p-value 0.37 ซึ่งเกินกว่าระดับนัยยะสำคัญที่เรามักจะดูกันก็คือ 0.05 ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็บอกว่าค่าสถิตินี้มันบ่งชี้ว่าตัวแปรดอกเบี้ยระยะยาวไม่มีคุณสมบัติความนิ่งนะครับครับทำนองเดียวกันโปรแกรมก็จะทดสอบในขั้นที่2คือทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของตัวดอกเบี้ยระยะสั้นนะฮะเราก็ดูตัวค่าสถิติที่อยู่ในกรอบที่ผมทำไว้เนี่ยนะฮะค่า p-value 0.2995

0: ก็มีค่ามากกว่าระดับนัยสำคัญที่เราต้องการคือ 0.05 ดังนั้นเราก็บอกว่าค่านี้ตัวค่าสถิติเนี่ยมันบ่งชี้ว่าตัวดอกเบี้ยระยะสั้นก็ขาดความคุณสมบัติความนิ่งเช่นกันนะครับตัวแปร2ตัวที่อยู่ในระบบสมการเราไม่มีคุณสมบัติความนิ่งขั้นตอนถัดไปคือการทดสอบโคอินทิเกรชันระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยระยะยาวนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่3เพราะขั้นตอนที่3เนี่ยนำมาทดสอบความสัมพันธ์นะฮะสิ่งที่โปรแกรมเขารายงานมาเนี่ยเป็นการรายงานตัวความสัมพันธ์นะครับที่พบจากการรัน regression นะฮะก็ปรากฏว่าตัวดอกเบี้ยระยะยาวและดอกเบี้ยระยะสั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับในการทดสอบปริพันธ์ร่วมระหว่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวเรานำค่า U ที่ได้จากสมการ co-integration มาทดสอบคุณสมบัติความนิ่งซึ่งค่าสถิติที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่ามีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่เราใช้เป็นเกณฑ์นะครับตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยนะฮะค่า p value ที่ได้นะครับมีค่าเท่ากับ 0.000 นะครับนับ0ไป5ตัวแล้วก็มีตัวเลข2512นะฮะครับก็ถ้าเห็นในชีตก็จะเป็น 2.512eแล้วก็ขีดลบ05นะอีลบ05ก็คือทศนิยมไป5ตำแหน่งนะและนี่คือทศนิยมที่น้อยมากๆมีค่าน้อยกว่า 0.05 นะครับนั่นก็คือเราก็ได้ข้อสรุปว่าตัว U มีคุณสมบัติความนิ่งเมื่อเราพบว่ามีปริพันธ์ร่วมระหว่างดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวแล้วเราสามารถนำค่าความคลาดเคลื่อนในช่วงเวลาก่อนหน้า U hat T ลบ1นำมาใส่ในระบบสมการ VECM ได้ตามที่ปรากฏในรูปสมการดังนี
1: ้ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่าปสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาตอนที่1ข้อมูลและการจัดประเภทของข้อมูลข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจจะเป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะคะชุดข้อมูลประกอบไปด้วย3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เราเรียกว่าชุดข้อมูลแบบแปรเดี่ยวหรือว่า univariate data เป็นชุดข้อมูลที่มีตัวแปรเดี่ยวสำหรับการพิจารณาชุดข้อมูลตัวแปรคู่หรือbivariate data คือชุดข้อมูลที่มี2ตัวแปรสำหรับการพิจารณาและสุดท้ายคือข้อมูลตัวแปรพหุ multivariate data คือชุดข้อมูลที่มีมากกว่า2ตัวแปรสำหรับการพิจารณานอกจากนี้การจำแนกของประเภทข้อมูลเราสามารถจำแนกได้หลายอย่างอย่างที่1เราจะจำแนกตามลักษณะของข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualityquantitative data เช่นในเรื่องของสิ่งที่เราไม่มีในส่วนของตัวเลขเช่นเพศนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาเป็นต้นเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลอย่างที่2เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณหรือว่า quantitative data เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะใช้คีย์สำหรับการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวข้อมูลนี้นะคะก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขเช่นอาจจะเป็นรายได้ที่เป็นจำนวนที่เราสามารถระบุไปได้แน่ชัดนะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเราอาจจะต้องมีการแปลงในส่วนของสิ่งที่เป็นข้อความเหล่านั้นให้เป็นตัวเลขแล้วถึงจะ ทำการวิเคราะห์นะคะนี่คือการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลนะคะซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณก็จะจำแนกออกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะกับข้อมูลอย่างที่สองก็คือข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ต่อเนื่องการต่อเนื่องบางทีลักษณะของตัวทศนิยมก็จะเป็น 1.000054 นะคะเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยเกิดจากผลของการหารของตัวเลขเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลเชิงปริมาณที่ต่อเนื่องนะคะสำหรับการจำแนกข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกได้2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ข้อมูลปฐมภูมิหรือ primary data เป็นข้อมูลที่เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองส่วนข้อมูลประเภทที่2ก็คือข้อมูลทุติยภูมิหรือว่า secondary data เป็นข้อมูลที่เราใช้จากหน่วยงานภายนอกที่ได้ทำการบันทึกแล้วเพื่อที่จะนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์โดยที่เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเองนะคะและการจำแนกการข้อมูลเราก็ยังสามารถจำแนกได้ตามเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะณ1หน่วยเวลาเช่นวันนี้เราไปทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเซอร์เวย์ของคนทำการทดสอบแบบสำรวจนะคะเราเรียกในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้ว่าข้อมูลภาคตัดขวางหรือว่า cross sectional data ข้อมูลประเภทที่2คือข้อมูลอนุกรมเวลานะคะหรือว่า time series data เป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะและข้อมูลประเภทที่3เราเรียกว่าข้อมูลแบบรวมทั้งอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวาง panel data ซึ่งเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเดิมซ้ำแต่ต่างช่วงระยะเวลานะคะซึ่งก็จะทำให้เราเห็นในเรื่องของความแตกต่างนะคะของผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเดิมแต่ต่างช่วงระยะเวลาและสำหรับการกำหนดมาตรวัดของข้อมูลนะคะเราจะจำแนกได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือมาตรวัดระดับนามบัญญัติnominal measurement นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดระดับที่หยาบที่สุดซึ่งเป็นการที่เราแปลงค่านะคะของตัวแปรเชิงคุณภาพให้เป็นตัวเลขเช่นเพศเราอาจจะมีการกำหนดเป็นเพศหญิง1เพศชาย0เป็นต้นนะคะมาตรวัดอย่างที่2เราเรียกว่ามาตรวัดระดับเรียงลำดับ ordinal measurement นักศึกษาอาจจะมีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจเป็นสเกลความพึงพอใจมากที่สุด5พึงพอใจน้อยที่สุด1เพราะฉะนั้นความแตกต่างของตัวเลขที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียงลำดับความพึงพอใจได้อันนี้ก็คือมาตรวัดระดับเรียงลำดับนะคะและระดับที่3ก็คือมาตรวัดระดับช่วงหรืออันตรภาพซึ่งในการวัดระดับในช่วงนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ข้อมูลที่เป็น0จะไม่ได้นับว่าเป็น0จริงยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิเท่ากับ0เราก็ไม่ได้นับว่านั่นหมายความว่าไม่มีอุณหภูมินะคะแต่ว่ามันเป็นการที่เรากำลังจะบ่งบอกว่ามีอากาศเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแค่ตัวเลขที่ระบุมาก็คือ0องศาเพราะฉะนั้น0ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีขึ้นจริงนะคะแต่ถ้า0นั้นมีขึ้นจริงก็คือจะเป็นข้อมูลระดับที่ละเอียดที่สุดเราเรียกว่าเป็นมาตรวัดอัตราส่วนหรือว่า ratio measurement เพราะฉะนั้นในการที่เราทำการเรียงลำดับมาตรวัดข้อมูลเราก็จะมีมาตรวัดที่หยาบที่สุดก็คือมาตรวัดนามบัญญัติและละเอียดที่สุดก็คือมาตรวัดระดับอัตราส่วนนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่2การอธิบายข้อมูลโดยใช้แผนภาพนิสิตสามารถที่จะนำเอาข้อมูลมาทำเป็นรูปภาพที่เราเรียกว่าเป็นแผนภูมิได้หลายประเภทนะคะลักษณะของรูปภาพประเภทที่1เราเรียกว่าแผนภูมิเส้นแผนภูมิประเภทที่2คือแผนภูมิแท่งสำหรับรูปภาพประเภทนี้นิสิตจะเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการใช้ลักษณะข้อมูลที่เป็น cross sectional data นิสิตนำเอามาดูการพลอตข้อมูลนะคะนิสิตก็จะเห็นว่าเวลาที่เราดูจำแนกตามเขตภาคแล้วเนี่ยจำนวนประชากรที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะในรูปภาพนี้และ ลักษณะของแผนภูมิแท่งเราสามารถที่จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบได้อย่างเช่นในจำนวนประชากรที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีในส่วนของตัวเพศเข้ามาดูการเปรียบเทียบเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิแท่งเหมาะในการที่เราแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะแผนภูมิประเภทที่3เป็นแผนภูมิวงกลมหรือที่เรียกว่าพายชาร์ตลักษณะของพายชาร์ตจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นถึงสัดส่วนนะคะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะจำนวนประชากรที่มากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 33% เหมือนกับใน1พายนะคะพาย1แผ่นชิ้นส่วนที่มากที่สุดก็จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นนะคะและสำหรับแผนภาพที่เราดูความสัมพันธ์เราจะนิยมใช้ในส่วนของการพล็อตจุดเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันหรือแปรผันตามกันหรือไม่นะคะเพื่อที่นิสิตจะได้เห็นถึงข้อสมมติฐานเวลาที่นิสิตจะนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเราจะใช้แผนภูมิที่เรียกว่าเป็น scatter plotเพราะฉะนั้นจากตัวข้อมูลนิสิตจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายสำหรับทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งเป็นแกน y ตรงนี้กับตัวแปร x ในที่นี้ก็คือในส่วนของตัวรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรามีไฮโปเทซิสหรือมีข้อสมมติฐานสำหรับการที่จะนำเอาไปวิเคราะห์นะคะว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและสุดท้ายก็คือแผนภูมิที่เรียกว่าแผนภูมิบล็อกพล็อตนะคะสำหรับแผนภูมิบล็อกพล็อตตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะเห็นถึงค่าสถิติได้นะคะซึ่งเราจะเห็นค่าที่มากที่สุดนะคะอยู่ที่ตรงจุดที่1ตรงนี้และค่าของข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือจะอยู่ที่ตรงจุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้ที่หมายเลข6นะคะซึ่งในชุดของข้อมูลเราจะเห็นในเรื่องของการกระจายตัวของข้อมูลด้วยนะคะซึ่งในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะเห็นในส่วนของตัวค่าของข้อมูลที่เป็นค่าควอไทล์ที่3นะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่75อยู่ที่ตรงหมายเลขที่3ตรงนี้และค่าควอไทล์ที่1หรือว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่25ก็จะอยู่ที่หมายเลขที่5ตรงนี้นะคะและในส่วนของตัวเส้นที่ขีดกลางตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวค่ามัธยฐานของตัวข้อมูลนะคะซึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า average ซึ่งก็จะเป็นตัวเครื่องหมายบวกที่เป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นได้ว่าตัวแผนภูมิของบล็อกพล็อตจะทำให้เราเห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลซึ่งเมื่อเราดูในส่วนของตัวรายได้กับในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายนะคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเลขของการกระจายตัวของรายได้ก็จะมากกว่าในส่วนของการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นการใช้แผนภูมิบล็อกพล็อตก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเห็นถึงค่าสถิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพนะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมการเทลสำหรับการวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งในโปรแกรมการเทลนะคะเมื่อนิสิตเข้ามานิสิตจะเห็นในส่วนของตัวลักษณะของโปรแกรมการเทลนะคะตรงนี้ก็คือเราจะมีตัวแปรด้วยกัน2ตัวแปรนั่นก็คือสุขภาพแล้วก็ในส่วนของตัวรายได้เพราะฉะนั้นถ้านิสิตต้องการอยากที่จะใช้โปรแกรมการเทลสำหรับการดูข้อมูลบล็อกพล็อตนะคะนิสิตก็สามารถสร้างได้โดยการที่ไปที่ในส่วนของตัววิวนะคะแล้วก็มาที่กราฟ Spotify แล้วก็มาที่บล็อกพล็อตนิสิตก็ทำการเลือกชุดข้อมูลนะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวกราฟข้อมูลที่เป็นบล็อกพล็อตนะคะจากการใช้โปรแกรมการเทลหรือถ้านิสิตอยากที่จะดูความสัมพันธ์ในส่วนของตัว Scatter Plotนะคะนิสิตก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของตัวกราฟ scatter plot ได้โดยที่เราทำการเลือกแกนนอนนะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะดูในส่วนของตัวรายได้นะคะว่าเพิ่มขึ้นแล้วทำให้รายจ่ายทางด้านสุขภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่เพิ่มขึ้นว่าทำให้ในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวสมการ regression ตรงนี้นะคะนี่ก็คือเป็นการใช้กราเทลเพื่อทำการ

พาะจุดในส่วนของตัว scatter plot นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของการใช้กราเทลนิสิตยังสามารถที่จะใช้กราเทลเพื่อที่จะทำการหาในส่วนของตัวข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาได้นะคะโดยที่นิสิตไปที่วิวแล้วก็ไปที่ summary statistic นะคะแล้วก็ทำการเลือกชุดข้อมูลตรงนี้ถ้านิสิตต้องการรู้ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาทั้งหมดก็ให้เลือก full statistic นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวชุดข้อมูลที่เป็นค่าสถิติเชิงพรรณนาซึ่งเราก็จะไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันในตอนที่3นะคะสวัสดีค่ะสำหรับตอนที่3จะเป็นการอธิบายข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งจริงๆแล้วสถิติของข้อมูลเราสามารถที่จะจำแนกได้2ประเภทด้วยกันประเภทที่1เรียกว่าสถิติเชิงอนุมานนะคะซึ่งเป็นการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะมาใช้ในการคาดการณ์หรือว่าอนุมานนะคะลักษณะของสถิติประเภทที่2เราเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนานะคะซึ่งเป็นการที่เราอธิบายลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่เรากำลังจะศึกษานะคะโดยการที่เราอาจจะใช้ตัวแผนภาพเพื่อดูเข้าใจในลักษณะของข้อมูลอย่างในตอนที่2ก็ได้นะคะหรือเราอาจจะใช้การคำนวณค่าสถิติมาช่วยในการอธิบายข้อมูลก็ได้ซึ่งสำหรับตอนที่3เราจะใช้ในการที่จะคำนวณค่าสถิติต่างๆนะคะค่าสถิติอย่างแรกเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือว่าค่ามีนั่นเองเป็นค่ากลางของข้อมูลที่เราจะนำเอาข้อมูลทุกๆข้อมูลมารวมกันแล้วก็นำมาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่ากลางของชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งลักษณะของ x bar นะคะเรานิยมที่จะใช้สำหรับการแสดงถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัว mu เรานิยมในการที่จะเป็นการแสดงถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มประชากรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการศึกษาระดับค่าจ้างของนักศึกษาทั้งประเทศนะคะเราคงไม่สามารถที่จะไปทำการสอบถามนักศึกษาทุกๆคนได้ว่าค่าจ้างเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไปทำการสอบถามได้เพียงแค่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวชุดข้อมูลที่เราได้ในการหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นการแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว x bar นะคะแต่ถ้านิสิตสามารถที่จะทำการสอบถามคนทุกๆคนในส่วนของตัวในประเทศไทยได้นิสิตก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัวมิวนะคะแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะมากนะคะอย่างที่สองเราจะเรียกค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียมนะคะคือการที่เราจะต้องนำเอาข้อมูลที่เราไปเก็บมาทำการเรียงข้อมูลแล้วก็ดูว่าค่ากลางของสิ่งที่เราได้มามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปทำการเก็บรวบรวมค่าจ้างของนักศึกษาในประเทศไทยนิสิตก็ต้องนำเอาค่าจ้างที่เก็บรวบรวมได้นะคะจากน้อยที่สุดเรียงไปจนถึงมากที่สุดแล้วดูว่าตัวค่ากลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือค่ามัธยฐานนะคะและอย่างที่3ก็คือฐานนิยมเป็นการดูค่ากลางอีกอย่างนึงก็คือการดูว่าชุดข้อมูลที่เราไปทำการสอบถามมีค่ากลางเท่ากับเท่าไหร่คนให้ข้อมูลตรงนี้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือค่ามัธยฐานหรือว่าโหมดนั่นเองนะคะและค่าสถิติอย่างที่4ก็คือค่าเปอร์เซนต์ไทล์เป็นการที่เรานำเอาข้อมูลมาดูการแบ่งนะคะเป็นการเทียบเป็น100นะคะว่ามีเปอร์เซนต์ไทล์เท่าไหร่โดยที่สุดในการวิเคราะห์ก็จะเป็นการคำนวณตรงนี้นะคะและในส่วนของค่าควอไทล์นะคะก็จะเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น4กลุ่มด้วยกันซึ่งสูตรของค่าควอไทล์จะคล้ายๆกับค่าเปอร์เซนต์ไทล์แต่มีความต่างกันในเรื่องของการแบ่งข้อมูลนะคะที่แบ่งข้อมูลเป็น100หรือว่าแบ่งข้อมูลเป็น4เพราะฉะนั้นควอไทล์ที่1ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่25และควอไทล์ที่3ก็จะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ไทล์ที่75นะคะและ
ค่าสถิติอย่างที่6ก็คือค่าพิสัยเป็นการที่เราดูในส่วนของตัวความแตกต่างระหว่างค่ามากที่สุดกับค่าต่ำที่สุดเราก็จะได้ช่วงนะคะหรือที่เรียกว่า range ในส่วนของตัวค่าพิสัยค่าสถิติอย่างที่7ก็คือค่าความแปรปรวนหรือว่า variance นะคะซึ่งก็คือการที่เราดูในส่วนของการกระจายตัวของข้อมูลโดยที่เราสามารถที่จะหาค่าความแปรปรวนได้จากการที่หาค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับค่าเฉลี่ยนะคะแล้วเอามารวมกันทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดลบด้วย1นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าความแปรปรวนตรงนี้หรือว่าค่า variance ซึ่งเมื่อเรานำเอาค่านี้มาทำการถอด square root นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งแสดงถึงในเรื่องของการกระจายตัวนะคะของข้อมูลและค่าสถิติอย่างที่8ก็คือค่าความเบ้นะคะ skewness ซึ่งแสดงถึงลักษณะของการกระจายข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่านะคะซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรของความเบ้นะคะซึ่งในส่วนของค่าความเบ้ก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของข้อมูลว่ามีลักษณะแบบสมมาตรหรือเปล่าจะสังเกตได้ว่าจากกราฟข้อมูลที่มีลักษณะสมมาตรก็จะมีลักษณะของค่าเฉลี่ยที่เท่ากับค่ากลางอีก2ตัวนั่นก็คือค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการกระจุกตัวก็จะอยู่ที่ตรงค่ากลางทำให้ปลายทั้ง2ด้านมีค่าสโลปค่อนข้างที่จะเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าฐานนิยมนะคะมีค่าที่มากที่สุดมากกว่าค่ากลางค่าอื่นไม่ว่าจะเป็นค่ามัธยฐานหรือว่าค่าเฉลี่ยก็จะทำให้ลักษณะของความเบ้นะคะก็จะมีความเบ้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็มีการกระจุกตัวที่โดดขึ้นมาทางขวาเราเรียกว่าเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีความเบ้ซ้ายนะคะแต่ถ้าค่าฐานนิยมมีค่าที่น้อยที่สุดน้อยกว่าค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของความเบ้ของข้อมูลที่มีความเบ้ไปทางด้านขวาเราจะเรียกว่าลักษณะของข้อมูลมีความเบ้ขวานะคะเพราะฉะนั้นการหาค่า skewness หรือว่าค่าความเบ้ก็จะทำให้เรารู้ว่าลักษณะของการกระจายตัวของข้อมูลมีลักษณะที่สมมาตรหรือว่าไม่สมมาตรนะคะและในส่วนของตัวค่าความโด่งนะคะ kurtosis ก็จะเป็นการที่เราจะเห็นการกระจายตัวของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของข้อมูลโด่งมากๆนะคะค่าสถิติที่เราได้ก็จะมีค่าที่มากกว่า 0.263 แต่ถ้ามีความโด่งที่ปกตินะคะก็จะอยู่ที่ค่าสถิติเท่ากับ 0.263 และถ้าค่าค่อนข้างที่จะไม่โด่งหรือว่ามีข้อมูลแบบแบนราบนะคะค่าที่ได้ก็จะมีค่าที่น้อยกว่า 0.263 นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณค่าความโด่งนะคะซึ่งเราสามารถที่จะให้โปรแกรมกระเทลช่วยในการคำนวณได้ไม่ว่าจะเป็นค่าความโด่งหรือว่าค่าความเบ้นะคะและลักษณะของการกระจุกตัวจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีความโด่งเนี่ยการกระจุกตัวของข้อมูลจะสูงที่สุดนะคะในขณะที่ข้อมูลที่มีลักษณะแบบแบนล่ามจะมีการกระจายตัวของข้อมูลค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวค่าความโด่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงการกระจุกตัวของข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะและในสิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหมดในตอนที่3ก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูลักษณะของข้อมูลได้นะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นซึ่งสำหรับค่าเฉลี่ยค่าฐานนิยมค่ามัธยฐานค่าเปอร์เซนต์ไทล์แล้วก็ค่าควอไทล์จะเป็นการสรุปข้อมูลที่ทำให้เห็นแนวโน้มถึงค่ากลางนะคะว่าค่ากลางจะมีค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และการสรุปข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาในส่วนของตัวค่าพิสัยและค่าความแปรปรวนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะทำให้เรา
เห็นถึงการกระจายตัวของข้อมูลนะคะและถ้าเราอยากรู้ลักษณะของรูปร่างว่ามีการกระจุกตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะดูรูปร่างของการแจกแจงข้อมูลได้จากค่าความเบและค่าความโด่งซึ่งในส่วนของความแปรปรวนกับค่าส่วนเบ่งเบมาตรฐานเราไม่สามารถที่จะเห็นลักษณะของรูปร่างได้นะคะและนี่ก็คือในการที่เราจะใช้

ข้อมูลสถิติเชิงมันธนาสำหรับการสรุปข้อมูลเบื้องต้นค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับตอนที่4จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบปกตินะคะความน่าจะเป็นหรือ probability ก็คือโอกาสหรือว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งนิสิตสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่นำเอาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นหารด้วยโอกาสของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณสมบัติของความน่าจะเป็นก็คือจะไม่สามารถเกิน1ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะน้อยกว่า0หรือเป็นค่าลบนั่นเองนะแล้วผลรวมทั้งหมดจะต้องมีค่าเท่ากับ1รูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่1เราจะเรียกว่า marginal productivity ก็คือความน่าจะเป็นแบบธรรมดาคือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุการณ์อื่นๆเลยนะคะและรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างที่2เราเรียกว่าความน่าจะเป็นแบบรวมหรือว่า joint probability ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ขึ้นไปนะคะทั้งเหตุการณ์ A แล้วก็เหตุการณ์ B เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ในการที่เราเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ก็คือ A แล้วก็ intersect B นะคะซึ่งก็จะเป็นโอกาสความน่าจะเป็นร่วมที่เกิดขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ได้โดยการที่นำเอา probability A บวกด้วย probability B แล้วก็ลบด้วยในส่วนของprobability A intersect B นะคะนิสิตก็จะสามารถหาในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์รวมที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรูปแบบความน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายก็คือเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็คือมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วอีกเหตุการณ์นึงมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้อย่างไรจากเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งนิสิตก็สามารถที่จะคำนวณได้จากในส่วนของตัวสูตรการคำนวณนี้นะคะและในส่วนของการแจกแจงแบบปกตินะคะ normal distribution ก็คือเป็นการดูลักษณะของข้อมูลว่าจะมีการแจกแจงแบบความถี่นะคะที่เป็นการแจกแจงแบบปกติหรือเปล่าซึ่งอย่างแรกก็คือจะเป็นการที่เรานำเอาข้อมูลนะคะมาทำการ plot แล้วก็จะเห็นข้อมูลว่ามีลักษณะคล้ายๆกับระฆังคว่ำหรือว่าเป็น bell shape นะคะอย่างที่สองก็คือลักษณะของความสมมาตรของข้อมูลต้องมีความสมมาตรกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการลักษณะอย่างที่3ก็คือพื้นที่ใต้โค้งจะต้องมีความน่าจะเป็นของข้อมูลนะคะที่มีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งในการคำนวณพื้นที่ใต้โค้งนะคะเราสามารถที่จะคำนวณได้จากการที่เราคำนวณหาในส่วนของตัวค่า z นะคะซึ่งในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับการนำเอาข้อมูลแล้วก็ลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วยตัวค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของการข้อมูลที่เราได้เราก็จะนำเอาไปใช้ในการเปิดแล้วก็ดูตัวพื้นที่ใต้โค้งนะคะซึ่งการแจกแจงแบบปกติเนี่ยก็จะมีข้อสมมติว่าสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเรานิยมในการที่มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ค่าความแปรปรวนนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นในลักษณะของการวาดรูปการแจกแจงแบบปกติเราก็จะมีในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยนะคะที่เท่ากับ0นะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัวพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วมีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่งนิสิตสามารถที่จะทำการหาพื้นที่ใต้โค้งได้จากการเปิดในส่วนของตัวค่า z เช่นสมมุติว่าเราคำนวณสูตรมาแล้วเราได้ค่า z ว่ามีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ในส่วนของตัว area ค่า z ที่มีค่าที่น้อยนะคะน้อยกว่า1มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า z ในที่นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 0.3413 นะคะรวมกับพื้นที่เชฟด้านนี้ก็คือ 0.5 นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวแอเรียพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้นะคะและในการที่เราจะทดสอบการแจกแจงแบบปกตินะคะเราสามารถที่จะดูการพลอตนะคะของบอทพลอตได้ว่ามีในส่วนของตัวค่ามัธยฐานนะคะหรือว่ากล่องเนี่ยมีความสมมาตรกันหรือเปล่าหรือเราอาจจะดูได้จากค่าเบ้นะคะว่ามีค่าเท่ากับ0หรือเราอาจจะดูได้จากค่าความโด่งนะคะว่ามีค่าเท่ากับ3หรือเปล่าถ้ามีค่าเท่ากับ3ก็แสดงถึงความสมมาตรของข้อมูลหรือเราอาจจะใช้จากการดูการแจกแจงข้อมูลนะคะค่าจาคว้าเบร่าหรือว่าในส่วนของ
การคำนวณโดยการที่เราดูในส่วนของตัวค่าชาฟิโรนะคะวิงว่ามีค่า

าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่นิสิตใช้โปรแกรมแล้วก็คำนวณหาในส่วนของตัว normality นะคะนิสิตก็จะได้ในส่วนของตัวค่า p-value ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะทำให้นิสิตรู้ได้ว่าข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงข้อมูลปกติค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับนวัตกรรมผ้าทอของไทยนะครับที่ผลิตจากใยกล้วยสวยงามจนกระทั่งได้รับรางวัลนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้กรุงเทพนี่เองจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ปลูกกล้วยมากกว่า 3,000 ไร่เป็นจังหวัดที่ปลูกกล้วยมากที่สุดต้นกล้วยหลังจากที่

เส้นใยกล้วยมาทำเป็นผ้าใยกล้วยบัวหลวงในปัจจุบันนะคะเริ่มต้นจากการตอบโจทย์งานวิจัยตั้งแต่ปี2561ค่ะเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็นำกล้วยส่งออกพอส่งออกก็จะเหลือต้นกล้วยที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะก็เลยสนใจที่จะนำต้นกล้วยที่มีอยู่ประมาณ 30,000 ตันต่อปีนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะนี่ก็จะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการนำเส้นใยกล้วยมาให้เกิดประโยชน์ค่ะคณะเทคโนโลยีกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สู่ชุมชนเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะมีการพัฒนาเส้นใยจากฟางข้าวมีการย้อมสีมีการนำใยบัวมาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะจากนั้นเราก็ทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเกิดงานวิจัยเมื่อปี61ขึ้นมาก็เลยมีการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมจนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านดร.พินิจบุญเลิศนะคะท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ขับเคลื่อนโดยให้กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดเข้ามาดูแลแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็จนได้รับงบประมาณแล้วก็ได้รับคลุพันธ์บางส่วนมานะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพได้จนเป็นรูปธรรมในปัจจุบันค่ะ

สวัสดีค่ะบุญภาบัวหลวงค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันนะคะกลุ่มของเราค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะผ้าทอจากเส้นใยกล้วยเนี่ยค่ะเป็นงานนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6โดยท่านศาสตราจารย์ดร.สาครชนสาครนะคะท่านได้นำเส้นใยกล้วยที่ท่านทำการวิจัยแล้วซึ่งตรงกับความต้องการของชุมชนซึ่งในอดีตเนี่ยค่ะเวลาเราทำผลงานต่างๆเนี่ยค่ะเราจะใช้ผ้าทอจากที่ต่างๆในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะที่เราเห็นว่าที่ไหนมีผ้าสวยเราก็จะนำผลงานผ้าต่างๆนะคะมาแปรรูปค่ะแต่นับโชคดีของเราที่เราได้ณวันนี้ค่ะเรามีความรู้เราทำการทอผ้าได้นับว่านวัตกรรมของเรานะคะเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากนะคะได้มีคนเข้ามาดูค่ะต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีของอาจารย์ที่ได้นำมาสอนเราเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ากระบวนการแรกของเราเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะคะ

ั้นตอนแรกเราก็จะเอากล้วยค่ะที่ออกลูกแล้วนะคะเรานำลำต้นที่ถูกตัดทิ้งเนี่ยค่ะเอามาแยกเป็นกาบทีละกาบนะคะแล้วก็นำไปใส่ที่เครื่องแยกเส้นใยค่ะพอเราได้เป็นเส้นใยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะใช้งานนวัตกรรมของอาจารย์นะคะทำออกมาเป็นเส้นได้ค่ะ

พอหลังจากเป็นเส้นได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำมากรอใส่กรงนะคะทำเป็นใจเพื่อทำการย้อมนะคะย้อมจากสีธรรมชาตินะคะก็เราจะใช้จากพืชตามใกล้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะก็มาจากคลั่งบ้างฝางบ้างค่ะใบมะม่วงใบสักนะคะตามที่เราต้องการหรือแม้แต่ดอกเราเรืองเราก็สามารถนำมาย้อมเป็นสีธรรมชาติได้หลังจากที่เรานำเส้นใยที่เราแยกแล้วนะคะกลับมาเป็นเส้นได้แล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นเลยเนี่ยค่ะเราก็ต้องนำมากรอนะคะเพื่อที่จะเอาได้ที่กรอเนี่ยไปทำเป็นเส้นยืนก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เรากรอได้แล้วนะคะเราก็จะนำได้มาใส่หลักค่ะเพื่อทำการเดินได้แบบนี้นะคะการเดินได้นี้เขาเรียกว่าการเดินเส้นได้ยืนนะคะเพื่อที่จะนำไปใส่หัวม้วนผ้าแล้วนำไปไว้ที่กี่นะคะเพื่อก่อนที่เราจะทำการทอค่ะ

เมื่อเราเดินเส้นยืนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่หัวม้วนผ้านะคะ อันนี้คือการม้วนผ้าเข้าหัวม้วนนะคะค่ะเดี๋ยวลองสาธิตการม้วนเลยนะคะ

อันนี้เรียกว่าหวีนะคะเราจะหวีเส้นได้ให้เรียบนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำการสืบได้เก็บตะกอนะคะแล้วก็จะทอค่ะ

0: ะวันนี้ทอได้เยอะหรือยังคะ
1: ได้เยอะค
0: ่ะค่ะวันนี้ทอลายอะไรคะ
1: ลายเป็น
0: ค่ะค่ะหลังจากที่เราทำการทำเส้นยืนแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นยืนใส่หัวม้วนผ้าค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็สู่ขั้นตอนของการทอนะคะโดยการร้อยฟืมร้อยฟันหวีนะคะแล้วก็เก็บตะกอค่ะก็จะได้ลวดลายผ้าออกมาตามที่เราต้องการค่ะ

0: หลังจากที่เราผ่านกระบวนการต่างๆนะคะมาแล้วเราก็จะได้เป็นผืนผ้าออกมาค่ะพอหลังจากที่เราได้เป็นผืนผ้าออกมานี้แล้วนะคะสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันก็คือค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านดร.พินิจบุญเลิศค่ะได้ตั้งชื่อผ้าใยกล้วยให้เรานะคะว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงค่ะเนื่องจากผ้าของเราเนี่ยทำมาจากเส้นใยของกล้วยนะคะและจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยค่ะมีดอกบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะท่านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงและเป็นผ้าประจำจังหวัดของเรานะคะเราได้รับรางวัลถ้วยแพลตินัมอวอร์ดของสมเด็จพระเทพนะคะในงานนวัตกรรมสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6สู่กลุ่มแม่บ้านแสงตะวันค่ะเส้นใยที่ถักทอเนี่ยค่ะไม่ใช่ทอออกมาเป็นเส้นผ้าที่สวยงามอย่างเดียวนะคะกว่าจะสำเร็จเนี่ยค่ะมันผ่านความสามัคคีนะคะของผู้ทอนะคะช่วยกันทอด้วยความรักนะคะเพราะว่าคนเดียวทำไม่ได้นะคะงานนี้ค่ะนอกจากเราจะมีผ้าทอไว้ให้สำหรับทุกท่านได้ซื้อแล้วนะคะเรายังรับสั่งทำตามสิ่งที่ทุกท่านต้องการนะคะถือว่าเป็นผืนเดียวในโลกโดยที่คนรักผ้าไทยสามารถออกแบบได้เองค่ะนี่คือผ้าใยกล้วยบัวหลวงผ้าประจำจังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: เย้
2: ท่านผู้ชมคงนึกไม่ถึงใช่ไหมครับว่าต้นกล้วยที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับมีประโยชน์ทุกส่วนจริงๆนะครับทั้งต้นใบแล้วก็ใหญ่กล้วยนะครับสามารถนำไปทอผ้าสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงนะครับให้กับจังหวัดปทุมธานีนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับนักวิจัยคนเก่งนะครับที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มซึ่งให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบสดนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปรู้จักกับเธอในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะพบกับนวัตกรรมใหม่นะครับคล้ายๆกับซับไตเติลแบบเรียลไทม์แต่ว่ามีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อนันลดาโชติมงคลนะครับซึ่งมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ครับขอต้อนรับดร.อนันลดาเลยครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับก่อนอื่นนะครับขอให้ดร.แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอนันลดาโชติมงคลนะคะเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีสิ่งความอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ค่ะ
3: ครับผมซึ่งอยากถามนะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ครับมีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาซึ่งก็เป็นซับไตเติลเรียลไทม์ใช่ไหมครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
4: ค่ะก็ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาหรือว่าถ้าเราจะนึกแบบที่คุ้นเคยกันหน่อยก็เรียกว่าซับไตเติลแบบเรียลไทม์นะคะก็คือเป็นนวัตที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินอย่างเช่นคนหูหนวกหรือว่าอาจจะผู้สูงอายุที่เริ่มการได้ยินเริ่มไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเสียงพูดนะคะที่ในการโทรทัศน์หรือในการประชุมสัมมนาได้อันนี้ที่เน้นบอกว่าเป็นเรียลไทม์หรือทันต่อเวลาก็คือเราเน้นรายการที่เป็นรายการสดเช่นรายการข่าวหรือการถ่ายทอดสดนะคะ
3: ครับผมเพราะฉะนั้นอยากถามหน่อยครับว่านวัตกรรมนี้มันแตกต่างจากภาษามือยังไงครับ
4: ค่ะก็สำหรับคนหูหนวกนะคะก็คือภาษามือเนี่ยค่ะก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของคำศัพท์นะคะอย่างภาษามือเนี่ยจะมีคำศัพท์ประมาณ 5-6,000 คำซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาษาไทย
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมคะเรามีคำศัพท์เป็นแสนคำนะคะแล้วก็มีคำใหม่ๆ ชื่อเฉพาะทีนี้ถ้าเกิดเจอคำศัพท์พวกเนี้ยที่ไม่มีภาษามือเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานในการอธิบายหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีการสะกดมือนะคะให้เป็นคำคำนั้นซึ่งในรายการที่เป็นรายการสดเนี่ยอาจจะทำให้การใช้ภาษามือเนี่ยไม่สามารถแปลเนื้อหาข้อความได้ครบถ้วนนะคะทีนี้ถ้าเรามีที่เรียกว่าคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คำศัพท์คำนั้นเนี่ยค่ะปรากฏจากเสียงปรากฏในรูปของตัวอักษรแทนก็ทำให้เขาทราบว่าเสียงที่พูดที่เขาไม่มีโอกาสได้ยินเนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นประโยคข้อความว่าอะไร
3: ครับผมการทำงานของระบบนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
4: ค่ะ ก็ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงนะคะเราก็จะเริ่มจากมีตัวที่ดึงสัญญาณเสียงจากสถานีโทรทัศน์นะคะส่งมาที่ศูนย์ถอดความเสียงนะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยตอนนี้ก็คือจะส่งเสียงไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้เราใช้เจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยช่วยกันพิมพ์เพื่อให้มันทันต่อเวลาแล้วก็มีความถูกต้องสูงนะคะก็คือระบบก็จะแจกงานไปให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนจากนั้นเนี่ยก็จะเอามารวบรวมกันเพื่อให้ข้อความที่ได้เนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์เรียงตามลำดับที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งข้อความกลับไปที่สถานีเพื่อส่งออกอากาศอีกครั้งนึงนะคะก็จะมีเรื่องของการตัดคำตัดบรรทัดให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนจอโทรทัศน์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องทำให้เสร็จภายในใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อให้ข้อความเนี่ยมันปรากฏขึ้นใกล้เคียงกับเวลาที่เสียงที่เป็นเวลาที่เสียงออกอากาศออกไปนะคะ
3: การที่เราได้ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายเสียงแบบทันต่อเวลานี้เป็นระบบอัตโนมัติหรือว่ามีเจ้าหน้าที่พิมพ์ครับ
4: ค่ะในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเวอร์ชันแรกแล้วกันนะคะก็ยังจะใช้เจ้าหน้าที่ในการพิมพ์อยู่เพื่อเราเน้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะแต่เราก็มีระบบอัตโนมัติบางส่วนนะคะเป็นระบบเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆเรียกว่า AI นะคะมีการช่วยให้เจ้าหน้าที่เลือกคำหรือว่าพิมพ์ได้ถูกต้องแล้วเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าในอนาคตก็มีโอกาสเช่นกันที่เราจะทำระบบอัตโนมัติรู้จำเสียงพูดเข้ามาใช้อาจจะแต่ว่าอาจจะยังต้องคงมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อเพิ่มความถูกต้องให้ใกล้เคียง 100% มากขึ้นค่ะ
3: ครับผมและสำหรับผู้ที่ดูครับอย่างวิวเออร์คนที่ดูคนที่รับข่าวสารเหล่านี้เขาสามารถเลือกได้ไหมครับว่ารายการอะไรที่เขาต้องการให้มีคำบรรยายทันต่อเวลาหรือว่าทางเราเป็นคนเลือกให้เขาครับ
4: ค่ะถ้าสำหรับกรณีของสถานีโทรทัศน์นะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางฝั่งสถานีที่เป็นผู้เลือกว่าเป็นรายการอะไรนะคะที่จะจัดให้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงแต่ว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทางสถานีโทรทัศน์ผู้จัดรายการแล้วก็กสทช.รวมทั้งผู้ชมหรือว่าผู้ที่มีความต้องการบริการคำบรรยายแทนเสียงนะคะว่าเป็นรายการประเภทไหนที่เขาอยากให้มีบ้างนะคะตอนแรกหลักๆก็จะเป็นเรื่องของรายการสารประโยชน์พวกข่าวสารคดีก่อนนะคะแต่ว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของสารบันเทิงด้วยค่ะให้ครบถ้วนขึ้น
3: ครับการที่เราได้ดูนี้เรามีวิเคราะห์ไหมครับอย่างเช่นสถิติว่ารายการไหนมียอดคนดูเยอะเราถึงได้เลือกรายการนั้นหรือว่าทางสถานีโทรทัศน์เลือกก่อนว่าคนเป็นรายการนี้นะอย่างเช่นรายการข่าวเหมือนที่อาจารย์ได้พูดรวมถึงสารคดีครับ
4: ค่ะก็เนื่องจากบริการนี้เพิ่งเริ่มทำมาได้สักถ้าเป็นการออกอากาศจริงนะคะก็จะมีสักประมาณ 1-2 ปีนะคะการเลือกเนี่ยอาจจะตอนแรกก็ตามข้อกำหนดของกสทช.ก่อนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีทั้งเรื่องของความต้องการของผู้ชมแล้วก็ความยากง่ายในการทำด้วยนะคะที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกล่วงหน้าซะเยอะพวกสารคดีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีเวลาในการทำเตรียมตัวแต่ว่ารายการข่าวเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าทำแบบทันต่อเวลาหรือเรียลไทม์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่า
3: ครับและการที่อันนี้เพิ่งเริ่มทำใช่ไหมครับในอนาคตคิดจะพัฒนามากกว่านี้อาจารย์เน้นนอกจากพัฒนาก็คือเพิ่มรายการที่จะมีคำบรรยายทันต่อเวลาคิดว่าเราจะช่วยคนที่ทำงานตรงนี้ได้อย่างไรครับ
4: ค่ะก็เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นนะคะก็จะมาตรงจุดนี้เลยนะคะก็คือว่าเราอยากจะทำให้มันสามารถทำได้เร็วขึ้นแล้วก็เหมือนถึงว่าสะดวกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าทันต่อเวลาตอนนี้ยากอาจจะต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนที่เราพัฒนาที่เป็นระบบจากคนเป็นกึ่งอัตโนมัติก็คือลดเจ้าหน้าที่ฉะนั้นจำนวนรายการจำนวนท่องที่สามารถใช้บริการนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสเป็นเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นสำหรับคนหูหนวกหรือคนที่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะที่จะมีรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลเนี่ยมากขึ้น
3: ครับค่ะหรืออาจจะมีระบบแบบดิจิตอลทีวีไหมครับที่แบบว่าเราสามารถเลือกโหมดได้อย่างบางช่องเราเลือกภาษาได้อันนี้เราก็เลือกโหมดได้ว่าให้มีคำบรรยายแบบทันต่อเวลาหรือว่าไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับ
4: จริงๆนะปัจจุบันจะเป็นลักษณะที่แบบเปิดปิดได้อะค่ะคือถ้าใครไม่ต้องการอันนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อ่านอาจจะบทบางส่วนเนี่ยสามารถเทคโนโลยีตัวนี้สามารถเลือกเปิดปิดได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นรายการที่เขาทำไว้ถึงจะเปิดแล้วก็มีขึ้นมาค่ะ
3: ครับงั้นกลับมาที่ตอนต้นหน่อยนะครับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรครับที่ทำให้อาจารย์อยากทำเนี่ยครับระบบนี้ที่มีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงทันต่อเวลา
4: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเนี่ยเขาก็จะมีขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูดซึ่งก็นอกจากทีวีแล้วประชุมสัมมนาหรือว่าแม้แต่ในห้องเรียนเองนะคะก็จะมีปัญหาทางด้านนี้อย่างถ้านักเรียนหูหนวกเนี่ยถ้าจะศึกษาต่อในระดับที่ระดับมัธยมเลยระดับมัธยมก็คือระดับอุดมศึกษาเนี่ยพอไม่มีโรงเรียนโสดไม่มีโรงเรียนคนหูหนวกแล้วก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าล่ามภาษามือเองก็มีจำนวนจำกัดถ้าเรามีบริการตรงนี้ค่ะที่ช่วยให้แปลงเสียงให้เป็นข้อความเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นนะคะว่าเสียงพูดก็เป็นเหมือนสื่อหลักที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะ
3: ครับผมครับนอกจากนวัตกรรมนี้อาจารย์มีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะพัฒนาอะไรอีกไหมครับ
4: ค่ะก็เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการก็มีหลายส่วนนะคะตอนนี้เราก็มีอย่างเรื่องของกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่ากลุ่มหูนะคะที่มีปัญหาทางการได้ยินมันก็จะมีเรื่องระบบเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีเรื่องล่ามใช่ไหมคะที่ล่ามเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็ตอนนี้ที่มีพัฒนาระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบล่ามทางไกลก
3: ็
4: คือเนื่องจากล่ามมีจำนวนจำกัดการที่เขาต้องเดินทางไปหลายๆที่ก็จะเสียเวลาในการเดินทางถ้าเป็นระบบล่ามทางไกลเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็อย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องการประชุมสัมมนาทางไกลเนี่ยนำมาใช้มากขึ้นก็คือแต่ล่ามทางไกลเนี่ยก็เริ่มทำมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะก
3: ็
4: คือจะช่วยประหยัดเวลาของล่ามทำให้เขาสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็มีตัวช่วยนะคะส่วนทางเรื่องของกลุ่มที่เป็นมีปัญหาทางการมองเห็นเนี่ยค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยแล้วก็ทำสื่อที่สามารถเข้าถึงได้นะคะมีเป็นพวกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ระบบอัตโนมัติมันดึงตัวหนังสือมาแล้วก็อ่านเป็นให้เขาเข้าใจได้คือถ้ามองไม่เห็นแต่สามารถฟังเสียงอ่านของตัวหนังสือได้ก็สามารถให้เขาเข้าถึงสื่อต่างๆทั้งบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นดิจิตอลได้ค่ะ
3: ครับงั้นถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับปัจจุบันนี้มีกี่รายการครับที่มีระบบคำบรรยายทันต่อเวลาและก็มีเจ้าหน้าที่กี่ท่านครับ
4: ตอนนี้รายการที่มีตอนนี้ยังเป็นช่วงทดลองนะคะที่ทำไปแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะเป็นการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีช่วงที่ตอนช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะคะที่มีแถลงของสบค.ท
3: ุ
4: กวันอันนั้นก็มี5ช่องนะคะมีไทย PBS ช่อง5ช่อง NBT แล้วก็ MCOT แล้วก็โทรทัศน์รัฐสภานะคะอันนั้นก็คือเหมือนเป็นนำร่องอะค่ะปัจจุบันก็ยังมีพูดคุยกันอยู่เหมือนกันว่ารายการไหนที่จะเอามาทำอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรายการที่ล่วงหน้าหลายช่องก็เริ่มทำถ้าจะสังเกตเห็นพวกสารคดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ค่ะ
3: อีกคำถามหนึ่งที่อยากทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้นะครับอาจารย์ก็คือการเชื่อมต่อกับสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครับ
4: ค่ะก็การเชื่อมต่อสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะเราก็จะมีตัวที่ส่งสัญญาณเสียงจากสถานีโทรทัศน์นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตมายังศูนย์ถอดความนะคะยิ่งเมื่อมีการถอดความเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะส่งข้อความที่ถอดความได้เนี่ยค่ะกลับไปที่สถานีโทรทัศน์ทีนี้ที่สถานีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่รับข้อความอันนี้ค่ะเพื่อที่เอาไปรวมกับภาพเสียงของสถานีเพื่อส่งออกไปเป็นคำบรรยายแทนเสียงทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือตามมาตรฐานของกสทช.เนี่ยค่ะข้อความเนี่ยมันจะสามารถเลือกเปิดปิดได้ก็คือถ้าเราต้องการรับชมตัวข้อความเนี่ยเราก็เปิดหรือว่าถ้าคนที่ไม่ได้ต้องการบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกปิดได้มันก็จะไม่รบกวนการรับชมภาพแต่อย่างใดนะคะ
3: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยครับแล้วเราก็คิดว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่อีกไม่นานนะครับจะครอบคลุมทุกรายการทุกช่องเลยนะครับเหมือนที่เราบอกนะครับทุกวันนี้เวลาเราเห็นข่าวนะครับอาจารย์คือเราเห็นเนี่ยแต่เราได้ยินเราก็เลยได้เปรียบแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ยินหรือคนที่สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยเวลาเขาเห็นแค่ภาพอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเนื้อหาเขาอยากรู้จริงๆเลยว่าเนื้อหามันคืออะไรบ้างและเหมือนที่อาจารย์พูดนะครับภาษามือก็มีข้อจำกัดนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ทุกวันนี้ขยายมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับถ้าคุณปิดเสียงนะครับในรายการข่าวหรือรายการอะไรก็ตามนะครับแล้วได้เห็นแต่ภาพคุณก็อยากสงสัยอยากเปิดเสียงอยากรู้จริงๆเลยว่าข่าวเกี่ยวอะไรเวลาเป็นข่าวที่น่าสนใจจะเห็นแล้วทุกคนจะเปิดเสียงทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ด้อยโอกาสคนที่หูหนวกหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่ดีมากๆและเป็นนวัตกรรมนะครับที่ควรมีแล้วเราก็หวังว่าอาจารย์นะครับจะได้พัฒนานวัตกรรมนี้แล้วก็ขยายไปทุกช่องทุกรายการเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.อนันตดาโชติมงคลขอบพระคุณมากเลยครับ
4: ยินดีค่ะ
3: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะครับและถ้าเกิดในรายการนี้คุณไม่ได้ยินเสียงนะครับคุณก็คงสงสัยว่าเราคุยอะไรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยและสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
4: ัน ไกล
5: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: เป็นมสท.ได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463ครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลครับชื่อชุดวิชาค่อนข้างยาวนะครับแต่สำหรับประเด็นในวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องหลักธรรมาภิบาลครับสำหรับประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยนะครับตามเอกสารการสอนนะครับจะมีประเด็นสำคัญอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนะครับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐครับนะครับทีนี้เรามาดูกันในแต่ละประเด็นครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนั้นก็แยกย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งคิดว่าเมื่อนักศึกษาอ่านแล้วนักศึกษาก็จะได้ความรู้ในเรื่องของสาเหตุความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลตลอดจนเราจะได้รู้เรื่องการพัฒนาการของธรรมาภิบาลครับและส่วนสำคัญก็คือว่าหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลนั้นมีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนะครับสำหรับประเด็นแรกครับที่เราจะพูดคุยกันว่าธรรมาภิบาลมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่ามีสาเหตุของการ

เกิดขึ้นมาอย่างไรนั้นก็อาจจะแบ่งได้อยู่ประมาณ5สาเหตุใหญ่ๆนะครับสำหรับสาเหตุแรกของธรรมาภิบาลนั้นก็คือการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การและหน่วยงานภาครัฐนะครับจะเห็นว่าธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่เป็นส่วนสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญที่เกิดก็คือเกิดการทุจริตหรือสิ่งที่เรียกว่าประพฤติมิชอบนะครับในลักษณะของหน่วยงานก็ดีในองค์การก็ดีของภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกนะครับสาเหตุลำดับต่อมาที่เกิดขึ้นเราจะพูดถึงเกิดจากระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการในองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่มีลักษณะสิ่งที่เราเรียกว่าขาดความโปร่งใสนะครับก็คือไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็ขาดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเมื่อเกิดลักษณะของการที่ไม่โปร่งใสแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่มองไม่เห็นถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่2นะครับของธรรมาภิบาลนะครับสาเหตุข้อที่3นะครับของธรรมาภิบาลก็คือการที่เรากลไกและกฎเกณฑ์นะครับที่ดีพอในการบริหารบ้านเมืองและสังคมนะครับกลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มจากกลไกการทำงานนะครับกลไกการคิดกลไกการทำงานตลอดจนกลไกการตรวจสอบนะครับรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะควบคุมการทำงานให้เกิดการบริหารกิจการที่ดีต่อบ้านเมืองและสังคมได้อันนี้คือสาเหตุที่3นะครับสาเหตุต่อมาครับคือการที่ประชาชนนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับขาดข้อมูลข่าวสารนะครับนอกจากขาดข้อมูลข่าวสารแล้วนำไปสู่การขาดความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองการบริหารต่างๆนะครับเมื่อประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารทำให้เขาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆนำไปสู่การตัดสินใจหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือความไม่โปร่งใสต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุสุดท้ายของธรรมาภิบาลที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือต้องบอกว่าเกิดจากผู้ปฏิบัติครับผู้ปฏิบัติในที่นี้เรามองไปที่ข้าราชการหรือบุคลากรในองค์การภาครัฐที่อาจจะมีความอ่อนด้อยหรือว่าถดถอยง่ายๆว่าทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็เป็นสาเหตุของธรรมาภิบาลนะครับดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วมีอยู่5สาเหตุหลักๆนะครับทีนี้เมื่อเรามองเห็นถึงสาเหตุแล้วเราพูดถึงความหมายของธรรมาภิบาลบ้างว่าไอ้ที่เราพูดคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับมันหมายถึงเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยก็มีความหมายธรรมาภิบาลที่หลากหลายมากทั้งในเชิงตั้งแต่พจนานุกรมการให้ความหมายต่างๆนะครับแต่สำหรับในชุดวิชานี้นะครับความหมายของธรรมาภิบาลนั้นจะหมายถึงการใช้อำนาจ3อำนาจสำคัญคืออำนาจนิติบัญญัตินะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับอำนาจการบริหารนะครับอำนาจการจัดการต่างๆและอำนาจด้านตุลาการนะครับเรื่องของความยุติธรรมต่างๆนะครับ3อำนาจนี้นะครับจะเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินภารกิจต่างๆในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกระดับนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการมีกลไกมีกระบวนการและสถาบันทางสังคมที่ประชาชนและกลุ่มต่างๆที่ในสังคมเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงออกถึงความต้องการถึงผลประโยชน์ถึงการใช้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะครับรวมไปถึงการประสานงานการประนีประนอมในเรื่องของความแตกต่างต่างๆนะครับให้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับการดำเนินการดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วนะครับจะต้องยึดหลักสำคัญนะครับก็คือยึดหลักนิติธรรมนะครับหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและก็หลักความคุ้มค่านะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าความหมายของธรรมาภิบาลนั้นเราก็ครอบคลุมในเรื่องของการใช้อำนาจต่างๆ3อำนาจนะครับผ่านกระบวนการผ่านกลไกทางสถาบันทางสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการก็ดีนะครับแสดงออกถึงการได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ก็ดีแล้วก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายด้วยนะครับโดยยึดหลักสำคัญที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้ง6ประการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความหมายของธรรมาภิบาลครับเมื่อเราทราบถึงสาเหตุนะครับทราบถึงความหมายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องทราบว่าธรรมาภิบาลนั้นสำคัญอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลครับธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิธีการในการจัดระเบียบการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การต่างๆซึ่งธรรมาภิบาลนั้นสามารถใช้ได้ทั้งในภาครัฐและก็ในภาคเอกชนนะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยนะครับคือเป็นวิธีการในการจัดระเบียบการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นนะครับและ

สมานของธรรมาภิบาลเนี่ยครับก็จะทำให้ประชาชนนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมนะครับกล่าวง่ายๆคือความสำคัญของธรรมาภิบาลนั้นน่ะจะนำไปสู่การที่ให้ประชาชนนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขสังคมอยู่อย่างสงบสุขภายใต้ความถูกต้องและความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนะครับความสำคัญประการที่3ของธรรมาภิบาลนะครับก็คือจะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่ใช้ในการบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ยอมรับกันในสากล นะครับก็คือแนวทางของประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยยืนยันว่าหน่วยงานเหล่านั้นนะครับดำเนินการไปตามหลักของประชาธิปไตยนะครับความสำคัญประเด็นสุดท้ายเรื่องของธรรมาภิบาลก็คือธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดการจัดระบบองค์การและกลไกต่างๆในการบริหารงานของภาครัฐเนี่ยให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ได้รับบริการภาครัฐต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนี่คือ4ประการเรื่องของความสำคัญของธรรมาภิบาลครับทีนี้เมื่อเราทราบถึงสาเหตุความหมายความสำคัญแล้วนะครับประเด็นต่อมาที่นักศึกษาอาจจะน่าจะต้องทราบก็คือว่าที่มาที่ไปของมันครับพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของธรรมาภิบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเล่าตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุของการเกิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหามากนะครับเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับนำไปสู่การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐในขณะนั้นนะครับทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียแล้วก็เขาเลยต้องบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับมากมายทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในช่วงนั้นนะครับผลจากเกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยว่าทำให้รัฐบาลเองในหน่วยงานภาครัฐเองก็เริ่มพิจารณาถึงแนวทางที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นจับต้องได้ขึ้นเมื่อทางส่วนราชการเนี่ยได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตัวนี้นะครับประกอบด้วยหลักสำคัญ6ประการนะครับได้แก่หลักการด้านนิติธรรมนะครับเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบแล้วก็ความคุ้มค่านะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตอนนั้นมีปัญหานะครับการบริหารจัดการภาครัฐไม่เกิดประสิทธิภาพทำให้ส่วนราชการเองก็ออกกฎระเบียบที่เป็นรูปธรรมขึ้นนะครับก็ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยโดยยึดหลัก6ประการในการทำงานนะครับในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสความมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความคุ้มค่าอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมในประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากปี2542เนี่ยนะครับก็มีการประกาศใช้หรือมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นมีการประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546นะครับก็เป็นพัฒนาการลำดับต่อมาหลังจากที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในตอนปี42นะครับและลำดับต่อมานะครับก็เป็นลำดับที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับคือประมาณพุทธศักราช2562เนี่ยครับก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับพุทธศักราช12โดยหลักสำคัญที่มีการเพิ่มเติมมาก็คือกำหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับจากพัฒนาการที่เกิดขึ้นในปี42นะครับในเชิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไล่มาถึงพระราชกฤษฎีกาในปี46นะครับจนถึงที่เป็นรูปธรรมในปี62เนี่ยก็เป็นพัฒนาการด้านธรรมาภิบาลของไทยนะครับที่ให้นักศึกษาได้เห็นนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านในเอกสารการสอนได้นะครับทีนี้เราพูดถึงพัฒนาการละส่วนสำคัญต่อมาก็คือหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลครับนะครับอาจจะได้กล่าวไปแล้วก็ได้ยินไปแล้วนะครับแต่จะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าหลักการสำคัญ

งานสำคัญของธรรมาภิบาลเนี่ยอาจจะพอแยกได้นะครับอยู่6ประการใหญ่ๆอันนี้พูดถึงของไทยเป็นหลักเลยนะครับก็คือหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมคือการยึดกฎหมายเอาตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้งในการบริหารจัดการในการดำเนินงานภาครัฐคือใช้หลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งในการทำงานนะครับหลักที่2คือหลักความโปร่งใสหลักความโปร่งใสนี่สำคัญครับนักศึกษาทราบไหมครับเพราะว่าหลักความโปร่งใสจะตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันแปลว่าไม่เกิดความโปร่งใสขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่2นะครับหลักที่3คือหลักการมีส่วนร่วมท่านศาสตร์ได้มองย้อนดูถึงความหมายของมันแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนงานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงออกความคิดเห็นนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจนะครับร่วมดำเนินการร่วมรับผลประโยชน์แล้วก็ร่วมประเมินผลนะครับเพราะนั้นหลักการมีส่วนร่วมก็เป็นหลักสำคัญของธรรมาภิบาลเช่นเดียวกันนะครับหลักต่อมานะครับบางที่เนี่ยเรียกว่าหลักความรับผิดชอบแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยว่ามันจะเป็นหลักความรับความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบนะครับของสาธารณะหรือสาธารณชนเป็นหลักนะครับหลักต่อมาก็คือหลักของความคุ้มค่านะครับว่าการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆนั้นจะต้องเกิดความคุ้มค่านะครับปัจจัยนำเข้าและผลผลิตที่ออกนั้นจะต้องมีความคุ้มค่ากันต่อประชาชนหรือต่อผู้รับบริการนะครับหลักสุดท้ายคือต้องดำเนินการอย่างมีคุณธรรมครับอันนี้คือ6หลักสำคัญสำคัญที่เป็นหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลครับนะครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับที่เราจะพูดคุยนอกจากแนวคิดของธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะครับหรือกพร.เนี่ยได้มีมติเห็นชอบนะครับตามข้อเสนอแผนการส่งเสริมและการพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับก็เลยมีความเชื่อมโยงกับระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับให้นำเสนอครม.พิจารณาโดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นแบ่งออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Good Governance Framework หรือ GG นะครับ Good Governance ในที่นี้ก็คือหลักธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับรายละเอียดในเรื่องของ GG Framework หรือว่าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นมีประกอบด้วย4หลักการสำคัญแล้วก็เป็น10หลักการย่อยซึ่งประกอบอยู่ใน4หลักการสำคัญเหล่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อันประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพหลักประสิทธิผลและหลักการตอบสนองนะครับหลักการข้อที่2หลักการสำคัญคือค่านิยมประชาธิปไตยครับหรือ democratic value ซึ่งหลักค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็ประกอบด้วยหลักภาระความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้นะครับหลักความเปิดเผยโปร่งใสหลักนิติธรรมแล้วก็หลักความเสมอภาคนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญข้อที่2นะครับของหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อที่3ครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยและได้ยินกันคือหลักประชารัฐครับหลักประชารัฐเนี่ยจะประกอบด้วยกายอำนาจหลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามตินะครับเพราะนั้นหลักการประชารัฐเนี่ยคือจะให้ประชาชนกับรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือหลักความรับผิดชอบของการบริหารนะครับก็จะประกอบด้วยหลักคุณธรรมหรือว่าหลักจริยธรรมนั่นเองนะครับทั้ง4หลักการสำคัญและ10หลักการย่อยนั้นก็เป็นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือว่าเป็น GG Framework หรือ Good Governance Framework ครับธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีหลักการและแนวทางในการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นนะครับว่าทำอย่างไรหน่วยงานที่นำหลักธรรมาภิบาลเนี่ยกับการบริหารกิจการบ้านที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะครับหลักการประการแรกหรือแนวทางประการแรกก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องทำเพื่อคำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายของการเป็นส่วนราชการก็คือประโยชน์สุขของประชาชนครับนะหลักที่2คือการบริหารราชการนั้นจะต้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐคือทำงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นที่กระบวนการอีกต่อไปแล้วนะครับถึงแม้กระบวนการจะสำคัญแต่ผลสัมฤทธิ์ผลสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่การบริหารจะต้องคำนึงถึงนะครับและการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของภาครัฐอันนี้จะเป็นเรื่องความคุ้มค่าแล้วเพราะนั้นภาครัฐเวลาจะดำเนินโครงการต่างๆหรือหน่วยงานจะดำเนินโครงการต่างๆอย่างไรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ตอบโจทย์ตามภารกิจของภาครัฐด้วยนะครับขั้นต่อมาคือแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ก็คือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานครับทำให้มันสั้นลงมันกระชับขึ้นมันรวดเร็วขึ้น
นะครับตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงภารกิจหน่วยงานต่างๆให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์และเหตุการณ์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับต่อประชาชนเมื่อได้รับความต้องการจากประชาชนมาสามารถตอบสนองได้และอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายก็คือเมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพถูกต้องเที่ยงตรงและก็เป็นธรรมด้วยนะครับอันนี้คือแนวทางหรือว่าหลักการในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐครับนะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในเรื่องของธรรมาภิบาลคือการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐครับนะครับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมากนะครับอาจจะบอกว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยมันใช้ได้สำหรับหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวหรือไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับแต่จะเรียกต่างกันนะครับถ้าเป็นภาครัฐจะเรียกว่า Good Governance หรือว่า GG แต่ถ้าเป็นของเอกชนบางทีเรียกว่า Corporate Governance นะครับก็เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลระดับองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนก็แล้วกันนะครับสำหรับการในการที่จะพูดคุยเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลเนี่ยก็มี2ประเด็นหลักครับคือเรื่องของปัญหาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารภาครัฐด้วยครับเรามาดูปัญหาก่อนครับว่าการที่เรามีธรรมาภิบาลแล้วเราไม่สามารถส่งเสริมได้เนี่ยมันเกิดเหตุผลหรือมันเกิดสาเหตุจากประการไหนบ้างนะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น4ประการหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การที่หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยไม่นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างจริงจังคือรับมาแต่หลักการครับแต่การปฏิบัติจริงๆไม่ได้เป็นไปตามหลักการของธรรมาภิบาลไม่ได้มีการใช้ไม่มีการเขาเรียกว่าทานใช้อย่างเข้มข้นนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่เกิดปัญหาขึ้นในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐนะครับส่วนต่อมาปัญหาต่อมาคือการขาดหลักนิติธรรมในการบริหารภาครัฐนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยบอกแล้วเป็นหลักการสำคัญนะครับเพราะว่าความสงบสุขของสังคมนั้นอยู่ด้วยกฎเกณฑ์หรืออยู่ด้วยกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ในการบริหารการก็ควรจะต้องยึดตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมครับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐขาดหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นเช่นเดียวกันนะครับที่3คือการขาดผู้ตรวจสอบและกลไกกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับคือเมื่อมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้หรือมีการไม่นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ก็ตามแต่เนี่ยมันยังไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบส่วนมากจะเป็นหน่วยงานจะตรวจสอบตัวเองว่าตัวมีธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับจะไม่ค่อยให้หน่วยงานอื่นหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบก็คือการขาดผู้ตรวจสอบเรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วกลไกต่างๆก็ยังไม่ได้เอื้อต่อการนำธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในภาครัฐให้เกิดขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือปัญหาคอร์รัปชันนั่นเองซึ่งเป็นต้นตอสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เราจะต้องนำธรรมาภิบาลนั้นไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงครับนะส่วนสุดท้ายครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐเราพูดถึงปัญหานะครับต่อไปเราก็พูดถึงทางแก้ครับว่าแนวทางการแก้ปัญหานั้นพอจะมีแนวทางไหนบ้างนะครับซึ่งแนวทางแก้ก็จะล้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องมีการนำกฎหมายเนี่ยที่ใช้ในการกำกับดูแลนะครับมาใช้อย่างเคร่งครัดในที่นี้คือการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางแรกนะครับแนวทางที่สองครับคือการสร้างการตรวจสอบและกลไกการกำกับดูแลที่รัฐกุมต้องบอกว่าการตรวจสอบภาครัฐบางทีเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันในระหว่างหน่วยงานเนี่ยต่อให้เราเอาหน่วยงานข้างนอกมาตรวจสอบหรือคนภายในมาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีกลไกที่อาจจะบอกว่าคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราต้องสร้างการตรวจสอบและกลไกการกำกับดูแลที่รัดกุมแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลนะครับประเด็นต่อมาคือเมื่อเรามีกลไกตรวจสอบแล้วเราควรจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับในแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนงานนะครับก็จะต้องมีการสร้างหรือกำหนดโครงสร้างขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามประสิทธิภาพประสิทธิผลอำนาจที่ที่ถูกต้องที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นการจัดโครงสร้างองค์กรก็เป็นส่วนสำคัญเพื่อจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรามีโครงสร้างอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมีคนทำงานนั่นคือควรจะต้องมีคณะกรรมการที่จะตรวจสอบ
นะครับเรื่องของการปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นต่อมาที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างที่กล่าวมานะครับหลักความนิติธรรมนะครับหลักคุณธรรมหลักความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราต้องปรับกระบวนการบริหารให้เน้นสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยหรือทั้งภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีการปรับกระบวนการทำงานให้ยึดเอาหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายและเป็นแนวทางด้วยซ้ำว่าทำงานอย่างไรให้เป็นไปตามระเบียบทำงานอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าทำงานอย่างไรให้เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับทำงานอย่างไรผ่านการมีส่วนร่วมนะครับทำงานอย่างไรที่สามารถตรวจสอบได้และทำงานอย่างไรให้เกิดการรับผิดชอบนะครับหกหลักเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนแกนกลางที่สำคัญนะครับเป็นแกนที่สำคัญที่ทำให้สามารถที่จะแก้ปัญหาในการในปัญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลก็คือการปรับกระบวนทัศน์ครับปรับหลักคิดปรับวัฒนธรรมการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีพนักงานของรัฐก็ดีเนี่ยที่ให้เอื้อนะครับที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นแนวทางที่สำคัญมากครับคือการปรับแนวคิดในการบริหารการปรับหลักคิดจนวัฒนธรรมการทำงานครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยเราใช้วัฒนธรรมการทำงานที่บอกว่าเอาเราเคยปฏิบัติกันมาเราทำกันมาซึ่งแนวปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเพราะฉะนั้นการปรับกระบวนทัศน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆประการหนึ่งเพื่อจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการแผนภาครัฐครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับแนวทางการแก้ปัญหาภาครัฐอาจจะทำได้5ประการครับการนำกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดนั้นมาใช้นะครับการสร้างการตรวจสอบกลไกตรวจสอบจัดโครงสร้างที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานบริหารตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการบริหารให้สอดรับหรือว่าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาประเด็นสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลครับก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงแนวคำถามคำตอบครับสำหรับแนวคำถามคำตอบที่เราจะพูดคุยในช่วงนี้คือในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลครับคำถามแรกซึ่งเรามักจะได้ยินและสงสัยกันบ่อยๆนะครับก็คือว่าธรรมาภิบาลนั้นหมายถึงอะไรนะครับธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นคำที่เราได้ยินกันเยอะมากได้ยินกันประมาณเกิน10กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับว่าเราพูดถึงอะไรก็ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลทีนี้ความหมายของมันล่ะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรนั้นคำตอบของธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรคืออะไรครับสำหรับคำตอบของธรรมาภิบาลนะครับถ้าเป็นไปตามเอกสารการสอนที่นักศึกษาได้อ่านเนี่ยนะครับธรรมาภิบาลก็จะหมายถึงการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งเป็น3อำนาจสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยที่สำคัญเลยนะครับคือการใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการในการที่จะดำเนินภารกิจนะครับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกระดับแต่ระดับล่างระดับกลางระดับบนของประเทศเลยนะครับการใช้3อำนาจนี้นะครับก็จะต้องใช้โดยมีกลไกกระบวนการนะครับและสถาบันทางสังคมที่ประชาชนและกลุ่มต่างๆเนี่ยยอมรับหรือว่าอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นนะครับการใช้อำนาจนั้นจะต้องเป็นไปตามกลไกกระบวนการนะครับต่างๆที่ประชาชนสามารถจะแสดงออกถึงความต้องการนะครับของประชาชนของกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆนี่นะครับสามารถแสดงออกถึงความต้องการแสดงออกถึงผลประโยชน์ต่างๆหรือการเสียประโยชน์ต่างๆตลอดจนการใช้สิทธิตามหน้าที่ของกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการประสานการประนีประนอมความแตกต่างต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับการใช้อำนาจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีกลไกในการทำงานแล้วก็จะต้องมีกระบวนการในการทำงานที่เป็นไปตามหลักสำคัญอยู่6ประการนะครับก็คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบนะครับตลอดจนหลักคุ้มค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงคำว่าธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรนั้นนะครับเราก็จะหมายถึงการใช้3อำนาจหลักนี่แหละครับ
นะครับผ่านกระบวนการผ่านกลไกต่างๆทางสังคมเรื่องของการแสดงออกการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับแล้วก็นำไปสู่การดำเนินงานโดยยึดหลัก6ประการได้ที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะครับอันนี้คือประเด็นคำถามนะครับคำถามแรกคำถามต่อมาครับเราอยากจะรู้จังเลยว่าหลักการของธรรมภิบาลนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักของธรรมภิบาลนั้นสามารถประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบด้วยหลักสำคัญสำคัญเริ่มตั้งแต่หลักนิติธรรมครับหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นหลักเรื่องของการยึดกฎหมายนะครับการใช้กฎหมายให้เป็นให้ถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับหลักที่สองคือหลักความโปร่งใสครับต้องมีความโปร่งใสชัดเจนในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียต่างต้องเข้ามีส่วนร่วมครับแล้วก็หลักความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบของสาธารณะคือทำอะไรไปแล้วเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วการดำเนินการต่างๆก็เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามคลองครองธรรมหรือหลักคุณธรรมนั่นเองนะครับประเด็นคำถามต่อมาครับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance Framework นั้นประกอบด้วยหลักอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามเอกสารการสอนท่านศึกษาได้มีการศึกษาได้อ่านมาจะพบว่าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นประกอบด้วยหลักใหญ่ๆนะครับหลักใหญ่ๆอยู่4หลักสำคัญสำคัญนะครับก็คือหลักการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า New Public Management นะครับหลักค่านิยมประชาธิปไตยนะครับหลักการมีส่วนร่วมหรือการที่จะพยายามแสวงหาฉันทามติความรับผิดชอบทางการบริหารนะครับแล้วก็เป็น4หลักสำคัญสำคัญที่เราจะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนอกจากนี้แล้วนะครับใน4หลักสำคัญนี้ถ้าเราไปอ่านเพิ่มเติมจะพบว่ามันมีอีก10หลักการย่อยๆนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ประเด็นสำคัญที่เราน่าจะพูดคุยกันในหลักคำถามคำตอบนะครับเพื่อให้ได้ความรู้เรื่องของหลักธรรมาภิบาลครับสำหรับเรื่องของคำถามคำตอบในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา21328นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนกันในชุดวิชา21328นะคะในหน่วยนี้นะคะหรือในเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะก็จะเป็นการโปรยเนาะการโปรยเหมือนคำว่าเราให้เห็นภาพรวมนะคะเมื่ออ่านหน่วยที่1นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะก็จะไปขยายในรายละเอียดในหน่วยอื่นๆของชุดวิชานี้นะคะในการทำความเข้าใจกับชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่3นะคะคำแรกคือคำว่าการศึกษาปฐมวัยคำที่2คือคำว่านวัตกรรมและคำที่3คือคำว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำแรกก่อนเลยนะคะคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะคำนี้หมายถึงอะไรเอ่ยคำนี้หมายถึงการที่เราจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์นะคะในสำหรับปฐมวัยเราจะใช้คำว่าการจัดประสบการณ์นะคะแทนคำว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เขามีความพร้อมนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กเตรียมความพร้อมให้เขาเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆได้ดีนะคะนี่คือคำว่าการศึกษาปฐมวัย

ซึ่งเป็นเด็กที่เข้าสู่ในวัยเรียนนะคะที่เริ่มเข้าสู่ในศูนย์เด็กหรือว่าเข้าสู่ในโรงเรียนอนุบาลคำที่2ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือคำว่านวัตกรรมค่ะคำนี้นะคะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะซึ่งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นได้ทั้งสิ่งใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งใหม่แต่ในความเป็นสิ่งใหม่อาจจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าใหม่แค่บางส่วนนะคะในการเราพูดถึงนวัตกรรมแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกว่านวัตกรรมได้แต่มันจะต้องมีสิ่งสำคัญอีก4ประการก็คือ1นะคะมีการใช้วิธีการจัดระบบมาใช้ก็คือเป็นการที่นำพิจารณาแล้วก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆทั้งด้านข้อมูลกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการด้วยนะคะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อที่จะดูว่าซึ่งวิจัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อจะดูว่าสิ่งใหม่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันทำให้สิ่งมันสามารถมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาค่ะคำว่าสื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะจิตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สนุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็เนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเรามีตัวนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประกอบนะคะการที่เราเนี่ยมีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการนึงสำหรับเด็กก็คือในบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะเปิดใช้แอปพลิเคชันหรือเปิดเว็บไซต์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่ามาให้เด็กได้ศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเราสามารถนำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและทางการศึกษาไม่เพียง

กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนนะคะสุดท้ายค่ะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับรู้นะคะเรื่องราวที่เป็นไปในห้องเรียนนะคะทำให้เขาก็มีความคลายความกังวลใจเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกตินะคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เมื่อมันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้ค่ะมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในหน่วยแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุค่ะความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ1วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ย
ใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของท้องของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะมากเลยก็คือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นแป้งโดนะคะเป็นกระดาษเนาะกระดาษคุณครูอาจจะทำจาก เศษกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยตัดแล้วก็ทำเป็นไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาถาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมดไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทั้งห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทั้งห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมุติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะแต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะ
่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะ

แนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นไหมคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการเคาะปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กประถมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบในการจะออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2 ส่วนก็คือวิจัยและก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการใดทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านเอาไปผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะท่านเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการทั้ง2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาของปฐมวัยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนดีนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ท

ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะนะคะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหนนะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับหลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกหรือความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบถามผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสารศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสารศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะแก้ปัญหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะก็คือการอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสิ่งที่จะช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมการประเมินวันนี้เราได้รับโอกาสจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะอยากให้อาจารย์บอกความหมายของนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรคะ
1: ค่ะในส่วนของคำว่านวัตกรรมนะคะมันหมายถึงสิ่งใหม่นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนวัตกรรมอะค่ะสิ่งใหม่นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของกระบวนการหรือเป็นผลผลิตก็ได้นะคะซึ่งพอมาเป็นนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอะค่ะก็สามารถจะเป็นกระบวนการในการประเมินหรือว่า เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กค่ะซึ่งในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เรามักจะนึกถึงเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันจะมาเป็น อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทำให้การจัดเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่านวัตกรรมเนี่ยมีทั้งวิธีการแล้วก็มีทั้งเครื่องมือ
1: ใช่
0: น่าสนใจแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ค่ะอย่างในส่วนของวิธีการนะคะเราก็จะพบว่าจะมีวิธีการใหม่ๆอะค่ะที่สัมพันธ์กับเรื่องของการที่เราจะได้ข้อมูลจากการประเมินนะคะในส่วนของ

0: ประเมินโดยทั่วไปอะค่ะเราก็มักจะเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับตัวเด็กเด็กแสดงพฤติกรรมยังไงเราก็เขียนไปใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะแทนที่เราจะบรรยายเฉยๆเราก็อาจจะได้ในเรื่องของตัวการบันทึกวิดีโอนะคะซึ่งในการบันทึกวิดีโออะค่ะพอได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของเป็นอนาล็อกแล้วเราจะได้เป็นดิจิตอลมาอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบของการประเมินเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นลักษณะของพอร์ตฟิลิโออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าสารนิทรรศดิจิตอลอะค่ะที่เราสามารถใช้ตัวคอมพิวเตอร์อะค่ะในการจัดเก็บประมวลแล้วก็นำเสนออะค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมทั้งในรูปแบบของการเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะคะที่เราสามารถใช้ประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นโปรแกรมซีซอนะคะที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่เราพัฒนาเด็กนะคะตัวข้อมูลสำคัญหลักฐานงานของเด็กอะไรต่างๆเงี้ยค่ะซึ่งการจัดทำก็เป็นระบบทำให้เราใช้ได้สะดวกค่ะ
1: ค่ะก็การใช้เทคโนโลยีนะจะช่วยทำให้การเก็บข้อมูลนะคะมันมีความลึกซึ้งละเอียดอ่อนได้มากขึ้นจากสมัยก่อนบางทีอาจจะใช้การบันทึกเฉยๆตอนนี้ก็พอมีเทคโนโลยีในการบันทึกโดยจากอนาล็อกยิ่งเป็นดิจิตอลเนี่ยยิ่งมันมีความคล่องแคล่วสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีวิธีการอาจจะมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยช่วยในการเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็เป็นผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะหากว่าในเรื่องของเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะค่ะตัววิธีการที่สะดวกสำหรับเราอะค่ะก็มีเป็นความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะน่าสนใจมากเลยอาจารย์มีตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ค่ะอย่างที่เราทราบกันว่านวัตกรรมแบ่งเป็นทั้งวิธีการแล้วก็เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะในส่วนของวิธีการนะคะพอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาค่ะอย่างในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราสามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องมือถือนะคะหรือว่าอัดเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าทำคลิปสั้นๆได้ง่ายนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ช่วยเราที่จะทำให้จัดเก็บข้อมูลนะคะทำให้เห็นภาพนะคะของพฤติกรรมเด็กนะคะในช่วงเวลาต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็มีข้อควรคำนึงถึงเวลาที่เราใช้เรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะในส่วนของข้อมูลการประเมินนะคะมันยังคงเป็นความลับสำหรับเด็กอยู่ในบางเรื่องนะคะเราก็จะต้องใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังจัดเก็บอย่างระมัดระวังอะค่ะเพราะว่าพอมันเก็บได้ง่ายมันก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญนะคะในขอยกตัวอย่างวิธีการนะคะอย่างมันจะมีแนวการจัดการเรียนรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Lectio Emilia หรือการทำโปรเจกต์อะค่ะพอวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีวิธีการประเมินนะคะเช่นการจัดทำสารนิทรรศเพื่อให้เห็นร่องรอยนะคะว่าในชั้นเรียนนะคะเด็กๆได้มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะได้มีเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการพัฒนาเด็กไหมและในขณะเดียวกันนะคะครูก็มีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้บันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กมาเล่าเป็นเรื่องราวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำแฟ้มสะสมงานของเด็กเป็นรายบุคคลเนี่ยนะคะซึ่งจะมีการเก็บหลักฐานมีการบรรยายมีการสะท้อนคิดของครูหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองอะค่ะตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถทำโดยไม่ใช้เทคโนโลยีได้แต่พอมีเทคโนโลยีอะค่ะเราก็ทำเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะแทนที่เราจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะคะเราก็สามารถใช้เป็นไฟล์ดิจิทัลอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างพอร์ตฟิลิโอง่ายๆอย่างเช่นเราใช้จริงๆเราใช้ PowerPoint ก็ได้นะคะในการที่จะเก็บข้อมูลกับเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เรียกใช้มาแต่ว่าในส่วนที่สำคัญเรามีอย่าง Google Slide อะค่ะที่มันจะจัดระบบเป็นแฟ้มสะสมงานให้นะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสะดวกเพียงแต่ว่าคุณครูต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเช่นเดียวกับสารนิทรรศดิจิทัลอะค่ะเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เราก็จะเห็นภาพเนาะเวลาเราจะได้ข้อมูลต่าง เนี่ยเราสามารถลิงก์ไปยังส่วนนั้นส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีการจัดระบบของสารนิทัศน์นะคะว่าเราต้องการบรรยายเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้นะตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการทำโปรเจกต์ขั้นไหนนะคะเราก็สามารถจะเห็นร่องรอยของการพัฒนาของเด็กมีตัวอย่างคำถามการที่ไปหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามการนำเสนอผลงานหรือว่าแม้กระทั่งการนำเสนอสิ่งที่เด็กๆได้ทำพัฒนามาขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บนะคะในรูปของสารนิทัศน์ดิจิทัลนะคะซึ่งจริงๆแล้วไอเดียมันก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะของเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยอะค่ะมาส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างเงี้ยค่ะแทนนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการที่เราต้องมาเหมือนกับว่าจัดทำนะคะเป็นแผนผังแผนภาพหรือว่าจัดเป็นส่วนต่างๆก็มาเป็นอยู่ในระบบดิจิทัลอะค่ะ
1: ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่กิ๊กเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการใช้การประเมินแบบเดิมที่ทำให้มีมิติมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้การเก็บข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการจัดระบบสารสนเทศนะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศมีคำที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 2-3 คำอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าข้อมูลคำที่2ก็คือสารสนเทศแล้วก็คำที่3คือระบบสารสนเทศค่ะ
0: ค่ะก็คำ3คำนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะคะข้อมูลนะคะก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนั่นแหละค่ะซึ่งเราก็จะต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเพื่อให้มีความหมายนะคะพอเราจะต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเราก็จะได้สารสนเทศขึ้นมาเพราะว่าตัวสารสนเทศอะค่ะก็คือกระบวนการที่เรามีการจัดทำแล้วเราทำให้ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ให้ความหมายกับข้อมูลนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการที่เราส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะหรือว่าเราพัฒนาเด็กอะค่ะก็จะมีข้อมูล3ส่วนที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องจัดเก็บก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภทอะค่ะก็มีความแตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเหมือนกับว่านำมาทำให้เกิดความหมายมันก็จะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้นะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะเป็นตัวเลขนะคะซึ่งค่อนข้างง่ายที่เราจะจัดเก็บนะคะเช่นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแต่เราก็ต้องทำให้มีความหมายค่ะเราจะต้องมีการจัดเก็บนะคะเช่นน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเด็กแล้วก็ต้องมีการกำหนดหรือวางแผนเป็นระยะค่ะเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงกันทุกเดือนนะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลตลอดทั้งเทอมแล้วก็เอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องของเกณฑ์นะคะว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยน้ำหนักเกินหรือปกติหรือว่าเรื่องส่วนสูงก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะให้ความหมายนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการออกแบบตัวกิจกรรมหรือการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กอะค่ะมันจะช่วยทำให้ตัวสารสนเทศที่เกิดขึ้นนะคะมีความหมายนะคะสิ่งสำคัญเมื่อกี้นี้ก็พูดโยงไปเลยไปถึงเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะก็คือการที่เราต้องมีการจัดเก็บนะคะซึ่งก็คือลักษณะของ input พอพูดถึงระบบนะคะ input process output เราจะเห็นภาพเลยว่า input เราเอาอะไรเข้ามาพอเอาเข้ามาเสร็จเราก็จะต้องมีการประมวลนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเสนอผลอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่น input ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการจัดระบบนะคะในเรื่องของพัฒนาการของเด็กซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่จะต้องจัดทำก็คือตัวพัฒนาการต้องลิงก์ไปกับหลักสูตรนะคะเชื่อม

0: ไปกับหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงไปตรงส่วนไหนก็คือมาตรฐานนะคะอย่างเช่นหลักสูตรปฐมวัยนะคะสำหรับเด็ก 3-6 ปีนะคะก็จะพูดถึงพัฒนาการ4ด้านแต่ไปอยู่ในมาตรฐานต่างๆทั้งหมด12ข้อพอมีมาตรฐานก็จะต้องมีตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์ตรงนี้ค่ะเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่ให้สนับสนุนเรื่องของการที่ว่าเด็กเขามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วเขามันไปแสดงให้เห็นถึงสภาพที่พึงประสงค์แบบไหนแล้วก็จัดย้อนกลับมาว่าตรงกับตัวบ่งชี้นี้นะตรงกับมาตรฐานอันนี้ทำให้เห็นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศอะค่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำให้การประเมินนะคะมีประสิทธิภาพเพราะเรามีการวางแผนแล้วก็จัดระบบเป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลก็คือเป็นเหมือนเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนสารสนเทศเนี่ยก็คือว่าเอาข้อมูลดิบเนี้ยมาจัดกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณค่ากับมันเพื่อนำไปใช
0: ้
1: ส่วนระบบสารสนเทศก็คือว่าการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได
0: ้
1: ต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนในการเก็บข้อมูลว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่เราจะจัดเก็บว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปสะท้อนพัฒนาการอะไรบ้างซึ่งในการจัดเก็บอะค่ะมันก็ต้องมีวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นข้อมูลเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการเจริญเติบโตก็จะเป็นลักษณะของการมีเครื่องมือเนาะเครื่องช่างกับเรื่องของที่วัดส่วนสูงเนาะแต่พอเป็นพัฒนาการนะคะถ้าเป็นทางร่างกายนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อย่อยเราก็ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมหรือว่ามีสถานการณ์การประเมินที่แตกต่างกันนะคะในบางครั้งอะค่ะในเรื่องของสถานการณ์การประเมินเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กโดยทั่วไปแต่บางครั้งเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดได้ง่ายๆเราก็ต้องมีการจัดสถานการณ์ในการประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่แรกคือจัดเก็บในสถานการณ์แบบไหนจัดเก็บในช่วงเวลาแบบไหนแล้วก็จัดเก็บนะคะด้วยวิธีการแบบไหนนะคะเราก็จะมีเรื่องของวิธีการหลักเลยสำหรับปฐมวัยก็ต้องสังเกตถูกไหมคะแต่ว่าพอสังเกตเนี่ยเราเฝ้ามองเนาะอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการเรามีส่วนร่วมเราไม่มีส่วนร่วมบางทีก็ได้ข้อมูลไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องไปทำอะไรต่อคะอยากรู้ความคิดของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะต้องสนทนาพูดคุยกับเด็ก
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นการสนทนาพูดคุยกับเด็กนะคะแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของเขาความรู้สึกของเขาแล้วเราก็จะได้นำข้อมูลตัวนั้นนะคะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอผลการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งจากการสังเกตสัมภาษณ์และพูดถ้าในเด็กปฐมวัยก็ต้องเป็นการพูดคุยนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะของการจัดสถานการณ์ในการประเมินนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นลักษณะของสถานการณ์ตามสภาพจริงแต่บางอย่างเราก็อาจจะต้องมีการจัดเนาะอย่างเช่นสมมติเราจะประเมินเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเราจะให้เด็กขึ้นลงบันไดใช่ไหมคะปะถ้าเราบอกว่าวันนี้คุณครูจะดูเด็กนะว่าเด็กๆขึ้นบันไดได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถูกมั้ยคะเราก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการสังเกตนะคะตามสภาพปกติหรือการประเมินตามสภาพจริงแต่ถ้าคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะลองดูว่าเด็กๆจะยืนกระต่ายขาเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกระโดดได้ไหมอะไรเงี้ยคุณครูก็อาจจะจัดเป็นเกมในการเล่นที่สนามแต่ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่บอกว่าทำให้คุณครูดูหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจจะทำเป็นฐานเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นผจญภัยมุดอะไรอย่างนี้ปีนนั่นปีนนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือจริงๆแล้วการประเมินกับเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้อะค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถที่จะวางแผนนะคะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนะคะหรือสารสนเทศที่เราต้องการเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการที่ให้เด็กอะค่ะเขาอยู่ในสภาพธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะค่ะแต่คุณครูเองอาจจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงวางแผนนิดนึงว่ารูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับเด็ก กับข้อมูลที่ต้องการ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าทางปฐมวัยเนี่ยเราเน้นการประเมินตามสภาพจริงน
0: ะคะ
1: หลังจากได้มีการประเมินแล้วเนี่ยเรามีการจัดเก็บข้อมูลยังไงต่อคะ
0: ค่ะในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเก็บนะคะอย่างที่เราพูดถึงระบบสารสนเทศไปแล้วนะคะที่เราอาจจะใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้เราอาจจะจัดเก็บนะคะเข้าแฟ้มนะคะโดยเรามีการจัดระบบอยู่แล้วนะคะว่าเรามีการแบ่งหัวข้อยังไงบ้างแล้วก็จัดเก็บหลักฐานการประเมินนะคะให้ตรงตามหัวข้อในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะเราก็จัดระบบแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ลักษณะของข้อมูลนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิทัลซึ่งรูปแบบก็จะเป็นเสียงเป็นภาพเคลื่อนไหวอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ เรื่องของระบบข้อมูลหัวข้อในการจัดเก็บไม่ต่างเพียงแต่วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการจัดทำระบบสารสนเทศนะคะในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยครูก็จะต้องมีการวางแผนว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะพอได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกอะว่าจะเป็นเรื่องของมีวิดีโอมีอะไรต่างๆหรือมีช่องทางที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอามาเรียกใช้ต่อได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหัวใจของการประเมินนะคะก็คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการนำเสนอหรือว่าการปรับปรุงสิ่งต่างๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านจะมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลการประเมินไปใช้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะในการใช้ผลการประเมินนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานนะคะหรือการไปใช้ในการตัดสินใจหรือการปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการนำผลการประเมินไปใช้อะค่ะ
0: ค่ะในส่วนแรกนะคะเรื่องของการใช้ผลการประเมินนะคะหรือการใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินนะคะก็จะมีหลากหลายเนาะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเป็นเด็กปฐมวัยแล้วอ่ะเราจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองที่เป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งอย่างที่ทราบไปว่าระบบการประเมินอ่ะมันจะมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยเราต้องการข้อมูลปกครองนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการประเมินนะคะหรือบางส่วนเราต้องการสื่อสารนะคะเรื่องของผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเด็กหรือจุดที่ควรพัฒนาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการทำอยู่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งรายบุคคลแล้วก็ภาพรวมอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานำเสนอค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเป็นการบรรยายข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีการแปลผลแล้วหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานชิ้นงานต่างๆเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโออะไรเงี้ยทุกอย่างทำให้ผู้ปกครองเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมยังไงในการที่จะพัฒนาเด็กร่วมกันกับผู้ปกครองค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ผู้ปกครองก็อยากจะรู้นะคะว่าลูกมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างบางทีก็จะชอบถามทุกวันคุณครูคะวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนก็อาจจะพูดหรืออธิบายอะไรนิดหน่อยตอนนี้ใช้คลิปใช้ภาพนะคะเป็นตัวบอกว่าเด็กมีพัฒนาการอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะคะ
0: ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนวิธีการเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบเราจะมักจะได้ยินว่าเหมือนกับว่ามีการใช้ไลน์กลุ่มหรือว่าลายส่วนตัวในการที่จะพูดคุยนะคะซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อพึงระวังว่าข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กทั้งชั้นเรียนได้ข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะอาจจะต้องมีการระวังตรงนี้นิดหน่อยค่ะ
1: ค่ะ ก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายด้วยเนาะกฎหมาย PDPA นะคะก็ครูก็ต้องระมัดระวังในการที่นำเสนอนะคะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองเราสามารถใช้ผลข้อมูลสารสนเทศเนี่ยค่ะไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในเรื่องของการประเมินนะคะมันจะเป็นลักษณะของการประเมินทั้ง formative แล้วก็ summative ก็คือการประเมินระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินแบบสรุปผลซึ่งจริงๆแล้วอะระหว่างการประเมินนะคะมันก็อาจจะมีการสรุปผลเป็นระยะนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเอาข้อมูลนั้นนะคะมาจัดทำให้เกิดความหมายนะคะแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะก็จะมีการอิงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะที่มีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์พอเป็นสภาพที่พึงประสงค์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจัดระดับนะคะว่าเด็กเป็นยังไงมีความก้าวหน้าแบบไหนหรือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นไปตามปกติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะพอเป็นท้ายเทอมนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาจัดระบบเพื่อให้เห็นภาพของเด็กอะค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมโยงไปเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะพบว่าด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเขาเป็นอย่างไรจุดไหนที่เขาเป็นจุดแข็งของเขาจุดไหนที่เราจะต้องควรเสริมต่อนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะสรุปผลทางชั้นเรียนนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากการที่เราจัดระบบข้อมูลประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอผลนะคะแล้วก็สามารถตีความและนำไปใช้ได้เงี้ยค่ะ
1: ค่ะจากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะคุณครูเองก็จะทำให้ทราบว่าตัวเด็กเนี่ยได้อะไรมากน้อยขนาดไหนก็นำไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ที่สำคัญนะคะในส่วนที่นอกจากปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเสริมนะคะเด็กปฐมวัยอะค่ะมีเด็กแต่ละคนนะคะจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันเนาะในเรื่องของบางคนอาจจะเก่งทางด้านร่างกายนะคะใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อย่อยในการทำกิจกรรมได้ดีมากเลยแต่ว่าเด็กๆอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยหรือว่าเล่นกับเพื่อนยังไม่ได้ห่วงของอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเอาตรงเนี้ยค่ะไปใช้ในการที่จะดูจากข้อมูลจากหลักฐานจากสิ่งที่เราบันทึกไว้อะค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุงในการพัฒนาเด็กค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่เราได้จัดกระทำและทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ในการแสดงผล
0: ใช่
1: ไหมคะแสดงผลว่าเราได้เด็กเราได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะคะอย่างเช่นเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะว่าเด็กเป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรไหมหรือว่ามีมาตรฐานบางอย่างนะคะเช่นอย่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติก็จะมีการระบุตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กแล้วก็สามารถใช้ผลการประเมินเหล่านี้ในการสรุปว่าเด็กเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าการประกันคุณภาพก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเริ่มต้นจากการที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเรามีการจัดระบบนะคะจัดทำเป็นเรื่องของวิธีการหรือว่าเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมการประเมินที่เหมาะสมอะค่ะมันก็จะทำให้เรื่องของการประเมินเด็กอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเด็กไปด้วยค
1: ่ะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้การเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นบันทึกได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่สำคัญคือเราสามารถที่จะสื่อสารผลการประเมินนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์ก้อยบอกค่ะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็นะคะจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบสารสนเทศนะคะมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็พอเรานำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้การจัดระบบข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้ต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะรวบรวมข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและเมื่อจะต้องนำไป ใช้ในด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงหรือมีหลักฐานอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านไปทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชา20303นะครับก็จะเป็นวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาศึกษาศาสตร์ทุกท่านก็จะได้เรียนวิชานี้นะครับการสอนเสริมทางไกลนี้เป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาทุกท่านโดยที่สามารถที่จะชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์แล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งที่ e-tutorial นะครับนักศึกษาก็จะสามารถรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชานี้ได้หรือนักศึกษาสามารถที่จะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้คืออาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของเรานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับช่วงที่

2จะเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพและช่วงที่3จะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมนะครับในช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับสำหรับหน่วยที่10นี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เขาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้จะมีผู้นำคนสำคัญในการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาซึ่งการให้ปรึกษานี้จะเป็นรูปแบบพฤติกรรมนิยมนะครับผู้นำคนสำคัญทางจิตวิทยาที่เราเอามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็ท่านแรกคือพาฟลอฟนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้เยอะนะครับท่านที่สองคือวัตสันท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤติกรรมนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบำบัดนะครับแล้วก็เรานำมาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกันท่านที่สามท่านนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับคือโจเซฟโวเป้นะครับท่านนี้ได้พัฒนาเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้รับบริการซึ่งเทคนิคที่มาใช้เราเรียกว่าการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับท่านที่4คือสกินเนอร์ท่านนี้เราจะเจอในทฤษฎีการเรียนรู้เยอะนะครับท่านสกินเนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทำซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของคนถูกควบคุมจากผลที่ได้รับซึ่งการกระทำใดๆก็ตามถ้าได้รับแรงเสริมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำนั้นอีกแนวคิดนี้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ในการให้ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้ให้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดแนวโน้มมากขึ้นมากขึ้นด้วยและในที่สุดคนก็ได้นำมาใช้ให้บริการการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอีกท่านหนึ่งคือแบนดูร่านะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับแนวคิดของท่านจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ก็คือถ้ามีตัวแบบดีคนก็จะเรียนรู้และเรียนแบบตามนะครับและสุดท้ายครับจอห์นครอมโบนะครับท่านนี้เริ่มใช้คำเป็นหลักการเลยนะครับใช้คำว่าการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า behavioral counseling นะครับท่านได้เสนอรายงานการประชุมในสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะครับซึ่งการให้การปรึกษานี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการเป็นสำคัญทีนี้สำหรับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีมุมมองมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับทัศนะมุมมองของทฤษฎีนี้ที่มองต่อมนุษย์นะครับก็จะมองว่ามนุษย์นี่เกิดมาด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวมาแต่กำเนิดนะครับแล้วก็มนุษย์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อคนคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทัศนะการมองมนุษย์ของทฤษฎีนี้มองว่าคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับและทัศนะข้อที่4คือพฤติกรรมของมนุษย์ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการพูดการคิดการแสดงอะไรออกไปก็จะกระทบถึงอีกคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดการกระตุ้นเราแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งกันและกันได้นะครับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับมีหลักการสำคัญที่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคือข้อที่1หลักการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาหมายความว่าก่อนที่จะให้การปรึกษาใดๆก็ตามความคุ้นเคยและความไว้วางใจถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะครับหลักอันที่2คือหลักการเลือกใช้เทคนิคที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการอาจมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันที่สอดคล้องและเหมาะสมนะครับหลักอันที่3หลักการให้การปรึกษาที่ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นการเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีศักยภาพของมนุษย์ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะครับและหลักการสุดท้ายคือหลักระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้หลักนี้เป็นจุดเด่นของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับเพราะการจะปรับพฤติกรรมใดๆก็ตามพฤติกรรมนั้นต้องระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถวัดและติดตามได้ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับต่อไปเป็นเรื่องของเป้าหมายของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญอยู่5ประการดังนี้นะครับเป้าหมายที่1เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับ
เป้าหมายที่2ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นคือโดยธรรมชาติการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

เนี่ยมันจะต้องเจอทางเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจนั้นหากใช้สัญชาตญาณทั่วไปหรือใช้ common sense ทั่วไปตัดสินก็อาจจะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาแบบนี้จะให้เขาเรียนรู้ว่าตัดสินใจแบบไหนจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายข้อที่3คือเน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าแนวโน้มพฤติกรรมบางอย่างถ้าหากดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญในเชิงป้องกันนะครับส่วนข้อที่4ก็คือมุ่งแก้ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับในการให้ปรึกษาเนี่ยเมื่อผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษามาพบกันแบบอาจจะเผชิญหน้าหรือบางครั้งก็อาจจะทางไกลโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสมรรถภาพระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่าการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือเมื่อเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไรนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรอธิบายลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนเมื่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วในขั้นที่1ต่อจากนั้นทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก็ต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นแบบไหนนะครับเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้อภัยยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเป็นรูปธรรมและวัดได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะต้องเลือกเทคนิควิธีเพื่อไปสู่เป้าหมายคำว่าเป้าหมายก็คือข้อที่2ที่เราตั้งไว้ซึ่งเทคนิควิธีจะต้องเลือกที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อได้ดำเนินการตามเทคนิควิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วขั้นที่4ก็คือต้องประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่พึงประสงค์ไปสู่พึงประสงค์หรือไม่หลังจากนั้นก็ยุติการให้การปรึกษาครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนของการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคสำคัญของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเทคนิคสำคัญนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าทฤษฎีนี้นำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้เพราะเทคนิคสำคัญก็เป็นทฤษฎีที่อยู่ในทฤษฎีนั่นเองเช่นเทคนิคที่1คือเทคนิคการเสริมแรงนะครับเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมนึงเป็นพฤติกรรมที่บวกที่ดีเกิดขึ้นการเสริมแรงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่เช่นการให้รางวัลด้วยการชมเชยการให้สิ่งของนะครับการให้เกิดความสุขใจพึงพอใจจากการที่ตัวเองได้ทำลงไปนั้นหรือบางครั้งการเสริมแรงตัวนั้นอาจจะเป็นเสริมแรงทางลบก็ได้คือถอดถอนสิ่งที่เขารักออกเพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไปนะครับการหลักการเสริมแรงนี้นักศึกษาก็ได้เรียนจากหน่วยอื่นแล้วซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในบริการการปรึกษานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่2เป็นเทคนิคที่สำคัญที่เราใช้กันบ่อยนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้จักตัวแบบทางสังคมเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจจะเกิดจากการเรียนแบบตัวแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับละเมิดบรรทัดฐานสังคมทำผิดกฎระเบียบสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าคือผิดเพราะฉะนั้นการให้ตัวแบบที่ถูกต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีควรจะเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวกับเขานะครับและเป็นตัวแบบที่เขาสามารถจะเรียนแบบได้การมีตัวแบบที่ดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราให้เขารู้วิธีการนะครับเรียนแบบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับส่วนเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรียกว่าเทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาอย่างรายละเอียดได้ในเอกสารนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในเด็กนักเรียนหรือในกลุ่มผู้รับบริการหลายคนนะครับจะมีอาการหวาดวิตกในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้านักเรียนก็จะเป็นความกังวลต่อการที่จะสอบความกังวลที่จะเข้าไปแข่งขันบางสิ่งบางอย่างคุณครูหรือนักจิตวิทยาเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวทางนี้เป็นตัวที่ค่อยๆให้นักเรียนหรือผู้รับบริการนั้นได้เห็นว่าตัวเองหวาดวิตกหรือกลัวเรื่องอะไรแล้วต่อจากนั้นค่อยๆฝึกเผชิญหน้าทีละนิดโดยฝึกการหายใจเข้าลึกๆโด
ดยฝึกการจินตนาการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรือค่อยๆผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงจนเกิดความรู้สึกว่าค่อยๆมั่นใจขึ้นพร้อมกับการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้ก็ฝึกทักษะความชำนาญนั้นไปด้วยก็จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจแล้วก็คลายกังวลลงไปได้เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามแข่งขันลงสนามสอบศักยภาพก็จะเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มีประโยชน์

พอสมควรนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคการฝึกการกล้าแสดงออกซึ่งในที่นี้หมายถึงการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับเราจะพบว่าผู้รับบริการบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกที่สุดโต่งเช่นก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสมนะครับก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลจนเก็บกดไม่ค่อยกล้าแสดงออกในสิ่งที่จะรักษาสิทธิของตนเองเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นการรักษาสิทธิของเขากล้าที่จะบอกเหตุผลกล้าที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวเองแต่ไม่ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับอันเทคนิคการปรับพฤติกรรมนิยมเนี้ยยังไงก็ตามก็จะเน้นในเรื่องของต้องระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนที่วัดได้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเทคนิคที่ว่ามานั้นแต่ยังก็มีการวัดผลประเมินผลใน4ขั้นตอนของพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาดูว่าในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับบทบาทผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้ก็เหมือนบทบาทพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้การปรึกษาก็คือจะต้องเป็นคนที่อุ่นใส่ใจนะครับสร้างความเคยแก่ผู้รับบริการให้เขาไว้วางใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งเขาให้คำแนะนำคำปรึกษาเขาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจคุ้นเคยเป็นพื้นฐานแล้วต่อจากนั้นจึงจะเกิดความสัมพันธ์ในการในเชิงช่วยเหลือนะครับบทบาทอันที่สองนี่จะเป็นบทบาทเฉพาะของทฤษฎีนี้บทบาทเฉพาะของทฤษฎีการเป็นผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็มีความเน้นการเป็นครูพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นความเป็นครูคืออะไรความเป็นครูก็คือเป็นคนที่คอยจะให้แรงเสริมคอยเอื้ออำนวยนะครับคอยให้กำลังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งบทบาทย่อยๆที่เป็นลักษณะเฉพาะมี4บทบาทย่อยดังนี้นะครับข้อที่1บทบาทในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในช่วงเริ่มต้นนั่นแปลว่าผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความสามารถในการวัดประเมินพฤติกรรมซึ่งบางอย่างอาจจะออกมาเป็นเรตติ้งสเกลก็ได้ว่า1 2 3 4 5ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบต้องออกมาให้ได้ว่าเช่นขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนทันหรือไม่ส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าต้องระบุให้เป็นพฤติกรรมให้ได้ในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับบทบาทอันที่2คือการค้นหาเทคนิควิธีการช่วยเหลือให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะยกตัวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเขาขาดความรับผิดชอบเช่นนอนดึกเล่นเกมเยอะตื่นสายมาเข้าแถวไม่ทันงานไม่ส่งนะครับพอมีพฤติกรรมที่เราระบุอย่างนี้ได้ปุ๊บเราหาเทคนิควิธีการว่าจะทำยังไงอาจจะใช้ทั้งการเสริมแรงทางบวกเมื่อเขามาทันโรงเรียนนะครับเมื่อเขาส่งงานพวกครบให้คะแนนให้คำชมเชยหรืออาจจะเสริมแรงทางลบนะครับเพื่อให้เขาพฤติกรรมที่มาสายเนี่ยหายไปมันแนวคิดของเทคนิควิธีการต่างๆก็ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเขาลักษณะเฉพาะนั้นให้พึงประสงค์ยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อได้ดำเนินการเทคนิคต่างๆแล้วเราก็จะมีบทบาทการประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับคือในระหว่างกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องวัดตลอดกระบวนการด้วยว่าวันที่1ผ่านไปในกระบวนการวันที่2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไปหรือ1สัปดาห์ผ่านไปเราลองมาเช็คระดับสถิติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นไหมนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับและบทบาทสุดท้ายนะครับผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่จะต้องติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่า follow up นะครับว่ากรณีของเราลูกศิษย์ของเราเคสของเราเนี่ยเป็นยังไงไหมดีขึ้นไหมมีความสุขหรือเปล่าสามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมนิยมนะครับจากที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีมาเบื้องต้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวเชิงการประยุกต์ใช้ไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาสรุปว่าทฤษฎีนี้เนี่ยประยุกต์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยก็คือประยุกต์เทคนิคการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงนี้เสริมแรงได้ทั้งเสริมแรงบวกเสริมแรงลบนะครับถ้าเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับอาจารย์ประจำวิชาหรือแม้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกๆนะครับเราก็สามารถนำเทคนิคการเสริมแรงเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าจิตวิทยาการเด็กจิตวิทยาการวัยรุ่นเนี่ยนะครับแม้แต่วัยผู้ใหญ่เองแต่ละคนก็ล้วนแต่ต้องการการยอมรับในสังคมต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจเพราะฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมบอกว่าทันทีที่คนได้แสดงอะไรออกไปแล้วได้รับการตอบสนองเชิงบวกเนี่ยคนก็จะ

พฤติกรรมนั้นซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมองหาว่าพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วพอใจเราต้องให้การเสริมแรงเพราะการเสริมแรงจะทำให้คนมีพฤติกรรมนั้นยังคงทนอยู่นะครับอันนี้เทคนิคแรกเลยที่เราจะไปใช้ได้ในทุกรายวิชานะครับแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานะด้วยส่วนอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าการประยุกต์เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนลงไปในแผนการเรียนรู้ได้จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับว่าแผนการเรียนรู้ของเรามีสื่ออะไรที่เป็นสื่อที่เป็นตัวแบบทางสังคมซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่มากระตุ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วแล้วมองย้อนดูตัวเองว่าโอ้ตัวแบบนี้เช่นเป็นเด็กรุ่นเราคราวเดียวกับเขาอยู่ช่วยพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนและในที่สุดก็สามารถที่จะเรียนได้ก็สำเร็จครอบครัวก็ช่วยครอบครัวได้ครอบครัวมีความสุขตัวเขามีความสุขตัวแบบนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่ไปกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบให้เด็กที่เอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่นึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยพอเห็นตัวแบบจากการที่เราสอนที่เราวางแผนไว้ดีสืบค้นสื่อที่ดีเนี่ยตัวแบบเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัววัยใกล้เคียงแล้วก็ประเด็นใกล้เคียงกับเขาก็จะสามารถมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับการประยุกต์เทคนิคที่3การลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะคนที่ขาดความเชื่อมั่นคนที่ความวิตกกังวลซึ่งการวิตกกังวลใจไปบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือความเก่งเช่นสมมติว่าเขาจะลงแข่งกีฬาสมมติว่าเขาจะลงสนามสอบศักยภาพมีอยู่80% พอไปเจอสนามสอบลดเหลือ60-70เทคนิคนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ดีนะครับหรือโค้ชต่างๆเวลาจะช่วยให้คนมีศักยภาพเต็มรูปแบบเนี่ยเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ศักยภาพมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่าการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมก็คือการที่จะแสดงความสิทธิตนเองความคิดความเชื่อและก็พฤติกรรมที่จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยมนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่เน้นปัญหาเชิงในระดับพฤติกรรมไม่ค่อยเน้นในระดับความรู้สึกนะครับดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมไหนไม่พึงประสงค์ให้มันหายไปพฤติกรรมไหนที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ลงไปลึกที่ความรู้สึกเหมือนกับทฤษฎีอื่นที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทฤษฎีนี้ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีก็คือวิลเลียมกลาสเซอร์นะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับกลาสเซอร์เขาก็ได้ใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับในการที่จะบำบัดคนไข้อันนั้นเป็นแนวคิดช่วงแรกๆที่กราเซอร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมากราเซอร์เขามีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจิตแพทย์ของสถาบันยุวอาชญากรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขามีโอกาสได้คิดแนวคิดใหม่ๆที่จะมาบำบัดยุวอาชญากรซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกระทำผิดนั่นเองนะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการบำบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเป็นกลุ่มพิเศษที่มักจะไม่ค่อยกระทำตามบรรทัดฐานของสังคมฝ่าฝืนทำผิดระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็เลยมีหลักการที่จะยึดหลักการอย่างน้อย3ประการก็คือเรื่องที่1คือหลักความเป็นจริงทุกคนต้องอยู่ความจริงหลักที่2คือหลักความรับผิดชอบทำอะไรต้องรับผิดชอบนะครับและหลักที่3คือหลักความถูกความผิดก็คือต้องแยกแยะออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเด็กที่กระทำผิดหรือยุวอาชญากรนี่มักจะไม่เข้าคำนึงถึง3หลักนี้นะครับต่อมากราเซอร์ก็ได้พัฒนางานเขียนของเขาขึ้นในปี1960เป็นเล่มแรกเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่า Mental Health or Mental Illness นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาเน้นเรื่องของให้การบำบัดแบบเผชิญความจริงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดคนที่เกี่ยวข้องกับการเอาไปช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้กราเซอร์เขาก็ได้เผยแพร่ความรู้นะครับความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยเพราะเขาพบว่าบางทีแล้วยุวอาชญากรเหล่านั้นจริงๆก็เติบโตมาในครอบครัวแล้วก็เติบโตมาในโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนคือแหล่งที่บ่มเพาะนักเรียนเขาพยายามที่จะขายไอเดียของเขาให้โรงเรียนต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่แบบปราศจากความล้มเหลวทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Schools Without Failure นะครับก็คือโรงเรียนที่แบบทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขามีความภูมิใจเพราะว่าการที่คนมีความภูมิใจในตนเองก็มักจะไม่ทำสิ่งที่จะไปฝ่าฝืนหรือกระทำผิดบรรทัดฐานสังคมนะครับ
ในที่สุดนะครับคลัสเตอร์เขาก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆขึ้นนะครับเขาได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทางบวกแก่คุณครูและนักเรียนที่จะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้การศึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทีนี้ในทุกทฤษฎีเขาก็จะมีทัศนะหรือมุมมองว่ามองมนุษย์อย่างไรทฤษฎีการเผชิญความจริงก็มีมุมมองมนุษย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองมนุษย์ว่าอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเขามองว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์มันเป็นไปในระดับภาวะจิตสำนึกนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ฟรอยด์บอกว่ามันมีจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกด้วยแต่ว่าในแง่ของกราสเซอร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตสำนึกคนรู้ตัวเพียงแต่ว่าเขาลืมสังเกตมันเท่านั้นเองจะทำอะไรนะคนมีที่ไปที่มานะครับแล้วนอกจากนี้เขามองว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางร่างกายต้องการทั้งทางจิตใจนะครับต้องการที่จะมีชีวิตรอดต้องการความรักต้องการความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับนับถือเหมือนกับกันหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจกระทำผิดไปนั้นอาจเนื่องจากว่าไม่รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้การให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามนุษย์จะต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสำหรับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเรามีหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งหลักการตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการเป็นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเป้าหมายและรวมทั้งขั้นตอนด้วยนะครับหลักการข้อที่1เลยที่จะทำให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงประสบความสำเร็จก็คือหลักการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในการปรึกษาของผู้รับการบริการการปรึกษานะครับอย่างที่เราทราบว่าที่มาของทฤษฎีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นจากช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนกระทำความผิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแน่นอนเขาต้องอยู่ในตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันตรงนั้นนะครับอันนี้หลักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดออกจากกระบวนการให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วเป้าหมายก็จะไม่บรรลุนะครับหลักอันที่สองคือหลักการคำนึงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทฤษฎีนี้จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นการใคร่ครวญว่าที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อสังคมอย่างไรเราควรจะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายใหม่กับชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี้ยต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรจึงจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลรวมทั้งจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นแปลว่าถ้าผู้รับการปรึกษาที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่คล่องเพียงพอไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักการอันที่3ก็คือหลักการมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับพฤติกรรมในปัจจุบันมากกว่าปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนี้นะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมนิยมหรือเผชิญความจริงเนี่ยเราจะเน้นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเช่นเศร้าใจเสียใจน้อยใจกังวลใจลึกๆเนี่ยเราจะไม่ลงมากซึ่งทฤษฎีอื่นๆจะลงไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขเรื่องนั้นเยอะแต่เรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมพึงประสงค์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ค่อยใส่ใจตัวความรู้สึกเท่าไหร่นักนะครับส่วนหลักการข้อที่4คือหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้กำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าหากว่าคนมีพฤติกรรมใดไม่พึงประสงค์นะครับและตั้งเป้าต้องตั้งเป้าด้วยตัวเองและการกำหนดแผนไปสู่เป้าหมายเขาต้องมีส่วนร่วมว่าเขาจะต้องทำแผนนั้นปฏิบัติตามแผนนั้นไปสู่ความสำเร็จให้ได้ถ้าคนอื่นสั่งให้ทำเขาอาจจะไม่รู้สึกยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาก็อาจจะลดลงอันหลักการข้อที่4นี้เป็นหลักการที่สำคัญหากผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดแผนและก็ลงมือทำแผนได้ด้วยตนเองนี้จะดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายมีมากครับมี8ประการด้วยกันนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงตรงนี้แต่อาจจะรวมๆแล้วนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เราจะช่วยให้เขาได้กระจ่างชัดถึงความต้องการตนเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเขานะครับในทุกวันนี้ข้อที่2ให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีเหตุมีผลกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าทำกล้ารับป
ประมาณอย่างนี้นะครับข้อที่3ให้เขากําหนดแผนปฏิบัติที่เป็นจริงเพื่อความสําเร็จตามความต้องการของตนข้อที่4เนี่ยให้เขาเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับ

เวลาทำผิดแม้เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับแต่ในที่สุดเขาอาจจะถูกตำหนิถูกดุด่าว่ากล่าวแล้วคุณค่าตัวเองก็หายไปมันเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งคือให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นข้อที่5อันนี้สำคัญให้เขารู้จักประเมินค่านิยมพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวเขาเองนะครับข้อที่6ก็ให้เขาสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของเขาเองนะครับซึ่งผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างให้ได้ว่าเขาทำได้เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้นะครับข้อที่7การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี่ยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่พฤติกรรมในภาวะปัจจุบันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำเพราะการเล่าซ้ำเป็นการกล่าวเสียเวลาเปล่าๆดูพฤติกรรมปัจจุบันเลยแล้วก็มองไปอนาคตว่าเราจะปรับตัวเองยังไงเพื่อสร้างแผนใหม่ยังไงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็จะช่วยให้ผู้รับบริการกำหนดแผนการใหม่ๆถ้าแผนเดิมที่วางแผนนั้นไม่สำเร็จก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามแผนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด8ขั้นถ้าพฤติกรรมนิยมมี4ขั้นพอเผชิญความจริง8ขั้น8ขั้นนี้ก็อาจจะรวบได้แต่อันนี้พูดอย่างละเอียดนะครับขั้นที่1ก็คือคำว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แปลว่าปัญหาจะถูกคลี่คลายผู้รับบริการจะเริ่มตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นจะแก้ไขเมื่อมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคน2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือก็คือตกลงให้บริการรับบริการว่าฉันอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองแล้วล่ะไม่งั้นปัญหาชีวิตก็จะรุมเร้ายิ่งขึ้นนะครับขั้นที่2ก็ทั้ง2ฝ่ายต้องช่วยกันมุ่งเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันนะครับ focus on present behavior เนี่ยคำนี้เอาพฤติกรรมปัจจุบันอธิบายให้ได้ว่าพฤติกรรมใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับข้อที่3มุ่งเน้นช่วงเวลาปัจจุบันข้อที่2นี่เน้นตัวพฤติกรรมนะครับข้อที่3นี่เน้นช่วงเวลาส่วนข้อที่4ให้ประเมินตนเองว่าทุกวันนี้ในเรื่องที่ตัวเองกำลังดูพฤติกรรมปัจจุบันช่วงปัจจุบันนี้เราประเมินซิถ้าสมมติว่ามีดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงเนี่ยตัวเองอยู่ประมาณไหนเพื่อที่จะได้รู้ตั้งเป้าเซตเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเมื่อประเมินตัวเองเสร็จแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็ทำสัญญารวมทั้งในบางกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยมีการดำเนินการตามแผนเมื่อมีการดำเนินตามแผนเนี่ยพบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนในการให้การปรึกษาก็คือเราก็จะยอมรับฟังว่าทำไมถึงไม่เป็นตามแผนเขาอธิบายเหตุผลความจำเป็นแต่เราก็จะไม่ฟังอะไรที่แบบอธิบายแบบคล้ายๆกับแก้ตัวก็คือไม่รับฟังคำแก้ตัวแต่ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็ไม่มีการลงโทษนะครับวันทฤษฎีนี้บางทีเขาก็จะมีคติประจำใจว่าเวลาให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์หรือแก่คนที่เราจะดูแลเขาดีว่าเราต้องให้ความรักแก่เขาให้ความจริงใจและถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับทฤษฎีนี้เราจะช่วยเหลือใครก็จะคือรักจริงใจให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันเป็นการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นผู้อยู่ในสถานพินิจหรือเด็กอาชญาวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะครับทีนี้เทคนิคการให้การปรึกษานะครับก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคที่มันมากับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมบางครั้งก็สอนแบบตรงๆเลยว่าทำตัวแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกนะครับบางครั้งเครียดหนักๆก็ใช้อารมณ์ขันในการคุยกันนะครับแล้วก็เผชิญกับความจริงเรื่องราวอะไรที่มันเป็นโจทย์ของชีวิตแล้วกำลังเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเผชิญกับมันไปเลยบางครั้งเวลาเขาต้องเผชิญความจริงเขาไม่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้บทบาทสมมุติเข้าไปช่วยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์แล้วหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เผชิญความจริงได้คำตอบว่าต้องไปของานคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ทำสมมติว่าครูวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้หนูลองบอกสิหนูจะบอกคุณครูว่ายังไงไปขอโทษคุณครูยังไงแล้วของานคุณครูเพิ่มยังไงเพื่ออาจารย์วิทยาศาสตร์นั้นท่านจะได้เมตตาเราแล้วก็มอบงานให้เราให้เราแก้ไขให้เราสอบซ่อมเนี่ยเราต้องเผชิญความจริงและการเผชิญความจริงบางอย่างก็ต้องสวมบทบาทเพื่อฝึกทักษะการเข้าไปเผชิญเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมีการดำเนินการแก้ปัญหาไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไงผลดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็แผนเวลาคุยกันเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงหรือคือจะไม่พูดกว้างๆแต่จะพูดเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเจนว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะครับและบางครั้งถึงขั้นต้องเขียนสัญญาเลยทีเดียวนะครับเทคนิคสำคัญของการให้การปรึกษาเนี่ยก็
ที่สำคัญก็คือมี9ข้อดังที่ว่านั้นแต่เทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็เช่นอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่ากล่าวโทษอย่าบ่นตำหนิอย่าจู้จี้อย่าขู่

0: นะครับแล้วก็เราจะไม่เน้นการลงโทษเพราะการลงโทษไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดสินบนด้วยก็คือไม่ให้รางวัลติดสินบนไว้ก็ไม่แต่เราจะอยู่ความจริงเพราะว่าถ้าเขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ผลดีก็เกิดขึ้นที่การที่แก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วมันรางวัลลงโทษที่อยู่นอกเหนือจากตรงนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเขาได้ลงมือทำเมื่องานเมื่อความยากผ่านไปความสุขสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเทคนิคที่สำคัญที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเทคนิค WDEP System ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไฮไลท์เลยของทฤษฎีพฤติกรรมการเผชิญความจริงนะครับ W คือสำรวจความต้องการD คือสำรวจทิศทางการปฏิบัติในการใช้ชีวิต E คือการประเมินและ P คือแพลนหรือแอคชั่น4ตัวนี้เป็นกระบวนการในการคุยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่การยกตัวอย่างครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานี่ก็มีหลักๆอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือมีลักษณะความเป็นคุณครูเลยแหละครับเพราะว่าคุณครูนี่ก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับให้เขาอยู่ความจริงให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีลักษณะอันที่2คือมีการยอมรับใส่ใจอบอุ่นจริงใจอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาสามารถสำรวจตนเองรู้จักตนเองแล้วก็เผชิญกับความจริงเพื่อที่จะก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆของชีวิตไปให้ได้นะครับและบทบาทสุดท้ายที่สำคัญก็คือช่วยเขาวางเป้าหมายรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมรรถภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ความสุขแล้วก็เขาจะต้องควบคุมตัวเองนะครับควบคุมการดำเนินชีวิตจิตใจของเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ตนเองให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานะครับเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายของส่วนนี้นะครับเทคนิคที่สำคัญก็เหมือนกับจะได้ยกตัวอย่างแทรกไปบ้างแล้วเช่นเทคนิคการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขากับเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันเทคนิคการสอนการใช้อารมณ์ขันการเผชิญหน้าบทบาทสมมุติด้วยนะครับให้ขบวนย้อนกลับเป็นระยะชมเขาชื่นชมเขาประเมินว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดแผนรวมทั้งถ้าเขาจะหลุดไปจากแผนเขาก็อาจจะทำสัญญากันหน่อยมีสัญญาใจกันหน่อยหนึ่งนะครับกรณีตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่าง WDEP ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบจนในที่สุดคะแนนออกมาเป็น0รอมสซึ่งคุณครูก็จะรู้จักลักษณะของสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือขาดเรียนไม่รับผิดชอบจนผลการเรียนไม่ผ่านการจะพบกับเด็ก1คนเราอาจจะต้องชวนว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันนี้ต้องการอะไรให้เขาเซตเป้าหมายคือ want คือตัวแรกผมก็อยากจบเหมือนเพื่อนนะครับจนประโยคนี้หลุดจากปากอยากจบอะไรม .3 เอาม .3 ตอนนี้อยู่ม .3 แต่ว่าติด0ติดอะไรมาตลอดอยากจบม .3 เหมือนเพื่อนคือ want นะครับแล้วขั้นที่2เทคนิคการกำหนดทิศทางแล้วก็การปฏิบัติคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแต่ละวันทำอะไรทำที่ไหนทำกับใครเอาว่าทำอะไรเช่นนอนดึกเล่นเกมตื่นสายแล้วไปไหนไปเที่ยวกับเพื่อนต่ออย่างนู้นอย่างนี้พอเห็นทิศทางการใช้ชีวิตนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็ลองดูซิว่าลองประเมินซิว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้เป้าหมายตั้งว่าจะจบม .3 มันจะได้ไหมลูกถ้าลูกศิษย์ว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะวางแผนปฏิบัติอย่างไรก็เข้าสู่ขั้นที่4ผมจะยังไงครับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้นลดการเล่นเกมลงตื่นให้เช้าขึ้นตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่ตกเราจะไปดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้น WDEP จึงเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กค้นหาความต้องการสำรวจการใช้ชีวิตในแต่ละวันประเมินว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ถึงเราจะวางแผนอย่างไรถ้าถึงเราจะเสริมให้มันดีขึ้นอย่างไรครับที่บรรยายไปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็สำรวจทิศทางการใช้ชีวิตตนเองว่าแต่ละวันนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตัวแบบนั้นเราประเมินแล้วจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายเราต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วก็เสริมพฤติกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตอันทฤษฎีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการไปประยุกต์ใช้ครับ
1: ช่วงที่2หน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะซึ่งหน่วยที่11นี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 11.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องความ

มความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีของจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะตอนที่ 11.2 นะคะจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 11.3 นะคะจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยกันนะคะเรามาดูตอนแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะบุคลิกภาพหมายถึงคุณลักษณะองค์รวมทั้งภายในและภายนอกนะคะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันคุณลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาผอมอ้วนสูงขาวนะคะหรือการพูดนะคะเช่นพูดไม่ชัดพูดเร็วไปพูดช้าไปนะคะหรือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนะคะหรือในเรื่องของการแต่งกายนะคะเช่นแต่งกายสุภาพแต่งกายเปรี้ยวๆหน่อยแต่งกายเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายแบบไม่ค่อยสุภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกซึ่งคุณลักษณะภายนอกนี่ค่ะอยากขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะอันที่สองนะคะเป็นคุณลักษณะภายในนะคะคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกค่านิยมเจตคติสติปัญญาและความถนัดนะคะเช่นความคิดของคนเราเนี่ยค่ะบางครั้งถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออารมณ์ก็เหมือนกันค่ะถ้าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงออกมานะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นคุณลักษณะเหล่านี้นะคะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะทำให้บุคคลแต่ละคนนะคะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นตอนเด็กคนนึงนะคะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างก้าวร้าวแต่เมื่อเขาได้รับการขัดเกลาทางด้านสังคมหรือว่าได้รับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูหรือการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะช่วยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทราบความหมายกันแล้วนะคะซึ่งเพราะอะไรเราถึงต้องสนใจศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะเรามาดูกันเรื่องของความสำคัญของจิตวิทยาบุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยให้คนคนหนึ่งค่ะรู้จักเข้าใจและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะหากบุคคลใดสามารถรู้จักบุคลิกภาพเฉพาะของตนเองได้และเข้าใจและสามารถยอมรับได้ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นค่ะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองนะคะนอกจากที่จะเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรู้จักเข้าใจและยอมรับบุคลิกภาพของคนอื่นพร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะคะเช่นคน10คนเนี่ยค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันเช่นอาจจะผอมสัก4คนอาจจะอ้วนสัก6คนหรือบางคนอาจจะเดินก้าวสั้นๆหรือบางคนอาจจะเดินเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเช่นกันนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นการรู้สึกมีคุณค่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองค่ะหากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพของตนเองได้แต่ถ้าบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่4นะคะการมีความเชื่อถือนะคะเกิดสัมพันธภาพและการได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเมื่อบุคคลใดก็ตามนะคะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะจะทำให้บุคคลนั้นนะคะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลในสังคมหรือว่าบุคคลแวดล้อมนะคะทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะการสังเกตเพื่อทำนายบุคลิกภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะคะหากเราจะสังเกตบุคลิกภาพของคนบุคคลแต่ละคนได้เราจะสังเกตเห็นว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์นะคะแต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนนะคะที่อาจจะแสดงบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างปลีกตัวออกจากสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะทำให้เราสามารถทำ

0: นายพฤติกรรมของบุคคลหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยสามารถให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้เราเข้าใจในบุคลิกภาพของคนอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะบุคลิกภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันม
0: ี
1: ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนกันได้ปัจจัยสำคัญก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละปัจจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะซึ่งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือสีผิวนะคะหากเรามีพ่อแม่ที่มีสีผิวค่อนข้างสีคล้ำหน่อยเราเองเป็นลูกนะคะก็อาจจะมีสีผิวค่อนข้างคล้ำตามพ่อแม่ไปด้วยหรือสีผมค่ะเช่นฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาเราเจอเราจะเห็นว่าสีผมของเขาจะออกไปทางบรอนทองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลซึ่งคนเอเชียอย่างเราก็แน่นอนค่ะสีผมก็จะเป็นสีดำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือการตาบอดสีนะคะหรือทางด้าน IQ หรือโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางยีนนะคะเช่นโรคทาลัสซีเมียค่ะและปัจจัยที่2ค่ะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประสบการณ์ร่วมนะคะเช่นวัฒนธรรมเจตคติความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะมักจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมีเจตคติหรือความเชื่อที่คล้ายคลึงกันนะคะและมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเช่นในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่วัฒนธรรมในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ใกล้เคียงกันค่ะต่อมานะคะเป็นประสบการณ์เฉพาะนะคะประสบการณ์เฉพาะนะคะคือเป็นการอบรมจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่นการเข้าวัดการรักษาศีล5หรือว่าการงดเว้นการกระทำผิดที่ทำให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นกันค่ะ
1: ครับสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะครับก็จะมีนักทฤษฎีที่เขาศึกษากันอยู่ไว้หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับอาจารย์ครับ
0: 5กลุ่มด้วยกันค่ะ
1: ครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่ค่ะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับแรงขับทางเพศแรงขับเกี่ยวกับความก้าวร้าวหรือการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือขั้นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพด้วยกันนะคะหรือการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพกับเพื่อนในสังคมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ทั้ง8ขั้นด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะกลุ่มที่2
1: อันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่วิเคราะห์จิตใจเนาะของซิกมันด์ฟรอยด์เป็นต้นกำเนิดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
0: กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงการ
1: เวลาวางเงื่อนไขและลงโทษใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมนิยมนี้เน้นที่พฤติกรรมบุคลิกภาพที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์บุคลิกภาพพึงประสงค์หรือไม่ก็เน้นที่การวางเงื่อนไขแบบการกระทำแล้วก็การเรียนรู้จากตัวแบบซึ่งสองแนวคิดนี้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมคนจะมีพฤติกรรมแบบใดอยู่ที่การเรียนรู้
0: ใช่ค่ะการเรียนรู้ก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเสริมแรงแล้วก็การเรียนแบบ
1: ใช่ครับกลุ่มที่3ครับ
0: ค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นของแรงจูงใจทั้ง5ขั้นก็คือเป็นของมาสโลว
1: ์
0: หรือเขาจะเน้นในเรื่องของอัตมโนทัศน์ตัวตนของบุคคลหรือตัวตนที่แท้จริงของโรเจอร์
1: ครับ2ทฤษฎีนี้เน้นที่ให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย
0: ์
1: แล้วก็มองถึงวิธีคิดความคิดความเชื่อค่านิยมข้างในด้วยเน้นมนุษยนิยมนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4นี่คือทฤษฎีอะไรครับ
0: ค่ะกลุ่มทฤษฎีเทรดนะคะซึ่งเป็นการเน้นศึกษาบุคคลแบบองค์รวมนะคะโดยการประยุก

0: ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งส่งผลให้เข้าใจในแง่ของบุคลิกภาพของบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบุคลิกภาพของบุคคลมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวด้วยทำให้ต้องนำเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคทางด้านสถิติมาใช้ในการวัดบุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางด้านเทรดค่ะ
1: ครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบเรื่องของโครงสร้างความคิดของคนนะครับซึ่งเน้นศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคนโดยศึกษาที่โครงสร้างความคิดว่าความคิดมันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับและรวมทั้งทฤษฎีการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมซึ่งทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยเริ่มต้นที่คิดใหม
0: ่
1: ความโดยใช้เหตุโดยใช้ผลนะครับคิดตามเป็นจริงและอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามโดยบุคลิกภาพโดยรวมๆก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมคร
0: ับ
1: ผมครับอันเราก็จบไปแล้ว5ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ
0: ทฤษฎีที่เป็นหลักของในการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์นะคะฟรอยด์จะพูดถึงจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นหลักนะคะจิตสำนึกก็คือเป็นกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะที่คอยกำกับการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งจิตสำนึกเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเพราะว่าจากรูปจะเห็นได้ว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะโผล่เหนือภูเขาน้ำแข็งออกมานะคะดังนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะส่วนจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะเป็นบุคลิกภาพในส่วนของใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่ามันถูกกดทับไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกค่ะซึ่งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคำสามคำนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะก็คืออีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอีกเนี่ยจะอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกนะคะอีกก็คือเป็นพลังสัญชาตญาณนะคะที่เป็นแรงขับทำให้ตอบสนองความต้องการของบุคคลนะคะโดยเวลาที่คนเกิดความต้องการเนี่ยอีกจะมีพลังขับเคลื่อนให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งการแสดงพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคำนึงถึงต้องความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่เป็นอีโก้นะคะเป็นพลังงานปรับสมดุลนะคะของการรับรู้การเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพลังงานของอีกกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการทำงานปรับสมดุลให้มันสอดคล้องกันค่ะตัวสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะเป็นพลังงานการตัดสินถูกผิดโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรมกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมในสังคมนะคะซึ่งการทำงานของ3ตัวทั้งอีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันค่ะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกและซูเปอร์อีโก้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดความต้องการเนี่ยค่ะซูเปอร์อีโก้จะคอยเป็นพลังคอยขับเคลื่อนดูว่าความต้องการของคนเหล่านั้นมันถูกต้องตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดไว้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ไหมหลังจากนั้นซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอีโก้เนี่ยค่ะก็จะมาคอยปรับสมดุลว่าคนเราคิดอะไรนะคะไม่ได้พูดขอต่อเลยใช่ไหมคะโอเคคนเราเดี๋ยวนะ
2: นับให้จานไปก็ได้จาน
0: เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะตกใจอีโก้ใช่ไหมโอเคอีโก้นะคะจะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะทำให้การทำงานของทั้ง3ตัวนี้สมดุลกันค่ะต่อมานะคะ
1: ครับสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพตัวต่อมาที่น่าสนใจตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับเขาเรียกว่ากลไกการป้องกันตนเองซึ่งเราก็จะรู้เป็นภาษาอังกฤษกันโดยทั่วไปว่า defense mechanism นะครับมันเป็นกลไกของจิตใจเวลาที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับจิตตัวนี้ก็จะมีการป้องกันตนเองปกปิดปฏิเสธนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจเสียใจซึ่งวิธีการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับเช่นที่ยกตัวอย่างมาได้แก่การกล่าวโทษผู้อื่นสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ projection คือเพราะอันนั้นแหละเพราะนี้แหละเหมือนกับสำนวนที่ว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

0: นี้นะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นตัวอย่างอันที่2ก็คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกนะครับและอันที่3ก็เช่นการมีบริภาพและพฤติกรรมถดถอยนะสู่วัยเด็กนะครับเช่นตัวอย่างยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์พฤติกรรมบริภาพหรือที่มีการถดถอยเข้าสู่วัยเด็กนะคะเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีบริภาพที่ค่อนข้างเป็นผู้นำแต่เวลาที่อยู่เปลี่ยนไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างอ้อนออดอ้อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมถดถอยไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับนี่เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ
1: ต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นความรู้สึกกังวลใจของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ตนเองต้องการนะคะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทุกๆคนสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นรถติดก็กังวลว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนหรือมาทำงานได้อันที่2นะคะเป็นการความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการพยายามที่จะควบคุมบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองมากเกินไปค่ะเช่นเราจะค่อนข้างเกรงเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมากเพราะเรากลัวว่ากลุ่มคนส่วนมากเนี่ยจะนินทาเราหรือจะกล่าวโทษเราเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่พยายามที่จะแสดงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามมันทำให้เกิดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะบุคคลนะคะจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการแสดงออกบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่องของค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎระเบียบทางสังคมค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อมานะคะ
0: สำหรับขั้นการพัฒนาการการพัฒนาการเชิงเพศนะครับเพราะซิกมันด์ฟรอยด์จะมีแนวคิดด้านนี้ไว
1: ้ฟรอยด์จะเน้นถึงขั้นพัฒนาการเชิงจิตเพศค่ะ
0: ซึ่งเกิดตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20นี่นะครับซึ่งพัฒนาการตัวนี้เราเคยบรรยายไว้ในช่วงที่1จิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น5ขั้นนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
1: แบ่งเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะเด็กที่เพิ่งแรกเกิดจนถึง18เดือนเนี่ยค่ะเขาจะพยายามแสวงหาความสุขเกี่ยวกับการดูดนมการดูดนิ้วหรือการดูดสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอวัยวะปากนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นทวารหนักนะคะเป็นการแสวงหาความสุขจากการขับถ่ายเด็กจะเริ่มรู้จักการขับถ่ายด้วยตัวเองจากช่วงวัย18เดือนถึง3ปีเนี่ยค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเด็กจะเริ่มสนใจความแตกต่างเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนเตรียมโรงเรียนก็คือปฐมวัยนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นแฝงนะคะเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนก็คือตั้งแต่ชั้นประถมนะคะเด็กจะเริ่มหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเพื่อนเด็กมักจะคบเพื่อนเพศเดียวกันนะคะหรือทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันกับเพื่อนที่มีเพศเดียวกันหรือการไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะคะก็คือเป็นช่วงของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเราก็จะเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะ
0: ครับซึ่งถ้าเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยการพัฒนาการความเป็นเพศนะครับความเป็นเด็กวัยเด็กสู่วัยรุ่นก็จะดำเนินไปอย่างเหมาะสมกับวัยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบุคลิกภาพเขาก็อาจจะผันแปรไปได้นะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเภทของฟลอยด์นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ B.F. Skinner นะคะสกินเนอร์นะคะจะกล่าวถึงการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำนะคะว่าเป็นวิธีการเสริมแรงเพื่อควบคุมการตอบสนองบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งควรทำในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อตอบสนองให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นมากขึ้นค่ะโดยการเสริมแรงนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นการให้รางวัลการให้คำชมเชยนะคะหรือการเสริมแรงทางลบค่ะ
1: ก็คือการลดสิ่งเร้าที่ไม่ต้องการออกไปใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเนี่ยสุขมากขึ้น
8: มากขึ้นใช่ค่ะ
1: นะครับโอเคนะครับ
8: ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปรับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเราควรที่จะเลือกบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับนะคะว่ามีบุคลิกภาพของเด็กคนไหนบ้างที่ต้องการจะปรับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับบุคลิกภาพก้าวร้าวอย่างนี้ค่ะเราก็เลือกเป็นบุคลิกภาพอันดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ประเภทของบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับว่าอยู่ในประเภทไหนและหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเสริมแรงที่ใช้ในการปรับซึ่งตัวเสริมแรงนี่สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าตัวเสริมแรงเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่เด็กต้องการด้วย
1: ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8: ใช่
1: เพราะไม่ได้มีค่าหรือความต้องการที่เขาต้องการ
8: ใช่ค่ะเช่นเด็กบางคนต้องการแค่คำชมเชยหรือเด็กบางคนต้องการดาวหรือเด็กบางคนต้องการคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกในการเสริมแรงแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้นะคะและหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องจดบันทึกว่าเด็กมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือลดลงนะคะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ประเมินผลการปรับว่าผลจาก วิธีการที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลว่าผลจากการปรับหลังจากที่เราเลิกในการปรับพฤติกรรมแล้วผลต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง
5: ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่นะคร
8: ับ
5: แนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์นะครับจากไม่พึงประสงค์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีตัวตนของคาร์ล อาร์ โรเจอร
8: ์ค่ะเป็นทฤษฎีที่3แล้วค่ะ
5: ค่
8: ะโรเจอร์จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนะคะคือการศึกษาประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมและหล่อหลอมจนเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่ตนเองมีความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะคะเช่นณตอนนี้เรียนอยู่ม.6 แต่อนาคตอยากจะเป็นคุณหม
5: อ
8: หรือณตอนนี้เรียนไม่เก่งแต่อนาคตอยากจะเรียนเก่งๆเหมือนพี่ที่เราชื่นชอบ
5: คำว่าอุดมคติใช่ไหมตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็น
8: ใช่คาดหวังอยากให้เป็นอยากให้มี
5: ซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็น
8: ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นค่ะต่อมานะครับ

0: ว่าในที่สุดเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก
1: ็
0: จะเข้าสู่ตัวตนที่3
1: ใช่ตัวตนที่3คือตัวตนที่แท้จริงค่ะคือตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะจากรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าหมายเลข3คือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงก็คือไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะส่วนอัตมโนทัศน์และตัวตนในอุดมคติเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมค่ะควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันเส้นมันใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือเส้นที่3มากที่สุดค่ะ
0: ครับ
1: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของโรเจอร์เช่นกันนะคะโรเจอร์กล่าวถึงจุดรวมของประสบการณ์นะคะโรเจอร์บอกว่าจุดรวมของประสบการณ์เนี่ยค่ะเป็นแกนกลางส่วนรวมของประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะคอยหล่อหลอมเพื่อที่จะก่อรูปมาเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลค่ะแนวคิดที่4นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดีนะคะเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแนวคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
0: ครับโรเจอร์นี่ได้เป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะ อันแรกสุดเลยถ้าคนเราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งทางบวกทั้งทางลบของตัวเราเองได้
1: ใช
0: ่ใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นจะโล่งโปร่งเบาขึ้นอันที่สองคือให้ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่ปัจจุบันให้มากๆแล้วใจมันก็จะมีความสุขและมีพลังกับปัจจุบันนะครับอันที่3คือ
1: คนเราเกิดทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตเนาะแล้วก็ฝันถึงปัจจุบันอนาคตมากเกินไปแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโรเจอร์จึงบอกว่าให้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีค่ะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะ
0: ใช่ครับส่วนประเด็นที่3ก็คือแนวคิดที่จะมีชีวิตที่ดีคือต้องแสดงบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆด้วยสติปัญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจากการแสดงออกการคิดการลงมือทำต่างๆรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วต้องเชื่อว่าเราสร้างสรรค์ได้นะครับก็จะเป็นแนวคิดชีวิตที่ดี
1: ต่อมาค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะหมายถึงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนนะคะที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหรือแสดงออกอย่างเบี่ยงเบนจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมปกติของเพื่อนๆในโรงเรียนและส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับตัวเองสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับคุณครูผู้สอนด้วยซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นบุคลิกภาพผิดปกติของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นบุคลิกภาพชนิดแยกตัวบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมบุคลิกภาพชนิดเรียกร้องความสนใจหรือบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะอันที่2เป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษานะคะเป็นบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมไม่เชื่อฟังครูผู้สอนพฤติกรรมลักขโมยพฤติกรรมเรียนอ่อนหรือพฤติกรรมขี้เกียจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้
1: ใช่
0: โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินใช่ไหมครับเราจะประเมินบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1คือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตหรือแบบนี้เราจะเขียนไว้ว่าเช่นเราอาจจะมีชื่อนักเรียนมีสกุลนักเรียนมีชั้นปีแล้วก็อายุถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ได้เสร็จแล้วในประเด็นต่างๆที่เราจะถามหรือจะสังเกตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีคอลัมน์ทางซ้ายมือสุดเช่นเราจะดูบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่มีครบทุกข้อแล้วก็เอาไปใช้สังเกตทางซีขวามือคือวันที่เราดูว่าความถี่มีเท่าไหร่เช่นตัวอย่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมี8ข้อเช่นอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์เช่นพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเด็กชายกอเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะดูว่าวันที่1เนี่ยเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆก็ตามเนี่ยวันที่1กี่ครั้งวันที่2กี่ครั้งวันที่3กี่ครั้งแล้วก็ดูว่าความถี่ของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ก็คุณครูก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นการหลีกหนีสังคมเรียกร้องความสนใจพึ่งพาขโมยของติดเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปเขียนสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับ
1: นอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราสามารถประเมินนักเรียนได้โดยการสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นการทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นคำถาม

0: คำถามที่เราต้องการที่จะสัมภาษณ์นักเรียนนะคะขวามือก็เป็นเรื่องของคำตอบที่เราได้จากตัวนักเรียนและสิ่งที่สำคัญการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมขณะที่สัมภาษณ์ได้ด้วยเช่นเด็กบางคนขณะที่คุณครูสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเขาก็จะขยับมือหรือกดปากกาเรื่อยๆหรือสั่นขาเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนทั่วๆไปได้ซึ่งเราสามารถบันทึกลงไปในแบบบันทึกดังกล่าวได้ด้วยค่ะ
1: งั้นการสังเกตกับการสัมภาษณ์เอามาผนวกกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่การสัมภาษณ์เน้นที่ประโยคการสนทนา
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาอันที่ 3.3 นี่คือการทำสังคมมิติเนา
0: ะ
1: ก็คือคนมีมิติรอบกายนะครับรอบกายก็หมายความว่าเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเขาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้อื่นไหมและผู้อื่นเลือกคบเขาหรือเปล่าแล้วเขาคบใครอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นได้ว่าเขาถูกแยกตัวออกไปหรือไม่อย่างภาพนี
0: ้ค่ะ
1: คนที่แยกมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าเด็กชายดีเนี่ยค่ะจะไม่มีใครเลือกและเขาก็จะไม่เลือกใครด้วย
1: คนที่เป็นที่ชอบป๊อปปูล่าที่สุดคือใครครับ
0: คนที่เป็นที่ชื่นชอบและป๊อปปูล่าที่สุดน่าจะเป็น A ค่ะ
1: เพราะมีลูกศรชี้เข้ามา
0: ใช่ค่ะมีลูกศรชี้เข้ามาหาเขาเยอะเลยค่ะ
1: แล้วก็ลงมาก็อาจจะมี E ก็มีทั้ง B ชอบเขา F ชอบเขา
0: ใช่
1: ในขณะที่ E เองเขาก็ไปชอบ C แล้ว E กับ F ชอบซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เห็นโครงสร้างบุคลิกภาพว่าใครเป็นคนที่ถูกแปลกแยกเพื่อนทิ้งใครเป็นคนที่ชอบถ้าเราเจอว่าเด็กคนไหนบุคลิกภาพไม่ดีเราก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที
0: ใช่ค่ะถ้าเราทำสังคมมิติเราจะเห็นว่าสัมพันธภาพของดีที่มีต่อคนอื่นและคนอื่นมีต่อดีนี้เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะต่อมานะคะการประเมินนะคะโดยการใช้แบบวัดค่ะซึ่งการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเนี่ยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบที่เป็นลิขสิทธิ์และที่ไม่แบบที่สามารถ
1: ใช้ได้เลย
0: โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเช่นแบบวัดความสุขของคนไทยหรือแบบวัดความเครียดหรือแบบวัดซึมเศร้าในเด็กหรือแบบวัดแยกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ผิดปกติของเด็กเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งตัวอย่างแบบวัดเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตของกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาประยุกต์ใช้
0: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้แบบวัดได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณครูผู้สอนตระหนักโดยเน้นการทำความเข้าใจหรือเน้นศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะและควรได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะใช้เพราะแบบวัดที่ใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติได้
1: โดยเฉพาะขั้นตอนของเมื่อได้ตัวเลขแล้วเรามาตัดสินผลนะครับเพราะการตัดสินผลบอกว่าเด็กดีเด็กด้อยเด็กมีคุณภาพปกติหรือเด็กมีปัญหาพอเราตัดสินปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีตรานักเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเอาผลของการวัดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงบุคลิกภาพของเด็กที่ไม่พึงประสงค์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะ
1: อ
0: ันดับแรกเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะบุคคลแรกที่สำคัญเลยคือตัวเด็กเองค่ะตัวนักเรียนนะคะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยค่ะตระหนักในคุณค่าความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักตัวเองเข้าใจตนเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะอบรมเลี้ยงดูนักเรียนนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับเขานะคะปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับเขาให้อิสระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่จะทำและยอมรับในการตัดสินใจที่เขาเลือกได้นะคะต่อมานะคะครูผู้สอนนะคะก็เป็นบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งนะคะครูผู้สอนต้องคอยหมั่นสังเกตหรือเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับในตัวนักเรียนนะคะหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เด็กสามารถมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือนอกจากครูผู้สอนแล้วก็คือครูแนะแนวนะคะโดยครูแนะแนวนะคะจะจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะเพื่อป้องกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดเจตคติทางลบนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บุคคล ทั่วๆไปเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันดับแรกนะคะเราก่อนที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขามีบุคลิกภาพอย่างไรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทำสังคมมิติหรือการทำแบบวัดต่างๆนะคะหลังจากเรารู้แล้วว่าบุคคลนั้นนะคะมีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรนะคะเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและจัดลำดับความสำคัญของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อจัดลำดับความสำคัญเราก็ต้องเลือกมา1
1: คือสำคัญสุด
0: สำคัญสุด
1: ที่จะแก้ไข
0: ใช่ค่ะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะปรับ
1: พฤติกรรมใดที่เฉพาะเจาะจงนะแล้วก็
0: วางแผน
1: ที่จะช่วยเหลือว่าเราจะใช้เทคนิคใดบ้างนะครับตอนนั้นก็พูดคุยตกลงในเบื้องต้นว่าเป้าหมายนี้ร่วมใจกันนะลงมือกันนะว่าคือมีส่วนร่วมนักเรียนต้องมีส่วนร่วมแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว
0: ้
1: เมื่อเราปฏิบัติตามแผนว่าผลเป็นยังไงก็ประเมินผลถ้าสำเร็จก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่จะไปช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้นนะครับ
0: แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่งต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ
1: ครับครับสำหรับที่ได้บรรยายสาระสำคัญมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจีเรียบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกศิษย์ของเราให้พึงประสงค์จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับช่วงที่3จิตวิทยาสังคมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ซึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่ 12.1จะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่ 12.2 จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมแล้วก็ตอนที่ 12.3 เราจะเน้นเรื่องของการประยุกต์จิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งในตอนที่ 12.1 นี้ก็จะมีสาระสำคัญซึ่งจะนำเสนอโดยท่านอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับ
0: ตอนที่ 12.1 นะคะเป็นการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะเรามาดูกันว่าความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีการศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะมักจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาพร้อมทั้งสามารถทำนายพฤติกรรมทางสังคมด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกกระแสนึงกล่าวว่าเป็นการนำวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะของนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมของสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19นะคะดังนั้นนะคะจิตวิทยาสังคมคือการศึกษาความคิดความรู้สึกและสภาพทางด้านจิตใจอื่นๆของบุคคลทุกๆคนนะคะที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเป็นหลักนะคะโดยใช้แนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะต่อมานะคะหลังจากเรารู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมแล้วนะคะเราก็มาศึกษาถึงในเรื่องของแนวคิดจิตวิทยาสังคมกันนะคะแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะจิตวิทยาสังคมหมายถึงการศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นนะคะและสถานการณ์รอบๆตัวที่เขาประสบมานะคะด้วยการศึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนะคะการศึกษาทั้งหมดเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มนะคะส่วนที่2นะคะความสำคัญของจิตวิทยาสังคมนะคะเราจะศึกษาจิตวิทยาสังคมไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนะคะอันที่2เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลในสังคมแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทางสังคมเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดได้นะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะขอบข่ายของจิตวิทยาสังคมนะคะมีผู้แบ่งขอบข่ายเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกนะคะเป็นการทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระดับที่2นะคะ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่ใช้ทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายหลักใดหลักหนึ่งใน3หลักประการนะคะซึ่งเป็นฐานของจิตวิทยาสังคมนะคะทั้งนี้นะคะขอบข่ายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง3ประเด็นข้างต้นนะคะทั้ง3ระดับข้างต้นเป็นทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่นจิตวิทยาสังคมนะคะสนใจศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในกลุ่มบุคคลหรือสังคมเท่านั้นนะคะส่วนสังคมวิทยาสังคมนะคะสนใจศึกษากลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลนะคะดังนั้นสังคมวิทยาเนี่ยจะศึกษากว้างกว่าจิตวิทยาสังคมนะคะต่อมานะคะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะเป็นการสนใจศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนะคะและศาสตร์ของมนุษยวิทยานะคะเน้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาหรือวงการการศึกษานะคะจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคมค่ะต่อมานะคะ
1: สำหรับตอนที่ 12.2 นะครับก็จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษานะครับและการดูแลลูกศิษย์ของเรานะครับแนวคิดแรกจะเป็นเรื่องของสังคมประกิตนะครับซึ่งเป็นคำที่นักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันบางสถานที่ใช้คำว่าการขัดเกลาทางสังคมนะครับการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งสังคมประกิตนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคมแต่ละแห่งนี่นะครับจะได้รับการอบรมขัดเกลาให้รับเอาความคิดความเชื่อค่านิยมแบบแผนพฤติกรรมต่างๆที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่ก็จะมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ใน2ลักษณะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณหรือโดยบังเอิญลองผิดลองถูกแต่เกิดการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่รุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดสอนให้อันที่2คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของสังคมประกิตในข้อ 1.2 นะครับแหล่งสังคมประกิตหรือแหล่งของการขัดเกลาให้บุคคลได้เรียนรู้กฎระเบียบบรรทัดฐานรูปแบบพฤติกรรมความเชื่อของสังคมหน่วยแรกทางสังคมเลยก็คือครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวถือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยอบรมขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อครอบครัวก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้คนเติบโตว่าแต่ละแห่งแต่ละที่มีวัฒนธรรมการสื่อสารกันอย่างไรกลุ่มที่2ที่รองลงมาจากครอบครัวก็คือกลุ่มเพื่อนเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนแต่ละคนนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะหล่อหลอมเพื่อนต่างกันไปกลุ่มเพื่อนที่จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งคือในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นซึ่งเพื่อนวัยรุ่นนี้ก็จะมีการถ่ายทอดความคิดความเชื่อวัฒนธรรมการสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนด้วยกันก็จะขัดเกลากันเองเขาเรียกว่าสังคมประกิตนั่นนะครับและแหล่งที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องของการเรียนวิชาการต่างๆแล้วก็รวมทั้งวางแผนเข้าสู่อาชีพด้วยส่วนแหล่งสุดท้ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆต่อการขัดเกลาคนก็คือสื่อมวลชนต่างๆเพราะสื่อมวลชนทุกวันนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันไม่ว่าจะผ่านทางสื่อซึ่งสมัยก่อนเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุปัจจุบันนี้ก็คือสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างนี้นะครับในเรื่องของสังคมประกิตนี้ก็ยังมีกระบวนการเนี่ยนะครับว่ากระบวนการสังคมประกิตเนี่ยมีวิธีการชัดเจนอยู่4ลักษณะด้วยกันกระบวนการลักษณะแรกก็คือการเสริมแรงและการลงโทษซึ่งการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยจะทำให้เกิดการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยังคงอยู่หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หายไปการให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้หลักการเสริมแรงและลงโทษนะครับส่วนกระบวนการสังคมประกิตแบบที่2ก็คือการสอนแบบตรงๆเลยนะครับการสอนแบบตรงๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีรางวัลหรือไม่มีการลงโทษแต่ชี้แนะแนวทางว่า อะไรเป็นตัวถูกอะไรเป็นตัวผิดนะครับยิ่งถ้ามีการเสริมแรงเข้าไปด้วยจากการชี้แนะนั้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะยิ่งเกิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันที่3นะครับการโดยบังเอิญโดยการมีการได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเมื่อได้ทำพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วดีต่อตัวเองดีต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าทำแล้วเกิดโทษต่อตนเองต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็หายไปนะครับแบบที่4ของกระบวนการสังคมกิจก็คือการเรียนแบบนะครับเราจะพบว่าในจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่นะครับจิตวิทยาสังคมที่แบบพัฒนา

0: ผิวภาพของคนที่มีการเรียนแบบนะครับเกิดการสังเกตเกิดการเรียนแบบท่าทางผู้ใกล้ชิดซึ่งหน่วยแรกก็อย่างที่ว่าให้ฟังก็คือครอบครัวเป็นตัวแบบถัดมาก็คือกลุ่มเพื่อนถัดมาก็คือคุณครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ตัวแบบดาราตัวแบบอะไรก็ตามที่ทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่าน4รูปแบบกระบวนการทั้ง4รูปแบบนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับแล้วผลของการปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมกระบวนการประกิจนี้นะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างสิ่งแรกสุดเลยคือก่อให้เกิดตัวตนของคนให้เกิดขึ้นตัวตนนี้ก็จะมีความแตกต่างไม่ว่าความคิดความเชื่อข้างในนะครับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมภายในไปจนถึงพฤติกรรมภายนอกเช่นการแต่งกายการพูดนะกริยาท่าทางต่างๆก็เป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของเขาที่ไม่เหมือนใครอันที่2ก็คือเมื่อมีการถ่ายทอดไปยิ่งถ้ามีการเรียนเสริมบ่อยๆเขาจะเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองว่าเขานี่มีตัวมีตนมีคุณค่ามีดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่ามี self esteem เกิดขึ้นและอันที่3นะครับการที่สังคมเลี้ยงดูบุตรชายบุตรหญิงนี่นะครับแต่ละคนก็จะมีถูกคาดหวังว่าถ้าเด็กผู้ชายควรมีบุคลิกภาพอย่างไรเด็กผู้หญิงควรเป็นอย่างไรการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิจเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบทบาททางเพศที่ชัดขึ้นครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการรับรู้ทางสังคมนะครับการรับรู้ทางสังคมนี่เป็นกระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของผู้อื่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้จักและเข้าใจบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งการจะรับรู้บุคลิกภาพหรือความเป็นผู้อื่นนะครับก็สะท้อนให้รู้จักตัวเราเองด้วยใน3มิติด้วยกันนะครับก็คือด้านแรกเป็นด้านกายภาพนะครับด้านที่2จะเป็นด้านพฤติกรรมและด้านที่3ก็จะเป็นด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้านกายภาพก็เช่นรูปร่างหน้าตาเงี้ยนะครับพฤติกรรมก็เช่นการพูดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาทางพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็ว่าถ้าเป็นพูดถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์ก็คือเช่นคนนี้เป็นคนใจร้อนคนใจเย็นแล้วเราเจออยู่กับผู้คนมีการสื่อสารรูปแบบไหนมีสไตล์การสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ยังไงเพราะงั้นการรับรู้ทางสังคมก็คือคนเราต้องรับรู้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรับรู้เราด้วยนะครับซึ่งตัวแปรสำคัญในการรับรู้ทางสังคมนะครับก็จะมี3ส่วน3ตัวแปรที่สำคัญด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดก็คือลักษณะประจำตัวของผู้ที่ถูกรับรู้นะครับหรือบุคคลคนนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าคนนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ของเขามีบุคลิกภาพของเขาที่ยืนอยู่ก็ลักษณะประจำตัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นอันที่2ก็คือตัวแปรที่2คือสถานการณ์ที่เรากำลังรับรู้อยู่ตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลักษณะอาคารสถานที่เชิงกายภาพนะครับลักษณะของเสียงของแสงของอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือตัวของผู้รับรู้เองว่าลักษณะของผู้รับรู้เนี่ยเป็นคนยังไง3ตัวแปรเนี้ยจะก่อให้เกิดการรับรู้ทางสังคมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการรับรู้ทางสังคมก็จะมีแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการเกิดรอยประทับใจของบุคคลซึ่งแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในตอนช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือการเกิดรอยประทับใจของคนเนี่ยเวลาคนประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคนมักจะเอาประสบการณ์เดิมเนี่ยแบบที่หนึ่งนะครับเอาไปเหมารวมแล้วก็เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมารวมคือมองเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะสถานการณ์อย่างนี้ไม่เชื่อมโยงแล้วก็ไม่เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนอันที่2คือผลแห่งรัศมีเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนที่เป็นผู้ถูกรับรู้ถ้ามีออร่านะครับมีรัศมีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการประทับใจได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวคิดอันที่3เนี่ยคือผลของการลำดับก่อนหลังแนวคิดนี้อธิบายไว้ว่าสมองคนเราหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมักจะจดจำสิ่งที่มาลำดับแรกๆก่อนนะครับเหมือนที่พวกเราฟังบรรยายถ้าช่วงแรกๆเราฟังบรรยายแนวคิดที่1ถัดมาฟังบรรยายแนวคิดที่2 3 4 5 6เขาบอกว่าตามทฤษฎีการค้นพบเราจะพบว่าการรับรู้ส่วนแรกๆลำดับก่อนเนี่ยมักจะจดจำและประทับใจได้ดีกว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะหลังๆส่วนนี้อาจจะสมาธิลดลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทฤษฎีการระบุสาเหตุนะครับเป็นกระบวนรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งผู้รับรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมของเขาเองหรือของบุคคลอื่นโดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลว่าเราจะสันนิษฐานว่ามันเพราะอะไรมีเจตนาอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆ นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสันนิษฐานไปถึงลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นๆด้วยการระบุสาเหตุของพฤติกรรมเนี้ยจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนหรือทำนายเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้เราในการรับรู้เนี่ยเกิดความมั่นใจว่า เราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้พอสมควรนะครับวันการระบุสาเหตุและพฤติกรรมก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถรักษาสมรรถภาพที่ราบรื่นกับบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีสำคัญซึ่งขั้นตอนของการระบุสาเหตุพฤติกรรมเนี่ยมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นที่1ก็คือเราจะสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมนะครับพิจารณาเจตนาของผู้กระทำแล้วก็ขั้นระบุสาเหตุว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรมนี้เขากล่าวว่าลักษณะเด่นประการหนึ่งของการรับรู้ทางสังคมก็คือเมื่อบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์หนึ่งอย่างใกล้ชิดก็มีแนวโน้มที่จะระบุสาเหตุของความสามารถให้กับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งข้อควรคำนึงในการระบุสาเหตุพฤติกรรมก็คือต้องคำนึงถึงความบกพร่องในการระบุสาเหตุหรือเกิดความลำเอียงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี้ยเราจะต้องมองให้ชัดนะครับไม่คาดเดาโดยเหมารวมหรือไม่ใส่อคติเข้าไปเราจะรับรู้สิ่งนั้นๆทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาสังคมอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ของเราหรือเยาวชนของเรานะครับความหมายของเจตคตินะครับเจตคติจะหมายถึงความรู้สึกความเชื่อรวมทั้งแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในลักษณะว่าคนก็จะประเมินค่านะครับโดยเอาความรู้สึกเอาความเชื่อไปประเมินค่าแล้วก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็สิ่งที่เกิดเจตคติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวนี้เจตคติก็ค่อนข้างจะคงทนถาวรอยู่ในใจของแต่ละคนพอสมควรถึงจะเรียกว่าเจตคตินะครับในเรื่องของเจตคตินี้มันจะมีการเกิดขึ้นนะครับในแต่เรื่องการเกิดเจตคติเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากหลักการเรียนรู้จากผลกรรมรวมทั้งเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะครับถ้าพูดถึงอันแรกคือเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าเรานำสิ่งเร้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยไปเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่มันก่อให้เกิดการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งเร้าตัวนั้นเนี่ยก็จะโยงสัมพันธ์ให้เราเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เรามีเจตคติต่อสิ่งนั้นเช่นถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะโยงว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีก็จะโยงสัมพันธ์มาที่ใจเราว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกับวัตถุนั้นๆ นะครับ
1: เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งที่เราคิดรู้สึก
0: ใช่ครับใช่ทีนี้อันที่2หลักการเรียนรู้จากผลกรรมแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู้จากผลกรรมนี่คนเราก็คือว่าเมื่อกระทําอะไรลงไปแล้วสิ่งนั้นถ้าตอบสนองทางบวกเราก็จะเกิดความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นเพราะผลกรรมคือกรรมบวกเกิดขึ้นตอบสนองทางบวกแต่ถ้าสิ่งที่ทำไปแล้วเกิดสิ่งลบกลับมาหาเราเราก็เริ่มมีเจตคติทางร้าย
1: ทางลบ
0: กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเจตคติก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากผลกรรมด้วยนะครับและอันสุดท้ายคือการเรียนรู้โดยการเรียนแบบเจตคติเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบคือเมื่อเราเห็นว่าใครทำสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็สังเกตต่อว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาได้รับดีได้รับการชมเชยได้รับผลดีในตัวเขาเราก็เลยอยากเรียนแบบเขาก็เลยเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นๆนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสื่อที่หล่อหลอมให้คนเจตคติได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโพสต์อะไรมาต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดการเรียนแบบแล้วก็มีเจตคติเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเจตคติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะมารู้ว่าเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไหมมีผลต่อเนื่องกันอย่างไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมได้หรือไม่แล้วก็ไอ้เจ้าพฤติกรรมเนี่ยทำนายหรือกำหนดให้เกิดเจตคติได้หรือเปล่านักจิตวิทยาสังคมก็เลยศึกษาคำตอบข้างต้นนี้นะครับก็เขาบอกว่าถ้าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมที่ดีก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าเจตคติต่อสิ่งใดบุคคลแล้วจะทำนายพฤติกรรมสิ่งนั้นค่อนข้างถูกต้องแต่ผลการศึกษาปรากฏว่าเจตคติเป็นเพียงตัวประกอบหนึ่งในการทำนายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อเป้าหมาย
1: แสดงว่าเจตคติเป็นแค่องค์ประกอบเดียวที ่จะทำให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกัน
0: ใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเจตคติที่บุคคลแสดงออกเนี่ยทำนายพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีบทสรุปว่าพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถกำหนดเจตคติหรือเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่แสดงออก แม้ว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมนั้นบุคคลจะมีเจตสติเดิมในทางลบก็ตามเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงไปใช้ในการค้าขายได
1: ้
0: คือโน้มน้าวจูงใจเปลี่ยนเจตคติได้เปลี่ยนให้ทุกคนมีพฤติกรรมมาซื้อของได้
1: หรือใช้ในการเรียนการสอนได
0: ้
1: เช่นเด็กบางคนนะคะเขาอาจจะมีเจตคติที่ไม่ดีในเรื่องของการเรียนเช่นเจอคุณครูดุหรือเจอการบ้านที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อได้ลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดิมไม่ดีประสบการณ์เดิมไม่ดีแต่ประสบการณ์ใหม่ดีเกิดขึ้นเจอคุณครูที่ใจดีมากขึ้นคุณครูชมมากขึ้นเด็กก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับแนวคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเจตคตินะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมีหลักการสำคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของการสื่อความหมายนะครับเพราะแนวคิดการสื่อความหมายนี่ก็เป็นแนวทางที่เป็นช่องทางเป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติของคนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของการสื่อความหมายนี่มีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือผู้ส่งสารการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติใครเนี่ยผู้ส่งสารถือว่าสำคัญดูที่ว่าผู้ส่งสารน่าเชื่อถือไหมมีเสน่ห์น่าดึงดูดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเป็นตัวแบบเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่หมายถึงว่ามีความเชื่อถือได้ในวงการนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีความน่าเชื่อถือมีหน้าความศรัทธาและรวมทั้งมีลักษณะคล้ายกับผู้รับสารด้วยเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะช่วยเปลี่ยนเจตคติเขาได้ด้วยนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือตัวสารและก็วิธีการเสนอสารเนื้อหาของสารต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าเนื้อหามันถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและมีความเข้มข้นก็จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือตัวผู้รับสารซึ่งตัวผู้รับสารนี่ก็หมายถึงว่าเขาพร้อมจะรับเนื้อหาสาระหรือไม่นะครับใจเขาเปิดกว้างไหมถ้ายิ่งใจปิดเท่าไหร่การเปลี่ยนเจตคติก็จะไม่เกิดนะครับงั้นเราจะต้องให้เขามีการเปิดใจกว้างๆเพื่อรับสารนั้นเจตคติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและตัวสุดท้ายก็คือช่องทางการส่งสารซึ่งทุกวันนี้ช่องทางการส่งสารนอกจากจะเป็นภาษาพูดแบบเผชิญหน้าแล้วยังมีเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาเขียนก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผ่านโดยเฉพาะทุกวันนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ส่งสารผู้รับสารส่งถึงกันแล้วก็เนื้อสารก็ส่งถึงกันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนเจตคติได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะครับจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันแรกสุดก็คือการสร้างหรือเร้าความใส่ใจเพื่อให้ผู้รับสารสนใจแล้วก็เปิดรับสารนะครับขั้นที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะครับในการส่งสารนะครับการส่งสารต้องทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสารตรงกับที่เราต้องการจะส่งไปขั้นตอนที่3คือการเกิดการยอมรับแล้วครับคนของการสื่อความของสารที่ส่งไปยังผู้รับสารต้องพยายามให้มีความหมายตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากที่สุดนะครับเขาจึงจะยอมรับสารของเราที่ส่งไปสิ่งสำคัญในขั้นนี้ก็คือผู้ส่งสารต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเพราะบุคคลจะรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจและกับความต้องการของตนเองได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เกิดการจดจำแล้วนะครับการจดจำนี้การสื่อความหมายก็จะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้เขาจดจำจากที่ไม่ชอบก็ชอบนะครับจากที่ไม่ใช่ก็ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในประเด็นที่3ของการเปลี่ยนเจตคตินะครับวิธีการลดการต่อต้านสารคือเมื่อผู้รับสารเกิดการต่อต้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างเช่นเราอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เกิดประสบการณ์ตรงนะครับหรือปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่า foot in the door นี่นะครับคือปกติคนเรามักจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของเรานะครับเป็นจุดยืนของตนเองคือทุกคนเนี่ยมักจะมีความจุดยืนตัวเองเมื่อรู้ว่ายิ่งรู้ว่าคนจะอื่นจะมาโน้มน้าวมาจูงใจเรามันยิ่งต่อต้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยได้ก็เช่นอาจจะใช้การเล่นบทบาทสมมุตินะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงได้ทดลองใช้ได้ลองสัมผัสดูเจตคติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับส่วนวิธีการที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า foot in the door เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับโดยไม่ให้ผู้ถูกขอร้องเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือถ้าเราต้องการให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เทคนิคนี้ก็คือให้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับให้ทำเล็กๆน้อยๆต่อจากนั้นก็ค่อยๆขอให้เขาทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นยากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับวิธีการลดการต่อต้านก็จึงเป็นวิธีการเปลี่ยนเจตคติอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ในการส่งสารตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแนวคิดที่สำคัญเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มนะครับนะซึ่งแนวคิดแรกที่จะขอกล่าวถึงคือความหมายของว่ากลุ่มก่อนนะครับกลุ่มหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่รวมกันอยู่เฉยๆนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการพูดคุยสนทนากันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะ ดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายร่วมกันตรงนั้นนะครับเหตุผลที่คนเข้ามารวมกลุ่มนี้ก็เพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเป้าหมายของกลุ่มหรือเกมของกลุ่มนี้มันน่าสนใจมันดึงดูดเขานะครับเขารู้สึกว่ามันตรงกับความสนใจของเขาเหตุผลที่1 นะครับเหตุผลที่2ก็คือเกิดความพึงพอใจความชอบพอรักใคร่กันในกลุ่มของสมาชิกกลุ่มนะครับและที่สำคัญเหตุผลที่3ก็คือการที่เขารู้ว่ากลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้นะครับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ด้วยเช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองนะครับหรือต้องการความที่เขาจะทดลองทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้พลังกลุ่มในการช่วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนเข้ามาร่วมกันในกลุ่มนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึงก็คือพฤติกรรมของบุคคลและก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีแนวคิดหลักๆอยู่ดังนี้นะครับอันแรกคือเรียกว่าการหนุนทางสังคมคำนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับลักษณะการหนุนทางสังคมก็คือการที่คนรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ร่วมกันเยอะๆและมีการช่วยเหลือกันงานก็จะสำเร็จเร็วขึ้นในขณะเดียวกันมันมีคำที่ต่อเนื่องกันที่ตรงกันข้ามกันเรียกว่าการยับยั้งทางสังคมการยับยั้งทางสังคมปรากฏว่าการรวมกลุ่มกันบางครั้งแทนที่จะหนุนทางสังคมกลายเป็นยับยั้งก็มีเขาก็มีการทดลองนะครับเขาพบว่าเวลาเด็กทำอะไรง่ายๆร่วมกันนี่นะครับให้ทำเนี่ยคน 4-5 คนอู้ทำกันสนุกสนานนะครับก็จะหนุนซึ่งกันและกันให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่พอให้เด็กมาท่องศัพท์ให้เด็กมาคิดคำนวณให้เด็กทำอะไรที่ยากๆพอมารวมกลุ่มกันปรากฏว่ายากขึ้นกว่าเดิมเขานักจิตวิทยาเลยได้ข้อสรุปว่าการหนุนทางสังคมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อได้ทำอะไรง่ายๆมาอยู่รวมกันแล้วทำอะไรง่ายๆจะสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเรื่องยากๆซับซ้อนต้องใช้สมองต้องใช้ขั้นตอนเอาคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆบางทีกลายเป็นการยับยั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบจากการทดลองนะครับเรื่องที่สองที่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือการออมแรงทางสังคมนะครับนักจิตวิทยาสังคมนี้เขาสนใจศึกษาว่าเวลาคนเราทำงานเนี่ยเวลาหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเช่นมีการศึกษาของริงเกิลแมนนะครับเขาได้ทดลองเขาพบว่าเมื่อคนหลายคนมาทำงานร่วมกันแต่ละคนจะลดความพยายามลงซึ่งเขาได้ทดลองโดยการบอกให้ทุกคนทดลองดึงเชือกเหมือนกิจกรรมชักเขย่อนะครับอย่างเต็มกำลังแล้วก็วัดความพยายามของแต่ละคนในขณะที่ดึงคนเดียวในคนเดียวดึงน่าจะออกแรงเต็มที่เลยนะครับแต่พอเพิ่มคนที่2เข้าไปคนที่3เข้าไป4เข้าไป5เข้าไปปรากฏว่าคนที่เพิ่มเข้าไปการออกแรงน้อยลงคือมีเหมือนมีการออมแรงลดลงนั่นแปลว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวเขาบอกว่าก็จะออกแรงสุดกำลังแต่พอมีการมาทำงานหลายๆคนเริ่มมีคนออมแรงซึ่งออมแรงอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแรงนะครับแต่แปลว่าเราก็ออมแรงแล้วเอาไว้เพื่อทำงานอย่างอื่นที่แน่ๆคือถ้าสมาชิกเยอะขึ้นการออกแรงทางสังคมก็มักจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นการพฤติกรรมคนในกลุ่มนะครับแนวคิดอันที่สำคัญอันสุดท้ายที่อยู่ในพฤติกรรมของคนและก็คนในกลุ่มนี้ครับคือประสิทธิผลการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลนะครับแนวคิดนี้ชอนะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาของบุคคลกับการแก้ปัญหาของกลุ่มเขาพบว่าความสามารถในการตอบคำถามนะครับหรือการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ยการเรียนรู้กันเป็นกลุ่มเนี่ยการช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันเติมเต็มข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคิดแบบเดียวนะครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาคนพบว่าในแง่ของจิตวิทยาสังคมเนี่ยรวมกลุ่มบางอย่างก็เกิดประโยชน์สนับสนุนกันแต่รวมกลุ่มบางอย่างก็ยับยั้งหรือออมแรงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็มาถึงตอนที่12.3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่3จิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.13นี้.3นี้เราจะพูดถึงการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมนะครับจากที่เราได้คิดเรียนแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลองนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาใช้ประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องแรกก็คือว่าด้วยเรื่องสังคมประกิตหรือ socialization หรือการขัดเกลาทางสังคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาประยุกต์ใช้แล้วก็รู้แล้วว่าแรงที่จะขัดเกลาคนก็คือครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนแล้วก็อาจจะไปถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยใหญ่ๆที่ว่านี้เราจะต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ชัดก่อนที่เราจะขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับเพราะว่าทุกๆขณะเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในสังคมเนี่ยเขาก็จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งสังคมประกิตตัวนี้ก็มีทั้งการเป็นตัวแบบให้ดูนะครับการพูดให้ฟังการสอนตรงๆและรวมทั้งการเสริมแรงด้วยนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่2ก็คือการประยุกต์ด้วยกระบวนการ เรียนรู้นะซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีเราก็รู้มาแล้วว่าก็คือถ้าอยากให้พฤติกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็เสริมแรงทางบวกอยากให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหายไปแล้วก็อาจจะมีการลงโทษบ้างนะครับเพราะว่า

0: จริงๆแล้วหลักที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็ยังใช้การได้อยู่นะครับการมาโรงเรียนการให้คะแนนการเสริมแรงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเพราะๆในชั้นเรียนก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังการอยู่ในสังคมเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่สองคือเราจะประยุกต์การรับรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้นะครับซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้อันที่2คือการประยุกต์การเกิดรอยประทับใจของบุคคลกับการเรียนรู้และอันที่3คือการประยุกต์ทฤษฎีการระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะครับจะขอขยายความทีละประเด็นนิดนึงนะครับการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้เนี่ยเราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลซึ่งถ้าในห้องเรียนก็คือครูนั่นเองครูก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขามีเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆจากการที่เขาตัดสินใจคุณครูเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคลจะต้องรับฟังต้องให้โอกาสให้เด็กได้บอกได้กล่าวได้สื่อสารกับเรานะครับให้มีส่วนร่วมซึ่งผู้สอนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขากำหนดว่าการบ้านแต่ละชิ้นนะครับจะลงมืออย่างไรจะเสร็จเมื่อไรจะส่งได้อย่างไรถ้าส่งได้ทันเวลาอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้คืออะไรถ้าส่งไม่ทันเวลาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครูกับลูกศิษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปด้วยกันได้เลยนะครับการประยุกต์อันที่2นี่นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ในเรื่องของการเกิดรอยประทับใจนะครับ
1: ซึ่งการเกิดรอยประทับใจของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ค่ะเช่นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กมีความประทับใจในการสอนของครูคุณครูใจดีเด็กสามารถตอบคำถามได้คุณครูอาจจะเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเกิดรอยประทับใจแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันที่3นะคะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุกับการเรียนรู้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเช่นการเรียนรู้เกิดจากสาเหตุอะไรก็จะทำให้คุณครูในห้องเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
0: นะครับก็เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์เรื่องของเจตคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเจตคติกับการเรียนรู้เพราะว่าวิชาชีพครูศึกษาศาสตร์เรานี่ก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทีนี้การที่เรามีความรู้เรื่องของเจตคติหรือการเปลี่ยนเจตคติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์เรื่องแรกนี้เราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการที่จะเอามาให้เกิดในเรื่องของการเรียนแบบใช่ไหมครับเรื่องการเรียนแบบว่าเช่นเราควรจะมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเพราะการตั้งใจเรียนจะนำผลดีมาต่อเขาอย่างไรก็ให้เรียนแบบเรื่องนี้เปลี่ยนเจตคติเสียว่าจากสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนเจตคติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นต่อครูผู้สอนต่อวิชาที่เรียนต่อเพื่อนนักเรียนหรือแม้แต่ต่อแต่ตัวเองด้วยนะครับ
1: ซึ่งเจตคติที่มีต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองได้ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับมาที่การประยุกต์ตัวสุดท้ายนะครับการประยุกต์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มกับการเรียนรู้เรารู้ว่าคนรวมกลุ่มมันก็จะมีทั้งประเภทไหนฮะส่งเสริมสนับสนุนกันมีทั้งเกิดการยับยั้งมีทั้งการออมแรงและมีทั้งการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องประยุกต์เรื่องนี้นะครับนะครับเนี่ยที่อันสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการประยุกต์การหนุนทางสังคมการยับยั้งทางสังคมนะครับตรงนี้อาจารย์ครับเราจะประยุกต์ยังไงได้บ้างครับ
1: เช่นการหนุนทางสังคมและการยับยั้งทางสังคมอะค่ะเราก็จะดูว่ามีอะไรมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะของการหนุนทางสังคม
0: เช่
1: นเด็กในห้องเรียนนะคะที่มีพฤติกรรมในการเรียนไปด้วยกันช่วยกันเรียนอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะใช่ก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่ะลอกเรียนแบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการหนุนก็คือเรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเด็กห้องไหนอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการยับยั้งทางสังคมก็คือเกเรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
0: ซึ่งเราต้องมาประยุกต์ใช้ให้ได
1: ้
0: ส่วนอันที่2ประยุกต์การออมแรงทางสังคมคำว่าออมแรงนี่แปลว่าไงฮะแปลว่าเหมือนกินแรงนิดๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าเวลาจะมอบหมายงานให้แก่ลูกศิษย์บางครั้งเราอาจจะต้องมอบหมายแบบชัดเจนแบ่งงานกันให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วในกระบวนการกลุ่มที่เด็กนี่ก็อาจจะแบบเกิดการเรียนรู้ที่จะ เอาเปรียบเพื่อนก็ได้
1: ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเช่น3คนหรือ5คนไม่ควรที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าจะมีการออมแรงเกิดขึ้นค่อนข้างสูงค่ะ
0: ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายประยุกต์แนวคิดเรื่องประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะหัวเดียวคิดได้คนเดียวเรื่องบางเรื่องถ้าหลายคนมาช่วยกันเช่น project based learning แน่นอนหรือ cooperative learning เนี่ยนะครับการเรียนรู้แบบนี้คนในกลุ่มเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เองโดดเด่นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับการบรรยายสรุปสอนเสริมทางไกลชุดวิชา2303จิตวิทยาและวิธีการการเรียนรู้ครั้งที่4ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมนะครับสำหรับรายการในวันนี้คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการสอนเสริมครั้งที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้
8: เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
9: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
12: จะเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
14: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดค่ะดร.เนคค่ะนะคะวันนี้เรามีหัวข้อน่าสนใจค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์ความสำเร็จของการตลาดยุคใหม่ค่ะนะคะแน่นอนค่ะเราได้กูรูนะคะระดับพการมาแล้วค่ะนะคะวันนี้พบกับแขกรับเชิญเราค่ะคุณธวัชชัยพืชผลค่ะนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เราเรียกกันเล่นๆนะคะว่าครูพี่ม็อกค่ะครูพี่ม็อกเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ดีๆค่ะดังนั้นเรื่องคอนเทนต์นี่โอ้โหตัวพ่ออยู่แล้วค่ะแล้วแน่นอนค่ะเป็นเจ้าของเพจวิชาอาแปะสอนรวยนะคะซึ่งมีคนติดตามหลักแสนแล้วก็ครูพี่ม็อกสอนนักเขียนด้วยค่ะมี2เพจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับครูพี่ม็อกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะเป็นกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่อย่างไรนะคะครูพี่ม็อกค่ะลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าในแง่ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในแง่ของปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคะทำให้เรื่องของเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องความน่าสนใจยังไงยิ่งครูพี่ม็อกเป็นคนที่จับกับเรื่องเนื้อหามาตลอดตั้งแต่เป็นกระดาษเป็นหนังสือแล้วขณะเดียวกันก็ทำธุรกิจมาหลายอย่างค่ะอยากให้ครูพี่ม็อกเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นยุคฝุ่นตลบ
0: ฝุ่นตลบอบอวลเลยใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีอะครับทีนี้พอเปลี่ยนสื่อจากวิทยุโทรทัศน์นะครับจากหนังสือพิมพ์ที่เริ่มลอยลาไปกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียก็มีทั้งความกลัวมีทั้งความกังวลนะครับแล้วก็ทุกคนก็จับทิศทางไม่ถูกเพราะเรียกว่ามันเป็นฝุ่นตลบจริงๆนะครับในวงการหนังสือพิมพ์ก็หายไปพ็อกเก็ตบุ๊กหลายรายก็ตายไปแต่ทีนี้ในช่วงฝุ่นตลบเนี่ยก็มีคนมาบอกมาสอนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมาต้องเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้จริงๆแล้วผมเองก็เรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งหมดเลยครับจากการลองผิดลองถูกในสื่อในช่องทางที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ตัวโซเชียลมีเดียครับ
0: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือในเมื่อหนังสือมันขายไม่ดีเราจะทำยังไงให้มันขายดี
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เราก็พอเริ่มสังเกตเราจะเห็นว่าเอ๊ะแนวนี้มันตาย
0: ค่ะ
1: แต่แนวนี้มันกลับดีขึ้น
0: ค่ะ
1: แนวที่ตายผมก็วิเคราะห์ได้ว่าเป็นแนวที่เป็นข้อมูล
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นข้อมูลอย่างเช่นโทรศัพท์หน้าเหลืองดิกชันนารีข้อมูลที่เขาสอบค้นได้จาก Google ก็จะหายไปพวกข่าวสารที่มาเร็วไปเร็วหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ที่เป็นข่าวพวกนี้มันก็จะแพ้โซเชียลมีเดีย
0: แสดงว่ายุคนี้มีคนตายและมีคนเกิดใหม
1: ่ใช่ครับทีนี้ผมก็มาเจอว่าเอ๊ะองค์ความรู้ที่มันเป็นวิสดอมของผู้คนน่
0: ะ
1: มันจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเฮ้ยพ็อกเก็ตบุ๊กมันยังอยู่ได้แต่เพียงแค่ว่ามันส่งผ่านกระดาษหรือส่งผ่านกระจกทีนี้เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่สุดท้ายที่สุดมันก็เป็นกระบวนการในการสารเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่เพียงแค่เปลี่ยนช่องทางจากวิทยุจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์กลายมาเป็น YouTube กลายมาเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram ซึ่ง

0: นะคะ
1: ซึ่งเมื่อเราส่งผ่านช่องทางนี้เนี่ยเราก็จะต้องปรับตัวนะครับเมื่อก่อนวิทยุโทรทัศน์จะต้องใช้คนเยอะตอนนี้พอเป็น YouTube เราก็โทรศัพท์เครื่องเดียวก็จัดได้เลยมันก็เป็นการที่ทำให้การสื่อสารมันจากทางเดียวเริ่มเป็น2ทางพอผมเริ่มดูอย่างนี้ครับก็เริ่มมองเห็นว่าสื่อที่ทุกคนไม่เข้าใจมันเนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจเนี่ยผมก็คิดว่ามันมี3แบบครับอาจารย
0: ์
1: แบบแรกเนี่ยผมคิดว่าคนสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสื
0: ่อ
1: สร้างตัวตนขึ้นมาเป็นเหมือนช่อง7นะครับเป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเช่นหน่งสร้างทางเห็นไหมครับเขาลุกขึ้นมาผัดกับข้าวทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง MK สุกี้ก็ยังต้องจ้างให้เขาเป็นพรีเซนเตอร
0: ์พี่หน่งสุภชัยดังมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่น้องแพรพาเพลินที่ชอบแต่งหน้าในที่สุดเครื่องสำอางก็ไปจ้างเข
0: า
1: วงในหมอยาพาสวยลงทุนแมนลงทุนแมนก็เหมือนหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับตื่นเช้ามาเขาก็จะวิเคราะห์ข่าวสารทางธุรกิจวันหนึ่งก็มีสินค้าไปลงโฆษณาที่เขาแบบแรกผมเลยเรียกว่าสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ตัวเองเป็นสื่อในแบบที่สองผมคิดว่ามี3แบบครับอาจารย์แบบที่สองก็คือแบบผมนี่แหละครับก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นครูเรียกว่าเป็นผู้ส่งสารนะครับก็สร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักในยุคเก่าอะครับมีคนเก่งมากมายเลยที่มีความรู้ลึกมากแต่ลึกซะจนไม่มีใครมองเห็นนะครับ
0: ไม่มีช่องทางให้เขาได้แสดงตัวตน
1: พอมีลุกขึ้นมาใช้สื
0: ่
1: อก็เริ่มมีคนรู้จักนะครับอย่างเช่นผมเองก็ลุกขึ้นมาจัดคอร์สสัมมนาสอนออนไลน์สอนสดนะครับแล้วก็เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษามันก็จะเป็นโอกาสแบบนี้ก็คือสร้างแบรนด์บุคคลในตลาดก็อย่างเช่นโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมษพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับหรือไม่ก็อย่างเช่นคุณภาววิทย์กลิ่นปทุม
0: ค่ะนักโค้ชหุ้น
1: คุณศรีจันทร
0: ์
1: นะครับหลายๆคนนะครับที่สร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านความรู้กลายเป็นวิทยากรกลายเป็นที่ปรึกษา
0: ค่ะครู
1: นะครับในหลายสาขาอาชีพอันนั้นก็คือใช้โซเชียลมีเดียเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครและเราแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได
0: ้
1: เขาก็จะมาเชิญเราไปนะครับนั่นแบบที่สองในส่วนของแบบที่สามซึ่งผมเห็นความมหัศจรรย์ของมันครับอาจารย์ก็คือการใช้ดิจิตอลใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยแทนที่จะใช้เงินแบบยุคเก่าคนรุ่นใหม่ก็จะแจ้งเกิดง่ายผมก็ตามเพจน้องที่เป็นโอ้กระจูที่สร้างร้านอาหารสร้างสินค้าออร์แกนิกที่เชียงใหม
0: ่
1: ติดตามบ้านไร่ไออรุณติดตามใครอีกครับโจรสลัด
0: ค่ะซึ่งพวกนี้เขามีแบรนด์อยู่แล้วม
1: ี
0: สินค้าอยู่แล้วแต่สามารถใช้สื่อมาสร้างแบรนด์ได
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนึ่งมีสามแบบครับแบบแรกคือสร้างตัวเองให้เป็นสื่อเพื่อรับโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบที่สองสร้างแบรนด์ตัวเองเพื่อตัวเองจะได้กลายเป็นผู้ส่งสารในศตวรรษนี
0: ้
1: แบบที่สามใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจของตนเอง
0: มีช่องทางถึง3อย่างเลยใช่ไหมคะครูขาที่ครูบอกแบบนี้แสดงว่าโอกาสมันเพิ่มขึ้นไหมจากการที่เรามีใหม่การทำคอนเทนต์ในสื่อยุคใหม
1: ่
0: โอกาสเรากว้างขึ้นไหมคะ
1: โอกาสเยอะมากครับ
0: ค่ะ
1: เยอะมากสำหรับท่านอื่นไม่รู้ครับแต่ว่าในตัวผมเองและคนใกล้ชิดนะครับผมเห็นการเริ่มต้นจากศูนย
0: ์
1: ก้าวไปสู่เป็นหลักล้านได้ในเวลาเป็นเสมือนว่าเป็นเทพนิยายครับอาจารย
0: ์
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ครูมายกตัวอย่างนะคะ แต่สรุปให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะสิ่งที่ครูพูดน่าสนใจค่ะตอนนี้ประตูสื่อดั้งเดิมเหมือนมันจะปิดไปแล้วนะคะแต่มันมีประตูบานใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะโอกาสใหม่ของโลกคอนเทนต์บนสื่อดิจิตอลค่ะครูให้ตัวอย่าง3ช่องทางเลยนะคะไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ค่ายไหนนะคะค่ายแรกคือคุณเป็นสื่อค่ะคุณเป็นสื่อที่จะทำการส่งสารอะไรเฉพาะทางเฉพาะอย่างค่ะเหมือนพี่โหน่งสุภชัยนะคะส่งสารก็อาหารนะคะหรือใครจะส่งสารก็เรื่องการแต่งหน้าส่งสารการแต่งบ้านโอ้โหเห็นกันเยอะแยะมากมายค่ะคุณเป็นสื่อแบบนั้นก็ได้นะคะหรือส่งข่าวสารอะไรข้อมูลใหม่ๆนะคะคนก็สนใจค่ะใช่ไหมคะครูนี่คือแบบแรกแบบที่สองล่ะคะแบบที่สองคือเราเป็นโค
1: ้
0: ช
1: ใช่คร
0: ับ เป็นครูแบบที่คุณครู ทำอยู่ตอนนี้นะคะ คือช่วยแก้ปัญหาจากความเชี่ยวชาญค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะเชี่ยวชาญอยู่ในห้องอยู่ในบ้านไม่มีใครมองเห็นเดี๋ยวนี้สื่อใหม่ทำให้เราสามารถเผยแพร่ความเชี่ยวชาญของเราไปให้คนอื่นได้มากขึ้นค่ะแล้วแบบที่3ค่ะอย่าลืมนะคะเอาสื่อยุคใหม่ไปใช้สร้างแบรนด์ค่ะถ้ามีสินค้ามีแบรนด์อยู่แล้วนะคะเรามีสื่อใหม่ที่ต้น

0: ทุนถูกเหลือแต่กุ๊กแค่คุณใช้ความคิดเท่านั้นนี่คือโอกาสใหม่ที่เปิดกว้างค่ะครูบอกแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ด้วยสื่อดิจิตอลค่ะเดี๋ยวขอฟังตัวอย่างค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะขอฟังตัวอย่างจากครูหน่อยค่ะครูมีตัวอย่างเยอะเลยในเชื่อว่า
1: เอาง่ายๆครับในส่วนที่สอง ที่สร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ก็เป็นเพื่อนผมนะครับเป็นจะเป็นลูกศิษย์ก็ได้ก็ชื่อลุงรีเริ่มต้นเขาเลี้ยงเด็กอายุ27อะครับเขาเลี้ยงไส้เดือนในกระบะครับที่บ้าน
0: เลี้ยงเด็กเดี๋ยวนะคะเลี้ยงยังไงนะคะ
1: เลี้ยงไส้เดือน
0: อ๋อเลี้ยงไส้เดือน
1: นะครับก็คือเรียนจบศิลปากรน
0: ะ
1: แต่เขาไม่ยอมทำงานเขาเลี้ยงไส้เดือนพอเลี้ยงไส้เดือนเล่นก็อัพเฟซอะครับพออัพเฟซเขาก็เล่าว่าเลี้ยงแบบนี้เอาไปขายได้สตางค์แบบนี้พอเลี้ยงไปแป๊บนึงครับอาจารย์ก็มีคนบอกว่าช่วยสอนหน่อยสิฉันอยากมีรายได้แบบนี้
0: อยากเลี้ยงเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็เลยจัดเป็นคอร์สสัมมนา
0: ค่ะ
1: พอจัดเป็นคอร์สสัมมนา 2-3 รอบคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็บอกมาเรียนไม่ได้ทำไงดีก็เลยเกิดการสอนออนไลน์พอสอนออนไลน์เสร็จปุ๊บก็เริ่มมีชื่อเสียงนิตยสารแพรวก็ติดต่อขอผลงานมารวมเป็นเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กขายสุดท้ายเขาก็เลยกลายเป็นรับเชิญไปสอนในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆแค่นั้นยังไม่พอครับพอคนมาร่วมกันเยอะกันเยอะขึ้นสิ่งที่เขาทำก็เกิดความสำเร็จนะครับก็คือมีตัวไส้เดือนมูลไส้เดือนก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมปุ๋ยแล้วเขาก็ส่งปุ๋ยเนี่ยครับขายทั่วประเทศมันก็เลยกลายเป็นชุมชนที่เอาสิ่งที่รู้ไปทำแล้วก็สร้างเป็นเงินขึ้นมา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นหลักล้านนะครับ
0: จากลุงลีที่เลี้ยงไส้เดือนอยู่เล่น
1: ๆ
0: อยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะก็สามารถดังขึ้นมาได้สามารถเป็นครูสอนเลี้ยงไส้เดือนได้แล้วก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์ไส้เดือนมาสร้างแบรนด์ต่อไปได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นฟิลที่คล้ายๆกับเอาสิ่งที่เรารู
0: ้ค่ะ
1: ที่เราเชี่ยวชาญมาทำ
0: ค่ายสองถูกไหม
1: ใช่อันนี้ค่ายสองในส่วนอันที่หนึ่งที่สร้างตัวเองเป็นแบรนด์ก็อย่างที่บอกอะครับอย
0: ่
1: างเช่นว่าลงทุนแมนเขาโฟกัสชัดเจนว่าเขาจะส่งความรู้ในเรื่องของบริหารธุรกิจในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับสินค้าก็มาจ้างเขาลงเขาโฆษณ
0: าน
1: ะครับหรืออย่างวงในเนี่ยที่ชวนกินชวนชิมชวนอะไรต่างๆสินค้าที่มาลงโฆษณาที่เขาหรือจ้างเขารีวิวจะเป็นเวนั้นโดยเฉพาะ
0: ค่ะเห็นครูมีตัวอย่างลูกศิษย์ที่แบบรีวิวด้วยใช่ไหมคะ
1: เอออย่างเช่นหมอยาพาสวย
0: อ
1: ันนี้เป็นลูกศิษย์ครูตัวเธอเองเนี่ยเป็นเภสัช
0: ค่ะ
1: ทีนี้เธอก็ลุกขึ้นมารีวิวว่าเฮ้ยใช้ครีมแบบนี้มันอันตรายนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าใช้แบบนี้แล้วดีซึ่งท่านก็รีวิวไปตามไม่ใช่รีวิวครับก็คือให้ความรู
0: ้
1: ไปตามวิชาชีพที่เธอมีวันนึงก็มีเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางมาจ้างให้เธอรีวิวแต่ด้วยอุดมการณ์ของเธอครับเธอก็จะรีวิวแต่สินค้าที่ดีมันเลยเกิดปรากฏการณ์ว่าใครถูกคนนี้รีวิวคือของจริงคือของดีก็เลยเกิดยอดขายถล่มทลายมันก็เลยทำให้เธอมีงานไม่ขาดสายแล้วก็มีตัวเลขระดับนั่นแหละครับตัวเลขระดับ
0: ระด
1: ับ
0: นะ
1: ครับ
0: เยอะๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวนั่นคือค่ายหนึ่งค่ะ
1: ครับนั่นคือแบบที่หนึ่งแบบที่สองเหมือนลุงลีเมื่อกี้ครับบางคนก็ให้ความรู้เรื่องกอพอนะครับให้ไปเรื่อยวันหนึ่งก็สอนออนไลน
0: ์
1: ตัวเลขก็เป็น7หลักเป็น8หลักก็มีนะคะ
0: โอ้โหครูมีตัวอย่างลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จจากคนธรรมดาเริ่มต้นนะคะก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะโอ้น่าสนใจจังเลยฟังแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะยังมีเคล็ดลับค่ะเดี๋ยวครูจะให้เคล็ดลับนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราเป็นลักษณะไลฟ์ด้วยนะคะจะมีการตอบคำถามสดด้วยค่ะดังนั้นถ้าใครติดตามอยู่นะคะมีคำถามอะไรเดี๋ยวได้ถามครูพี่ม็อกแบบสดๆนะคะท้ายรายการแน่นอนแล้วก็พร้อมกับของแจกค่ะนะคะเพราะครูขนหนังสือมาแจกด้วยสำหรับเราในวันนี้นะคะดังนั้นไฮไลท์ที่สุดที่ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะครูบอกแล้วนะคะว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นประตูบานใหญ่นะคะมีโอกาสรอเราอยู่เยอะกว่าเดิมนะคะแล้วครูบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันคนที่เปลี่ยนตัวเองจากคนเดินดินธรรมดาให้ประสบความสำเร็จได้มีอยู่3ค่ายนะคะแล้วที่ฟังอยู่ตอนนี้ล่ะคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จครูมีเคล็ดลับอะไรให้ไหมคะ
1: ก็เมื่อกี้1และ2อันที่3มีตัวอย่างด้วยครับ
0: อันที่3มีตัวอย่างด้วยงั้นเดี๋ยวฟังอันที่3ก่อนค่ะ
1: ลูกศิษย์ผมมีคนนึงเป็นเจ้าของร้านมารุโตะ
0: ค่ะ
1: สตอรี่คือเขาเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของการทำซูชิเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้ววันนึงเขาก็สร้างเพจมารุโตะพร้อมก็เปิดร้านอาหารในมุมเล็กๆของบ้าน นะครับมารุโตะเนี่ยครับก็อาทิตย์หนึ่งเขาเปิด3วันครับอาจารย
0: ์เปิด3วันใน1วันทำงานแค่3วัน
1: 3วันครับแล้วก็1วันเขาเปิด3รอบ
0: ค่ะ
1: 1รอบเขารับ6คน1คนเขาเก็บหัวละ 15,000 บาท
0: 15,000 บาทเลยเหรอครับ
1: นั่นคือเรื่องราวของเขา
0: ค่ะ
1: เพราะที่เขาเปิด3วันเพราะว่าเขาจะต้องไปซื้อวัตถุดิบจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: และเขาก็ทำจริงจังกับมันเพราะฉะนั้นการที่สตอรี่ของเขาแบบนี้สร้างแบรนด์แบบนี้นี่คือแบรนด์ธุรกิจอะครับมันทำให้คิวจองของเขาว่ายาวข้ามปีครับอาจารย
0: ์
1: ทุกคนก็ผมชอบแย่เล่นในคลาสที่ผมสอนว่ามีใครเคยได้เห็นเพจมารุโตะบ้างในห้องไม่มีใครยกมือครับผมก็บอกว่าก็ใช่เพราะมารุโตะเวลาเขายิงโฆษณาเขาเอนเกจไปที่คนที่ขับซูเปอร์คาร์ขึ้นไป
0: ลัมโบกินี่พอร์ช
1: เพราะต้องจ่ายมือละหมื่น
0: ต้องจ่ายระดับมือละหมื่น
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้ครับก็คือ
0: มีหน้าหนูก็ไม่ได้เห็นเพจเหมือนกัน
1: เขาก็เอามาสร้างใช้โซเชียลมีเดียสร้างตัวตนสร้างยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าเด็กจะไปตัดผมนะครับอาจารย์เขาอ่านรีวิวน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นใครทำธุรกิจใช้ไม่เป็นก็ลำบากผมจะไปนอนเขาใหญ่ผมก็อ่านรีวิวเทียบราคาดูว่าใครบอกว่าให้กี่ดาวกี่ดาวเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้คือการตัดสินใจของคนรุ่นใหม
0: ่
1: นะครับ
0: แล้วนี่ว่าเรื่องที่มันน่าสนใจคือสื่อแบบนี้มันสามารถให้ข้อมูลทั้งเรื่องทั้งราวได้หมดเลยใช่ไหมคะอย่างมารุโตะเมื่อกี้เขาสามารถให้ข้อมูลได้ว่าบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นมีกระบวนการยังไงถึงได้ไฮโซขนาดนี้ถ้าไม่มีสื่อคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบบนหน้าจอแบบนี้ก็ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลเรื่องราวเบื้องลึกได้ขนาดนี้นะคะครู
1: ค่
0: ะ
1: ทีนี้ถ้ากลับไปที่คอนเทนต์แบบที่อาจารย์บอก
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นแบบที่1แบบที่2แบบที่3
0: ค่ะ
1: เขาจะรู้จักเราได้ยังไงมันก็กลับมาที่คอนเทนต์นะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า DNA ของตัวเองเป็นยังไงเราอยากจะให้เขาจดจำเราแบบไหนที่เหลือกระบวนการส่งสารมันก็จะทำงานตัวเมสเซจที่เราส่งออกไปเราก็ต้องชัดก่อนนะครับว่าเราส่งผ่านช่องทางไหนล่ะเว็บไซต์Facebook Instagram YouTube หรือ Twitter เราจะต้องเลือกการเลือกรูปแบบในการใช้แต่ละสื
0: ่
1: อว่าเราจะเล่นกับมันยังไงหรือทำกับมันยังไง
0: ครูมังแนะนำว่าเริ่มต้นให้รู้ก่อนใช่ไหมคะว่า DNA เราเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็รู้แต่ว่าแต่ละสื่อเป็นยังไงจะได้เลือกถูก
1: จะได้เลือกถูกเลือกกลุ่มถูกถ้าเครื่องสำอางวัยรุ่นก็อาจจะไป Instagram YouTube ก็อาจจะเรื่องที่ยากๆก็ทำให้มันง่ายหน่อย Facebook ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เร็วๆอะไรลักษณะนี
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เรารู้ตัวเราละว่าเราเฮ้ยเราเก่งด้านนี้เราแบบเชี่ยวด้านนี
1: ้ครับ
0: เราเลือกสื่อละแต่เรายังมีปัญหาเรื่องคอนเทนต์ค่ะทำยังไงเราถึงจะมีคอนเทนต์ที่มีคนดูมีคนติดตามเราอยากจะเป็นเปลี่ยนจากคนเดินดินธรรมดากินข้าวแกงให้ประสบความสำเร็จบ้างอะค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วในทุกสื่อครับตั้งแต่ในอดีตถ้าเราดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเราหยิบเขาเพราะพาดหัว
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าเขาหยุดเราด้วยคอนเทนต
0: ์
1: ในโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ถ้าเราดูทีวีเรารอที่จะดูเขาจากผังรายการและเราติดตามอยู่แต่ยุคที่เรามีรีโมทเขาก็จะหยุดเรายากหน่อยนึงนะครับวิทยุก็แล้วแต่ทีนี้ในยุคใหม่ครับอาจารย์ผมก็มองว่าคอนเทนต์ก็คือทำอย่างไรที่เราจะหยุดเขาแล้วให้เขาเห็นเราเขาได้ยินเราเขาอยากอ่านเราแล้วก็เขาจะได้กลายเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไม่ถ้าเป็นเว็บไซต์แน่นอนครับการติดหน้าแรกของ Google ก็จำเป็นก็ต้องไปเรียนรู
0: ้
1: ถ้าเป็น YouTube ถ้าวิวเยอะๆอะไรเยอะๆมันก็จะดังเมื่อเราอัพบ่อยๆใครเข้ามาดูใน YouTube ของเราเนี่ยไอ้ข้างล่างก็เป็นของเราหมดเลยนะครับคนก็จะตามเราง่ายถ้าเป็น Facebook ผมก็คิดว่ามันมาเด้งที่หน้าฟีดเราด้วย4เหตุผลนะครับอาจารย
0: ์
1: เหตุผลแรกก็คือคนนั้นซื้อโฆษณา
0: ค่ะ
1: นะครับเหตุผลที่สองก็คือ เพื่อนเราคนใดคนหนึ่งกดถูกใจ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่สามเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็น
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่สี่เพื่อนเราคนหนึ่งก็แชร์มา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็กลับไปอะครับกลับไปดูว่ามันมาเด้งที่หน้าฟีดเราหรือฟีดคนอื่นเราก็ต้องซื้อโฆษณาให้เป็นอันที่สองเขียนแบบไหนล่ะเขาถึงจะกดถูกใจ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้

0: รู้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองอาจารย์เวลาคนอื่นโพสต์หน้ามันอ้วนๆเต็มจอเราไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราทำไหม
1: เ
0: ราก็ทำ
1: เนี่ยตัวเอง
0: ใช่เราก็อีคลิก
1: ค
0: ิดดีพูดดีทำดีเราก็อยากอันเฟรนอ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเราทำเพื่อนก็อยากอันเฟรนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าโพสต์แบบไหนคอนเทนต์แบบไหนที่ทำให้เขาติดตามเราก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่เขาได้ประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อะไรล่ะครับที่เขาได้ประโยชน์ก็บอกเขาเราชอบเขาไหมเวลาเพื่อนเราถูกใจเราชอบใช่ไหมเวลาเพื่อนแสดงความคิดเห็นมาถามเราสิว่าเราทำไห
1: ม
0: ทุกคนรู้ดีหมดตัวเครื่องมือตัวเทคนิคอย่างนั้นล่ะครับอาจารย์แต่ Facebook หรือโซเชียลจริงๆมันคือเรื่องของจิตใจที่เราจะไปทัชกับกลุ่มเป้าหมายได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าตื่นเช้ามาเราให้ประโยชน์กับเขาแบบลงทุนแมนแบบหน่งสร้างทางก้าวข้ามตัวเองพูดในสิ่งที่แก้ปัญหาให้เขาก็ follow เราทีนี้พอ follow เราผมก็บอกว่าทำอย่างไรให้เขาแสดงความคิดเห็นแน่นอนครับยุคนี้แบรนด์บุคคลก็สำคัญมันก็ถ่ายรูปหน้าเราออกสื่อด้วยเขาจะได้จำเราได้แต่ถ้าโชว์แต่หน้าเราเขาก็เบื่อครับแต่ถ้าโชว์หน้าเราผมอาจจะถ่ายรูปผมนั่งอ่านหนังสือแล้วผมบอกว่าหนังสือเล่มที่ผมอ่านดียังไงเขาก็มีส่วนร่วมกับเราแสดงความคิดเห็นแล้วเขาไม่เบื่อที่หน้าเราโผล่ครับแต่ถ้าโผล่แต่หน้าเราแบบคิดว่าหล่อครับทุกวันเขาก็อันเฟรนด์นะครับทีนี้ในกระบวนการที่ทำอย่างไรให้เขาแชร
1: ์
0: ก็แปลว่าการแชร์ก็เป็นอารมณ์นะครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะแชร์สิ่งที่เป็นตัวตนของเขาถ้าเราโพสต์บทความเกี่ยวกับธรรมะมีคนแชร์แปลว่าคนแชร์ด้วยเหตุผลที่บอกอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าฉันก็ฟิลนั้นนะ
1: อ๋อฉันก็ธรรมะฉ
0: ัน
1: ก็สายข่าวนะ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเขียนเนี่ยครับผมคิดว่าเราควรจะรู้จิตวิญญาณของมนุษย์ก่อนอันที่หนึ่งแน่นอนซื้อโฆษณาช่างหัวมันอันนั้นใช้เงินก็ดีการซื้อโฆษณาไม่ใช่โฆษณาครับมันเรียกว่าซื้อริสซื้อการเข้าถึงเพราะฉะนั้นคุณใช้เงินไปเถอะแต่ว่าต้องรู้จักใช้อันที่สองเขียนอย่างไรให้เขา follow เราอันนี้ก็เขียนในสิ่งที่เขาชอบหรือเป็นประโยชน์กับเขา อันที่สามเขียนอย่างไรให้เขารักเราหรือแสดงความคิดเห็นก็เอาหน้าเราโผล่ออกไปนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์กับเขาอันที่สี่ที่บอกว่าทำอย่างไรให้เขาแชร์ก็คือให้ในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาคิดแบบเดียวกับเขานะครับแล้วเขาก็แชร์เมื่อเกิดการแชร์เขาก็จะเกิดเรียกว่า engagement การเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็จะมีกลุ่มสังคม
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ครูให้เคล็ดลับแบบละเอียดมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะถ้าทบทวนให้พวกเราฟังนะคะอย่าลืมค่ะ คนที่อยากจะทำคอนเทนต์นะคะอยากจะเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้แบบโอ้โหอู้ฟู่ขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จด้วยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้นะคะก็ต้องเริ่มจากรู้ก่อนค่ะว่า DNA ของเราคืออะไรเราจะเป็นทำตัวเป็นอะไรอยู่ในค่ายไหนจะเป็นค่ายสื่อหรือจะเป็นค่ายผู้เชี่ยวชาญหรือจะกลายเป็นค่ายสร้างแบรนด์ของเราเองนะคะแล้วครูให้เคล็ดลับเลยค่ะพอรู้ DNA เสร็จปุ๊บรู้จักใช้สื่อให้เป็นค่ะพอใช้สื่อให้เป็นเสร็จต้องรู้นะคะว่าพฤติกรรมมนุษย์จิตใจมนุษย์นะคะเราจะไลค์จะแชร์จะคอมเมนต์เมื่อไหร่นะคะทั่วไปเราก็จะมีขั้นตอนในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อยู่นะคะว่าเราก็จะไลค์ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเรานะคะดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าเขียนเราให้อะไรกับเขานะคะแล้วเราก็อยากจะแชร์เพราะเราอยากจะแบ่งปันตัวตนของเราด้วยอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นยังไงนะคะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะก่อนจะปิดรายการเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามต่อ
0: ครับก็ในเรื่องของมีนิดหน่อยครับเทคนิคการเขียนนะครับเทคนิคการเขียนก็คือผมคิดว่าการเขียนเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณจะเขียน
1: ค
0: ุณอย่าคิดว่าคุณจะพูดคุณอย่าคิดว่าคุณจะทำ YouTube ขอให้คุณคิดว่าคุณกำลังส่งสารในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าการส่งสารคือการบอกให้เขาไปทำในแบบที่เราต้องการ
1: ค่ะ
0: เราบอกผ่าน Facebook บอกผ่าน YouTube บอกผ่านการพูดบอกผ่านการสอนเรียกว่ามันเป็นการบอกเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเราจะบอกยังไง
1: ว่าฉันจะทำการตลาดฉันจะอะไรเงี้ยมันเกรง
0: ใช่ครับแต่ทีนี้เอาง่ายๆครับแต่ว่าบังเอิญว่าเราเนี่ยไม่ค่อยมีสติตอนที่บอกเพราะถามว่าถ้าผมจะขายเครื่องสำอางถูกไหมครับแล้วเราไปบอกว่าเครื่องสำอางเราดีเขาจะซื้อหรือเปล่าถูกไหมครับผมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะ
1: การใช้เครื่องสำอาง
0: ผมก็อาจจะพลิกกลับอะครับในการส่งสารผมก็

0: บอกว่าเฮ้ยคนหน้าดำๆทำยังไงถึงจะมีค
1: อ
0: ู่
1: ่า
0: ผมก็อาจจะเริ่มแบบน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค
0: อั
1: ่
0: น
1: ะ
0: นี้ก็จะเป็นการฝึกฝนนะครับการฝึกฝ
1: ที่
0: น
1: ต้องฝึกฝนการเขียนคอนเทนต์แบบนี้นะคะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่การบอกเฉยๆแต่เป็นการโน้มน้าวใจค่ะได้ไอเดียมากๆเลยค่ะกับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในวันนี้นะคะกับครูพี่ม็อกนะคะเจ้าของคอนเทนต์ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันนะคะพี่ม็อกก็ยังครองคอนเทนต์ในใจนะคะเห็นความสำเร็จมาแล้วมากมายค่ะไม่ว่าผลงานจากสำนักพิมพ์ไม่ว่าผลงานนะคะผู้ติดตามในเพจวิชาอาแปะสอนรวยนะคะแล้วก็เพจครูพี่ม็อกสอนเขียนค่ะดังนั้นเรารับประกันได้แน่นอนเลยค่ะว่าเคล็ดลับอันนี้ถ้าผู้ฟังเอาไปใช้นะคะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะในวันนี้ขอบคุณครูพี่ม็อกมากๆเลยค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ฟังในรายการนี้นะคะถ้าใครยังสะดวกนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ต่อและแจกรางวัลต่อค่ะนะคะแต่สำหรับเรื่องของความรู้ในวันนี้ที่ได้โอ้โหมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่14ครับเราจะพูดถึงการอุทธรณ์และฎีกานะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทราบสาระเบื้องต้นนะครับกระบวนการพิจารณานะครับว่าชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับมีเรื่องอะไรที่สําคัญบ้างนะครับสาระเบื้องต้นของการฎีกาก็คือเมื่อมีการอุทธรณ์มาแล้วต่อมาก็จะมีการฎีกาต่อนะครับและจะมีกระบวนการพิจารณาชั้นฎีกาครับว่ามีเรื่องใดที่นักศึกษาจะต้องศึกษานะครับเพราะเรื่องของการฎีกานะครับมีการบัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับในเรื่องของการอนุญาตให้ฎีกานั่นเองสาระเบื้องต้นของการอุทธรณ์ครับคำฟ้องอุทธรณ์และผู้มีสิทธิอุทธรณ์นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ครับลักษณะของคำฟ้องนะครับจะอยู่ที่มาตรา1อนุ3นะครับแล้วก็มาตรา225นะครับว่าจะต้องมีชื่อของผู้อุทธรณ์นะครับคำขอของผู้อุทธรณ์ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ครับทีนี้มาถึงเรื่องของการจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์ครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองนะครับเว้นแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเนี่ยครับจะมีการบัญญัติไว้นะครับว่าให้เป็นที่สุดซึ่งเราก็ต้องมาดูต่อครับว่าในเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเช่นการอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมนะครับการอุทธรณ์เรื่องค่าริชาธรรมเนียมครับเพราะว่าอย่างเช่นในเรื่องค่าริชาธรรมเนียมเนี่ยครับในกรณีที่คู่ความอาจอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลได้นั้นเนี่ยครับเขาบอกครับว่าห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาเรื่องค่าริชาธรรมเนียมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะแตกต่างกับมาตรา224นั่นเองนะครับและ3ครับก็คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับข้อที่4ครับคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเนี่ยครับประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นจะได้บัญญัติไว้สุดครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่บางมาตราครับเช่นมาตรา199เบญจวรรค4นะครับเขาก็บัญญัติว่าคำสั่งศาลที่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่นะครับให้เป็นที่สุดนั่นเองนะครับ5ครับกรณีที่กฎหมายถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นแล้วนะครับเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งนั้นแล้วครับก็ให้เป็นที่สุดนั่นเองนะครับเช่นในเรื่องของการขยายระยะเวลานั่นเองทีนี้เรามาดูต่อครับที่มาตราที่สำคัญนะครับของเรื่องของการอุทธรณ์ก็คือมาตรา224ครับ224ครับเป็นเรื่องของการห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงครับแน่นอนครับว่านักศึกษาจะต้องแยกให้ออกก่อนว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือปัญหาข้อเท็จจริงนะครับเมื่อเข้าสู่ปัญหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับค่อยมาดูจำนวนทุนทรัพย์ครับว่าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับเกิน 50,000 มั้ยนะครับถ้าไม่เกิน 50,000 นะครับก็คือต้องห้ามอุทธรณ์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามาตราเนี่ยครับมีบทบัญญัตินะครับว่ากรณีที่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นนะครับในศาลชั้นต้นทำความเห็นแย้งหรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์นะครับหรือว่าถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือความรับรองเนี่ยครับต้องรับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทบัญญัติยกเว้นเข้ามานะครับทีนี้ในกรณีตามวรรคหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าไม่ให้ใช้บังคับกรณีที่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับสิทธิสภาพแห่งบุคคลสิทธิในครอบครัวครับและคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะครับพวกนี้นักศึกษาจะต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเฉพาะนะครับและวรรค3ครับจะเป็นกรณีที่ขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีศาลชั้นต้นนั้นครับรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้นะครับทีนี้เรามาดูหลักการนะครับจากบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยครับว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับ1นะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ครับแน่นอนครับว่าเราต้องดูว่าคดีนั้นมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 นะครับก็คือทุนทรัพย์ที่มีการอุทธรณ์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งบางครั้งทุนทรัพย์จะไม่ตรงกับศาลชั้นต้นนะครับต้องดูว่านะครับคู่ความที่แพ้คดีครับเขาต้องการอุทธรณ์สิ่งที่เขาไม่ได้รับนะครับจากศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับการคำนวณทุนทรัพย์เพื่อพิจารณาว่าเกิน 50,000 หรือไม่นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันอาจจะมีการที่พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเรื่องของค่าเช่าเรื่องของค่าเสียหายในอนาคตมาด้วยนะครับหลักการจำนะครับก็คือคำนวณถึงวันฟ้องเท่านั้นนะครับถ้ากรณีที่คู่ความเขาขอเกินมาอย่างเช่นคำนวณถึงวันที่ชำระจริงนะครับให้พิจารณาถึงวันฟ้องเท่านั้นนะครับอันนี้หลักการจะต้องจำเป็นพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับว่ากรณีที่สามารถอุทธรณ์ได้เป็นข้อยกเว้นนะครับซึ่งที่เราพูดกันแล้วนะครับก็จะอยู่ในมาตรา224นะครับวรรค1นั่นเองนะครับก็คือข้อยกเว้นสามารถอุทธรณ์ได้กรณีที่มีความเห็นแย้งนะครับให้มีการรับรองนะครับหรืออนุญาตให้อุทธรณ์ได้นะครับ2ก็คือผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนั้นนะครับรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้นะครับและ3คือได้รับอนุญาตอุทธรณ์ให้เป็นหนังสือนะครับจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับ
และอธิบดีผู้พิพากษาภาคนั่นเองนะครับซึ่งการขอให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคเนี่ยครับรับรองนะครับก็จะต้องดูว่าผู้อุทธรณ์เนี่ยครับได้ยื่นคำร้องนะครับโดยตรงนะครับถึงอธิบดีผู้พิพากษาผู้มีอำนาจนะครับเพื่อขอให้อนุญาตเป็นหนังสือให้อุทธรณ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้คดีต่อมาครับก็คือคดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลนะครับสิทธิในครอบครัวครับซึ่งสิทธิสภาพแห่งบุคคลเนี่ยครับก็คือสิทธิต่างๆที่เกี่ยวกับสถานะนะครับความสามารถของบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินนั่นเองนะครับส่วนคดีที่เกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวครับก็คือคดีที่นะครับพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวคดีฟ้องนะครับคดีขอแบ่งสินสมรสนะครับและคดีพิพาทเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนั่นเองนะครับส่วน3ครับคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้นะครับพวกนี้ครับก็เป็นคดีนะครับที่นะครับไม่ได้มีการกำหนดจำนวนทุนทรัพย์นะครับแต่เป็นการขอให้นะครับกระทำการนะครับหรือละเว้นการกระทำการนั่นเองนะครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของการอุทธรณ์ครับนอกจากมาตรา224แล้วนะครับนักศึกษาจะต้องดูต่อว่าในเรื่องของการอุทธรณ์มีบทบัญญัติใดที่ข้อห้ามอีกไหมนะครับมาตรา225ครับมาตรา225จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำครับเพราะว่ากฎหมายบอกครับว่านะครับคู่ความนะครับจะต้องกล่าวไว้ในอุทธรณ์นะครับโดยชัดแจ้งนะครับและเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นนะครับและต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ครับนักศึกษาจะต้องจำนะครับว่ากรณีใดที่เข้ามาตรา225บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้านะครับเข้าข้อห้ามก็คือไม่เป็นไปตามมาตรา2ที่225กำหนดไว้นะครับเช่นอุทธรณ์ที่ชัดแจ้งนะครับหรือว่าเป็นข้อที่ไม่ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับพวกนี้ครับนักศึกษาจะต้องดูว่ามันไม่สามารถรับอุทธรณ์ได้นะครับเพราะว่าการที่รับอุทธรณ์มาเนี่ยครับต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วนะครับโดยชอบในศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับและถ้ามันเป็นไม่เป็นสาระสำคัญที่รับควรวินิจฉัยด้วยนะครับก็คือไม่ควรรับอุทธรณ์นะครับทีนี้นะครับในปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับคืออะไรนะครับก็คือถ้าประเด็นที่คู่ความยกขึ้นอุทธรณ์มานั้นเนี่ยครับเป็นปัญหานะครับที่เกี่ยวกับความสงบของประชาชนนะครับแม้จะไม่เคยโต้เถียงกันมานะครับศาลชั้นต้นก็ยกขึ้นอุทธรณ์ได้นะครับสองก็คือพฤติการไม่เปิดช่องให้กระทำได้นะครับคู่ความก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับและเป็นเรื่องนะครับที่ศาลชั้นต้นไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในเรื่องของการชั้นอุทธรณ์นะครับก็คือกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับพวกนี้ครับเช่นอะไรศาลชั้นต้นมีคำสั่งนะครับรับอุทธรณ์ที่ต้องห้ามนะครับหรือรับอุทธรณ์ที่ยื่นเกินกำหนดนะครับพวกนี้ก็ต้องมีเข้าเกี่ยวกับปัญหาความสงบเรียบร้อยนะครับการห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาครับจะเป็นบทบัญญัตินะครับที่อยู่ตั้งแต่มาตรา226นะครับถึง228นะครับซึ่งสำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องดูก่อนว่ามาตรา226บัญญัติไว้ว่าอย่างไรนะครับและอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับมาตรา226เนี่ยครับเขาบอกว่าก่อนศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนะครับถ้าศาลนั้นได้มีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้นะครับในมาตรา227 228ครับห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาครับและถ้าคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคำสั่งนะครับให้ศาลจดไว้นะครับและคู่ความที่โต้แย้งก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องจำนะครับว่าจะต้องมีการโต้แย้งก่อนนะครับและถึงจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ทีนี้ครับเรามาดูสาระสำคัญนิดหนึ่งครับว่าวิธีการโต้แย้งเนี่ยครับทำได้อย่างไรได้บ้างนะครับวิธีการโต้แย้งทำได้2วิธีครับก็คือการแถลงด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือนะครับและกำหนดเวลาโต้แย้งครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโต้แย้งเมื่อใดนะครับต้องทันทีหรือเปล่านะครับแต่ต้องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีนั่นเองทีนี้เราทราบแล้วนะครับว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาครับเรามาดูต่อว่ามาตราที่ระบุว่ากรณีที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรบ้างนะครับก็คือมาตรา227นะครับจะพูดถึงนะครับกรณีที่นะครับศาลชั้นต้นไม่รับหรือคืนคำคู่ความตามมาตรา18หรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา24นั่นเองนะครับครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคำสั่งที่กฎหมายให้อุทธรณ์ได้ทันทีตามมาตรา228นะครับซึ่งมีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับให้นักศึกษาเน้นจำนะครับอนุ3นะครับมาก่อนนะครับแล้วค่อยอนุ2นะครับเพราะว่าในเรื่องของการไม่รับหรือคือคำคู่ความนะครับหรือการวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นตามมาตรา24ความสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่านะครับบทบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอุทธรณ์นะครับสาระสำคัญเบื้องต้นเนี่ยครับ
นักศึกษาต้องตามมาตรา224ถึง228ให้ได้ครับกระบวนการพิจารณาชั้นอุทธรณ์นะครับเป็นเรื่องที่นะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาให้อย่างดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราทราบว่ามันมีการอุทธรณ์เข้ามาแล้วครับกรณีต่างๆนะครับจะต้องเป็นไปตามกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือการยื่นและตรวจรับอุทธรณ์นะครับจะแบ่งออกเป็นการยื่นอุทธรณ์นะครับการตรวจรับอุทธรณ์ซึ่ง2เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมานะครับแต่นักศึกษาต้องเน้นก่อนนะครับว่า2เรื่องนี้นะครับก็คือการยื่นอุทธรณ์เนี่ยครับจะต้องเป็นไปตามมาตรา229ครับเพราะว่าในเรื่องนี้ครับถ้าหากไม่ได้เข้า229แล้วนะครับก็จะเป็นไปตามมาตราอื่นนะครับได้ยากเลยนะครับซึ่งการอุทธรณ์เนี่ยครับแน่นอนต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนด1เดือนนะครับนักศึกษาจำไว้นะครับ1เดือนนะครับนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับและมาตรา229เนี่ยครับระบุด้วยครับว่าผู้อุทธรณ์จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะครับและบางครั้งนะครับมีการเอามาถามเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลักเกณฑ์นะครับว่าผู้ที่จะนำอุทธรณ์มายื่นเนี่ยครับมีใครได้บ้างนะครับก็คือนะครับคู่ความในศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับผู้อุทธรณ์ต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนะครับหรือมอบอำนาจให้ทนายความนำมายื่นก็ได้นะครับและอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือนะครับส่วนศาลที่รับคำฟ้องอุทธรณ์ครับก็คือศาลชั้นต้นนะครับกำหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ครับมาตรา229บอกไว้แล้วครับว่า1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่30วันนะครับ1เดือนนะครับผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมครับซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมาวางศาลด้วยพร้อมกับอุทธรณ์นะครับและผู้อุทธรณ์ต้องมีสำเนาอุทธรณ์มายื่นต่อศาลครับเพื่อส่งให้แก่จำเลยอุทธรณ์ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อเราทราบมาตรา229แล้วนะครับจะมีอีกมาตรานึงนะครับที่เริ่มเข้ามาก็คือการตรวจรับอุทธรณ์ตามมาตรา230นะครับซึ่งมาตรา230เนี่ยครับก็จะระบุนะครับถึงนะครับการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเราดูมาตรา224แล้วนะครับจะรับได้หรือไม่นะครับว่าอุทธรณ์ดังกล่าวเนี่ยครับมีทุนทรัพย์เกินไหมนะครับก็จะตรวจในชั้นนี้นะครับและดูต่อว่ามีความเห็นแย้งหรือมีการรับรองด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้ครับในมาตรา230เนี่ยครับก็จะบัญญัติว่านะครับไม่ห้ามศาลในอันที่จะมีคำสั่งตามมาตรา232ครับคือการปฏิเสธไม่ส่งอุทธรณ์ในเหตุอื่นนะครับหรือในอันที่ศาลจะมีคำสั่งให้ส่งอุทธรณ์นั้นไปเท่าที่เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมายนะครับส่วนต่อมาจากมาตรา230ก็คือมาตรา231ครับมี4วรรคนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทุเลาการบังคับนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับแต่นักศึกษาจะต้องนะครับท่องตัวบทให้ดีนะครับเพราะว่ามาตรา231เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากนะครับทีนี้การตรวจรับอุทธรณ์ครับมีประเด็นการพิจารณาดังนี้นะครับแน่นอนครับการอุทธรณ์จะต้องดูตามมาตรา224เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูอันดับแรกครับก็คือว่ากรณีดังกล่าวมีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับหรือเป็นคดีขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไหมนะครับเราก็จะมีการตรวจครับว่าผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเนี่ยครับทำความเห็นแย้งหรือรับรองไว้ไหมนะครับหรือตรวจความบกพร่องอื่นๆนะครับตามหลักเกณฑ์เช่นมาตรา18นะครับว่าอุทธรณ์ดังกล่าวอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจหรือเขียนฟุ่มเฟือยหรือไม่นะครับกรณีอื่นๆนอกจากมาตรา224คืออะไรครับก็คือการตรวจว่าอุทธรณ์นั้นต้องห้ามตามบทบัญญัตินะครับหรือไม่นะครับ3ครับในระหว่างที่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับและศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์เนี่ยครับถือว่าคดีเนี่ยครับอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่พอใจคำสั่งของศาลชั้นต้นเนี่ยครับจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ครับทันทีได้นะครับแต่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองเมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์แล้วครับศาลชั้นต้นก็เป็นอันหมดหน้าที่ไปครับจะสั่งคำร้องคำขอใดๆต่อไปนะครับซึ่งหากคู่ความประสงค์จะร้องขอภายหลังเนี่ยครับจากที่มีคำสั่งรับอุทธรณ์แล้วนะครับจะต้องร้องขอต่อศาลอุทธรณ์นั่นเองนะครับมาตรา232ครับเป็นเรื่องของคำสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์นะครับซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับให้นักศึกษาจำในส่วนแรกไว้นะครับว่าเมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว
ให้ศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์และมีคำสั่งส่งนะครับหรือปฏิเสธไม่ส่งนะครับไปยังศาลอุทธรณ์นะครับถ้าปฏิเสธไม่ส่งนะครับให้ศาลแสดงเหตุที่ไม่ส่งนั้นด้วยนะครับส่วนมาตรา233ครับก็จะเป็นเรื่องของการสั่งรับอุทธรณ์นั่นเองก็คือศาลยอมรับอุทธรณ์แล้วและมีความเห็นว่าอุทธรณ์นั้นนะครับคู่ความที่ศาลพิพากษาให้ชนะนะครับจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนะครับให้ศาลมีอำนาจกำหนดไว้ในคำสั่งนะครับให้ผู้อุทธรณ์นำเงินมาวางศาลอีกนะครับให้พอกับจำนวนค่าราชธรรมเนียมนั่นเองนะครับเมื่อศาลชั้นต้นตรวจอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วนะครับก็คือมาตรา232 233เนี่ยครับก็จะมีคำสั่งอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือสั่งรับอุทธรณ์ตามมาตรา233นั่นเองนะครับเมื่อศาลตรวจอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าอุทธรณ์นั้นถูกต้องสมบูรณ์นะครับตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายนะครับศาลก็ย่อมมีคำสั่งนะครับรับอุทธรณ์นั้นนะครับเมื่อรับอุทธรณ์แล้วก็ให้ส่งสำนักอุทธรณ์ให้แก่จำเลยนะครับถ้าจำเลยจะประสงค์แก้อุทธรณ์นะครับก็ให้ทำภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งสำนักอุทธรณ์นั้นนะครับทีนี้ก็จะมีบางประเด็นครับที่น่าสนใจอย่างเช่นคดีที่มีคู่ความหลายคนครับหากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์นะครับศาลจะต้องส่งสำเนาให้แก่คู่ความทุกฝ่ายครับและถ้าจำเลยอุทธรณ์เนี่ยครับไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดนัดนะครับจำไว้นะครับถ้าจำเลยอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดนัดนะครับและในคำแก้อุทธรณ์นั้นจำเลยอาจจะตั้งประเด็นขึ้นต่อสู้ก็ได้นะครับทีนี้กรณีที่2ครับคือการสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา234ครับถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้วครับผู้อุทธรณ์นั้นจะอาจจะอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์นะครับโดยยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นนะครับทีนี้มาตรา234ครับบัญญัติว่าอย่างไรนะครับก็คือนะครับถ้าศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลอุทธรณ์โดยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับแล้วก็นำค่าราชธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลนะครับและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันนะครับให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด15วันนะครับเพราะฉะนั้น2 3 4เนี่ยครับผมแนะนำนักศึกษานิดนึงครับให้ดอกจันและจำคู่กับมาตรา229นะครับเพราะว่าถ้านักศึกษาไปอ่านคำพิพากษาฎีกาแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีความสับสนกันมากนะครับว่ากรณีใดนะครับเป็นมาตรา229ที่จะต้องมีการวางค่าธรรมเนียมศาลนะครับและกรณีใดเป็นกรณี2 3 4นะครับที่จะต้องนำค่าที่จะทำเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินกันมาชำระตามคำพิพากษาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูต่อถึงหลักเกณฑ์นะครับว่ากรณีที่ศาลชั้นต้นได้ตรวจอุทธรณ์แล้วครับถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์มีทางเลือก3ประการครับก็คือ1ยื่นคำร้องขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นครับหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคครับอนุญาตนะครับตาม230นะครับหรือยื่นอุทธรณ์เข้ามาใหม่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์นะครับหรือยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา23เองนะครับมาตรา234ครับมีเกณฑ์ที่การพิจารณาดังนี้นะครับก็คือ1นะครับการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต้องทำเป็นคำร้องนะครับการที่ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้นั้นนะครับศาลชั้นต้นนะครับจะต้องมีคำสั่งนะครับไม่รับอุทธรณ์แล้วนะครับหากศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ครับผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรานี้ไม่ได้นะครับแล้วก็คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ตามมาตรา234นะครับรวมถึงการไม่รับอุทธรณ์คำพิพากษาและการไม่รับอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับและในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ครับผู้อุทธรณ์จะต้องปฏิบัติ2ประการครับก็คือนำค่าราชธรรมเนียมครับทั้งปวงมาวางศาลครับแล้วก็นำค่าครึ่งศาลชั้นอุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์จะต้องชำระด้วยนะครับตามมาตรา18ทีนี้มาถึงเรื่องของการส่งสำนักอุทธรณ์ครับเป็นไปตามมาตรา235นะครับก็อย่างที่เราบวกไว้ครับก็จะต้องมีการส่งสำนักอุทธรณ์ให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้มาถึงมาตรา236ครับในเรื่องของการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์นะครับมาตรา236นะครับเป็นอีกมาตราหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องจำต่อมาจากมาตรา234นะครับก็คือเมื่อคู่ความยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะครับศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์แล้วเนี่ยครับให้ศาลส่งคำร้องเช่นว่านั้นไปยังศาลอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าครับพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้นนะครับและฟ้องอุทธรณ์นะครับถ้าศาลเห็นเป็นการจำเป็นนะครับจะต้องตรวจสำนวนนะครับและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาจากมาตรา234นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะครับว่ากรณีเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับและทีนี้ครับให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดนะครับแม้ว่าจะเป็นคนละเหตุกันก็ตามนะครับก็เป็นที่สุดนะครับ

0: ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้ดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาพภาษาไทยนะคะพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาภร่วมบรรยายภาพภาษาอังกฤษนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ร่วมบรรยายอีก3ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายณัฐพัฒน์กังสดานมณีชัยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินายทิกรธนภัยบูรณ์สมุทรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองและนางสาวเบญญาภาคิมนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
1: ครับและสำหรับความเป็นมาของวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันที่1กรกฎาคมของทุกปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษซึ่งในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้นได้ทรงทราบเรื่องราวการสู้รบเพื่อรักษาเมืองแมฟฟิกิงของลอร์ดเบเดนโพเอลที่มีการตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในสงครามบัวท่านเมื่อพระองค์เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยแล้วพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เด็กไทยได้มีโอกาสทำประโยชน์อันยอดเยี่ยมแก่ชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองน้อยของเราบ้านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรกขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ทรงพยายามชี้ทางให้เด็กไทยได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราตลอดจนเพื่อนร่วมชาติของเราในทางที่ถูกที่ควรทรงพระราชทานคำขวัญของเสือป่าให้เป็นคติประจำใจแก่ลูกเสือโดยยึดถือและปฏิบัติว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ทรงพระราชทานพระราชดำรัสว่าคติประจำใจนี้ไม่ใช่ยึดถือแต่ในขณะที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือเท่านั้นลูกเสือทุกคนจะต้องยึดถือเป็นคติประจำใจไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแต่งตัวอย่างไร
0: การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะคะได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2506เดิมเรียกว่าวันลูกเสือค่ะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีค่ะขณะนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงโปรดวิชาลูกเสือมากค่ะทรงเป็นลูกเสือสำรองและทรงถือป้ายกองลูกเสือโรงเรียนจิตรดาร่วมในขบวนสวนสนามของลูกเสือเมื่อเสด็จผ่านหน้าที่ประทับในวันนั้นนะคะและก็ขณะทรงเป็นลูกเสือสามัญค่ะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2508ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศค่ะ
1: ครับและสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงได้ทรงเจริญรอยตามพระเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยเสมอด้วยพระวิริยะอุตสาหะและด้วยความมุ่งมั่นตั้งพระราชฤทัยอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยล้วนเพื่อความก้าวหน้าและเจริญมั่นคงของประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในทุกวันที่1กรกฎาคมในของทุกปีเพื่อให้ลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกัน
0: และในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามการบรรยายสดภาพภาษาอังกฤษได้ค่ะผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีระบบ2ภาษาหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th แล้วก็ Facebook NBT World ด้วยนะคะสำหรับการจัดงานในวันนี้ค่ะตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569น ะคะซึ่งเป็นวันครบ115ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วยค่ะอย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้านั้นทรงได้รับการเทิดพระเกียรติว่าเป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยค่ะซึ่งลูกเสือไทยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้เสมอมาด้วยพระปรีชาญาณอันกว้างไกลนี้ทรงมุ่งหมายให้กิจการลูกเสือช่วยสร้างพลเมืองที่มีระเบียบวินัยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศค่ะคติพจน์ที่พระองค์พระราชทานแก่เหล่าลูกเสือก็คือเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะคะซึ่งก็มีความหมายว่าจะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือยิ่งชีวิตนอกจากนี้ยังมีรับสั่งว่าคติประจำใจนี้ไม่ได้ยึดถือแต่เฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบลูกเสือเท่านั้นค่ะลูกเสือทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามด้วยนะคะและขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2519ค่ะณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะท่านประธานในพิธีท่านผู้แทนองคมนตรีก็เดินทางโดยรถยนต์นะคะมาถึงอย่างสถานที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธแห่งนี้แล้วนะคะ
2: ท่านความเคารพพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์ตรงหน้า
3: วันพญาวุฒิ

0: ายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงานครับนายสุเทพแก่งสันเทียประธานศึกษาธิการนายวรัตน์ปรึกษาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติผู้แทนลูกเสือและเนตรนารีนะครับมอบพวงมาลัยได้แก่เด็กชายทยศนิ่มเจริญลูกเสือสามัญโรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดชลบุรีและเด็กหญิงณัฐพัฒน์วดีศิริศักดิ์เนตรนารีสามัญโรงเรียนมาลีไลจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ผู้แทนพระองค์กำลังขึ้นบนพระพลาพิธีนะคะ
0: พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือนั้นเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในครั้งรัชสมัยรัชกาลที่6แล้วนะครับผสมผสานซึ่งในพิธีนี้ก็ได้ผสมผสานการฝึกระเบียบวินัยและการเรียนวิชาการทหารเบื้องต้นความรู้ของลูกเสือแบบสากลและการฝึกทักษะลูกเสือพร้อมทั้งการรู้ทางการแจ้งไว้ด้วยกันนะครับ
2: เรียนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะผู้แทนพระองค์ในนามของสภาลูกเสือไทยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วประเทศกับผมนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในพิธีทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ในวันนี้กับผมขอรายงานดำเนินงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนสำนักงานลูกเสือแห่งลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดโดยได้พัฒนาบุคลากรและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแล้วกว่า 33,000 คนเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสำหรับปีนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มุ่งยกระดับกระบวนการลูกเสือสู่ยุคดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชัน Scout DD ภายใต้แนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีเพื่อบันทึกและเชิดชูความดีของลูกเสือทั่วประเทศโดยบูรณาการการพัฒนาพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่21ผ่านกระบวนการสำคัญ4ด้านคือการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างจิตสาธารณะและบริการสังคมการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบ้านโรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาลูกเสือให้เป็นผู้มีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกับผม

ขออนุญาตเบิกบุคคลตามระดับดังนี้ 1. ขอเบิกนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกล่าวเบิกลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเข้ารับเหรียญลูกสรรเสริญประจำปี2568

0: ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กล่าวเบิกการแสดงตามลำดับลำดับสุดท้ายกับผมขอเรียนเชิญท่านได้โปรดให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการลูกเสือและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เหล่าลูกเสือและประสบนิกรชาวไทยสืบไปครับ
1: กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์กับผมนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติขออนุญาตเบิดบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19รายเข้ารับเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2568ชั้นที่2จำนวน1รายชั้นที่3จำนวน18รายรวมจำนวน19รายตามลำดับดังนี้เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2เด็กชายธนากรสอนแก้วลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนกันทรวิทยาจังหวัดศรีสะเกษช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษขณะไฟลุกไหม้และปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเหรียญสรรเสริญชั้นที่3นายสิทธิชัยอัคบุตรผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายจังหวัดศรีสะเกษเข้าช่วยเหลือนายชันวิศรีแก้วและนายพิทักษ์บุญเลืองศรีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มและนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยด่วนแล้วแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนายวรพิษทรัพย์สิริผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเข้าช่วยเหลือในอุปกรณ์ชุ่มเย็นที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มโดยนำผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากจุดเกิดเหตุและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 3. นายพันธิวาปราผลเจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ดให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจำนวน5รายที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหลักลงข้างทางและอำนวยความสะดวกจนกระทั่งนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 4. นายอัตพลภูลศรีผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนพิไกวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิไกวิทยาจำนวน3รายที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเนื่องจากมีรถยนต์ขับตัดหน้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าเจ้าที่มาถึงจึงรายงานข้อมูลที่จะเป็นแก่เจ้าหน้าที่ 5. นายอภิวัตวัชราพงษ์รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าช่วยเหลือนางสาวเยาวรักษ์ปักศรีที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนชนกับรถกระบะตู้ทึบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานรถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล 6. เด็กชายมนนัทริลาเด็กชายนภาดลกำนนท์ 8. เด็กชายปัญญวัฒน์แก้วพันธ์ 9. เด็กชายธนากรพุ่มเพชร 10. เด็กชายธีรเดชพินิจ 11. เด็กชายธนวัฒน์สุดแสนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมสงมิตรมิตรภาพที่55จังหวัดนนทบุรีร่วมกันช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์วัดมสงพิการขาข้างซ้ายประสบอุบัติเหตุวีลแชร์เสียหลักพัดตกลงไปในคลองขณะกลับจากบิณฑบาตขึ้นจากคลองและช่วยชำระร่างกายก่อนรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาล 12. นายอดิเทพเลืองเดชรองผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 13.นายวัชรพลผือโยผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านเมืองคงจังหวัดชัยภูมิ 14. ว่าที่ร้อยตีสุวพงษ์เพ่งกลางผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ 15. นายทัศนะศรีหาราชผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน

0: รถจักรยานยนต์และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการห้ามเลือดก่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาล 16. ว่าที่ร้อยตีอัมไพมุงคุณพรมรองผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติช่วยเหลือนางวัชรรสแซ่เติ่นที่รับบาดเจ็บศีรษะกระแทกกับรถจักรยานยนต์จากอุบัติเหตุสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์โดยเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บมาข้างถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสิบเจ็ดนายอดิศรดาบลาอำเจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ18นายเมธโชติอัครชัยสิทธิ์เจ้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติช่วยเหลือเด็กชายภูสิทธิ์จันทรวิเชียนที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางและช่วยเหลือเจ้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถฉุกเฉินและเดินทางพร้อมผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: กราบเรียนพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์กระผมนายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานหนังสือแห่งชาติขอนำลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเตรียมกล่าวคำปฏิญาณตรงลูกเสือสำรองกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลูกเสือวิสามันลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือสามัญลูกเสือวิสามันลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าด้วยเกียรติของข้า
2: ด้วยเกียรติของข้า
1: ข้าสัญญาว่า
2: ข้าสัญญาว่า
1: ข้อหนึ่ง
2: ข้อหนึ่ง
1: ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ
2: ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: พระมหากษัตริย
2: ์พระมหากษัตริย์
1: ข้อ2
2: ข้อ2
1: ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
2: ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
1: ข้อ3
2: ข้อ3
1: ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
2: ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขอแสดงความยกย่องอย่างจริงใจต่อลูกเสือและบุคลากรลูกเสือทุกคนที่ได้รับเหรียญลูกเสือสรรเสริญประจำปี2568เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่ากิจการลูกเสือของไทยยังเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนตามอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างเข้มแข็งตลอดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปลูกฝังอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยและมีใจเสียสละเพราะวินัยจะทำให้เยาวชนรู้จักดูแลควบคุมและรับผิดชอบตนเองในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

0: ส่วนการที่เป็นผู้มุ่งใจเสสละจะทำให้เยาวชนไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอด้วยตนเองการที่ผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นช่วงวัยสำคัญที่จะต้องได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านวิชาความรู้สติปัญญาความคิดและคุณธรรมความประพฤติแล้วปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนับเป็นเรื่องที่ควรแก่การสรรเสริญจึงขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญกิริยากิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้ต่อไปขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและมีความสุขในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งขอให้ลูกเสือและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกคนทุกฝ่ายมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน
1: ลูกเสือตรงหน้าร่วงวันทยา

0: ราบผู้แทนพระองค์ได้กล่าวโอวาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่จะเป็นการเดินสวนสนามค่ะ
1: ซึ่งพิธีทบทวนคำปฏิญาณในสวนสนามนี้เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมุกาเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นที่จะฝึกการลูกเสือให้มีผู้ที่มีวินัยนะครับแล้วก็ช่วยบ้านเมืองในการรักษาบ้านเมืองพิธีการและสวนสนามนั้นทรงโปรดให้เป็นการประกอบพิธีตามอย่างลูกเสือนะครับเช่นการชักธงแล้วก็เชิญธงการทำความเคารพและถวายคำปฏิญาณต่อธงนะครับซึ่งในวันนี้ลูกเสือได้มีโอกาสมาทบทวนคำปฏิญาณต่อหน้าผู้แทนพระองค์นะครับในฐานะที่เป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติรัชกาลปัจจุบันขณะนี้ลูกเสือหลวงนะครับแต่งกายตามพระราชนิยมนะครับเป็นผู้เป่าแตรเดี่ยวให้สัญญาณการเดินสวนสนาม
2: ลูกเสือ

0: ขบวนศูนย์กลาง
1: กองบังคับการผสม
2: สัญญาณแต่เดียวสวนสนาม2จบแล้วผู้บังคับการสวนสนามจะสั่งลูกเสือให้เตรียมการสวนสนามจากนั้นแต่เดียวจะให้สัญญาณหน้าเดิน2จบเมื่อสิ้นสัญญาณแล้วผู้บังคับการสวนสนามก็จะสั่งให้ลูกเสือนั้นทำการสวนสนามในขณะนี้แถวขบวนสวนสนามกำลังจัดเตรียมแถวเพื่อการสวนสนามผ่านหน้าที่ประทับนะครับกองเกียรติยศเชิญธงประจำคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับธงประจำคณะลูกเสือชาตินี้ได้รับพระราชทานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระราชทานอยู่เป็นธงครั้งแรกนะครับและในรัชกาลปัจจุบันนี้ก็จะได้ทรงพระราชทานคันที่เชิญใช้มาในงานนี้ซึ่งเป็นคันปัจจุบันเป็นลำดับที่4แล้วนะครับจากนั้นตามด้วยธงลูกเสือ4ประเภทลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญสัญญาณให้ขบวนเดินหน้านะครับ

0: แถวเคลื่อนเข้าสู่ลาพิธีต่อไปสำหรับวงดุริยางค์นั้นนำโดยกองลูกเสือหลวงวชิราวุธวิชัยไลนำขบวนที่1นะครับซึ่งประกอบด้วยลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญจำนวน15กองการแต่งกายของลูกเสือดุริยางค์โรงเรียนวชิราวุธวิชัยไลนั้นแต่งกายเป็นลูกเสือหลวงตามพระราชนิยมในสมัยรุ่น9รัชกาลที่6นะครับเป็นเสื้อแขนยาวกากีนะครับกางเกงสีดำซึ่งจะแตกต่างจากลูกเสือสากลในขณะนั้นลูกเสือไทยเรานั้นในขณะที่ได้ชื่อว่าเป็นคณะลูกเสือสยามนับเป็นกองลูกเสือลำดับที่3ในกลุ่มประเทศที่3ของโลกที่มีกิจการลูกเสือขึ้นดังการแต่งกายจึงแตกต่างจากการลูกเสือสากลในขณะนั้นซึ่งจะแต่งกายด้วยสีกะทิทั้งชุดนะครับ
1: กองประกอบการประสงค์
0: สำหรับขบวนที่1
1: เสือวงสีสปัง

ซึ่งสำหรับขบวนที่1นั้นเป็นกองบังคับการผสมนะครับนำขบวนโดยหน่วยลูกเสือวงศ์ปิ่นสก๊อตโรงเรียนวิชิราวุฒิวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ประจำคณะธงลูกเสือแห่งชาตินั้นประกอบไปด้วยผู้เชิญชมประจำคณะหน่วยชาติลูกเสือวิสามัญภูริทัศน์สว่างวังนะครับผู้ช่วยผู้เชิญชมท่านที่1นั้นคือลูกเสือวิสามัญปุณภัทรขาชาติผู้รักษาธงท่านที่1นายณัฐพลพึ่งสำโรงขาธงท่านที่2นายณฤศรจารุวรรณกุล

0: เสริมฤทธิ์หวายธนกุลนายภูธรจันทวงศ์ปุญญจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายเอกราชชวีวัฒน์รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
1: ขบวนของผู้บังคับขบวนสวนสนามกองบังคับการผสมนะครับแถวด้านหลังนี้จะเป็นลูกเสือเหล่าอากาศเหล่าสมุทรนะครับขบวนดุริยางค์ของโรงเรียนวชิราวุธชลัยในเครื่องแบบลูกเสือหลวงตามพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
2: ปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องแบบนี้อยู่นะคะ
1: ปัจจุบันนี้จะเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อทำให้เราได้ทราบว่าการแต่งกายของลูกเสือแต่เดิมนั้นแต่งกายกันอย่างไรนะครับมีการพัฒนากันหลายครั้งจนถึงเครื่องแบบของลูกเสือดังในปัจจุบันเหล่านี้นะครับข้อแตกต่างของลูกเสือหลวงกับลูกเสือในสมัยรัชกาลที่6นั้นก็อยู่ที่ผ้าผูกคอของลูกเสือหลวงจะเป็นผ้าผูกคอสีดำกลิบด้วยสีแดงนะครับซึ่งหมายถึงเสือป่าลาบหลวงรักษาพระองค์ด้วยที่จะปกป้องพระองค์ด้วยเลือดนะครับด้วยชีวิตนะครับแล้วก็มีสาบที่ระบุใต้หมวกเป็นผ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็มีขดนกซึ่งหมายถึงการเป็นในกองการเป็นผู้นำในยุคนั้นส่วนการแต่งกายของลูกเสือหลวงวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันจะแต่งกายแบบลูกเสือปัจจุบันแต่ยังคงรักษาหมวกซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ยังเป็นหมวกสีกากีนะครับที่มีบุผ้าสีเหลืองดอกจันเหลืองสลับดำและมีขนนกเสียบที่ด้านขวาอยู่หมวกลักษณะนี้เป็นหมวกที่ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ในรัชสมัยเพียงแต่เปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีกากีสำหรับกองลูกเสือต่อไปนะครับที่เป็นกองลูกเสือสามัญเนี่ยจะเป็นกองลูกเสือนอถอ1พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยซึ่งเป็นนามพระราชทานจากรุ่นเก้ารัชกาลที่9นะครับกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประกอบด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลุ่ม9กองลูกเสือจิตอาสาที่เป็นกองที่2จะเป็นกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากโรงเรียนสิริรัตนาธรกองลูกเสือจิตอาสาพระราชทานนะครับกองที่2จากโรงเรียนสิริรัตนาธรซึ่งเป็นหน่วยงานลูกเสือที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลปัจจุบันนะครับเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งเราสังเกตจากการสวมหมวกสีเลือดหมูนะครับมีอิฐธนูสีเลือดหมูผ้าผูกคอนี้เป็นผ้าผูกคอที่ได้รับพระราชทานมาสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อนะครับเป็นลูกเสือในรัชกาลที่10ตามมาด้วยกองลูกเสือบีเวอร์สเกานะครับจากกองลูกเสือสำรองโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระฉิ่งนาวิกอนุสรที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นลูกเสือชั้นเล็กกว่าลูกเสือสำรองนะครับปกติลูกเสือโดยทั่วไปจะเริ่มจากลูกเสือสำรองที่ชั้นประถมปีที่1แต่ถ้าเป็นลูกเสือบีเวอร์นี่จะเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลย
2: ลูกเสือบีเวอร์นี่ต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ก็เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการจัดให้เป็นแถวนะครับแล้วฟังผู้ที่เป็นผู้นำเป็นนายหมู่ของตัวลูกเสือเองในการฝึกหัดตั้งแต่ชั้นที่เล็กที่สุดเลยนะครับ
2: ค่ะที่เห็นนี้เป็นกองลูกเสือสำรองจากกองลูกเสือสำรอง2กองค่ะโรงเรียนบ้านบ้องตี้นะคะจังหวัดกาญจนบุรีนี่แต่งเครื่องแบบแบบนี้เหรอคะ
1: เป็นโรงเรียนที่แต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์จริงๆแล้วลูกเสือสำรองนี้สามารถที่จะแต่งกายแบบใดก็ได้ถ้าเกิดว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกองนั้นเนี่ยได้ตกลงกับลูกเสือว่าจะแต่งกายแบบใดสำหรับบ้านท้องที่ใช้การแต่งกายตามชาติพันธุ์มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
2: ต่อมาเป็นโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีค่ะ
1: ก็แต่งตกลงว่าเราจะแต่งกายกันด้วยเครื่องแบบของนักเรียนปกติแล้วก็เพิ่มเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเข้าไปก็จะเป็นกองลูกเสือสำรอง
2: โรงเรียนนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบระดับจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ
1: เป็นเด็กเล็กที่แสดงให้เห็นความพร้อมเพรียงนะครับเด็กเล็กเราก็สามารถที่จะจัดให้เขาอยู่ในระเบียบอย่างเป็น ระบบได้กองลูกเสือเทพนรีสำรองนะครับกองที่1ประกอบด้วยกองโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีครับซึ่งก็ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัดชลบุรีประเภทเทพนรีสำรองมาเช่นเดียวกันครับเด็กๆผู้หญิงก็อยู่ในวินัยนะครับอยู่ในระเบียบที่ได้รับการฝึกฝนและเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศชาตินะครับจะร่ำเริ่มต้นด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพเช่นนี้แหละครับ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
1: สำหรับโรงเรียนถัดไปครับโรงเรียนเซนต์พอลคอนแวร์นะครับซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีซึ่งก็จะได้เห็นว่าลูกเสือสำรองของโรงเรียนนี้นั้นใช้เครื่องแบบของนักเรียนนั้นมาประกอบกับเครื่องแบบเพื่อความประหยัดก็จะม
2: ี
1: แค่ผ้าผูกคอกับหมวก
2: กำลังจะถามเหมือนกันว่าแต่งไม่เหมือนใครนะ
1: ก็จะใช้เครื่องแบบของนักเรียนมีผ้าผูกคอกับหมวกครับก็กลายเป็นลูกเสือสำรองของลูกเสือสามัญครับจากโรงเรียนวัดเปรประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฐุมธานีเขต1ซึ่งได้รับรางวัลที่1จากการประกวดระเบียบแถวในงาน Scout Skill Challenge นะครับโรงเรียนกองลูกเสือสามัญกองที่2จากโรงเรียนเมืองพัทยา3วัดสว่างฟ้าพุทธารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเช่นเดียวกันโรงเรียนลูกเสือสามัญจากโรงเรียนปัญญาวิทยากรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วยลูกเสือสามัญกับลูกเสือสำรองต่างกันที่การแต่งกายแล้วนะครับถ้าเป็นลูกเสือสามัญนี้ก็จะได้เห็นชินตาก็จะกายแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีเป็นการเริ่มต้นของลูกเสือจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นไปเป็นสามัญรุ่นใหญ่เติบโตขึ้นไปเป็นลูกเสือวิสามัญ
2: ค่ะต่อมาเป็นกองเทพนรีสามัญ2กองนะคะจากโรงเรียนบ้านหนองบอนนยานานนท์อนุสรณ์ค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะ
1: กองนี้เคยชนะเลิศรางวัลที่1ในปีที่ผ่านมานะครับปีผ่านๆมาม
2: ีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคะพร้อมเพรียงมากๆค่ะ
1: ได้ชื่อว่าเดินเหมือนกับเด็กโตนะครับก็ปกติแล้วจะต้องเป็นเด็กที่โตสักหน่อยหนึ่งก็จะเห็นพละกำลังในการสวนสนาม
2: ค่ะเป็นโรงเรียนบ้านยกกระบาดจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: โรงเรียนนี้ได้รับรางวัลที่2นะครับจากการประกวดเรือแผ่วใน Scout Skill Challengeแสดงให้เห็นนะครับว่าความมีระเบียบวินัยนั้นเด็กผู้หญิงก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทัดเทียมกับเด็กผู้ชายที่เป็นลูกเสือเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะแล้วตามด้วยโรงเรียนปัญญาวิทยาจากกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เป็นโรงเรียนเอกชนนะครับแต่ก็ให้เห็นว่าถึงแม้โรงเรียนเอกชนนั้นระเบียบวินัยนั้นก็เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ทางโรงเรียนจะจัดการให้มีผู้บังคับบัญชานำการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาเนตรนารีกระบวนที่2ครับดุริยางค์วัชรทิวรารามผู้บังคับกระบวนที่2นายสุภชัยจันปุ่มรองเลขาธิการสภาการศึกษานะครับได้นำกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญจำนวน12กองโรงเรียนดุริยางค์ของวัดสุทธิวรารามนี้เป็นโรงเรียนที่ชนะเลิศได้แล้วได้รับรางวัลพระราชทานจากรัชกาลรัชกาลที่9ด้วยนะครับเนี่ย
2: ค่ะมีชื่อเสียงมากมีฉันจำได้นะคะ
1: นายสุภชัยจันปุ่มรองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้เดินนำขบวนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งชนะเลิศลำดับที่1 Scout Skill Challenge ในปีที่ผ่านมานี้อันนี้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เราดูได้จากหมวกสีเลือดหมูนะครับอินทนูสีเลือดหมูธงสีเลือดหมูเช่นเดียวกัน
2: ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: 11ถึง15ปีครับ
2: ยิ่งโตก็ยิ่งระเบียบวินัยดีเลยนะคะ
1: จะเห็นการจัดสวดส่งที่สง่างามมากขึ้นดังนี้จึงว่าการลูกเสือต้องฝึกหัดบ่อยๆนะครับโรงเรียนบ้านเขามะกาครับโรงเรียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จากจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรางวัลที่2จากงานประกวด Scout Skill Challenge เช่นเดียวกันโร รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับจากกรุงเทพมหานครผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสามรุ่นใหญ่เนี่ยสังเกตที่ผ้าผูกคอนะครับจะเป็นคลิปสีน้ำเงินซึ่งเป็นคลิปสี

0: นะครับซึ่งเป็นสีแทนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่ผ้าผูกคอถ้าเป็นลูกเสือจะสวมผ้าผูกคอเนี่ยสีเหลืองอย่างเดียวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครครับสามัญใหญ่เช่นเดียวกันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีจากกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นกองลูกเสือสามัญใหญ่ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะครับจากความเข้มแข็งของน้องๆที่แสดงออกให้เห็นในทุกๆปีเป็นโรงเรียนที่อายุไม่มากนะครับอายุแค่10กว่าปีแต่ก็สามารถที่จะมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการลูกเสือไทยได้แล้วเด็กๆทุกคนมีความตั้งใจเป็นอย่างดีต่อไปเป็นโรงเรียนศิริรักษ์วิทยาจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันครับลูกเสือสามัญใหญ่สังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้บังคับบัญชาจะใช้เข็มสีเขียวรองผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้กำกับกองก็จะใช้เข็มสีแดงนะครับจากเล่นดาวรีสามัญรุ่นใหญ่ครับจากโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการผู้บังคับบัญชาของเล่นดาวรีจะสวมกางเกงขายาวนะครับเปลี่ยนจากผ้าผูกคอเป็นการผูกไทยสีเขียวเป็นกองลูกเสือที่ได้รับรางวัลที่1จาก Scout Skill Challenge ปี2568ที่ผ่านมานะครับเล่นในรีสมัญใหญ่จากตาครีประชาสันครับจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองนี่ชนะจากจังหวัดมานะครับแล้วก็มาได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองที่ Scout Skill Challenge ปีที่ผ่านมาเช่นกัน
1: มีความเข้มแข็งไม่แพ้กับลูกเสือเลยนะคะ
0: เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายความเข้มแข็งและระเบียบวินัยถ้าได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือแล้วเนี่ยเท่ากันนะฮะ
1: สีผ้าพันคอนี่เห็นเป็นสีม่วงแตกต่างกันนะคะ
0: สีประจำเขตการศึกษาของนครสวรรค์นะครับจะเป็นสีม่วงสีเขียวนี่ก็จะเป็นจากภาคใต้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนวัดสมหวังนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองเช่นเดียวกันอันนี้จะผูกผ้าผูกคอสีเขียว
1: สีเขียวนะคะ
0: ผู้บังคับบัญชาจะเป็นเข็มสีเขียวนะครับรองผู้กำกับจะเป็นเข็มสีแดงอันนี้ไปเป็นเล่นนาวีวิสามันแล้วนะครับจะปินธนูจะเป็นสีเขียวนะครับโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ที่จังหวัดนครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่1 Scout Skill Challenge เมื่อปี2568ที่ผ่านมานี้จากท่าข้ามวิทยาครับจังหวัดชุมพรลำดับที่2ใน Scout Skill Challenge เล่นนาวีวิสามันท่าข้ามวิทยามาไกลแต่ความเข้มแข็งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับผู้บังคับบัญชาเนตรนารีที่เป็นหญิงจะสวมกระโปรงนะครับแล้วก็ผูกเน็กไทสีเขียวเข็มตำแหน่งที่บอกเครื่องหมายตำแหน่งอยู่ที่กระเป๋านะครับสีเขียวก็จะเป็นผู้ที่ผู้กับกองนะครับสีแดงก็จะเป็นรองผู้กับกองเนตรนารีวิสามัญสังเกตที่อินทนูจะเป็นสีเขียวครับถ้าสามัญรุ่นใหญ่ก็จะเป็นสีเลือดหมูอันนี้จุดที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตลิ่งชันวิทยาครับลูกเสือวิสามัญจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับลำดับ2ของ Scout Skill Challenge ปีที่ผ่านมาเป็นลูกเสือวิสามัญนะครับธงจะเป็นสีน้ำเงินนะครับจะแตกต่างจากธงประเภทอื่นจะเป็นธงสีน้ำเงินผ้าผูกคอของกองนี้จะใช้เป็นผ้าผูกคอสีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินเหมือนกัน
0: ซึ่งเป็นสีประจำเขตพื้นที่การศึกษาเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าเป็นสีประจำจังหวัดดีกว่านะครับเพราะว่าหลายจังหวัดก็มีการตั้งขึ้นใหม่นะครับมีตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ต้องใช้สีเดิมของเขตพื้นที่เดิมภาคการศึกษาเดิมนะครับแต่ตัดจัดตั้งจังหวัดใหม่จากกรุงเทพมหานครครับผ้าผูกคอสีเหลืองกรุงเทพก็จะเป็นลูกเสือวิสามัญจากโรงเรียนวัดราชบพิตรนะครับซึ่งได้รับรางวัลลำดับที่1 Scout Skill Challenge นะครับประเภทลูกเสือวิสามัญปีที่ผ่านมาเป็นกองลูกเสือที่เดินเป็นกองกิตยศเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติมาตอนต้นรายการด้วยนะครับกระบวนที่เห็นนี่เป็นโรงเรียนดุริยางจากเนตรนารีกองเนตรนารีโรงเรียนศึกษานารีครับผู้บังคับขบวนที่3พลเอกพุชพงษ์พงษ์สิรินำกองลูกเสือ

0: นาฬิกามนุษย์ใหญ่และวิสามัญจำนวน9กอง
1: ในขบวนนี้น่าสนใจยังไงบ้างคะ
0: ก็จะมีโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งกองแรกของลูกเสือสมุทรแล้วก็เป็นที่ตั้งของกองลูกเสือเหล่าอากาศกองแรกอีกเช่นเดียวกัน
1: เราก็จะเห็นที่ความแตกต่างกันอีกนะคะ
0: จะเห็นเรื่องแบบที่แตกต่างไปตามความสนใจของเด็กจากโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับกองลูกเสือเหล่าสมุทรกองแรกตั้งที่โรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชลบุรีอันนี้เป็นสามัญรุ่นใหญ่นะครับผ้าผูกคอจะเป็นสีเลือดหมูที่เห็นน้องคาดอยู่ผู้บังคับบัญชาก็จะใช้ผ้าคาดเหลือกนั้นเป็นสีเลือดหมูตามประเภทของลูกเสือแต่งตัวคล้ายกับกะลาสีของทหารเรือครับที่เห็นไม่เป็นผ้าผูกคอสีเลือดหมูนะครับส่วนสุรศักดิ์มนตรีนั้นจะใช้เครื่องแบบเป็นเครื่องแบบขาวหมวกกะลาสีสีขาวมีผ้าพันหมวกสีเลือดหมูตามประเภทของลูกเสือคือสามรุ่นใหญ่เช่นเดียวกันจากกรุงเทพครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมีลูกเสือเนี่ยทั้งเหล่าสมุทรแล้วก็เหล่าอากาศนะครับนอกเหนือจากลูกเสือสามรุ่นใหญ่ปกติแล้วอันนี้โรงเรียนวิทยาบรรณาลัยที่กรุงเทพมหานครเป็นกองลูกเสือเหล่าอากาศสามรุ่นใหญ่กองแรกของประเทศไทยกำเนิดขึ้นที่โรงเรียนวิทยาบรรณาลัยแห่งนี้แต่งกายเหมือนกับทหารอากาศนะครับแต่มีอินทนูสีเลือดหมูตามประเภทลูกเสือสามรุ่นใหญ่ครับตามด้วยกองลูกเสือจากโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาเป็นกองลูกเสือนะครับแต่เป็นลูกเสือประเภทที่เป็นเด็กที่เป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่าเนตรนารีแต่งกายด้วยสีของทหารอากาศเช่นเดียวกันอินทนูสีเลือดหมูตามประเภทของเนตรนารีสามรุ่นใหญ่ดอนเมืองจตุรจินดาอันนี้เป็นกองลูกเสือหน่วยพิเศษครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียนะครับเป็นหน่วยลูกเสือ Ticket to Life Thailand ครับกองลูกเสือนี้จะตั้งขึ้นในกองลูกเสือที่เป็นลูกเสือที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าลูกเสืออื่นๆในสังคมนะครับเราก็จะไปตั้งกองลูกเสือ Ticket to Life ให้เพื่อที่จะเป็นการระดมทุนไปช่วยสำหรับการศึกษาของเด็กกองลูกเสือสวัสดิภาพนักเรียนหรือลูกเสือจราจรจากโรงเรียนสิริรัตนาธรกรุงเทพมหานครครับเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าลูกเสือจราจรกันจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยปัจจุบันนี้ก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เด็กก็อาจจะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนเนี่ยก็ลูกเสือก็จะได้รับการศึกษาอยู่แทบทุกคนนะครับปัจจุบันนี้การอบรมก็จะมีน้อยลง
1: เครื่องแบบก็จะมีแตกต่างไปใช่ไหมคะ
0: ก็จะมีสายสีขาวเพิ่มเข้ามาคล้ายกับเจ้าหน้าที่จราจรจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นหน่วยลูกเสืออาสากกต.รณรงค์เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยนะครับเพื่อเร่งให้เด็กได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยต้องเริ่มที่ไหนจากการเลือกตั้งนะครับเพื่อเริ่มจากการเลือกตั้งที่ใสสะอาดและเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์คือคะแนนเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งไปช่วยผู้สูงอายุในการเข้าคู่หาในการเลือกตั้งด้วยเป็นกองเสือป่าในรัชกาลที่9นะครับหรือกองลูกเสือชาวบ้านจากชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาครับ
1: นี่ก็จะมีหลากหลายวัยด้วยกันนะคะ
0: จะมีหลากหลายวัยก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในขบวนการลูกเสือแล้วโดยปกติแล้วลูกเสือชาวบ้านเนี่ยในรุ่นก้าวรัชกาลที่9ในพระองค์ท่านไม่ปรารถนาที่จะให้มีเครื่องแบบนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้สามารถเข้าได้ถึงในทุกกลุ่มชนนะครับแต่ก็จะมีผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเป็นผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านจะต้องมาอบรมด้วยก็เลยเห็นการแต่งกายคล้ายกับลูกเสือปกติ
1: ค่ะ
0: กองลูกเสือราชทัณฑ์ครับจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทันทสถานหญิงชลบุรีอันนี้เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านนะครับที่จะคืนคนดีเข้าสู่สังคมที่เห็นนี่เป็นลูกเสือจากกรมราชทัณฑ์นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นลูกเสือที่แต่งกายเป็นพิเศษนะครับจากทันทสถานหญิงชลบุรีครับ
1: ต้องฝึกอะไรบ้างคะ
0: ก็ฝึกเกี่ยวกับระเบียบแถวนี่แหละครับฝึกให้วิธีเป็นพลเมืองดีนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็มี

0: ที่จะมาร่วมคุยประสบการณ์จากการเข้ามาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะนางสาวเบญญภาคินค่ะวันนี้น้องคินมีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังคะ
1: ก็หนูนะคะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะในการไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่25ค่ะณประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งสิ่งที่หนูประทับใจจากการไปเข้าค่ายครั้งนี้นะคะก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นกับเพื่อนลูกเสือจากหลากหลายประเทศค่ะการแลกเปลี่ยนเครื่องหมายลูกเสือค่ะการพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละชาติและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งทำให้หนูเห็นว่าถึงแม้เราจะมาจากคนละประเทศแต่เราก็มีอุดมการณ์เดียวกันค่ะ
0: ไปเมื่อปีไหนคะ
1: เมื่อปี2023ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้น้องคิมก็ยังได้ร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือแห่งอนาคตหรือว่า Scout Better World ด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็โครงการลูกเสือแห่งอนาคตนะคะเป็นโครงการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะที่นำแนวคิด Better World Framework ขององค์การลูกเสือโลกมาปรับใช้ค่ะเพื่อให้พัฒนาเยาวชนเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย20กิจกรรมหลักค่ะเช่น Scout of the World Award Messenger of Peace การกู้ชีพฉุกเฉินการป้องกันภัยธรรมชาติความปลอดภัยทางถนนหรือว่าจะเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาค่ะ
0: ค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้น้องคิมเนี่ยมาเป็นครั้งนี้ครั้งที่2แล้วนะคะอยากจะให้เล่าว่าความแตกต่างระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรบ้างในความรู้สึกของน้องคิม
1: ก็รู้สึกว่าปีนี้เริ่มแบบว่าจับทางได้มากขึ้นแบบปีที่แล้วอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ค่ะปีนี้ก็อาจจะกล้าพูดแบบได้พูดเยอะขึ้นด้วยค่ะ
0: น้องคิมตอนนี้เรียนอยู่ที่ชั้นปี2ของมหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ยังทำหน้าที่ในนันรีอยู
1: ่ค่ะ
2: ก็เริ่มต้นจากการเป็นเนตรนรีสำรองโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์นะครับเป็นรุ่นพี่ที่มีความสามารถมากเด็กๆก็จะได้ขึ้นมาแทนกัน
3: สาวสุชาดาโสวัตผู้ช่วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในนามของคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาขอนำคณะนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน220คนมาทำการแสดงในชุดพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569จำนวน2ชุดดังนี้ชุดที่1การแสดงนาฏศิลป์4ภาคและชุดที่2การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดลูกเสือไทยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขออนุญาตเบิกการแสดงตามลำดับค่ะ

0: ที่จบลงไปนั้นเป็นการแสดง2ชุดด้วยกันนะคะคือการแสดงนาฏศิลป์4ภาคและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดลูกเสือไทยค่ะ
1: เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ามาชายลูกเสือบุคลากรในการลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมกัน
2: ก่อนจบการถ่ายทอดสดวันนี้หนูขอเชิญเพื่อนเพื่อนลูกเสือทุกคนร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือไทยร่วมกันศึกษาลูกเสือสู่ยุคดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสเกลดีๆภายใต้แนวคิดทำดีทำได้ทำทันทีและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสามัคคีเพื่อให้กิจการลูกเสือไทยคงอยู่และเจริญก้าวหน้าสืบไปค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่1กรกฎาคมของทุกปีซึ่งปี2019นี้นะคะครบรอบ115ปีค่ะวันนี้ดิฉันเกียรติยาธวิพัฒน์ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภนะคะรวมทั้งนายณัฐพัฒน์กังสดามณีชัยนายอิทธิกรธนภัยบูรณ์และนายสาวบัญญาภาคิมขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะ

ิดประตูครึ่งนอยอเลยพี่ครึ่งนอยอ

ันนี้เรียกว่าหวีนะคะเราจะหวีเส้นได้ให้เรียบนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทำการสืบได้เก็บตะกอนะคะแล้วก็จะทอค่ะ

0: คะวันนี้ทอได้เยอะหรือยังคะ
1: ได้เยอะค
0: ่ะวันนี้ทอลายอะไรคะ
1: ลายเป็นทองค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะหลังจากที่เราทำการทำเส้นยืนแล้วนะคะเราก็จะนำเส้นยืนนั้นมาใส่หัวม้วนผ้าค่ะแล้วต่อจากนั้นเราก็สู่ขั้นตอนของการทอนะคะโดยการร้อยฟืมร้อยฟันหวีนะคะแล้วก็เก็บตะกอค่ะก็จะได้ลวดลายผ้าออกมาตามที่เราต้องการค่ะ

0: หลังจากที่เราผ่านกระบวนการต่างๆนะคะมาแล้วเราก็จะได้เป็นผืนผ้าออกมาค่ะพอหลังจากที่เราได้เป็นผืนผ้าออกมานี้แล้วนะคะสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันก็คือค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านดร.พินิจบุญเลิศค่ะได้ตั้งชื่อผ้าใยกล้วยให้เรานะคะว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงค่ะเนื่องจากผ้าของเราเนี่ยทำมาจากเส้นใยของกล้วยนะคะและจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยค่ะมีดอกบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะท่านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงและเป็นผ้าประจำจังหวัดของเรานะคะเราได้รับรางวัลถ้วยแพลตินัมอวอร์ดของสมเด็จพระเทพนะคะในงานนวัตกรรมสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6สู่กลุ่มแม่บ้านแสงตะวันค่ะเส้นใยที่ถักทอเนี่ยค่ะไม่ใช่ทอออกมาเป็นเส้นผ้าที่สวยงามอย่างเดียวนะคะกว่าจะสำเร็จเนี่ยค่ะมันผ่านความสามัคคีนะคะของผู้ทอนะคะช่วยกันทอด้วยความรักนะคะเพราะว่าคนเดียวทำไม่ได้นะคะงานนี้ค่ะนอกจากเราจะมีผ้าทอไว้ให้สำหรับทุกท่านได้ซื้อแล้วนะคะเรายังรับสั่งทำตามสิ่งที่ทุกท่านต้องการนะคะถือว่าเป็นผืนเดียวในโลกโดยที่คนรักผ้าไทยสามารถออกแบบได้เองค่ะนี่คือผ้าใยกล้วยบัวหลวงผ้าประจำจังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: เย้
2: ท่านผู้ชมคงนึกไม่ถึงใช่ไหมครับว่าต้นกล้วยที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับมีประโยชน์ทุกส่วนจริงๆนะครับทั้งต้นใบแล้วก็ใหญ่กล้วยนะครับสามารถนำไปทอผ้าสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงนะครับให้กับจังหวัดปทุมธานีนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับนักวิจัยคนเก่งนะครับที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มซึ่งให้บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบสดนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปรู้จักกับเธอในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะพบกับนวัตกรรมใหม่นะครับคล้ายๆกับซับไตเติลแบบเรียลไทม์แต่ว่ามีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อนันลดาโชติมงคลนะครับซึ่งมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ครับขอต้อนรับดร.อนันลดาเลยครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับก่อนอื่นนะครับขอให้ดร.แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอนันลดาโชติมงคลนะคะเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีสิ่งความอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ค่ะ
3: ครับผมซึ่งอยากถามนะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ครับมีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาซึ่งก็เป็นเรียลไทม์ใช่ไหมครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้หน่อยครับ
4: ค่ะก็ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาหรือว่าถ้าเราจะนึกแบบที่คุณเคยกันหน่อยก็เรียกว่าซับไตเติลแบบเรียลไทม์นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินอย่างเช่นคนหูหนวกหรือว่าอาจจะผู้สูงอายุที่เริ่มการได้ยินเริ่มไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นเสียงพูดนะคะที่ในการโทรทัศน์หรือในการประชุมสัมมนาได้อันนี้ที่เน้นบอกว่าเป็นเรียลไทม์หรือทันต่อเวลาก็คือเราเน้นรายการที่เป็นรายการสดเช่นรายการข่าวหรือการถ่ายทอดสดนะคะ
3: ครับผมเพราะฉะนั้นอยากถามหน่อยครับว่านวัตกรรมนี้มันแตกต่างจากภาษามือยังไงครับ
4: ค่ะก็สำหรับคนหูหนวกนะคะก็คือภาษามือเนี่ยค่ะก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของคำศัพท์นะคะอย่างภาษามือเนี่ยจะมีคำศัพท์ประมาณ 5-6,000 คำซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาษาไทย
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมคะเรามีคำศัพท์เป็นแสนคำนะคะแล้วก็มีคำใหม่ๆ ชื่อเฉพาะทีนี้ถ้าเกิดเจอคำศัพท์พวกนี้ที่ไม่มีภาษามือเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานในการอธิบายหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีการสะกดมือนะคะให้เป็นคำคำนั้นซึ่งในรายการที่เป็นรายการสดเนี่ยอาจจะทำให้การใช้ภาษามือเนี่ยไม่สามารถแปลเนื้อหาข้อความได้ครบถ้วนนะคะทีนี้ถ้าเรามีที่เรียกว่าคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คำศัพท์คำนั้นเนี่ยค่ะปรากฏจากเสียงปรากฏในรูปของตัวอักษรแทนก็ทำให้เขาทราบว่าเสียงที่พูดที่เขาไม่มีโอกาสได้ยินเนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นประโยคข้อความว่าอะไร
3: ครับผมการทำงานของระบบนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
4: ค่ะก็ระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงนะคะเราก็จะเริ่มจากมีตัวที่ดึงสัญญาณเสียงจากสถานีโทรทัศน์นะคะส่งมาที่ศูนย์ถอดความเสียงนะคะซึ่งตัวระบบเนี่ยตอนนี้ก็คือจะส่งเสียงไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้เราใช้เจ้าหน้าที่

0: ลายๆคนเนี่ยช่วยกันพิมพ์เพื่อให้มันทันต่อเวลาแล้วก็มีความถูกต้องสูงนะคะก็คือระบบก็จะแจกงานไปให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนจากนั้นเนี่ยก็จะเอามารวบรวมกันเพื่อให้ข้อความที่ได้เนี่ยมีความถูกต้องสมบูรณ์เรียงตามลำดับที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งข้อความกลับไปที่สถานีเพื่อส่งออกอากาศอีกครั้งนึงนะคะก็จะมีเรื่องของการตัดคำตัดบรรทัดให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนจอโทรทัศน์ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือต้องทำให้เสร็จภายในใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อให้ข้อความเนี่ยมันปรากฏขึ้นใกล้เคียงกับเวลาที่เสียงที่เป็นเวลาที่เสียงออกอากาศออกไปนะคะ
1: การที่เราได้ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายเสียงแบบทันต่อเวลานี้เป็นระบบอัตโนมัติหรือว่ามีเจ้าหน้าที่พิมพ์ครับ
0: ค่ะในณปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเวอร์ชันแรกแล้วกันนะคะก็ยังจะใช้เจ้าหน้าที่ในการพิมพ์อยู่เพราะเราเน้นในเรื่องของความถูกต้องนะคะแต่เราก็มีระบบอัตโนมัติบางส่วนนะคะเป็นระบบเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆเรียกว่า AI นะคะมีการช่วยให้เจ้าหน้าที่เลือกคำหรือว่าพิมพ์ได้ถูกต้องแล้วเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าในอนาคตก็มีโอกาสเช่นกันที่เราจะทำระบบอัตโนมัติรู้จำเสียงพูดเข้ามาใช้อาจจะแต่ว่าอาจจะยังต้องคงมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อเพิ่มความถูกต้องให้ใกล้เคียง 100% มากขึ้นค่ะ
1: ครับผมและสำหรับผู้ที่ดูครับอย่างวิวเวอร์คนที่ดูคนที่รับข่าวสารเหล่านี้เขาสามารถเลือกได้ไหมครับว่ารายการอะไรที่เขาต้องการให้มีคำบรรยายทันต่อเวลาหรือว่าทางเราเป็นคนเลือกให้เขาครับ
0: ค่ะถ้าสำหรับกรณีของสถานีโทรทัศน์นะคะตอนนี้ก็จะเป็นทางฝั่งสถานีที่เป็นผู้เลือกว่าเป็นรายการอะไรนะคะที่จะจัดให้มีบริการคำบรรยายทันเสียงแต่ว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทางสถานีโทรทัศน์ผู้จัดรายการแล้วก็กสทช.รวมทั้งผู้ชมหรือว่าผู้ที่มีความต้องการบริการคำบรรยายทันเสียงนะคะว่าเป็นรายการประเภทไหนที่เขาอยากให้มีบ้างนะคะตอนแรกหลักๆก็จะเป็นเรื่องของรายการสารประโยชน์พวกข่าวสารคดีก่อนนะคะแต่ว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของสารบันเทิงด้วยค่ะให้ครบถ้วนขึ้น
1: การที่เราได้ดูนี้เรามีวิเคราะห์ไหมครับอย่างเช่นสถิติว่ารายการไหนมียอดคนดูเยอะเราถึงได้เลือกรายการนั้นหรือว่าทางสถานีโทรทัศน์เลือกก่อนว่าควรเป็นรายการนี้นะอย่างเช่นรายการข่าวเหมือนที่อาจารย์ได้พูดรวมถึงสารคดีครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากบริการเนี้ยเพิ่งเริ่มทำมาได้สักถ้าเป็นการออกอากาศจริงนะคะก็จะมีสักประมาณ 1-2 ปีนะคะการเลือกเนี่ยอาจจะตอนแรกก็ตามข้อกำหนดของกสทช.ก่อนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีทั้งเรื่องของความต้องการของผู้ชมแล้วก็ความยากง่ายในการทำด้วยนะคะที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกล่วงหน้าซะเยอะพวกสารคดีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีเวลาในการทำเตรียมตัวแต่ว่ารายการข่าวเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าทำแบบทันต่อเวลาหรือเรียลไทม์เนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่า
1: ครับผมและการที่อันนี้เพิ่งเริ่มทำใช่ไหมครับในอนาคตคิดจะพัฒนามากกว่านี้อาจารย์เน้นนอกจากพัฒนาก็คือเพิ่มรายการที่จะมีคำบรรยายทันต่อเวลาคิดว่าเราจะช่วยคนที่ทำงานตรงนี้ได้อย่างไรครับ
0: ค่ะก็เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นนะคะก็จะมาตรงจุดนี้เลยนะคะก็คือว่าเราอยากจะทำให้มันสามารถทำได้เร็วขึ้นแล้วก็เหมือนถึงว่าสะดวกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าทันต่อเวลาตอนนี้ยากอาจจะต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนที่เราพัฒนาที่เป็นระบบจากคนเป็นกึ่งอัตโนมัติก็คือลดเจ้าหน้าที่ฉะนั้นจำนวนรายการจำนวนท่องที่สามารถใช้บริการนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสเป็นเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นสำหรับคนหูหนวกหรือคนที่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะที่จะมีรายการที่มีบริการคำบรรยายทันเสียงหรือซับไตเติลเนี่ยมากขึ้น
1: ค่ะหรืออาจจะมีระบบแบบดิจิตอลทีวีไหมครับที่แบบว่าเราสามารถเลือกโหมดได้อย่างบางช่องเราเลือกภาษาได้อันนี้เราก็เลือกโหมดได้ว่าให้มีคำบรรยายแบบทันต่อเวลาหรือว่าไม่มีก็ได้ใช่ไหมครับ
0: จริงๆนะปัจจุบันจะเป็นลักษณะที่แบบเปิดปิดได้อะค่ะคือถ้าใครไม่ต้องการบริอันนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อ่านอาจจะบทบางส่วนเนี่ยสามารถเทคโนโลยีตัวนี้สามารถเลือกเปิดปิดได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นรายการที่เขาทำไว้ถึงจะเปิดแล้วก็มีขึ้นมาค่ะ
1: ครับงั้นกลับมาที่ตอนต้นหน่อยนะครับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรครับที่ทำให้อาจารย์อยากทำเนี่ยครับระบบนี้ที่มีชื่อว่าระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงทันต่อเวลา
0: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเนี่ยเขาก็จะมีขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูดซึ่งก็นอกจากทีวีแล้วประชุมสัมมนาหรือว่าแม้แต่ในห้องเรียนเองนะคะก็จะมีปัญหาทางด้านนี้อย่างถ้านักเรียนหูหนวกเนี่ยถ้าจะศึกษาต่อในระดับที่ระดับมัธยมเลยระดับมัธยมก็คือระดับอุดมศึกษาเนี่ยพอไม่มีโรงเรียนโสดไม่มีโรงเรียนคนหูหนวกแล้วก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าล่ามภาษามือเองก็มีจำนวนจำกัดถ้าเรามีบริการตรงนี้ค่ะที่ช่วยให้แปลงเสียงให้เป็นข้อความเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีปัญหาทางการได้ยินเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นนะคะเพราะเสียงพูดก็เป็นเหมือนสื่อหลักที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะ
1: ครับผมครับนอกจากนวัตกรรมนี้อาจารย์มีวิสัยทัศน์ว่าอยากจะพัฒนาอะไรอีกไหมครับ
0: ค่ะก็เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการก็มีหลายส่วนนะคะตอนนี้เราก็มีอย่างเรื่องของกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่ากลุ่มหูนะคะที่มีปัญหาทางการได้ยินมันก็จะมีเรื่องระบบเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีเรื่องล่ามใช่ไหมคะที่ล่ามเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็ตอนนี้ที่มีพัฒนาระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบล่ามทางไกลก
1: ็
0: คือเนื่องจากล่ามมีจำนวนจำกัดการที่เขาต้องเดินทางไปหลายๆที่ก็จะเสียเวลาในการเดินทางถ
1: ้
0: าเป็นระบบล่ามทางไกลเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็อย่างช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องการประชุมสัมมนาทางไกลเนี่ยนำมาใช้มากขึ้นก็คือแต่ล่ามทางไกลเนี่ยก็เริ่มทำมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะก
1: ็
0: คือจะช่วยประหยัดเวลาของล่ามทำให้เขาสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็มีตัวช่วยนะคะส่วนทางเรื่องของกลุ่มที่เป็นมีปัญหาทางการมองเห็นเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยแล้วก็ทำสื่อที่สามารถเข้าถึงได้นะคะมีเป็นพวกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ระบบอัตโนมัติมันดึงตัวหนังสือมาแล้วก็อ่านเป็นเสียงให้เขาเข้าใจได้คือถ้ามองไม่เห็นแต่สามารถฟังเสียงอ่านของตัวหนังสือได้ก็สามารถให้เขาเข้าถึงสื่อต่างๆทั้งบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นหนังสือที่เป็นดิจิตอลได้ค่ะ
1: ครับงั้นถามอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับปัจจุบันนี้มีกี่รายการครับที่มีระบบคำบรรยายทันต่อเวลาและก็มีเจ้าหน้าที่กี่ท่านครับ
0: ตอนนี้รายการที่มีตอนนี้ยังเป็นช่วงทดลองนะคะที่ทำไปแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะเป็นการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีช่วงที่ตอนช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะคะที่มีแถลงของสบค.ท
1: ุ
0: กวันอันนั้นก็มี5ช่องนะคะม
1: ี
0: ไทย PBS ช่อง5ช่อง NBT แล้วก็ MCOT แล้วก็โทรทัศน์รัฐสภานะคะอันนั้นก็คือเหมือนเป็นนำร่องอะค่ะปัจจุบันก็ยังมีพูดคุยกันอยู่เหมือนกันว่ารายการไหนที่จะเหมาะเอามาทำอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรายการที่ล่วงหน้าหลายช่องก็เริ่มทำถ้าจะสังเกตเห็นพวกสารคดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ค่ะ
1: อีกคำถามหนึ่งที่อยากทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้นะครับอาจารย์ก็คือการเชื่อมต่อกับสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลครับ
0: ค่ะก็การเชื่อมต่อสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะคะเราก็จะมีตัวที่ส่งสัญญาณเสียงจากสถานีโทรทัศน์นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตมายังศูนย์ถอดความนะคะเมื่อมีการถอดความเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะส่งข้อความที่ถอดความได้เนี่ยค่ะกลับไปที่สถานีโทรทัศน์ทีนี้ที่สถานีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่รับข้อความอันนี้ค่ะเพื่อที่เอาไปรวมกับภาพเสียงของสถานีเพื่อส่งออกไปเป็นคำบรรยายแทนเสียงทีเนี้ยอันเนี้ยก็คือตามมาตรฐานของกสทช.เนี่ยค่ะข้อความเนี่ยมันจะสามารถเลือกเปิดปิดได้ก็คือถ้าเราต้องการรับชมตัวข้อความเนี่ยเราก็เปิดหรือว่าถ้าคนที่ไม่ได้ต้องการบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกปิดได
1: ้
0: มันก็จะไม่รบกวนการรับชมภาพแต่อย่างใดนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยครับแล้วเราก็คิดว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่อีกไม่นานนะครับจะครอบคลุมทุกรายการทุกช่องเลยนะครับเหมือนที่เราบอกนะครับทุกวันนี้เวลาเราเห็นข่าวนะครับอาจารย์คือเราเห็นเนี่ยแต่เราได้ยินเราก็เลยได้เปรียบแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ยินหรือคนที่สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยเวลาเขาเห็นแค่ภาพอย่างเดียวเขาไม่เข้าใจเนื้อหาเขาอยากรู้จริงๆเลยว่าเนื้อหามันคืออะไรบ้างและเหมือนที่อาจารย์พูดนะครับภาษามือก็มีข้อจำกัดนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ทุกวันนี้ขยายมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยครับคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับถ้าคุณปิดเสียงนะครับในรายการข่าวหรือรายการอะไรก็ตามนะครับแล้วได้เห็นแต่ภาพคุณก็อยากสงสัยอยากเปิดเสียงอยากรู้จริงๆเลยว่าข่าวเกี่ยวอะไรเวลาเป็นข่าวที่น่าสนใจจะเห็นแล้วทุกคนจะเปิดเสียงทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ด้อยโอกาสคนที่หูหนวกหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับระบบนี้ก็เป็นระบบที่ดีมากๆและเป็นนวัตกรรมนะครับที่ควรมีและเราก็หวังว่าอาจารย์นะครับจะได้พัฒนานวัตกรรมนี้แล้วก็ขยายไปทุกช่องทุกรายการเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับดร.อนันต์ลดาโชติมงคลขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะครับแล้วถ้าเกิดในรายการนี้คุณไม่ได้ยินเสียงนะครับคุณก็คงสงสัยว่าเราคุยอะไรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยและสำหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามที่อยู่

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STIANOL

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463ครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลครับชื่อชุดวิชาค่อนข้างยาวนะครับแต่สำหรับประเด็นในวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องหลักธรรมาภิบาลครับสำหรับประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยนะครับตามเอกสารการสอนนะครับจะมีประเด็นสำคัญอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนะครับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐครับนะครับทีนี้เรามาดูกันในแต่ละประเด็นครับสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนั้นก็แยกย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งคิดว่าเมื่อนักศึกษาอ่านแล้วนักศึกษาก็จะได้ความรู้ในเรื่องของสาเหตุความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลตลอดจนเราจะได้รู้เรื่องการพัฒนาการของธรรมาภิบาลครับและส่วนสำคัญก็คือว่าหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลนั้นมีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนะครับสำหรับประเด็นแรกครับที่เราจะพูดคุยกันว่าธรรมาภิบาลมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่ามีสาเหตุของการเกิดขึ้นมาอย่างไรนั้นก็อาจจะแบ่งได้อยู่ประมาณ5สาเหตุใหญ่ๆนะครับสำหรับสาเหตุแรกของธรรมาภิบาลนั้นก็คือการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การและหน่วยงานภาครัฐนะครับจะเห็นว่าธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับประเด็นแรกที่เป็นส่วนสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญที่เกิดก็คือเกิดการทุจริตหรือสิ่งที่เรียกว่าประพฤติมิชอบนะครับในลักษณะของหน่วยงานก็ดีในองค์การก็ดีของภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแรกนะครับสาเหตุลำดับต่อมาที่เกิดขึ้นเราจะพูดถึงเกิดจากระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการในองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่มีลักษณะสิ่งที่เราเรียกว่าขาดความโปร่งใสนะครับก็คือไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็ขาดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเมื่อเกิดลักษณะของการที่ไม่โปร่งใสแล้วตรวจสอบไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่มองไม่เห็นถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่2นะครับของธรรมาภิบาลนะครับสาเหตุข้อที่3นะครับของธรรมาภิบาลก็คือการที่เราขาดกลไกและกฎเกณฑ์นะครับที่ดีพอในการบริหารบ้านเมืองและสังคมนะครับกลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มจากกลไกการทำงานนะครับกลไกการคิดกลไกการทำงานตลอดจนกลไกการตรวจสอบนะครับรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะควบคุมการทำงานให้เกิดการบริหารกิจการที่ดีต่อบ้านเมืองและสังคมได้อันนี้คือสาเหตุที่3นะครับสาเหตุต่อมาครับคือการที่ประชาชนนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับขาดข้อมูลข่าวสารนะครับนอกจากขาดข้อมูลข่าวสารแล้วนำไปสู่การขาดความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองการบริหารต่างๆนะครับเมื่อประชาชนขาดข้อมูลข่าวสารทำให้เขาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆนำไปสู่การตัดสินใจหรือการแสดงออกไม่พอใจหรือความไม่โปร่งใสต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุสุดท้ายของธรรมาภิบาลที่เราจะพูดคุยกันนะครับคือต้องบอกว่าเกิดจากผู้ปฏิบัติครับผู้ปฏิบัติในที่นี้เรามองไปที่ข้าราชการหรือบุคลากรในองค์การภาครัฐที่อาจจะมีความอ่อนด้อยหรือว่าถดถอยง่ายๆว่าทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็เป็นสาเหตุของธรรมาภิบาลนะครับดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วมีอยู่5สาเหตุหลักๆนะครับทีนี้เมื่อเรามองเห็นถึงสาเหตุแล้วเราพูดถึงความหมายของธรรมาภิบาลบ้างว่าไอ้ที่เราพูดกันว่าธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับมันหมายถึงเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยก็มีความหมายธรรมาภิบาลที่หลากหลายมากทั้งในเชิงตั้งแต่พจนานุกรมการให้ความหมายต่างๆนะครับแต่สำหรับในชุดวิชานี้นะครับความหมายของธรรมาภิบาลนั้นจะหมายถึงการใช้อำนาจ3อำนาจสำคัญคืออำนาจนิติบัญญัตินะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับอำนาจการบริหารนะครับอำนาจการจัดการต่างๆและอำนาจด้านตุลาการนะครับเรื่องของความยุติธรรมต่างๆนะครับ3อำนาจนี้นะครับจะเป็นการใช้อำนาจในการดำเนินภารกิจต่างๆในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกระดับนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการมีกลไกมีกระบวนการและสถาบันทางสังคมที่ประชาชนและกลุ่มต่างๆที่ในสังคมเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงออกถึงความต้องการถึงผลประโยชน์ถึงการใช้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายนะครับรวมไปถึงการประสานงานการประนีประนอมในเรื่องของความแตกต่างต่างๆนะครับให้เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับการดำเนินการ

ดังกล่าวที่กล่าวแล้วนะครับจะต้องยึดหลักสำคัญสำคัญนะครับก็คือยึดหลักนิติธรรมนะครับหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและก็หลักความคุ้มค่านะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะบอกได้ว่าความหมายของธรรมาภิบาลนั้นเราก็ครอบคลุมในเรื่องของการใช้อำนาจต่างๆ3อำนาจนะครับผ่านกระบวนการผ่านกลไกทางสถาบันทางสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความต้องการก็ดีนะครับแสดงออกถึงการได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ก็ดีแล้วก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายด้วยนะครับโดยยึดหลักสำคัญที่ผมได้กล่าวมาแล้วทั้ง6ประการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของความหมายของธรรมาภิบาลครับเมื่อเราทราบถึงสาเหตุนะครับทราบถึงความหมายแล้วนะครับสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องทราบว่าธรรมาภิบาลนั้นสำคัญอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลครับธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิธีการในการจัดระเบียบการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การต่างๆซึ่งธรรมาภิบาลนั้นสามารถใช้ได้ทั้งในภาครัฐและก็ในภาคเอกชนนะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยนะครับคือเป็นวิธีการในการจัดระเบียบการดำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นนะครับและความสำคัญของธรรมาภิบาลเนี่ยครับก็จะทำให้ประชาชนนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องและเป็นธรรมนะครับกล่าวง่ายๆคือความสำคัญของอภิบาลนั้นน่ะจะนำไปสู่การที่ให้ประชาชนนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขสังคมอยู่อย่างสงบสุขภายใต้ความถูกต้องและความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนะครับความสำคัญประการที่3ของธรรมาภิบาลนะครับก็คือจะเป็นหลักเกณฑ์สำหรับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่ใช้ในการบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ยอมรับกันในสากลนะครับก็คือแนวทางของประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยยืนยันว่าหน่วยงานเหล่านั้นนะครับดำเนินการไปตามหลักของประชาธิปไตยนะครับความสำคัญประเด็นสุดท้ายเรื่องของธรรมาภิบาลก็คือธรรมาภิบาลนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดการจัดระบบองค์การและกลไกต่างในการบริหารงานของภาครัฐเนี่ยให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้ได้รับบริการภาครัฐต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนี่คือ4ประการเรื่องของความสำคัญของธรรมาภิบาลครับทีนี้เมื่อเราทราบถึงสาเหตุความหมายความสำคัญแล้วนะครับประเด็นต่อมาที่นักศึกษาอาจจะน่าจะต้องทราบก็คือว่าที่มาที่ไปของมันครับพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของธรรมาภิบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเล่าตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุของการเกิดธรรมาภิบาลในประเทศไทยเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหามากนะครับเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับนำไปสู่การบริหารการที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐในขณะนั้นนะครับทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียแล้วก็เขาเลยต้องบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับมากมายทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในช่วงนั้นนะครับผลจากเกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยว่าทำให้รัฐบาลเองในหน่วยงานภาครัฐเองก็เริ่มพิจารณาถึงแนวทางที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นจับต้องได้ขึ้นเมื่อทางส่วนราชการเนี่ยได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตัวนี้นะครับประกอบด้วยหลักสำคัญ6ประการนะครับได้แก่หลักการด้านนิติธรรมนะครับเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบแล้วก็ความคุ้มค่านะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตอนนั้นมีปัญหานะครับการบริหารจัดการภาครัฐไม่เกิดประสิทธิภาพทําให้ส่วนราชการเองก็ออกกฎระเบียบที่เป็นรูปธรรมขึ้นนะครับก็ออกเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยโดยยึดหลัก6ประการในการทํางานนะครับในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสความมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความคุ้มค่าอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมในประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากปี2542เนี่ยนะครับก็มีการประกาศใช้หรือมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นมีการประกาศใช้เป็นพระราชกฤษฎีกา

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546นะครับก็เป็นพัฒนาการลำดับต่อมาหลังจากที่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในตอนปี42นะครับและลำดับต่อมานะครับก็เป็นลำดับที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับคือประมาณพุทธศักราช2562เนี่ยครับก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับพุทธศักราช2562โดยหลักสำคัญที่มีการเพิ่มเติมมาก็คือกำหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับจากพัฒนาการที่เกิดขึ้นในปี42นะครับในเชิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไล่มาถึงพระราชกฤษฎีกาในปี46นะครับจนถึงที่เป็นรูปธรรมในปี62เนี่ยก็เป็นพัฒนาการด้านธรรมาภิบาลของไทยนะครับที่ให้นักศึกษาได้เห็นนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านในเอกสารการสอนได้นะครับทีนี้เราพูดถึงพัฒนาการละส่วนสำคัญต่อมาก็คือหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลครับนะครับอาจจะได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ได้ยินไปแล้วนะครับแต่จะเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงว่าหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลเนี่ยอาจจะพอแยกได้นะครับอยู่6ประการใหญ่ๆอันนี้พูดถึงเป็นหลักเลยนะครับก็คือหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมคือการยึดกฎหมายเอาตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้งในการบริหารจัดการในการดำเนินการภาครัฐคือใช้หลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งในการทำงานนะครับหลักที่2คือหลักความโปร่งใสหลักความโปร่งใสนี่สำคัญครับนักศึกษาทราบไหมครับเพราะว่าหลักความโปร่งใสจะตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันแปลว่าไม่เกิดความโปร่งใสขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่2นะครับหลักที่3คือหลักการมีส่วนร่วมท่านศึกษาได้มองย้อนดูถึงความหมายของมันแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนงานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงออกความคิดเห็นนะครับร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจนะครับร่วมดำเนินการร่วมรับผลประโยชน์แล้วก็ร่วมประเมินผลนะครับเพราะนั้นหลักการมีส่วนร่วมก็เป็นหลักสำคัญของธรรมาภิบาลเช่นเดียวกันนะครับหลักต่อมานะครับบางที่เนี่ยเรียกว่าหลักความรับผิดชอบแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยว่ามันจะเป็นหลักความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบนะครับของสาธารณะหรือสาธารณชนเป็นหลักนะครับหลักต่อมาก็คือหลักของความคุ้มค่านะครับว่าการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆนั้นจะต้องเกิดความคุ้มค่านะครับปัจจัยนำเข้าและผลผลิตที่ออกนั้นจะต้องมีความคุ้มค่ากันต่อประชาชนหรือต่อผู้รับบริการนะครับหลักสุดท้ายคือต้องดำเนินการอย่างมีคุณธรรมครับอันนี้คือ6หลักสำคัญที่เป็นหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลครับนะครับสำหรับประเด็นต่อมานะครับที่เราจะพูดคุยนอกจากแนวคิดของธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนเนี่ยนะครับหรือกพร.เนี่ยได้มีมติเห็นชอบนะครับตามข้อเสนอแผนการส่งเสริมและการพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับก็เลยมีความเชื่อมโยงกับระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะครับให้นำเสนอครม.พิจารณาโดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นแบ่งออกเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Good Governance Framework หรือ GG นะครับ Good Governance ในที่นี้ก็คือหลักธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับรายละเอียดในเรื่องของ GG Framework หรือว่าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นมีประกอบด้วย4หลักการสำคัญแล้วก็เป็น10หลักการย่อยซึ่งประกอบอยู่ใน4หลักการสำคัญเหล่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อันประกอบด้วยหลักประสิทธิภาพหลักประสิทธิผลและหลักการตอบสนองนะครับหลักการข้อที่2หลักการสำคัญคือค่านิยมประชาธิปไตยครับหรือ Democratic Value ซึ่งหลักค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยก็ประกอบด้วยหลักภาระความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้นะครับหลักความเปิดเผยโปร่งใสหลักนิติธรรมแล้วก็หลักความเสมอภาคนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญข้อที่2นะครับของหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้อที่3ครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยและได้ยินกันคือหลักประชารัฐครับหลักประชารัฐเนี่ยจะประกอบด้วยการกระจายอำนาจหลักการมีส่วนร่วมและการมุ่งเน้นฉันทามตินะครับเพราะนั้นหลักการประชารัฐเนี่ยคือจะให้ประชาชนกับรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหลักการสำคัญของธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือหลักความรับผิดชอบของการบริหารนะครับก็จะประกอบด้วยหลักคุณธรรมหรือว่าหลักจริยธรรมนั่นเอง
นะครับทั้ง4หลักการสำคัญและ10หลักการย่อยนั้นก็เป็นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือว่าเป็น GG Framework หรือ Good Governance Framework ครับธรรมาภิบาลกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีหลักการและแนวทางในการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นนะครับว่าทำอย่างไรหน่วยงานที่นำหลักธรรมาภิบาลเนี่ยกับการบริหารกิจการบ้านที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นจะต้องมีลักษณะยังไงบ้างนะครับหลักการประการแรกหรือแนวทางประการแรกก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องทำเพื่อคำนึงถึงเป้าหมายสุดท้ายของการส่วนราชการก็คือประโยชน์สุขของประชาชนครับนะหลักที่สองคือการบริหารราชการนั้นจะต้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐคือทำงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นที่กระบวนการอีกต่อไปละนะครับถึงแม้กระบวนการจะสำคัญแต่ผลสัมฤทธิ์ผลสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่การบริหารราชการจะต้องคำนึงถึงนะครับและการบริหารที่มีประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจของภาครัฐอันนี้จะเป็นเรื่องความคุ้มค่าแล้วเพราะนั้นภาครัฐเวลาจะดำเนินโครงการต่างๆหรือหน่วยงานจะดำเนินโครงการต่างๆอะไรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ตอบโจทย์ตามภารกิจของภาครัฐด้วยนะครับนะครับขั้นต่อมาคือแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ก็คือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานครับทำให้มันสั้นลงมันกระชับขึ้นมันรวดเร็วขึ้นนะครับตลอดจนนำไปสู่การปรับปรุงภารกิจหน่วยงานต่างๆให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์และเหตุการณ์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับต่อประชาชนเมื่อได้รับความต้องการจากประชาชนมาสามารถตอบสนองได้และอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายก็คือเมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพถูกต้องเที่ยงตรงและก็เป็นธรรมด้วยนะครับอันนี้คือแนวทางหรือว่าหลักการในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐครับนะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในเรื่องของธรรมาภิบาลคือการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐครับนะครับการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นมากนะครับอาจจะบอกว่าหลักธรรมาภิบาลเนี่ยมันใช้ได้สำหรับหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวหรือไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับแต่จะเรียกต่างกันนะครับถ้าเป็นภาครัฐจะเรียกว่า Good Governance หรือว่า GG แต่ถ้าเป็นของเอกชนบางทีเรียกว่า Corporate Governance นะครับก็เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลระดับองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนก็แล้วกันนะครับสำหรับการในการที่จะพูดคุยเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลเนี่ยก็มี2ประเด็นหลักครับคือเรื่องของปัญหาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารภาครัฐด้วยครับเรามาดูปัญหาก่อนครับว่าการที่เรามีธรรมาภิบาลแล้วเราไม่สามารถส่งเสริมได้เนี่ยมันเกิดเหตุผลหรือมันเกิดสาเหตุจากประการไหนบ้างนะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น4ประการหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การที่หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยไม่นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างจริงจังคือรับมาแต่หลักการครับแต่การปฏิบัติจริงๆไม่ได้เป็นไปตามหลักการของธรรมาภิบาลไม่ได้มีการบังคับใช้ไม่มีการเขาเรียกว่าการใช้อย่างเข้มข้นนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่เกิดปัญหาขึ้นในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐนะครับส่วนต่อมาปัญหาต่อมาคือการขาดหลักนิติธรรมในการบริหารภาครัฐนะครับหลักนิติธรรมเนี่ยบอกแล้วเป็นหลักการสำคัญนะครับเพราะว่าความสงบสุขของสังคมนั้นอยู่ด้วยกฎเกณฑ์หรืออยู่ด้วยกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ในการบริหารก็ควรจะต้องยึดตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมครับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐขาดหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลขึ้นเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่3คือการขาดผู้ตรวจสอบและกลไกกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับคือเมื่อมีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้หรือมีการไม่นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ก็ตามแต่เนี่ยมันยังไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบส่วนมากจะเป็นหน่วยงานจะตรวจสอบตัวเองว่าโดยมีธรรมาภิบาลหรือไม่นะครับจะไม่ค่อยให้หน่วยงานอื่นหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบก็คือการขาดผู้ตรวจสอบเรื่องของการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วกลไกต่างๆก็ยังไม่ได้เอื้อต่อการนำธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในภาครัฐให้เกิดขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือปัญหาคอร์รัปชันนั่นเองซึ่งเป็นต้นตอสำคัญเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เราจะต้องนำธรรมาภิบาลนั้นไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงครับนะส่วนสุดท้ายครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมอิบาลในการบริหารภาครัฐเราพูดถึงปัญหานะครับต่อไปเราก็พูดถึงทางแก้ครับว่าแนวทางการแก้ปัญหานั้นพอจะมีแนวทางไหนบ้างนะครับซึ่งแนวทางแก้ก็จะล้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องมีการนำกฎหมายเนี่ยที่ใช้ในการกำกับดูแลนะครับ
มาใช้อย่างเคร่งครัดในที่นี้คือการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางการแก้ปัญหาแนวทางแรกนะครับแนวทางที่2ครับคือการสร้างการตรวจสอบและกลไกการกำกับดูแลที่รัดกุมต้องบอกว่าการตรวจสอบภาครัฐบางทีเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีความสนิทสนมคุ้นเคยกันในระหว่างหน่วยงานเนี่ยต่อให้เราเอาหน่วยงานข้างนอกมาตรวจสอบหรือคนภายในมาตรวจสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีกลไกที่อาจจะบอกว่าคลุมเครือแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราต้องสร้างการตรวจสอบและกลไกการกำกับดูแลที่รัดกุมแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลนะครับประเด็นต่อมาคือเมื่อเรามีกลไกตรวจสอบแล้วเราควรจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับในแต่ละหน่วยงานแต่ละส่วนงานนะครับก็จะต้องมีการสร้างหรือกำหนดโครงสร้างขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามประสิทธิภาพประสิทธิผลอำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นการจัดโครงสร้างองค์กรก็เป็นส่วนสำคัญเพื่อจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรามีโครงสร้างอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมีคนทำงานนั่นคือควรจะต้องมีคณะกรรมการที่จะตรวจสอบนะครับเรื่องของการปัญหาเรื่องของธรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นต่อมาที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคือการปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลนะครับซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างที่กล่าวมานะครับหลักความนิติธรรมนะครับหลักคุณธรรมหลักความคุ้มค่าต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราต้องปรับกระบวนการบริหารให้เน้นสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนะก็ต้องบอกว่าหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยหรือทั้งภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีการปรับกระบวนการทำงานให้ยึดเอาหลักธรรมาภิบาลเป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายและเป็นแนวทางด้วยซ้ำว่าทำงานอย่างไรให้เป็นไปตามระเบียบทำงานอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าทำงานอย่างไรให้เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะครับทำงานอย่างไรผ่านการมีส่วนร่วมนะครับทำงานอย่างไรที่สามารถตรวจสอบได้และทำงานอย่างไรให้เกิดการรับผิดชอบนะครับหกหลักเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนแกนกลางที่สำคัญนะครับเป็นแกนที่สำคัญที่ทำให้สามารถที่จะแก้ปัญหาในการในรับปัญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับแนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมธรรมาภิบาลก็คือการปรับกระบวนทัศน์ครับปรับหลักคิดปรับวัฒนธรรมการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีพนักงานของรัฐก็ดีเนี่ยที่ให้เอื้อนะครับที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ได้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นแนวทางที่สำคัญมากครับคือการปรับแนวคิดในการบริหารการปรับหลักคิดตลอดจนวัฒนธรรมการทำงานครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยเราใช้วัฒนธรรมการทำงานที่แบบว่าเอาเราเคยปฏิบัติกันมาเราทำกันมาซึ่งแนวปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลด้วยเพราะฉะนั้นการปรับกระบวนทัศน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆประการหนึ่งเพื่อจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการแผนภาครัฐครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับแนวทางการแก้ปัญหาภาครัฐอาจจะทำได้5ประการครับการนำกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดนั้นมาใช้นะครับการสร้างการตรวจสอบกลไกตรวจสอบจัดโครงสร้างที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานบริหารตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการบริหารให้สอดรับหรือว่าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาประเด็นสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลในชุดวิชา41463นะครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลครับขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงแนวคำถามคำตอบครับสำหรับแนวคำถามคำตอบที่เราจะพูดคุยในช่วงนี้คือในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลครับคำถามแรกซึ่งเรามักจะได้ยินและสงสัยกันบ่อยๆนะครับก็คือว่าธรรมาภิบาลนั้นหมายถึงอะไรนะครับธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นคำที่เราได้ยินกันเยอะมากได้ยินกันประมาณเกิน10กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับว่าเราพูดถึงอะไรก็ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลทีนี้ความหมายของมันล่ะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรนั้นคำตอบของธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรคืออะไรครับสำหรับคำตอบของธรรมาภิบาลนะครับถ้าเป็นไปตามเอกสารการสอนที่นักศึกษาได้อ่านเนี่ยนะครับธรรมาภิบาลก็จะหมายถึงการใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการซึ่งเป็น3อำนาจสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยที่สำคัญเลยนะครับคือการใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการในการที่จะดำเนินภารกิจนะครับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุกระดับแต่ระดับล่างระดับกลางระดับบนของประเทศเลยนะครับการใช้3อำนาจ

นี้นะครับก็จะต้องใช้โดยมีกลไกกระบวนการนะครับและสถาบันทางสังคมที่ประชาชนและกลุ่มต่างๆเนี่ยยอมรับหรือว่าอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นนะครับการใช้อำนาจนั้นจะต้องเป็นไปตามกลไกกระบวนการนะครับต่างๆที่ประชาชนสามารถจะแสดงออกถึงความต้องการนะครับของประชาชนของกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆนี่นะครับสามารถแสดงออกถึงความต้องการแสดงออกถึงผลประโยชน์ต่างๆหรือการเสียประโยชน์ต่างๆตลอดจนการใช้สิทธิตามหน้าที่ของกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการประสานการประนีประนอมความแตกต่างต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับการใช้อำนาจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีกลไกในการทำงานแล้วก็จะต้องมีกระบวนการในการทำงานที่เป็นไปตามหลักสำคัญสำคัญอยู่6ประการนะครับก็คือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบนะครับตลอดจนหลักคุ้มค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงคำว่าธรรมาภิบาลหมายถึงอะไรนั้นนะครับเราก็จะหมายถึงการใช้3อำนาจหลักๆเนี่ยนะครับนะครับผ่านกระบวนการผ่านกลไกต่างๆทางสังคมเรื่องของการแสดงออกการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับแล้วก็นำไปสู่การดำเนินงานโดยยึดหลัก6ประการได้ที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะครับอันนี้คือประเด็นคำถามนะครับคำถามแรกคำถามต่อมาครับเราอยากจะรู้จังเลยว่าหลักการของธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักของธรรมาภิบาลนั้นสามารถประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบด้วยหลักสำคัญสำคัญเริ่มตั้งแต่หลักนิติธรรมครับหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นหลักเรื่องของการยึดกฎหมายนะครับการใช้กฎหมายให้เป็นธรรมให้ถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับหลักที่สองคือหลักความโปร่งใสครับต้องมีความโปร่งใสชัดเจนในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียต่างต้องเข้ามีส่วนร่วมครับแล้วก็หลักความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบของสาธารณะคือทำอะไรไปแล้วเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วการดำเนินการต่างๆก็เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามคลองครองธรรมหรือหลักคุณธรรมนั่นเองนะครับประเด็นคำถามต่อมาครับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance Framework นั้นประกอบด้วยหลักอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามเอกสารการสอนท่านสาได้มีการศึกษาได้อ่านมาจะพบว่าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นประกอบด้วยหลักใหญ่ๆนะครับหลักใหญ่ๆอยู่4หลักสำคัญสำคัญนะครับหลักการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับหรือที่เรียกว่า New Public Management นะครับหลักค่านิยมประชาธิปไตยนะครับหลักการมีส่วนร่วมหรือการที่จะพยายามแสวงหาฉันทามติความรับผิดชอบทางการบริหารนะครับแล้วก็เป็น4หลักสำคัญสำคัญที่เราจะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนอกจากนี้แล้วนะครับใน4หลักสำคัญนี้ถ้าเราไปอ่านเพิ่มเติมจะพบว่ามันมีอีก10หลักการย่อยๆนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ประเด็นสำคัญที่เราน่าจะพูดคุยกันในหลักคำถามคำตอบนะครับเพื่อให้ได้ความรู้เรื่องของหลักธรรมาภิบาลครับสำหรับเรื่องของคำถามคำตอบในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษาครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีค่ะนักศึกษารายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา21328นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่นักศึกษาจะได้เรียนกันในชุดวิชา21328นะคะในหน่วยนี้นะคะหรือในเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาพูดนะคะก็จะเป็นการโปรยเนาะการโปรยเหมือนคำว่าเราให้เห็นภาพรวมนะคะเมื่ออ่านหน่วยที่1นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีหลายประเด็นซึ่งประเด็นเหล่านี้ค่ะก็จะไปขยายในรายละเอียดในหน่วยอื่นๆของชุดวิชานี้นะคะในการทำความเข้าใจกับชุดวิชานี้นะคะอันดับแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะคะก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องอยู่3คำนะคะคำแรกคือคำว่าการศึกษาปฐมวัยคำที่2คือคำว่านวัตกรรมและคำที่3คือคำว่าสื่อและเทคโนโลยีทางการสื่อและเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำแรกก่อนเลยนะคะคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะคำนี้หมายถึงอะไรเอ่ยคำนี้หมายถึงการที่เราจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์นะคะในสำหรับปฐมวัยเนี่ยเราจะใช้คำว่าการจัดประสบการณ์นะคะแทนคำว่าการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดเป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เขามีความพร้อมนะคะให้เขามีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กเตรียมความพร้อมให้เขาเนี่ยสามารถไปเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆได้ดีนะคะนี่คือคำว่าการศึกษาปฐมวัยเวลาเราพูดถึงคำว่าการศึกษาปฐมวัยค่ะเราจะครอบคลุมเด็กตั้งแต่แรกถึง6ปีนะคะแต่สำหรับชุดวิชานี้เราจะเน้นเฉพาะเด็กแค่อายุ3ถึง6ปีซึ่งเป็นเด็กที่เข้าสู่ในวัยเรียนนะคะที่เริ่มเข้าสู่ในศูนย์เด็กหรือว่าเข้าสู่ในโรงเรียนอนุบาลคำที่2ที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก็คือคำว่านวัตกรรมค่ะคำนี้นะคะเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางการศึกษานะคะซึ่งเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมนวัตกรรมเป็นได้ทั้งสิ่งใหม่นะคะต้องเป็นสิ่งใหม่แต่ในความเป็นสิ่งใหม่อาจจะใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าใหม่แค่บางส่วนนะคะในการเราพูดถึงนวัตกรรมแปลว่าเราต้องการจะทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความให้มันดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเรียกว่านวัตกรรมได้แต่มันจะต้องมีสิ่งสำคัญอีก4ประการก็คือ1นะคะมีการใช้วิธีการจัดระบบมาใช้ก็คือเป็นการที่นำพิจารณาแล้วก็กำหนดองค์ประกอบต่างๆทั้งด้านข้อมูลกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการด้วยนะคะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในระหว่างพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อที่จะดูว่าซึ่งวิจัยเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อจะดูว่าสิ่งใหม่นี้มันได้ช่วยแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่ามันทำให้สิ่งมันสามารถมันดีกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะจะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยจะต้องไม่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะคะและสุดท้ายค่ะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของตัวแนวคิดทฤษฎีด้วยนะคะต่อมาค่ะคำว่าสื่อและเทคโนโลยีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรคะคำนี้จริงๆมีความหมายที่หลากหลายนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะสื่อและเทคโนโลยีเราจะเป็นคำที่เราใช้ไปควบคู่กันนะคะและเราก็จะหมายถึงว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการที่นักการศึกษาหรือผู้สอนนะคะใช้ในการพัฒนาการศึกษาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ทักษะเจตคติแล้วก็ความสามารถต่างๆไปยังเด็กนะคะคำนี้นะคะในหน่วยในชุดวิชานี้นะคะเราจะใช้คำว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่อนข้างควบคู่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เราจะอธิบายแต่ละคำให้นักศึกษาเห็นถึงความหมายของมันนะคะต่อมาค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เนาะเพราะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งความสำคัญก็จะแบ่งเป็นความสำคัญต่อบุคคล4ด้านด้วยกันนะคะคนแรกก็คือเด็กปฐมวัยต่อมาก็เป็นคุณครูนะคะต่อมาเป็นสถานศึกษาแล้วก็เป็นต่อพ่อแม่และก็ผู้ปกครองนะคะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีค่ะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำพวกนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เด็กเขาจะมีของที่เขาจับต้องได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ดีแล้วก็สนุกด้วยนะคะมันสนุกกับการที่เราจะนั่งเฉยๆแล้วก็พูดปากเปล่าอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ไม่ได้สนุกร่วมไปด้วยเนาะและบางทีมันก็ทำให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะ
ไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะการเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับถ้าเรามีตัวนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประกอบนะคะการ

ที่เรามีนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เนี่ยมีประโยชน์อีกประการหนึ่งสำหรับเด็กก็คือมีบางเรื่องเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเด็กเนาะเราไม่สามารถเอาเรื่องนั้นเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนได้นะคะตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณครูสอนเรื่องหน่วยสัตว์ป่าเนาะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าแน่นอนเราเอาสัตว์ป่ามาไว้ในห้องเรียนไม่ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถบางทีเราอาจจะสามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์นะคะ

มานำเรื่องไกลตัวเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนทำให้เรื่องไกลตัวนั้นเป็นเรื่องที่เด็กสามารถเข้าถึงได้นะคะก็แน่นอนพอเรามีสื่อหรือสื่ออะไรพวกนี้นะคะเด็กก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะแล้วก็นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมนะคะเพราะว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีบางอย่างนะคะจะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเหมือนต้องทำงานร่วมกันได้เล่นร่วมกันนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดทักษะทางเข้าสังคมที่ดีต่อมานะคะต่อคุณครูค่ะแน่นอนค่ะเวลาคุณครูมีตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครูก็จะมีเครื่องมือค่ะแล้วก็มีแนวทางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่มันเหมาะสมนะคะการจัดกิจกรรมของคุณครูก็จะมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญคุณครูสามารถอธิบายสิ่งบางอย่างที่เป็นมีความเป็นนามธรรมสูงเนี่ยให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็คุณครูก็จะถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงใช้กับเด็กเนาะแต่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้สะดวกมากขึ้นนะคะเมื่อซึ่งเวลาผู้ปกครองและครูเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นะคะเช่นเด็กห้องคุณครูอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเด็กบางคนสนใจเนื้อหาบางอย่างคุณครูสามารถหาพวกอีบุ๊กมาให้เด็กเนี่ยดูได้นะคะหรือตัวคำว่านวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็มีความหลากหลายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในหน่วยอื่นๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะมันก็ตอบสนองความสนใจของเด็กแต่ละคนได้นะคะต่อสารศึกษาค่ะทำให้เมื่อคุณครูเนี่ยในโรงเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาก็จะทำให้การจับประสบการณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานนะคะทำให้โรงเรียนนะคะถ้านำพวกตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยก็จะทำให้การบริหารสารศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะคะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แล้วก็สร้างการติดต่อสื่อสารนะคะที่มีคุณภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนนะคะสุดท้ายค่ะต่อพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีพ่อแม่นะคะมีช่องทางนะในการที่เขาจะศึกษาหาความรู้ทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลเด็กนะคะในการช่วยเด็กส่งเสริมเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีนะคะเป็นเครื่องมือที่เขาสามารถจะใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพอตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรับรู้นะคะเรื่องราวที่เป็นไปในห้องเรียนนะคะทำให้เขาก็มีความคลายความกังวลใจเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะหน่วยนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็สื่อเทคโนโลยีใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือเราจะมาดูค่ะว่าคำสองคำนี้เมื่อมันใช้คู่กันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะมีความหมายคล้ายๆกับความหมายของนวัตกรรมแต่มันมีอีกคำหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือการศึกษาปฐมวัยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมันหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการใหม่ๆค่ะที่มันประยุกต์มาจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีนะคะที่ยังไม่แพร่หลายนะคะและยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติซึ่งเราจะใช้ในการจัดการศึกษาและก็พัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งในหน่วยนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเด็กที่อายุ 3-6 ปีนะคะอีกคำหนึ่งค่ะตัวสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วความหมายมันเนี่ยจริงๆเนี่ยคล้ายกับนวัตกรรมมากเลยนะคะมันก็เป็นเรื่องของวัสดุกรเครื่องมือวิธีการนะคะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยคือมันมีการใช้งานที่แพร่หลายแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานปกตินะคะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นถึงผังกราฟิกตัวนี้นะคะจะเห็นเลยค่ะว่าคำสองคำนี้มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างตัวนวัตกรรมเนี่ยเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะแล้วเราผ่านการใช้งานใช้จนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วมันจะกลายเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะแต่เมื่อสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางปฐมวัยเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนาะบางทีเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าเกิดอาจจะเห็นจุดบางอย่างที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะมันก็จะถูกเอามาดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่

ามันถูกดัดแปลงและปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่นะคะมันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยค่ะก็จะเห็นไหมคะว่าคำสองคำนี้คำมันเหมือนเป็นลูปเป็นวงจรเนาะที่มันเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าเวลาเราพูดถึงทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยมันมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาตัวไหนเนาะที่มันสามารถเอามาใช้ในการศึกษาปฐมวัยได้ซึ่งมันมีหลายตัวนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเภทของมันใหญ่ๆซึ่งประเภทเนี่ยมันแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ในหน่วยแต่ในชุดวิชานี้นะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการนะคะวัสดุค่ะความหมายของมันคือสิ่งของที่ไม่คงทนใช้แล้วหมดไปนะคะเช่นดินสอปากกาแบบนี้ค่ะยางลบนะคะสีกระดาษเห็นไหมคะซึ่งวัสดุเหล่านี้เราใช้ในการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆจริงๆมีเยอะนะคะวัสดุเองเนี่ยแบ่งถ้าจะแบ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น3ประเภทย่อยๆได้ก็คือ 1. วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบไม้กิ่งไม้เอามาใช้ทำอะไรอาจจะใช้ทำงานศิลปะอาจจะมาใช้ให้เด็กสำรวจนะคะมีวัสดุจากในท้องถิ่นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นไปตามลักษณะของท้องของชุมชนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเชียงใหม่เนาะวัสดุที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือพวกกระดาษสาแล้วก็จะเอากระดาษสาเนี่ยที่เป็นกระดาษนะคะมาให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะหรืออาจจะมาทำหนังสือทำมือร่วมกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้เยอะมากเลยก็คือวัสดุที่ครูจัดทำขึ้นหรือผลิตขึ้นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นแป้งโดนะคะเป็นกระดาษเนาะกระดาษคุณครูอาจจะทำจากเศษกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะคะแล้วก็ทำเป็นกระดาษแผ่นใหม่ก็ได้นะคะพวกไม้บล็อกซึ่งคุณครูอาจจะหาจากพวกกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยตัดแล้วก็ทำเป็นไม้บล็อกใช้ขึ้นเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวนึงก็คือวัสดุที่เราจัดหาซื้อนะคะนี่ก็คือประเภทของวัสดุใหญ่ๆนะคะที่มี4ประเภทย่อยนะคะต่อมาค่ะตัวอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คือสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความคงทนนะคะมันก็จะเรียกว่าใช้ได้นานนะคะเป็นสิ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวผ่านที่ทำให้ความรู้หรือข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ยในวัสดุถ่ายทอดออกมาเห็นเป็นภาพหรือได้ยินเป็นเสียงวัสดุอุปกรณ์ขอโทษค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทนะคะประเภทใหญ่ก็คืออุปกรณ์ภาพและเสียงเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของทีวีนะคะอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่เป็นอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์อื่นๆที่เราใช้ในห้องเรียนเนาะแต่มันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มันไม่ให้ภาพและไม่ให้เสียงเช่นอะไรบ้างโต๊ะไฟนะคะขาตั้งเนาะโต๊ะนักเรียนพวกนี้ค่ะเห็นไหมพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เป็นของชิ้นที่เรียกว่ามีความคงทนนะคะไม่ได้ชำรุดเสียหายง่ายหรือว่าไม่ได้หมดไปอย่างง่ายนะคะอีกประเภทเป็นประเภทที่สำคัญมากเลยในการศึกษาปฐมวัยก็คือวิธีการค่ะวิธีการตัวนี้ก็คือถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3วิธีการใหญ่ๆก็คือเป็นวิธีการที่เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องนะคะเป็นกิจกรรมที่สำหรับเด็กเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กรายบุคคลนะคะสำหรับกิจกรรมสำหรับเด็กทั้งห้องก็มีหลายแบบค่ะเช่นสาธิตเนาะเช่นบางทีเราสาธิตการทำอะไรบางอย่างกับเด็กเนาะนะคะอันนี้เราก็ทำกับทั้งห้องหรือเราจะพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะก็ไปทั้งห้องหรือบางทีเราจะมีการเล่นแสดงบทบาทสมมติที่เป็นการอ่านหนังสือนิทานร่วมกันแล้วก็ให้เด็กมาแสดงบทบาทสมมตินะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากบทบาทสมมติที่ทำอยู่ในมุมเนาะอันนี้จะทำเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่นะคะต่อมาค่ะมันจะมีกิจกรรมอย่างที่เป็นลักษณะของเราทำกับเด็กกลุ่มย่อยๆสัก 5-6 คนต่อกลุ่มนะคะพวกนี้ทำอะไรได้บ้างเช่นอาจจะทำหนังสือนิทานร่วมกับเด็กนะคะอาจจะมีการทดลองปลูกพืชอะไรบางอย่างนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องทำกับเด็กทั้งชั้นเรียนนะคะอาจจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆได้นะคะนอกจากนี้ในห้องเรียนปฐมวัยค่ะเราก็ยังมีวิธีการที่ใช้กับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอาจจะให้เด็กสังเกตสมมุติเรามีการให้เด็กสังเกตอะไรบางอย่างเด็กเขาก็มีสมุดบันทึกเนาะแล้วก็เด็กก็บันทึกสมุดเป็นรายบุคคลก็มีค่ะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะที่สามารถใช้ได้ในห้องเรียนปฐมวัยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยในห้องเรียนปฐมวัยนะคะซึ่งมันก็มีหลายสิ่งเนาะ
แต่ที่แต่เราสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นคำ3คำนี้ค่ะตลอดในทุกเรียกว่าจะทุกหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะเวลาเราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนาะคงไม่ใช่อยู่ๆเรานั่งขึ้นมาแล้วก็จะคิดจะทำอะไรก็ทำเลยเนาะอย่างนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมันก็จะมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิธีการใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละวิธีการนะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการพูดในภาพรวมๆนะคะส่วนรายละเอียดนะคะนักศึกษาสามารถตามไปฟังได้ในหน่วยที่7และก็หน่วยที่8นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะแนวทางและกระบวนการค่ะวิธีการแรกเลยเราจะใช้การพัฒนาด้วยวิธีการระบบนะคะวิธีการระบบคืออะไรเห็นมั้ยคะก็คือทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนเพราะว่าเวลาเราต้องการจะพัฒนาอะไรบางอย่างเนาะมันเกิดจากความต้องการที่เราต้องการจะแสวงหาเนาะอยากจะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการเนี่ยที่มันเอามาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีเริ่มต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราถ้าเราศึกษาจากเอกสารเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเนาะอันนี้อาจารย์ขอจะพูดในภาพรวมๆก่อนนะคะขั้นที่2ค่ะมีมาออกแบบในการจะออกแบบเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆทำเลยเนาะมันต้องมีการกำหนดก่อนวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการจะพัฒนาอะไรเพื่ออะไรถูกไหมคะมีการกำหนดเนื้อหานะคะอาจจะมีการดำเนินการแล้วก็มีการประเมินผลนะคะเสร็จแล้วต่อมาค่ะเราก็มีการสร้างนะคะเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเพื่อดูว่าสิ่งนี้มันได้ผลจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อกระบวนการตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องนำไปใช้เวลาใช้ค่ะก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการประเมินนะคะประเมินผลว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วอาจจะเอาผลตรงนี้สิ่งที่ได้นะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ค่อยมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือเผยแพร่ซึ่งการเผยแพร่มีหลายวิธีการนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปนำเสนอผลงานในเวทีการประชุมวิชาการก็ได้หรืออาจจะทำเป็นนิทรรศการก็ได้มีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของมันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาด้วยวิธีระบบค่ะต่อมานะคะอีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนานะคะชื่อก็บอกเนาะมันจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือวิจัยและก็พัฒนาเราจะเรียกเป็นระยะนะคะระยะแรกคือระยะวิจัยนะคะระยะนี้เป็นระยะที่เราจะศึกษาสภาพปัญหาเนาะอาจจะไปดูสภาพการอาจจะไปดูความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเราเนาะเมื่อเราได้รายละเอียดมาแล้วเราก็กำหนดมาเป็นรายละเอียดของตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เราจะต้องการที่จะพัฒนาถามว่าพอเราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยวิธีการอะไรทำให้เราได้ตรงนี้มาเราอาจจะใช้วิธีการวิจัยค่ะซึ่งวิจัยส่วนใหญ่จะใช้ก็อาจจะเป็นวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรือศึกษาจากวิจัยเชิงเอกสารที่เป็นการศึกษาเอกสารก็ได้เมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็สร้างเป็นต้นแบบนะคะของตัวนวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยแต่ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมยังค่ะเราต้องมาถึงระยะที่2ก่อนที่เรียกว่าระยะพัฒนาระยะนี้ค่ะเป็นระยะที่เราจะออกแบบเนาะแล้วเราก็ร่างต้นแบบนะคะแล้วก็เราต้องผ่านเอาไปผ่านตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะว่าใช้งานได้จริงนะมันได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วเขาสึกความพึงพอใจเนาะท่านเสร็จจะรู้ได้ไงก็ต้องส่วนใหญ่จะเอาไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายนะคะนี่ก็คือวิธีการกระบวนการทั้ง2วิธีเนาะจะเห็นเลยค่ะว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะผลิตอะไรขึ้นมานะโดยไม่มีขั้นไม่มีตอนทำงั้นไม่ได้นะคะก็ต้องมีขั้นแล้วก็มีตอนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นก็ต้องถูกหลักตามการศึกษาของปฐมวัยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะนักศึกษาเดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่7นะคะทีนี้ค่ะเวลาเราใช้การใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเนี่ยเราก็จะใช้
ในแง่มุมที่หลากหลายเนาะนะคะเราไม่เพียงแค่ใช้กับเด็กเนาะเราเอาไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดสภาพทั้งกายภาพแล้วก็จิตภาพนะคะส่วนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องหันกลับไปดูการบริหารจัดการทางการศึกษาด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ได้นะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็เกิดผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะเพราะถ้าทุกระบบเนี่ยมันไปสภาพแวดล้อมดีนะคะการบริการการบริหารจัดการในโรงเรียนดีนะคะแล้วก็การพัฒนาเด็กดีเนี่ยก็จะทำให้สถานศึกษานี้มีคุณภาพนะคะต่อมาค่ะการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีก็สามารถใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ซึ่งเวลาเราพูดถึงพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็จะมองในมิติของพัฒนาการ4ด้านด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาซึ่งเวลาเรานำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีหลักการแล้วก็มีแนวทางการใช้ที่มันแตกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาในหน่วยต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ในปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเรามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเยอะซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือเด็กที่เขาอาจจะเรียนด้วยระบบปกติไม่ได้นะคะอาจจะต้องมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็จะมีหลายประเภทนะคะฉะนั้นเสร็จเวลาเราใช้นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ก็อาจจะต้องดูนะคะลักษณะว่าเด็กเนี่ยเขามีความต้องการพิเศษในด้านไหนนะคะและสุดท้ายอีกกลุ่มนึงค่ะที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะเด็กนี้ก็จะมีหลายกลุ่มเนาะรวมไปถึงเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เป็นชาติพันธุ์นะคะอาจจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเด็กที่เด็กเร่ร่อนนะคะมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ต้องตอบสนองต่อบริบทของเขาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดในหน่วยต่อไปค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันในชุดวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเราพัฒนาของขึ้นมาแล้วเนาะเมื่อเราใช้แล้วเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการประเมินค่ะเราจะมีการประเมินนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งเวลาเราประเมินนะคะเราจะประเมิน2ตัว1ประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีกับประเมินผลนะคะเวลาเราประเมินตัวนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเวลาเราประเมินค่ะเราจะประเมินดูอะไรบ้างดูความเหมาะสมในด้านไหนคะเหมาะสมกับเด็กไหมนะคะซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการหรือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องดูซิว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือมาใช้เนี่ยมันเหมาะกับเด็กในช่วงวัยนั้นๆไหมนะคะมันสอดคล้องและเหมาะกับหลักการการจัดศึกษาปฐมวัยหรือไม่นะคะเพราะว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็แนวทางที่มีความเฉพาะด้านที่มันจะไม่เหมือนการศึกษาในระดับชั้นอื่นนะคะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของตัวครูไหมซึ่งถ้าสมมติครูจะเป็นผู้ใช้เนี่ยมันต้องไปดูซิว่าในบริบทของเขาในลักษณะของเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะใช้งานในลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอีกด้านนึงที่ประเมินคือด้านความสะดวกในการใช้ค่ะมันใช้ง่ายใช้ยากไหมมันมีความสะดวกหรือความซับซ้อนในการใช้นะคะดูในเรื่องของประโยชน์คุณประโยชน์ว่ามันช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไหมนะคะแล้วมันมีประโยชน์ต่อครูไหมหรือว่าอาจจะมองในวงกว้างเนาะว่ามีประโยชน์ต่อวงการการศึกษาหรือไม่นะคะวิธีการประเมินค่ะก็อาจจะสอบถามผู้ใช้นะคะหรืออาจจะทำเป็นการสัมภาษณ์นะคะหรือสนทนาคนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำผลตัวนี้ค่ะมาเป็นผลการประเมินเนาะนะคะต่อมานะคะอีกตัวนึงอย่างที่บอกไปก็คือการประเมินผลการใช้สำหรับผลการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะประเด็นการประเมินค่ะจะประเมินอะไรประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กตัวนี้จะดูได้จากไหนคะดูได้จากพัฒนาการเด็กค่ะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมนะคะเขามีพัฒนาการสมวัยไหมพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ไหมดูจากคุณลักษณะตามวัยว่าเขามันไปช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยหรือไม่นะคะไปดูจากเรื่องของความสามารถของเด็กนะคะอีกก้อนนึงค่ะคือการประเมินผลการใช้ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการสารศึกษาไปดูประสิทธิภาพค่ะว่ามันทำให้การบริหารจัดการในสารศึกษาเนี่ยดีขึ้นไหมนะคะแก้ปัญหาที่มันเคยมีไหมนะคะดูความพึงพอใจของคนที่ใช้งานวิธีการประเมินก็จะคล้ายคลึงกับ
ของการประเมินตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะก็คือการสังอาจจะมีการสัมภาษณ์นะคะแต่ครั้งนี้เราอาจจะมีการสังเกตด้วย

นะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบจากผลจากการปฏิบัติงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของสำหรับชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหน่วยที่1 นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งที่จะช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆรวมทั้งนวัตกรรมการประเมินวันนี้เราได้รับโอกาสจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการประเมินเด็กปฐมวัยนะคะอยากให้อาจารย์บอกความหมายของนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนว่ามันหมายถึงอะไรคะ
1: ค่ะในส่วนของคำว่านวัตกรรมนะคะมันหมายถึงสิ่งใหม่นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนวัตกรรมอะค่ะสิ่งใหม่นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของกระบวนการหรือเป็นผลผลิตก็ได้นะคะซึ่งพอมาเป็นนวัตกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอะค่ะก็สามารถจะเป็นกระบวนการในการประเมินหรือว่า เรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเด็กค่ะซึ่งในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เรามักจะนึกถึงเลยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันจะมาเป็น อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือว่ารูปแบบต่างๆที่ทำให้การจัดเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่านวัตกรรมเนี่ยมีทั้งวิธีการแล้วก็มีทั้งเครื่องมือ
1: ใช่
0: น่าสนใจแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ค่ะอย่างในส่วนของวิธีการนะคะเราก็จะพบว่าจะมีวิธีการใหม่ๆอะค่ะที่สัมพันธ์กับเรื่องของการที่เราจะได้ข้อมูลจากการประเมินนะคะในส่วนของการประเมินโดยทั่วไปอะค่ะเราก็มักจะเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูลการบรรยายเกี่ยวกับตัวเด็กเด็กแสดงพฤติกรรมยังไงเราก็เขียนไปใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะแทนที่เราจะบรรยายเฉยๆเราก็อาจจะได้ในเรื่องของตัวการบันทึกวิดีโอนะคะซึ่งในการบันทึกวิดีโออะค่ะพอได้ข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของเป็นอนาล็อกแล้วเราจะได้เป็นดิจิตอลมาอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบของการประเมินเราก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นลักษณะของพอร์ตฟิโออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าสารนิทรรศดิจิตอลอะค่ะที่เราสามารถใช้ตัวคอมพิวเตอร์ค่ะในการจัดเก็บประมวลแล้วก็นำเสนอค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมทั้งในรูปแบบของการเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องนะคะที่เราสามารถใช้ประยุกต์ใช้ได้กับลักษณะหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นโปรแกรมซีซอนะคะที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายที่เราพัฒนาเด็กนะคะตัวข้อมูลสำคัญหลักฐานงานของเด็กอะไรต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งการจัดทำก็เป็นระบบทำให้เราใช้ได้สะดวกค่ะ
0: ค่ะก็การใช้เทคโนโลยีนะคะก็จะช่วยทำให้การเก็บข้อมูลนะคะมันมีความนึกซึ้งละเอียดอ่อนได้มากขึ้นจากสมัยก่อนบางทีอาจจะใช้การบันทึกเฉยๆตอนนี้ก็พอมีเทคโนโลยีในการบันทึกโดยจากอนาล็อกยิ่งเป็นดิจิตอลเนี่ยยิ่งมันมีความคล่องแคล่วสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มีวิธีการอาจจะมีโปรแกรมต่างๆเนี่ยช่วยในการเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนั้นนะคะมันก็เป็นผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณครูไม่ต้องกังวลนะคะหากว่าในเรื่องของเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะค่ะตัววิธีการที่สะดวกสำหรับเราอะค่ะก็มีเป็นความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะค่ะจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะน่าสนใจมากเลยอาจารย์มีตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ค่ะอย่างที่เราทราบกันว่ากรรมแบ่งเป็นทั้งวิธีการแล้วก็เป็นทั้งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะในส่วนของวิธีการนะคะพอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาค่ะอย่างในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราสามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องมือถือนะคะหรือว่าอัดเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าทำคลิปสั้นๆได้ง่ายนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ช่วยเราที่จะทำให้จัดเก็บข้อมูลนะคะทำให้เห็นภาพนะคะของพฤติกรรมเด็กนะคะในช่วงเวลาต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะเราก็มีข้อควรคำนึงถึงเวลาที่เราใช้เรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะ ในส่วนของข้อมูลการประเมินนะคะมันยังคงเป็นความลับสำหรับเด็กอยู่ในบางเรื่องนะคะเราก็จะต้องใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังจัดเก็บอย่างระมัดระวังอะค่ะเพราะว่าพอมันเก็บได้ง่ายมันก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนที่สำคัญนะคะในขอยกตัวอย่างวิธีการนะคะอย่างมันจะมีแนวการจัดการเรียนรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Lectio Emilia หรือการทำโปรเจกต์อะค่ะพอวิธีการจับประสบการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมันก็จะมีวิธีการประเมินนะคะเช่นการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อให้เห็นร่องรอยนะคะว่าในชั้นเรียนนะคะเด็กๆได้มีการเรียนรู้อย่างไรนะคะได้มีเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกจากการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างตรงตามจุดมุ่งหมายที่เราต้องการพัฒนาเด็กไหมและในขณะเดียวกันนะคะครูก็มีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้บันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กมาเล่าเป็นเรื่องราวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทำแฟ้มสะสมงานของเด็กเป็นรายบุคคลเนี่ยนะคะซึ่งจะมีการเก็บหลักฐานมีการบรรยายมีการสะท้อนคิดของครูหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองอะค่ะตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถทำโดยไม่ใช้เทคโนโลยีได้แต่พอมีเทคโนโลยีอะค่ะเราก็ทำเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะแทนที่เราจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะคะเราก็สามารถใช้เป็นไฟล์ดิจิทัลอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอง่ายๆอย่างเช่นเราใช้จริงๆเราใช้ PowerPoint ก็ได้นะคะในการที่จะเก็บข้อมูลกับเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็เรียกใช้มาแต่ว่าในส่วนที่สำคัญเรามีอย่าง Google Slide อะค่ะที่มันจะจัดระบบเป็นแฟ้มสะสมงานให้นะคะแล้วก็มีเทมเพลตให้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสะดวกเพียงแต่ว่าคุณครูต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเช่นเดียวกับสารนิทรรศดิจิทัลอะค่ะเวลาที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เราก็จะเห็นภาพเนาะเวลาเราจะได้ข้อมูลต่างๆเราสามารถลิงก์ไปยังส่วนนั้นส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีการจัดระบบของสารนิทรรศนะคะว่าเราต้องการบรรยายเรื่องราวที่เด็กๆได้เรียนรู้นะตอนนี้มันอยู่ในขั้นของการทำโปรเจกต์ขั้นไหนนะคะเราก็สามารถจะเห็นร่องรอยของการพัฒนาของเด็กมีตัวอย่างคำถามการที่ไปหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามการนำเสนอผลงานหรือว่าแม้กระทั่งการนำเสนอสิ่งที่เด็กๆได้ทำพัฒนามาขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บนะคะในรูปของสารนิทรรศดิจิทัลนะคะซึ่งจริงๆแล้วไอเดียมันก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะของเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยอะค่ะมาส่งเสริมให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจได้อย่างเงี้ยค่ะแทนนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการที่เราต้องมาเหมือนกับว่าจัดทำนะคะเป็นแผนผังแผนภาพหรือว่าจัดเป็นส่วนต่างๆก็มาเป็นอยู่ในระบบดิจิทัลค่ะ
0: ค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่านวัตกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหม่กิ๊กเลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการใช้การประเมินแบบเดิมที่ทำให้มีมิติมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้การเก็บข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการจัดระบบสารสนเทศนะคะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญต่อการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศมีคำที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 2-3 คำอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะคำแรกก็คือคำว่าข้อมูลคำที่2ก็คือสารสนเทศแล้วก็คำที่3คือระบบสารสนเทศค่ะ
1: ค่ะก็คำ3คำนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะคะข้อมูลนะคะก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กนั่นแหละค่ะซึ่งเราก็จะต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเพื่อให้มีความหมายนะคะพอเราจะต้องมีการจัดระบบข้อมูลนะคะเราก็จะได้สารสนเทศขึ้นมาเพราะว่าตัวสารสนเทศอะค่ะก็คือกระบวนการที่เรามีการจัดทำแล้วเราทำให้ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ให้ความหมายกับ ข้อมูลนั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการที่เราส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะหรือว่าเราพัฒนาเด็กอะค่ะก็จะมีข้อมูล3ส่วนที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องจัดเก็บก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตเรื่องของพัฒนาการแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลแต่ละประเภทอะค่ะก็มีความแตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเหมือนกับว่านำมาทำให้เกิดความหมายอะค่ะมันก็จะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้นะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของการเจริญเติบโตจะมีลักษณะเป็นตัวเลขนะคะซึ่งค่อนข้างง่ายที่เราจะจัดเก็บนะคะเช่นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแต่เราก็ต้องทำให้มีความหมายค่ะเราจะต้องมีการจัดเก็บนะคะเช่นน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเด็กแล้วก็ต้องมีการกำหนดหรือวางแผนเป็นระยะค่ะเช่นเราจะมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงกันทุกเดือนนะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลตลอดทั้งเทอมแล้วก็เอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องของเกณฑ์นะคะว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยน้ำหนักเกินหรือปกติหรือว่าเรื่องส่วนสูงก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะให้ความหมายนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการออกแบบตัวกิจกรรมหรือการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กอะค่ะมันจะช่วยทำให้ตัวสารสนเทศที่เกิดขึ้นนะคะมีความหมายนะคะสิ่งสำคัญเมื่อกี้นี้ก็พูดโยงไปเลยไปถึงเรื่องของระบบสารสนเทศนะคะก็คือการที่เราต้องมีการจัดเก็บนะคะซึ่งก็คือลักษณะของ inputพอพูดถึงระบบนะคะ input process output เราจะเห็นภาพเลยว่า input เราเอาอะไรเข้ามาพอเอาเข้ามาเสร็จเราก็จะต้องมีการประมวลนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเสนอผลอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่น input ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการจัดระบบนะคะในเรื่องของพัฒนาการของเด็กซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนที่จะต้องจัดทำก็คือตัวพัฒนาการต้องลิงก์ไปกับหลักสูตรนะคะเชื่อมโยงไปกับหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงไปตรงส่วนไหนก็คือมาตรฐานนะคะอย่างเช่นหลักสูตรปฐมวัยนะคะสำหรับเด็ก 3-6 ปีนะคะก็จะพูดถึงพัฒนาการ4ด้านแต่ไปอยู่ในมาตรฐานต่างๆทั้งหมด12ข้อพอมีมาตรฐานก็จะต้องมีตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์ตรงนี้ค่ะเราก็มีการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่ให้สนับสนุนเรื่องของการที่ว่าเด็กเขามีพฤติกรรมแบบไหนแล้วเขามันไปแสดงให้เห็นถึงสภาพพึงประสงค์แบบไหนแล้วก็จัดย้อนกลับมาว่าตรงกับตัวบ่งชี้นี้นะตรงกับมาตรฐานอันนี้ทำให้เห็นพัฒนาการของเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดระบบสารสนเทศอะค่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำให้การประเมินนะคะมีประสิทธิภาพเพราะเรามีการวางแผนแล้วก็จัดระบบเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลก็คือเป็นเหมือนเป็นข้อมูลดิบเป็นข้อเท็จจริงนะคะส่วนสารสนเทศเนี่ยก็คือว่าเอาข้อมูลดิบเนี้ยมาจัดกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณค่ากับมันเพื่อนำไปใช
1: ้
0: ส่วนระบบสารสนเทศก็คือว่าการวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได
1: ้
0: ต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนในการเก็บข้อมูลว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะคะในการที่เราจะจัดเก็บว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปสะท้อนพัฒนาการอะไรบ้างซึ่งในการจัดเก็บอะค่ะมันก็ต้องมีวิธีการต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นข้อมูลเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการเจริญเติบโตก็จะเป็นลักษณะของการมีเครื่องมือเนาะเครื่องช่างกับเรื่องของที่วัดส่วนสูงเนาะแต่พอเป็นพัฒนาการนะคะถ้าเป็นทางร่างกายนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อย่อยเราก็ต้องมีการสังเกตพฤติกรรมหรือว่ามีสถานการณ์การประเมินที่แตกต่างกันนะคะในบางครั้งอะค่ะในเรื่องของสถานการณ์การประเมินเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กโดยทั่วไปแต่บางครั้งเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดได้ง่ายๆเราก็ต้องมีการจัดสถานการณ์ในการประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องมีการวางแผนตั้งแต่แรกคือจัดเก็บในสถานการณ์แบบไหนจัดเก็บในช่วงเวลาแบบไหนแล้วก็จัดเก็บนะคะด้วยวิธีการแบบไหนนะคะเราก็จะมีเรื่องของวิธีการหลักเลยสำหรับปฐมวัยก็ต้องสังเกตถูกไหมคะแต่ว่าพอสังเกตเนี่ยเราเฝ้ามองเนาะอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการเรามีส่วนร่วมเราไม่มีส่วนร่วมบางทีก็ ได้ข้อมูลไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องไปทำอะไรต่อคะอยากรู้ความคิดของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจจะต้องสนทนาพูดคุยกับเด็ก
1: ใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นการสนทนาพูดคุยกับเด็กนะคะแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของเขาความรู้สึกของเขาแล้วเราก็จะได้นำข้อมูลตัวนั้นนะคะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอผลการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งจากการสังเกตสัมภาษณ์และพูดถ้าในเด็กปฐมวัยก็ต้องเป็นการพูดคุยนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะของการจัดสถานการณ์ในการประเมินนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยค่ะเราอาจจะเป็นลักษณะของสถานการณ์ตามสภาพจริงแต่บางอย่างเราก็อาจจะต้องมีการจัดเนาะอย่างเช่นสมมุติเราจะประเมินเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเราจะให้เด็กขึ้นลงบันไดใช่ไหมคะปรากฏว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้คุณครูจะดูเด็กนะว่าเด็กๆขึ้นบันไดได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ถูกไหมคะเราก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการสังเกตนะคะตามสภาพปกติหรือการประเมินตามสภาพจริงแต่ถ้าคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะ

0: ลองดูว่าเอ๊เด็กๆจะยืนกระต่ายขาเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกระโดดได้ไหมอะไรเงี้ยคุณครูก็อาจจะจัดเป็นเกมในการเล่นที่สนามแต่ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่บอกว่าอาจทำให้คุณครูดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจจะทำเป็นฐานเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นผจญภัยมุดอะไรอย่างเงี้ยปีนนั่นปีนนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสำคัญเลยก็คือจริงๆแล้วการประเมินกับเรื่องของการจับประสบการณ์การเรียนรู้อะค่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันเราสามารถที่จะวางแผนนะคะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการนะคะหรือสารสนเทศที่เราต้องการเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการที่ให้เด็กอะค่ะเขาอยู่ในสภาพธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอะแต่คุณครูเองอาจจะต้องมีการวิเคราะห์นิดนึงวางแผนนิดนึงว่ารูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับเด็กกับข้อมูลที่ต้องการ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าทางปฐมวัยเนี่ยเราเน้นการประเมินตามสภาพจริงนะคะหลังจากได้มีการประเมินแล้วเนี่ยเรามีการจัดเก็บข้อมูลยังไงต่อคะ
0: ค่ะในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเก็บนะคะอย่างที่เราพูดถึงระบบสารสนเทศไปแล้วนะคะที่เราอาจจะใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้เราอาจจะจัดเก็บนะคะเข้าแฟ้มนะคะโดยเรามีการจัดระบบอยู่แล้วนะคะว่าเรามีการแบ่งหัวข้อยังไงบ้างแล้วก็จัดเก็บหลักฐานการประเมินนะคะให้ตรงตามหัวข้อในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีอะค่ะเราก็จัดระบบแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ลักษณะของข้อมูลนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิทัลซึ่งรูปแบบก็จะเป็นเสียงเป็นภาพเคลื่อนไหวอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ เรื่องของระบบข้อมูลหัวข้อในการจัดเก็บไม่ต่างเพียงแต่วิธีการที่แตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในการจัดทำระบบสารสนเทศนะคะในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยครูก็จะต้องมีการวางแผนว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะพอได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนวัตกรรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกอะว่าจะเป็นเรื่องของมีวิดีโอมีอะไรต่างๆหรือมีช่องทางที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอามาเรียกใช้ต่อได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหัวใจของการประเมินนะคะก็คือการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจการนำเสนอหรือว่าการปรับปรุงสิ่งต่างๆวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์บุตรกตัญญูจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านจะมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผลการประเมินไปใช้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะในการใช้ผลการประเมินนะคะอย่างที่ได้พูดไปว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานนะคะหรือการไปใช้ในการตัดสินใจหรือการปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหรืออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการนำผลการประเมินไปใช้อะค่ะ
0: ค่ะในส่วนแรกนะคะเรื่องของการใช้ผลการประเมินนะคะหรือการใช้ระบบสารสนเทศในการประเมินนะคะก็จะมีหลากหลายเนาะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเป็นเด็กปฐมวัยแล้วอ่ะเราจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองที่เป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งอย่างที่ทราบไปว่าระบบการประเมินอ่ะมันจะมีหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยเราต้องการข้อมูลจากผู้ปกครองนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการประเมินนะคะหรือบางส่วนเราต้องการสื่อสารนะคะเรื่องของผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเด็กหรือจุดที่ควรพัฒนาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการทำอยู่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งรายบุคคลแล้วก็ภาพรวมอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานำเสนอค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเราก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสื่อสารกับผู้ปกครองได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งเป็นการบรรยายข้อมูลเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีการแปลผลแล้วหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานชิ้นงานต่างๆเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโออะไรเงี้ยทุกอย่างทำให้ผู้ปกครองเข้าใจมากขึ้นว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมยังไงในการที่จะพาเด็กร่วมกันกับผู้ปกครองค่ะ
1: ก็ผู้ปกครองก็อยากจะรู้นะคะว่าลูกมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างบางทีก็จะชอบถามทุกวันคุณครูคะวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างสมัยก่อนก็อาจจะพูดหรืออธิบายอะไรนิดหน่อยตอนนี้ใช้คลิปใช้ภาพนะคะเป็นตัวบอก

0: ว่าเด็กมีพัฒนาการอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะคะ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนวิธีการเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบเราจะมักจะได้ยินว่าเหมือนกับว่ามีการใช้ไลน์กลุ่มหรือว่าไลน์ส่วนตัวในการที่จะพูดคุยนะคะซึ่งมันจะเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อพึงระวังว่าข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กทั้งชั้นเรียนได้ข้อมูลใดที่นำเสนอกับเด็กเป็นรายบุคคลนะคะอาจจะต้องมีการระวังตรงนี้นิดหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายด้วยเนาะกฎหมาย PDPA นะคะก็ครูก็ต้องระมัดระวังในการที่นำเสนอนะคะนอกจากนี้นอกจากเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองเราสามารถใช้ผลข้อมูลสารสนเทศเนี่ยค่ะไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในเรื่องของการประเมินนะคะมันจะเป็นลักษณะของการประเมินทั้ง formative แล้วก็ summative ก็คือการประเมินระหว่างเรียนแล้วก็การประเมินแบบสรุปผลซึ่งจริงๆแล้วอะระหว่างการประเมินนะคะมันก็อาจจะมีการสรุปผลเป็นระยะนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเอาข้อมูลนั้นนะคะมาจัดทำให้เกิดความหมายนะคะแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะก็จะมีการอิงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะที่มีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์พอเป็นสภาพที่พึงประสงค์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจัดระดับนะคะว่าเด็กเป็นยังไงมีความก้าวหน้าแบบไหนหรือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นไปตามปกติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะพอเป็นท้ายเทอมนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาจัดระบบเพื่อให้เห็นภาพของเด็กอะค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเราเชื่อมโยงไปเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะพบว่าด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาของเขาเป็นอย่างไรจุดไหนที่เขาเป็นจุดแข็งของเขาจุดไหนที่เราจะต้องควรเสริมต่อนะคะในขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะสรุปผลทางชั้นเรียนนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากการที่เราจัดระบบข้อมูลประมวลข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอผลนะคะแล้วก็สามารถตีความและนำไปใช้ได้เงี้ยค่ะ
0: ค่ะจากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะคุณครูเองก็จะทำให้ทราบว่าตัวเด็กเนี่ยได้อะไรมากน้อยขนาดไหนก็นำไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้อีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ที่สำคัญนะคะในส่วนที่นอกจากปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเสริมนะคะเด็กปฐมวัยอะค่ะมีเด็กแต่ละคนนะคะจะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันเนาะในเรื่องของบางคนอาจจะเก่งทางด้านร่างกายนะคะใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อย่อยในการทำกิจกรรมได้ดีมากเลยแต่ว่าเด็กๆอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยหรือว่าเล่นกับเพื่อนยังไม่ได้อยู่ห่วงของอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเอาตรงเนี้ยค่ะไปใช้ในการที่จะดูจากข้อมูลจากหลักฐานจากสิ่งที่เราบันทึกไว้อะค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุงในการพัฒนาเด็กค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่เราได้จัดกระทำแล้วทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้ในการแสดงผล
1: ใช่
0: ไหมคะแสดงผลว่าเราได้เด็กเราได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะคะอย่างเช่นเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะว่าเด็กเป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรไหมหรือว่ามีมาตรฐานบางอย่างนะคะเช่นอย่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติก็จะมีการระบุตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเราก็สามารถใช้ผลการประเมินเหล่านี้ในการสรุปว่าเด็กเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าการประกันคุณภาพก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเริ่มต้นจากการที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเรามีการจัดระบบนะคะจัดทำเป็นเรื่องของวิธีการหรือว่าเครื่องมือหรือว่านวัตกรรมการประเมินที่เหมาะสมอะค่ะมันก็จะทำให้เรื่องของการประเมินเด็กอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเด็กไปด้วยค
0: ่ะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้การเก็บข้อมูลการรวบรวมข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันทำให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นบันทึกได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวก
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่สำคัญคือเราสามารถที่จะสื่อสารผลการประเมินนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างที่อาจารย์ก้อยบอกอะค่ะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็นะคะจะเห็น

0: เรียกว่าการใช้ระบบสารสนเทศนะคะมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยก็พอเรานำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้การจัดระบบข้อมูลหรือการนำข้อมูลไปใช้ต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะรวบรวมข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและเมื่อจะต้องนำไปใช้ในด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีข้อมูลอ้างอิงหรือมีหลักฐานอ้างอิงได้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์อรพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรเทศกาลราชภัสตราสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิง

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละ

ระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอาราสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากราสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบรานัวล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิ่วของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกส์
ปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

เดียวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแสนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 Minute City ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปาริสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12.28 นาทีเวลา 16.18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปกานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซวาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอชวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mos en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifs เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนวันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขีดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัย
จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่าง

ฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพนักท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองบารักครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคลายบรรพระราชสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชบรกาศให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 น.เสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดอเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซอร์ดาแบร์วิดดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูธมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ แต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำ

0: หนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติปัจจุบันเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองดินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัตถภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิพมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรง

เรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติบงประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคาพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุขรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนไกลและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกริยากิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไปในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนมาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบ

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงระดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10องค์เพื่อทูลเกล้าคุณกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทย

ในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเชนเททิฟลิสของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการดำกำเนิดของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลกสอนและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 น.ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชรรังสีเป็นพระเทพสิริวัชรรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามบรวิหารรามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชิรถาวรนุสิตนิวิทศีลคุณาภรณ์มหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจีนบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้าตอบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
การทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปฐุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมาศจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างมารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองเจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตกรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไซทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทบีบิลเอ็นโอเปเรตจำกัดและพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพฮิรันจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Active Y จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทอศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและในบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทราลมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชา

0: ถักโคเชผ้ามัดย้อมเสริมสวยสรรพยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66/10ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจปัจจุบันประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ที่ยืดเยื้อมันก็จะไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งว่าอ้าวสุดท้ายแล้วแทนที่เขาจะไปศาลทำให้กระบวนการนี้ยืดยาวต้องตามหลักการไกล่เกลี่ย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วในกรณีที่ตกลงกันได้โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเนี่ยครับมันจะนำไปสู่ขั้นตอนอะไรต่อไปครับอาจารย
1: ์ค่ะถ้าตกลงกันได้นะคะก็จะมาทำหนังสือนะคะฉบับหนึ่งร่วมกันนะคะภายหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
2: หนังสือที่ว่านั้นเรียกว่าอะไรอาจารย
1: ์
2: หนังสือธรรมดาสัญญาธรรมดาป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นบันทึกข้อตกลงก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามตรงเนี้ยเรายังมีออปชันนะคะในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติก็ได
2: ้
1: เขาก็จะให้ระยะเวลานะคะหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ตกลงกันเลยนะคะขอยกตัวอย่างเป็นการชำระหนี้แล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่ามาเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกันแล้วนะคะผ่อนผันให้แล้วเป็นเวลา2เดือน1เดือนอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายทำไม่ได้นะคะตรงเนี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาปณีประนอมยอมความในลักษณะของการแปลงหนี้ใหม่ซะทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปฟ้องร้องตามกระบวนการปกติได้เหมือนเดิม
2: ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ใช่ไหมฮะ

0: การที่จะพอเข้าสู่ไกลเกลี่ยแล้วเมื่อมันไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วมันจะเสียช่องทางนั้นไปว
1: ่
0: าจะไปร้องต่อศาลยุติธรรมตามระบบปกติอันนี้ก็สามารถยังจะไปทำได้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมครับและนั่นก็คือรูปแบบในการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เราเรียกกันว่าการไกลเกลี่ยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้รับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่เรียกการไกลเกลี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะ มีละครเรื่องสั้นมาให้ดูนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงโดยตรงนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยฉันจะทำยังไงกับชีวิตดีนะคะอาจารย์ออยชื่อตอนนี้นะคะชื่อตอนว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายค่ะไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ
4: นี่นั่งๆอีกนั่งงอเนี่ยมีเรื่องอะไรต้องคิดเหรอ
5: เออ
6: พี่เป้อะโดนฟ้องล้มละลาย
5: คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอเมื่อกี้นี้ว่าอะไรนะ
6: พี่เป้อะถูกฟ้องล้มละลาย
5: จริงเหรอแต่เมื่อไหร่อะเนี่ย
7: ก็จริงนะสิเรื่องแบบนี้ใครเขาพูดเล่นกันล่ะพี่
5: แล้วตอนนี้อ่ะเป้เขาอยู่ไหนอ่ะ
6: เขาไม่อยู่แล้ว
4: ไม่อยู่แล้วพูดแปลกๆหมายความว่าไง
7: ก็พี่เป้เขาอายเพื่อนๆเขาไม่กล้าสู้หน้าเขาก็เลยหนีไปอยู่บ้านนอกกันสิพี
4: ่โอ้เนี่ยน่าสงสารนะคนทำงานเนี่ยสงสัยคงจะทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว
5: ใช่
4: ก็เลยหมดตัวเลย
6: ตอนนี้ฉันอ่ะคิดไม่ตกไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าบ้านและที่ดินที่อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นที่ที่พ่อแม่ให้ตอนแต่งงานอ่ะไม่รู้ว่าจะโดนยึดด้วยหรือเปล่าถ้าโดนยึดอ่ะแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุ้มใจนอนไม่ได
5: ้เออไม่เป็นไรหรอกใจเย็นๆมันอาจจะไม่ร้ายแรงดังที่เราคิดก็ได้
4: ใช่นี่อีกอย่างนะถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆอ่ะนะเราว่าอยู่กับคนนู้นก็ได
2: ้ค่ะจากละครนะคะก็คือสามีก็คือคุณเป้ถูกฟ้องล้มละลายแล้วทีนี้ทางผู้หญิงภรรยาก็กังวลว่า
3: บ้านที่พ่อแม่
2: ทรัพย์ของเราไปเกี่ยวด้วยไหม
3: เขาก็นะคะบอกว่าเนี่ยบ้านที่พ่อแม่ให้ตอนแต่งงานเนี่ยทำยังไงดีนะคะจะถูกยึดไปด้วยไหมถูกเจ้าหนี้ยึดไปด้วยไหมถูกศาลยึดไหมนะคะคือเรื่องนี้เราต้องแบ่งก่อนนะคะอาจารย์ออยว่าอันไหนเนี่ยเป็นสินส่วนตัวอันไหนเป็นสินสมรส
2: ค่ะ
3: นะคะถ้าเป็นสินส่วนตัวนะคะก็คือเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีมาก่อนสมรสนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสินสมรสนะคะก็คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างการสมรสนะคะหรือว่าถ้าได้มาก็ต้องระบุด้วยนะคะว่าเหมือนกับถ้าสมมติได้รับโดยมรดกนะคะโดยพินัยกรรมนะคะ
2: ได้ตอนหลังสมรสแล้วก็เหอะนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเช่นโดยพินัยกรรมนะคะหรือว่าโดยการให้เสน่หาเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมีการระบุว่าให้เป็นสินสมรสนะ
2: ถ้าไม่ได้ระบุหมายถึงว่าคนให้ต้องเขียนบอกไว้ด้วยว่าอันนี
3: ้
2: ประสงค์จะให้ในฐานะที่เป็นสินสมรสของทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ระบุ
3: เหมือนเคสนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิง
2: เพราะฉะนั้นฝ่ายผู้หญิงนะคะสบายใจได้ระดับนึงเลยว่าทรัพย์ตรงนี้ถูกแยกไปละไม่เอามาปน
3: ค่ะทีนี้เราก็มาดูกระบวนการฟ้องล้มละลายก่อนนะคะ
2: ค่ะ
3: พอคุณเป้เนี่ยถูกฟ้องล้มละลายปุ๊บศาลก็ยังจะแบบไม่ยึดทรัพย์ทันทีนะคะศาลก็จะให้พิสูจน์ก่อนคือในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะจะถูกฟ้องล้มละลายได้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวเน
2: ี่
3: ย
2: ล้นพ้นตัว
3: ล้นพ้นตัวหมายความว่ายังไงคะ
2: สูงกว่าตัว
3: ก็คือไม่ใช่ค่ะคือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะคะเกินกว่า1ล้านบาท
2: อ๋อส่วนต่าง
3: ใช่
2: เกิน1ล้านบาท
3: จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีตังเลยแต่เขายังมีทรัพย์สินอยู่เนี่ยนะ
2: คะ
3: แล้วทรัพย์สินเนี่ยเขายังมีแบบสมมติยังมีบ้านอยู่3ล้าน
2: มันมากกว่านี้หรือคิดว่าน่าจะชำระพอก็
3: ใช่ค่ะศาลก็จะยังไม่
2: ไม่ฟ้องล้ม
3: ไม่ได้รับคำร้องใช่ค่ะยังไม่ได้รับคำร้อง
2: อันนี้สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็เป็นเท่าไหร่นะคะ
3: 2ล้านบาทเพิ่มยอดหนี้นิดนึงนะคะก็คือถ้าเป็นกรณีนิติบุคคลถูกฟ้องละลายเนี่ยก็คือต้องมีหนี้สินหล่นพ้นตัวเนี่ยนะคะเกินกว่า2ล้านบาทนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะก็คือต้องไปดูก่อนว่าคุณเป้เนี่ยเขามีทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคะมากพอไห
2: ม
3: นะคะแล้วก็พอไปหักกบลบหนี้กับจำนวนหนี้เนี่ยนะคะมัน
2: ยังพอ
3: มันพอชำระหนี้
2: สมมติเป็นหนี้3ล้านแต่ว่ามีทรัพย์สินทุกอย่างเอาทุกอย่างมารวมกันหมดแล้วเนี่ยมี3ล้าน5 น้อยไป4ล้านแล้วกันถ้าอย่างเงี้ยนะคะคุณเป้ก็คือจะไม่ถือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
3: ใช่เพราะว่าถือว่าสามารถชำระหนี้ได้เพราะยังมีทรัพย์สินอยู
2: ่
3: ศาลก็ยังจะไม่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะคะขั้นตอนของการฟ้องล้มละลายเนี่ยนะคะพอศาลเขารับคำร้องแล้วค่ะอาจารย์ออยศาลเขาก็จะดูว่าถ้ามีหนี้สินล้นพ้นตัวเกินกว่า1ล้านบาทในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะ
2: คะ
3: ศาลเขาก็จะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคำว่าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคืออะไรคะคือเขาก็จะใหเหมือนจะยึดทรัพย์ลูกหนี้นะคะ
2: จะเริ่มมีการเบรกทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมทางการเงินของตัวคุณผู้ชายคุณเป้เนี่ยแหละที่โดนฟ้องล้มแล้วอ่ะนะ
3: คะ
2: ก็จะถูกเบรกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งทำนิติกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการเงินแล้วว่าทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ของคุณเป้สินส่วนตัวแยกไปของค
3: ุ
2: ณผู้หญิง
3: ใช้คำนี
2: ้ของผู้หญิงแยกไปดูเฉพาะกองของคุณเป
3: ้
2: ถ
3: ู
2: กอายัดไว้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้น
3: เพราะฉะนั้นหมายความว่าภรรยาของคุณเป้เนี่ยก็สบายใจได้ว่าถ้าสมมติว่าสามีถูกฟ้องล้มละลายจริงๆเคสนี
2: ้ค่ะ
3: เขาก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยยกเว้นว่าถ้ามันเป็นสินสมรสเน
2: า
3: ะก็จะมีส่วนร่วมด้วย
2: ก็คือศาลก็จะมาบังคับชำระหนี้เอาจากกองของคุณเป้ที่ถูกอายัดไว้ก่อนถ้าไม่พอนะคะ
3: ค
2: ือกองคุณเป้แล้วก็ยังไม่พอชำระหนี้ก็จะไปเอาในกองที่เป็นสินสมรส
3: ค่ะ
2: ซึ่งเอาได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น
3: ครึ่งหนึ่งใช่เพราะว่าสินสมรสมันต้องหารครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากบอกภรรยาคุณเป้นิดนึงนะคะว่าเรื่องนี้
2: บ้าน
3: เนี่ยถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้น
2: จ
3: ะไม่ได้อยู่ในกองทรัพย์สิน
2: ถูกอายัดหรือว่าบังคับ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านธนา
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งมาพร้อมคำถามค่ะอาจารย
1: ์ยินดีอย่างยิ่งเลยว่ามา
0: อาจารย์คะวันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย
1: ์แล้วผู้ชมเขาสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์
0: ค่ะมีคำถามมา2คำถามค่ะอาจารย์คะ
1: ว่ามาเลย
0: คำถามแรกนะคะท่านผู้ชมถามบอกว่าการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยมันจะมีโทษหนักกว่าหมิ่นประมาทธรรมดามั้ยนะคะส่วนคำถามที่2บอกว่าถ้าหากว่ามีคนเนี่ยไปโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนเนี้ยเขาไปลบข้อความนั้นออกไปแล้วนะคะลบไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ3เดือนหรือเกินกว่า3เดือนเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยถึงจะรู้ว่ามีคนมาหมิ่นประมาทกรณีอย่างนี้ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ไหมหรือจะถือว่ามันขาดอายุความการฟ้องร้องแล้วเพราะว่ามันเกิน3เดือนแล้วอะค่ะอาจารย
1: ์เอาละ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตั้งคำถามอันนี้มาดีมาก
0: ค่ะ
1: ยุคนี้สมัยนี้ขยันกันจัง
0: ใช่ค่ะ
1: คอมเมนต์กันจัง
0: ค่ะ
1: เราก็นึกว่าคนอื่นว่ากันมาแล้วคนอื่นโพสต์แล้ว
0: ค่ะ
1: คอมเมนต์ต่อกันมาเรื่อยๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าคิดว่ามันนะ
0: ค่ะ
1: มันนะติดคุกมาเยอะแล้ว
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะมันติดคุก
1: เพราะการคอมเมนต์ข้อความทำให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีได้อย่าคิดว่าเราเป็นเพียงผู้คอมเมนต์เท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวนั่นเรื่อง
0: ค่ะ
1: ประเด็นต่อมาเนี่ยแน่นอนครับการหมิ่นประมาทธรรมดาด้วยการพูดจากันใส่ร้ายกันป้ายสีกันต่อคนทั่วๆไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันโทษจำคุกแค่1ปีปรับ 20,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะผมพูดกับอาจารย์แล้วก็พูดกับคนนู้นคนนี
0: ้
1: ว่าคนนู้นคนนี
0: ้ค่ะ
1: เอาละอันนี้เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทธรรมดาธรรมดา
0: ค่ะ
1: แต่หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทางโซเชียลทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ค่ะ
1: ถือว่าด้วยการโฆษณาหรือลงหนังสือพงหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่โทษจำคุก2ปีสองแสนบาท
0: โอ้หนักกว่า
1: หนักกว่า
0: หนักกว่าละธรรมดาค่ะอาจารย์
1: ระวังนะครับไม่ใช่ปีเดียวนะแล้วโทษปรับก็หนักทีเดียวล่ะ
0: โอ้
1: ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
0: ค่ะ
1: ประเด็น
0: ค่ะ
1: ถามว่าโพสต์ไปแล้ว
0: ไปลบ
1: ด่าอาจารย์วันชัยไปตั้งนานแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ด่าสาดเสียเทเสียหรือคอมเมนต์กันโอ้โห
0: ค่ะ
1: มันเลยเป็นตับๆๆๆไปเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วลบออก
1: ผมก็ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่องค่ะอาจารย์ไม่รู้
1: แต่ชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องไหม
0: รู้
1: บางคนอาจจะก๊อปเก็บไปแล้วก็ได
0: ้ค่ะแล้วก็มีคนมาบอกอาจารย
1: ์เออ
0: มาบอกอาจารย์บอกว่ามีคนด่าอาจารย
1: ์โอ้ยมีคนด่าอาจารย์เยอะมากเลยไปค้นอ้าว
0: เลย3เดือนไปแล้ว
1: ไม่
0: อาจารย์ไปรู
1: ้หรือ1ไม่มีลบไปแล้ว
0: ลบไปแล้ว
1: หรือยังไม่ลบก็ตามแต่มันเรามารู้เดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเขาด่าไปตั้งนานแล้วในทางกฎหมายก็สงสัยมันขาดอายุความหรือยังเพราะคดีพวกนี้มันเป็นคดียอมความได
0: ้
1: มันต้องแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องต่อศาลภายใน3เดือนแต่อาจารย์วันชัยมารู้ตอนเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6
0: ขาดอายุความมั้ย
1: เอออ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟันธงตรงๆครับไม่ขาดอายุความ
0: อ๋อ
1: เพราะอายุความนั้นเริ่มนับแต่วันที่ผมรู
0: ้
1: วันรู้ว่ามีการกระทำผิดนะและต้องรู้ตัวผู้กระทำความผิดอีกนะ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้อย่าคิดว่าโพสต์แล้วลบแล้วหรือเกินกว่า 4-5 เดือนแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ยผมลอยนวลนะยังครับมีสิทธิ์โดนคนที่ได้รับความเสียหายหรือผู้เสียหายนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีเขาจะไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลแน่เขาต้องลอยอังคารกับคุณ
0: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะที่ถามมานะคะไม่ขาดอายุความนะคะเพราะว่า3เดือนที่ว่านี้นับจากรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอย่างนี้ยังไงก็ไม่ขาดอายุความแน่นอนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหมายถึงการที่ศาลให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควบคุมกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กล่าวคือลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนจะเกิดขึ้นในคดีฟ้องล้มละลาย

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และอาจารย์ดร.ศาสดาวิริยานุพงศ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบและวิธีการระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะซึ่งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีตัวอย่างการปลดหนี้ด้วยการพิมพ์ข้อความผ่านทางออนไลน์มีผลทางกฎหมายอย่างไรอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบรออยู่ค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีตัวอย่างผู้เสียหายถูกจี้ชิงทองไป3บาทเรามีคำตอบนะคะขอเชิญติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น.ถึง 19:25 น.และพบกันนะคะ

้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power

0: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ตัวใหญ
3: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษานะครับเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับที่จะเรียนกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องข้อมูลส่วนงานดำเนินงานนะครับและข้อมูลของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเราจะเรียนรู้ใน2เรื่องนะครับคือเรื่องส่วนงานดำเนินงานนะครับกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับคือเรื่องส่วนงานดำเนินงานนะครับส่วนงานคืออะไรก่อนนะครับโดยตามหลักการก่อนนะครับโดยทั่วไปนะครับกิจการนะครับขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการหรือดำเนินงานในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆกันนะครับคือไม่ใช่แค่ในกลุ่มในประเทศเดียวนะครับหรืออาจจะมีโปรดักต์มากกว่า1อย่างนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้บริการมากกว่า1อย่างนะครับเพราะนั้นแต่ละส่วนงานนะครับมีอัตราผลกำไรอัตราในการเติบโตช่องทางการงานความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราเห็นจัดทำงบการเงินในรูปงบการเงินโดยรวมนะครับผู้ลงทุนผู้ยังว่าการเงินไม่สามารถประเมินความเสี่ยงคือ risk กับผลตอบแทนแต่ละส่วนงานได้นะครับอย่างนั้นเลยผู้ยังว่าการเงินต้องการข้อมูลที่แยกแสดงส่วนงานแต่ละส่วนออกมานะครับเรียกว่าข้อมูลส่วนงานดำเนินงานหรืออันเรียกชื่อว่าข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานนะครับเพราะเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะอธิบายได้ความหมายของข้อมูลส่วนงานวัตถุประสงค์ประโยชน์พัฒนาการแล้วก็นะครับแนวทางกำหนดส่วนงานนะครับซึ่งจะมีการเปิดเผยในรายละเอียดประกอบงบการเงินนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับลองดูในตัวความหมายของข้อมูลส่วนงานดำเนินงานก่อนนะครับเพราะนั้นเรามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่8 TFRS 8ส่วนงานดำเนินงานให้ความหมายไว้ดังนี้นะครับส่วนงานดำเนินงานหมายถึงอะไรนะครับส่วนงานของกิจการซึ่งดำเนินธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดรายได้ค่าจ่ายนะครับก็คือรายได้ค่าจ่ายที่เกิดจากรายการที่มีส่วนงานอื่น

กิจการเดียวกันได้นะครับตรงนั้นนะครับผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม่ําเสมอโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานนะครับซึ่งเราจะเจอคํานี้นะครับหลายในหลายย่อหน้าตรงนี้นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรนะครับมีข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกต่างหากได้นะครับนึกถึงอะไรครับนึกถึงส่วนงานที่แยกมันอย่างที่บอกแยกตามภูมิศาสตร์ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็มีผู้จัดการภาคแยกตามโปรดักต์ผลิตภัณฑ์กอผลิตภัณฑ์ขอก็พิจารณาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเหมือนนี่ก็คือเป็นคล้ายๆส่วนงานดำเนินงานนี่แหละนะครับนะครับคำศัพท์ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็คือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหรือ COT-M COT-M ย่อมาจาก Chief Operating Decision Maker นะครับเบอร์8หมายถึงอธิบายว่าอะไรนะครับหมายถึงบุคคลมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานกิจการซึ่งมีอำนาจสูงสุดนะครับอย่างในรูปแบบอย่างเช่นผู้จัดการแผนกผู้จัดการภาคผู้จัดการโปรดักต์เนี่ยก็เป็นตัวคอสเอ็มนะครับตรงนี้นะครับในการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานเปิดเผยไปเพื่ออะไรนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากการลงทุนของกิจการในธุรกิจภาคต่างๆมีอัตรากำไรโอกาสความก้าวหน้าความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแบบ2อาต่างกันก็พูดอย่างแบบนี้ก็คือตัว riskความเสี่ยงกับตัว return แตกต่างกันดังนั้นผู้จัดการเงินต้องการข้อมูลเพื่ออะไรนะครับเข้าใจผลการดำเนินงานในอดีตของกิจการครับที่ไม่เห็นได้ในภาพรวมประเมินความเสี่ยง risk กับตัว return ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากความเสี่ยง return นะครับในแต่ส่วนงานย่อยๆนะครับสามารถใช้ดุลพินิจมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาพรวมได้ดีมากขึ้นนะครับฉบับที่8อธิบายเพิ่มเติมว่าอะไรครับบอกว่าข้อมูลงานดำเนินงานมีความสำคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจมีการปัจจุบันมีความปฏิบัติงานซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมีหลายส่วนงานเพราะนั้นการเปิดข้อมูลนะครับแต่ละส่วนเนี่ยทำให้เราเข้าใจความเสี่ยงผลตอบแทนได้ดีมากขึ้นนะครับตอบสนองต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้นนะครับเราดูตัวอย่างนะครับในเอกสารประกอบคำสอนหนังสือเราก็คือที่ 14.1 นะครับเห็นไหมบริษัทสากลธุรกิจเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนะครับมีอะไรบ้างส่วนงานเขามีส่วนงานธุรกิจเขามีขายอาหารกับเครื่องดื่มนะครับส่วนงานภูมิศาสตร์มีในไทยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาและอื่นๆนะครับถ้าเกิดเรามองทางด้านซ้ายอย่างเดียวรวมทั้งสิ้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแต่ละส่วนงานไหนนะครับที่ทำผลประกอบการได้ดีกว่าส่วนงานอื่นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการส่วนงานดำเนินงานทำให้เราเห็นความเสี่ยงผลตอบแทนที่เราไม่สามารถเห็นได้ในภาพรวมนะครับเห็นไหมครับมีการแสดงยอดขายแต่ละส่วนงานกำไรจากการดำเนินงานนะครับมีการเปิดเผยสินทรัพย์ดำเนินงานนะครับมีเปิดเผยยอดขายนะครับแต่ละส่วนงานนะครับเปิดอะไรครับเปิดเผยกำไรจากการดำเนินงานใน EBITสินทรัพย์ดำเนินงานแล้วก็รีเทิร์นอัตราผลตอบแทนนะครับแต่ละส่วนงานนะครับเพราะนั้นตัวอย่างเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทสากลธุรกิจจำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายกำไรจากการดำเนินงานสินทรัพย์ดำเนินงานจำแนกตามสายผลิตภัณฑ์นะครับจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์นะครับคือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันคืออาหารและเครื่องดื่มนะครับส่วนภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันก็เป็น5เขตมีไทยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาและอื่นๆนะครับช่วยผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยงผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังทราบอีกนะครับว่ายังทราบได้ว่าบริษัทมีการลงทุนในแต่ละเขตภูมิศาสตร์มากน้อยแตกต่างกันยังไงนะครับทีมาดูแนวทางกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับว่าส่วนงานไหนที่จะแยกออกมาเปิดเผยในหมายเหตุนะครับก็มีวิธีการกำหนดอยู่2วิธีนะครับแนวทางที่1คือแนวทางความเสี่ยงผลตอบแทน risk and return approach ก็คือ 2R approach นะครับก็คือจับส่วนงานที่มีแหล่งที่มาความเสี่ยงผลตอบแทนกลุ่มเหมือนกันอย่างในกลุ่มเดียวกันนะครับจับในกลุ่มเดียวกันเขาเรียกว่า 2R approach นะครับอีกอันหนึ่งก็คือแนวทางการจัดการนะครับแนวทางนี้กำหนดส่วนงานโดยไงครับดูจากโครงสร้างองค์การแล้วก็ระบบการรายงานทางการเงินภายในนะครับก็คือในภายในมีการจัดส่วนงานยังไงก็เอาตรงนั้นมาเปิดเผยในหมายเหตุข้างนอกนะครับแนวทางนี้จึงสะดวกต่อการ
จัดทำข้อมูลทางการเงินตามส่วนงานนะครับเนื่องจากกิจการสามารถใช้ข้อมูลภายในมานะครับมาในการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อบุคคลภายนอกได้เลยนะครับแต่แนวทางนี้จะมีข้อโต้แย้งอย่างหนึ่งก็คือในการเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลนะครับอย่างเช่นกิจการ2กิจการธุรกิจเหมือนกันแต่มีโครงสร้างการจัดองค์กรที่แตกต่างกันนะครับมันก็ส่งผลต่อข้อมูลทางการเงินนะครับแตกต่างกันไปด้วยนะครับทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสรุปเรามี2ทาง1 2R approach นะครับวิธีจัดการแบบความเสี่ยงผลตอบแทน2แนวทางการจัดการนะครับเราดูว่าไอ้ IS 8นะครับใช้แนวคิดแบบไหนนะครับบอกว่าในเบอร์8นะครับบอกว่าใช้แนวคิดยังไงนะครับบอกว่าข้อกำหนดในการพิจารณาว่าส่วนงานไหนที่เสนอรายงานไว้ในหมายเหตุนะครับบอกก็คือใช้ลักษณะเดียวกันกับข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้บริหารภายในก็คือแนวทางการจัดการนั่นเองนะครับท่านต้องสรุปว่าเป็นว่าช่องผู้บริหารนะครับที่จะจัดให้มีดุลพินิจนะครับในการพิจารณาปัจจัยจัดกลุ่มนะครับในการเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับตรงที่ไฮไลท์ไว้ก็เป็นเปิดเผยข้อมูลตามฉบับนี้เป็นแนวทางการจัดการนะครับซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถสอบทานผลการดำเนินงานมุมมองเดียวกับผู้บริหารนะครับได้เห็นชัดเจนถึง 2R ด้วยครับความเสี่ยงกับโอกาสนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นแนวทางการจัดการนะครับยังช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างงบการเงินนะครับที่นำเสนอในบทของผู้บริหารนะครับต่อการเปิดเผยข้อมูลนะครับภายในนั่นคือหมายถึงว่ามีการเปิดเผยมีการจัดทำข้อมูลภายในครับมาต่อภายนอกได้เลยนะครับกิจการไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเวลาต้นทุนหรือในการนำเสนอรายงานเกี่ยวกับส่วนงานเมืองก็ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนะครับต่อมานะครับเพราะนั้นข้อมูลที่เปิดเผยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนงานดำเนินงานนะครับก็คือแน่นอนหนึ่งข้อมูลทั่วไป2ข้อมูลเกี่ยวกับกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์และหนี้สินนะครับแล้วก็การกำหนดยอดรวมของรายได้ผลกำไรหรือขาดทุนสินทรัพย์หนี้สินและรายการที่มีสาระสำคัญนะครับอาจจะมีการกำหนดยอดเพราะว่าข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนงานเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นการภายในนะครับโดยที่อาจจะเท่ากันแต่มันอาจจะมีกระทบยอดเข้าสู่ในงบการเงินนะครับข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยมีอะไรบ้างนะครับปัจจัยที่กำหนดส่วนงานเสนอรายงานก็คือเกณฑ์จัดองค์กรนะครับตัวอย่างฝ่ายบริหารจัดองค์กรตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือไงหรือว่าตามเขตภูมิศาสตร์หรือรายปัจจัยรวมกันนะครับประเภทของผลิตภัณฑ์บริการที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละส่วนงานครับอันนี้คือที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วข้อมูลกำไรขาดทุนสินทรัพย์และหนี้สินนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลกำไรขาดทุนของส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับรวมทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รวมอยู่ในกำไรขาดทุนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ตามส่วนงานหนี้สินตามส่วนงานนะครับมีการเปิดเผยในหมายเหตุทีนี้ตัวกำหนดข้อมูลที่เปิดเผยแล้วส่วนงานไหนล่ะที่อาจจะมีส่วนงานเป็น10เลยนะครับก็จะมีเกณฑ์ในการกำหนดว่าส่วนงานไหนที่มีการเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นโดยตามหลักการบอกว่าเราใช้มุมมองของผู้บริหารนะครับในการเปิดเผยข้อมูลนะครับส่วนงานนี้ก็คือเพื่อมีการแบ่งงานเพื่อวัตถุประสงค์ภายในกิจการเองได้รับการสอบทานโดยผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับในการดำเนินงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ลองดูเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงานนะครับอันนี้ส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับบอกอาจจะมีส่วนงานเป็น10ส่วนงานเลยส่วนงานไหนครับอาจจะถูกเลือกขึ้นมานะครับอาจจะเป็นส่วนเลือกขึ้นมาอีกในจาก10ส่วนงานจะถูกเลือกขึ้นมา7ส่วนอีกส่วนที่เหลือก็รวมกลุ่มในเป็นอื่นๆนะครับที่ในการเป็นการเปิดเผยในส่วนงานนะครับเพราะนั้นเกณฑ์ที่ถูกเลือกเป็นยังไงบ้างนะครับบอกว่าเขาเรียกว่าส่วนงานที่เสนอรายงานหมายถึงส่วนงานดำเนินงานที่มีลักษณะตามคำนิยามตามข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับที่8เรื่องส่วนงานดำเนินงานแล้วก็เป็นส่วนงานที่มีรายได้สินทรัพย์หรือผลกำไรขาดทุนเป็นตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณที่กำหนดไว้อัตราร้อยละ10นะครับมาตรฐานที่กำหนดเป็นเชิงปริมาณไว้นะเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นส่วนงานตัวนี้นะครับก็บอกว่าให้เข้าคำนิยามก่อนนะครับแล้วก็มีส่วนงานมีรายได้ผลกำไรหรือขาดทุนหรือสินทรัพย์อย่างน้อยตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณคืออัตราร้อยละ10
ของรายได้รวม

ผลกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์รวมของส่วนงานแล้วก็ผลรวมของรายได้ทุกส่วนงานรายงานจำนวนเกินกว่าร้อยละ75ของรายได้ที่แสดงงบการเงินนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณนะครับเพราะนั้นดูจากแผนภาพก่อนนะครับให้ดูแบบง่ายๆนะครับบอกว่าอันที่หนึ่งนะครับส่วนงานก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายกับส่วนงานอื่นหรือลูกค้าภายนอกกิจการหรือไม่นะครับก็คือดูนิยามอันนี้ก่อนนะครับนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าใช่ก่อนถ้าใช่ส่วนงานนั้นมีคอสเอ็มไหมมีผู้สอบทานเป็นประจำนะครับอำนาจตัดสินใจสูงสุดของหน่วยงานนั้นไหมถ้าใช่แล้วลงมาอีกนะครับมีการจัดทางงบการเงินข้อมูลการเงินแยกต่างหากหรือเปล่าถ้าใช่ไล่มาที่เป็นเกณฑ์ตัวเลขรายได้หรือผลกำไรขาดทุนสินทรัพย์นะครับอย่างน้อยตามเกณฑ์วัดเชิงปริมาณอัตราร้อยละ10ของรายได้รวมหรือของผลกำไรขาดทุนไหมนะครับถ้าใช่เรามาที่ตัวสินทรัพย์นะครับรวมรายผลของรายได้ทุกส่วนงานมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ75ของรายได้ไหมนะครับเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งนะครับถ้าใช่ก็เป็นกำหนดส่วนงานที่เสนอรายงานเลยนะครับเราดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นพูดถึงเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณนะครับเชิงปริมาณนะครับก็คือเข้านิยามก่อนนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราทำยังไงนะครับครับเกณฑ์บอกว่ารายได้ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับได้รับจากการขายให้บุคคลภายนอกและรายได้จากรายการระหว่างกันจำนวนน้อยอย่างน้อยละ10ของรายได้รวมทุกส่วนงานไหมโดยไม่คำนึงว่ามาเป็นรายได้ที่มาจากภายนอกหรือภายในดูจำนวนสมบูรณ์ของผลกำไรหรือผลขาดทุนจากส่วนงานแต่ละส่วนงานด้วยนะครับว่าเป็นเกณฑ์ร้อยละ10ไหมนะครับแล้วก็ดูสินทรัพย์ตามส่วนงานมีจำนวนอย่างร้อยละ10ของทั้งสิ้นของทุกส่วนงานรวมกันไหมนะครับลองดูนะครับวิธีการทดสอบนะครับวิธีการทดสอบนะครับลองไล่มาที่ตัวเลขเลยกันนะครับตัวเลขนะครับในตัวอย่างนะครับนะครับมีขั้นตอนนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับนะครับมีเราเห็นนะครับก็คือมีส่วนงานอยู่4ส่วนงานครับมีอาหารเคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5ส่วนงานนะครับ5ส่วนงานนะครับก็โจทย์ก็ให้เป็นรายได้มาค่าใช้จ่ายนะครับมีอะไรครับมีกำไรจากการดำเนินงานนะครับมีสินทรัพย์ตามส่วนงานนะครับแล้วก็มีทดสอบทำยังไงบ้างนะครับใน5ส่วนงานนี้ส่วนงานไหนที่จะผ่านเกณฑ์เข้ามานะครับเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับขั้นตอนแรกก็คือทดสอบรายได้ก่อนนะครับรายได้นั้นก็ทำยังไงครับเอารายได้นะครับเปรียบเทียบรายได้ของแต่ละส่วนงานเทียบกับรายได้รวมนะครับก็ลองไปหยิบตัวเลขดูครับรายได้ของอาหาร323เทียบกับรายเดิมของทุกส่วนงานจับบวกกันก็ได้600นะครับเพราะนั้นลองดูครับอันไหนเกิน 10% บ้างนะครับเราก็ใส่ใช่ทางด้านขวามือนะครับก็คือมีอาหารเกินถูกไหมครับเป็น 53.9% นะครับเคมีภัณฑ์ก็เกินนะครับแล้วก็ตัวที่เกินตัวนึงก็คือบรรจุภัณฑ์นะครับนะครับเสร็จแล้วมาไล่การทดสอบขั้นที่2อีกนะขั้นตอนนี้ก็คือส่วนงานเกณฑ์ที่ผ่านก็คือส่วนงานอาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับดูทดสอบกำไรขาดทุนของทุกส่วนงานนะครับก็คือดูที่จำนวนสมบูรณ์นะครับเราไม่เอาดูเครื่องหมายนะครับตัวที่ส่วนทำยังไงดูกำไรของทุกส่วนงานก่อนเอามาจับก่อนนะครับกำไรอาหารนี่210เคมีภัณฑ์77บรรจุภัณฑ์22นะครับส่วนขาดทุนนะครับเราไม่คำนึงถึงเครื่องหมายเอา25ของเวชภัณฑ์นะครับคอมพิวเตอร์คือ9ได้มา34มันตัวส่วนเลือกเอาที่ตัวมากไม่คำนึงถึงเครื่องหมายก็ได้เป็นที่309งั้น309ทำยังไงครับแล้วก็เอากำไรหรือขาดทุนแต่ละส่วนงานเป็นตัวเศษหารด้วยตัวส่วนตอนนี้เราเลือกแล้วคือ309นะครับตัวที่ผ่านมีอะไรบ้างทางขวามือนะครับก็ผ่านที่ขวามือมีอาหารเคมีภัณฑ์นะครับนะครับก็ผ่านมานะครับเสร็จแล้วขั้นตอนการทดสอบนะครับเราดูว่าต้องแยกส่วนงานอันนี้ออกมานะครับเปรียบเทียบจำนวนสมบูรณ์ได้ทำแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับว่าตัวเกณฑ์ไหนที่เกินร้อยละ10ที่ผ่านการทดสอบมานะครับต่อไปก็เทียบสินทรัพย์ก็ทำตรงเดียวกันเอาสินทรัพย์ตามส่วนงานและสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นนะครับอันเกณฑ์ที่ผ่านคืออะไรบ้างมีที่ผ่านคืออาหารเคมีภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์นะครับ
นะครับแล้วก็เห็นไหมครับจากการทดสอบทางด้านสินทรัพย์เห็นว่าส่วนงานอาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ผ่านการทดสอบร้อยละ10ของส่วนงานทั้งสิ้นจึงเป็นถือเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับนะครับเพราะนั้นจากการทดสอบ1 2 3สรุปได้ดังนี้นะครับส่วนงานที่รายงานที่ผ่านทั้งขั้นตอน1 2 3นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับท่านดูนะครับที่เห็นว่าใช่ใช่ใช่ก็จะมีอาหารเคมีภัณฑ์นะครับอาหารเคมีภัณฑ์ที่ผ่านมานะครับลองดูนะครับบอกว่าอาหารเคมีภัณฑ์ก็มีอีกข้อหนึ่งนะครับบอกว่าเงินคือบรรจุภัณฑ์นะครับสามอันที่ผ่านเป็นเกณฑ์ที่เสนอรายงานนะครับเพราะนั้นส่วนงานอาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับเป็นส่วนงานที่เสนอรายงานนะครับเนื่องจากผ่านเกณฑ์ทดสอบมานะครับบอกว่าหลังจากพิจารณาส่วนงานแล้วต้องการทดสอบเพิ่มเติมว่าผลรวมของรายได้ที่เกิดจากส่วนงานทุกส่วนงาน 1-3 นะครับเกิดร้อยละ75ของรายได้รวมแล้วยังนะครับจากการทดสอบนี้เกิดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาส่วนงานเพิ่มออกมาได้มีการเปิดเผยส่วนงานดังนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็คือมีอะไรบ้างเอ่ยอันที่ทดสอบก่อนว่าเกิน 75% ไหมนะครับก็คือเอาอาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มาเทียบดูนะครับบอกว่าเกิน 75%ได้ 87.1% นะนั้นส่วนงานที่เปิดเผยในหมายเหตุก็มี3ส่วนงานนะครับคืออาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เปิดยังไงเปิดแบบนี้นะครับท่านลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับอาหารเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ส่วนงานที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์ก็เป็นส่วนงานอื่นๆไปนะครับโอเคไหมครับไม่ยากนะครับครับอันนี้นะครับก็มาเปิดภายในหมายเหตุนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาคือเรื่องส่วนการดำเนินงานนะครับไม่เกณฑ์อะไรนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้หลักสำคัญสำคัญก็คือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้คือใครก่อนนะครับบอกว่าในการทำธุรกรรมอาจจะมีเรื่องรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับในมาตรฐานบัญชีเราไม่ให้คำนิยามออกมาว่าบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันคืออะไรนะครับเพราะเนื้อหาในเรื่องนี้อธิบายถึงความหมายของบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันความสำคัญรายการที่เกิดขึ้นลักษณะของข้อมูลแบบไหนถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันนะครับรวมแล้วก็ควรพิจารณานะครับในการรายงานข้อมูลบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ครับขอให้นิยามไว้แบบนี้นะครับฉบับที่เกี่ยวข้องคือฉบับที่24นะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันให้นิยามไว้ดังนี้นะครับว่าบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงใครบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดทำงบการเงินนะครับเช่นบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลนั้นนะครับถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันถ้าบุคคลมีลักษณะต่อไปนี้มีอำนาจในการควบคุมกิจการมีคอนโทรลนะครับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกของบริหารสำคัญของกิจการที่เสนอรายงานหรือบริษัทใหญ่ที่เสนอรายงานนะครับแล้วก็ยังให้คำนิยามไว้อีกนะครับบอกว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานนะครับกิจการจะเป็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งหมายถึงบริษัทใหญ่บริษัทย่อยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันนะครับหรือการถูกควบคุมหรือควบคุมร่วมโดยบุคคลที่กล่าวถึงเมื่อกี้ในข้อ1นะครับเพราะนั้นในมาตรฐานจะให้คำนิยามไว้การควบคุมหมายถึงอะไรคือคอนโทรลนะครับอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินการงานนะครับของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของกิจการนั้นนะครับนี่คือการที่กิจการเข้าไปมีคอนโทรลนะครับในอีกกิจการหนึ่งอีกเรื่องคืออิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็คือหมายถึงอำนาจในการเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะไปคอนโทรลเขาไม่ถึงอำนาจในการควบคุมนะครับตรงนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นนะครับสำหรับในเรื่องของความสำคัญของข้อมูลบุคคลหรือการที่เกี่ยวข้องกันนะครับคือบอกว่ารายการที่เกิดขึ้นกับพวกเดียวกันนะครับอาจจะไม่เป็นการต่ออย่างอิสระนะครับคือภาษาอังกฤษเขาเรียก arm length basis นะครับราคามีกำหนดอย่างในแบบไม่ได้เป็น fair value นะครับก็เพราะนั้นสิ่งนึงก็คือบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเข้ามานะครับเปิดเผยความสัมพันธ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้เพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจการเป็นลักษณะตามปกตินะครับเช่นการซื้อขายนะครับอันอาจส่งผลต่อกระทบต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานที่เสนอรายงานนะครับรายการที่เกิดขึ้นอาจเป็นปกตินะครับที่เป็นต่ออิสระนะครับหรือว่า
ไม่ใช่ราคาที่องค์อิสระก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเข้ามานะครับในตัวในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะนั้นผลการดำเนินงานฐานะการเงินของ

อาจได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์คนหรือการที่เกี่ยวข้องกันแม้ไม่มีรายการระหว่างกันนะครับการมีความสัมพันธ์เพียงน้อยก็อาจกระทบได้เหมือนกันที่สมรรถต่อกิจการนะครับจากเหตุผลดังกล่าวข้อมูลเกี่ยวกับรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับเรียกซะว่า RPT ก็ได้ RPT ย่อมาจาก Related Party Transaction ยอดคงค้างของรายการเหล่านั้นความสัมพันธ์จึงมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินการดำเนินของกิจการความเสี่ยงและโอกาสธุรกิจนะครับรายการที่เกิดขึ้นนะครับมีรายการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือ RPT นะครับก็คืออาจมีลักษณะหลากหลายเช่นการซื้อหรือขายสินค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปหรือไม่ต่างๆเหล่านี้นะครับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นการให้หรือการรับบริการนะครับการมีสัญญาเช่าระยะยาวหรือให้เช่าการโอนและรับงานโอนงานวิจัยและพัฒนานะครับตรงนี้รายการโอนหรือรับโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาการให้หรือใช้สิทธิ์นะครับรวมทั้งการระดมทุนต่างๆนะครับรายการโอนรับโอนที่เกิดขึ้นจากภายใต้ข้อตกลงจัดการทางการเงินนะครับการค้ำประกันหรือหลักการหรือการใช้หลักประกันให้กับบุคคลเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกันนะครับภาระผูกพันนะครับในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการชำระหนี้สินแทนกันต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดมีรายการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งก็คือรายการที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนรายการปกติไหมต่างๆเหล่านี้นะครับความสัมพันธ์นะครับที่ลักษณะเกี่ยวข้องกันนะครับที่กล่าวถึงคำนิยามไปแล้วนะครับอันไหนที่เป็นถือเป็น RPT นะครับก็คือและคือกิจการที่มีอำนาจการควบคุมกิจการที่เสนอรายการมีคอนโทรลเขานะครับไปควบคุมเขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอาจจะทำผ่านบริษัทใหญ่อาจทำผ่านบริษัทที่ที่พูดถือหุ้นนะครับบริษัทย่อยหรือกิจการที่เป็นบริษัทย่อยนี่คือเดียวกันนะครับหรือในรูปของตัวบริษัทร่วมนะครับบริษัทร่วมหมายถึงบริษัทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลเนี่ยเป็นสาระสำคัญหรืออาจจะผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลนะครับต่อกิจการที่เสนอรายงานนะครับเนื่องจากมีอำนาจในการออกเสียงในการที่เสนอรายงานไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับตรงนี้อาจจะผ่านผู้บริหารที่สำคัญหรือพนักงานกิจการที่เสนอรายงานผ่านสมาชิกในครอบครัวคู่สมรสต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเป็นลักษณะนะครับของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับข้อพิจารณานะครับในการรายงานข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับสิ่งที่ผู้อาจใช้งบการเงินกังวลนะครับก็คือเนื่องจากรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะครับรายการที่เกี่ยวโยงกันอาจจะมีความยุ่งยากเนื่องจากรายการค้าเหล่านี้อาจไม่เป็นไปตามธุรกิจปกตินะครับทำให้คนใช้งบกันเข้าใจผิดต่างๆเหล่านี้นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไรบ้างหนึ่งก็คือปัญหาด้านการวัดมูลค่านะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการต่อรองอิสระนะครับไม่เป็นลักษณะการแข่งอย่างเสรีเช่นอะไรบ้างครับการกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่เรียกว่าตลาดการขายที่ดินโดยไม่คำนึงราคาตลาดให้บริการไม่คิดมูลค่านะครับราคาโอนไม่เหมาะสมต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้กรมสรรพากรเข้ามาประเมินภาษีได้นะครับปัญหาจะทำรายงานนะครับบอกว่ากระทบต่อรายการบัญชีนะครับจำนวนมากนะครับบอกอันนี้มีการเปิดเผยผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการกำหนดการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับอีกอันคือเรื่องปัญหาการเปิดเผยข้อมูลนะครับมาตรฐานฉบับที่24เลยเข้ามาช่วยนะครับให้กิจการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องในทุกกรณีนะครับที่มีการควบคุมเกิดขึ้นแม้ไม่มีรายการค้าระหว่างกันก็ตามนะครับเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาตรหลักใหญ่ๆนะครับสรุปจากสไลด์เมื่อกี้นี้ก็คือมาตรฐานฉบับที่24นะครับได้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความมั่นใจนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับอีกทั้งเป็นการช่วยใช้งบเงินตันดัดของความเป็นไปได้ที่ว่าฐานะการเงินผลการดำเนินงานอาจได้รับผลกระทบจากการที่มีบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดจากมีรายการคงค้างระหว่างกันด้วยนะครับตรงนั้น

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ทะเลมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชา20303นะครับก็จะเป็นวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาศึกษาศาสตร์ทุกท่านก็จะได้เรียนวิชานี้นะครับการสอนเสริมทางไกลนี้เป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาทุกท่านโดยที่สามารถที่จะชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ TV ออนไลน์แล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งที่ e-tutorial นะครับนักศึกษาก็จะสามารถรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชานี้ได้หรือนักศึกษาสามารถที่จะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้คืออาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของเรานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับช่วงที่2จะเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพและช่วงที่3จะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมนะครับในช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับสำหรับหน่วยที่10นี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เขาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหน่วยที่10นี้ก็จะมีทฤษฎีสำคัญอยู่2ทฤษฎีนะครับที่เราจะไม่ได้มาเรียนรู้กันนะครับทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับและทฤษฎีที่2จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงทั้ง2ทฤษฎีนี้มีประโยชน์มีความสำคัญสำหรับการนำไปใช้สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้จะมีผู้นำคนสำคัญในการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาซึ่งการให้ปรึกษานี้จะเป็นรูปแบบพฤติกรรมนิยมนะครับผู้นำคนสำคัญทางจิตวิทยาที่เราเอามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็ท่านแรกคือพาฟลอฟนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้เยอะนะครับท่านที่2คือวัตสันท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤติกรรมนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบำบัดนะครับแล้วก็เรานำมาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกันท่านที่3ท่านนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับคือโจเซฟโวเป้นะครับท่านนี้ได้พัฒนาเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้รับบริการซึ่งเทคนิคที่มาใช้เราเรียกว่าการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับท่านที่4คือสกินเนอร์ท่านนี้เราจะเจอในทฤษฎีการเรียนรู้เยอะนะครับท่านสกินเนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทำซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของคนถูกควบคุมจากผลที่ได้รับซึ่งการกระทำใดๆก็ตามถ้าได้รับแรงเสริมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำนั้นอีกแนวคิดนี้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ในการให้ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้ให้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดแนวโน้มมากขึ้นมากขึ้นด้วยและในที่สุดคนก็ได้นำมาใช้ให้บริการการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งคือแบนดูร่านะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับแนวคิดของท่านจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ก็คือถ้ามีตัวแบบดีคนก็จะเรียนรู้และเรียนแบบตามนะครับและอันสุดท้ายครับจอห์นครอมโบนะครับท่านนี้เริ่มใช้คำเป็นหลักการเลยนะครับใช้คำว่าการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า behavioral counseling นะครับท่านได้เสนอรายงานการประชุมในสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะครับซึ่งการให้การปรึกษานี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการเป็นสำคัญทีนี้สำหรับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีมุมมองมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับทัศนะมุมมองของทฤษฎีนี้ที่มองต่อมนุษย์นะครับก็จะมองว่ามนุษย์นี่เกิดมาด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวมาแต่กำเนิดนะครับแล้วก็มนุษย์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อคนคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทัศนะการมองมนุษย์ของทฤษฎีนี้มองว่าคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับและ
ทัศนะข้อที่4คือพฤติกรรมของมนุษย์ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการพูดการคิดการแสดงอะไรออกไปก็จะกระทบถึงอีกคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดการกระตุ้นเราแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งกันและกันได้นะครับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับมีหลักการสำคัญที่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคือข้อที่หนึ่งหลักการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาหมายความว่าก่อนที่จะให้การปรึกษาใดๆก็ตามความคุ้นเคยและความไว้วางใจถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะครับหลักอันที่สองคือหลักการเลือกใช้เทคนิคที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการอาจมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันที่สอดคล้องและเหมาะสมนะครับหลักอันที่3หลักการให้การปรึกษาที่ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นการเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีศักยภาพของมนุษย์ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะครับและหลักการสุดท้ายคือหลักระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้หลักนี้เป็นจุดเด่นของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับเพราะการจะปรับพฤติกรรมใดๆก็ตามพฤติกรรมนั้นต้องระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถวัดและติดตามได้ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับต่อไปเป็นเรื่องของเป้าหมายของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญอยู่5ประการดังนี้นะครับเป้าหมายที่1เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึง

ของแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องเจอทางเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจนั้นหากใช้สัญชาตญาณทั่วไปหรือใช้ common sense ทั่วไปตัดสินก็อาจจะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบนี้จะให้เขาเรียนรู้ว่าตัดสินใจแบบไหนจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายข้อที่3คือเน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าแนวโน้มพฤติกรรมบางอย่างถ้าหากดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญในเชิงป้องกันนะครับส่วนข้อที่4ก็คือมุ่งแก้ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จและก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับในการให้ปรึกษาเนี่ยเมื่อผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษามาพบกันแบบอาจจะเผชิญหน้าหรือบางครั้งก็อาจจะทางไกลโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่าการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือเมื่อเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไรนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรอธิบายลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนเมื่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วในขั้นที่1ต่อจากนั้นทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก็ต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะครับเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้อภัยยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเป็นรูปธรรมและวัดได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะต้องเลือกเทคนิควิธีเพื่อไปสู่เป้าหมายคำว่าเป้าหมายก็คือข้อที่2ที่เราตั้งไว้ซึ่งเทคนิควิธีจะต้องเลือกที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อได้ดำเนินการตามเทคนิควิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วขั้นที่4ก็คือต้องประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่พึงประสงค์ไปสู่พึงประสงค์หรือไม่หลังจากนั้นก็ยุติการให้การปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนของการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคสำคัญของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเทคนิคสำคัญนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าทฤษฎีนี้นำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้เพราะเทคนิคสำคัญก็เป็นเทคนิค ที่อยู่ในทฤษฎีนั่นเองเช่นเทคนิคที่1คือเทคนิคการเสริมแรงนะครับเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่บวกที่ดีเกิดขึ้นการเสริมแรงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่เช่นการให้รางวัลด้วยการชมเชยการให้สิ่งของนะครับการให้เกิดความสุขใจพึงพอใจจากการที่ตัวเองได้ทำลงไปนั้นหรือบางครั้งการเสริมแรงตัวนั้นอาจจะเป็นเสริมแรงทางลบก็ได้คือถอดถอนสิ่งที่เขารักออกเพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไปนะครับการหลักการเสริมแรงนี้นักศึกษาก็ได้เรียนจากหน่วยอื่นแล้วซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในบริการการปรึกษานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่2เป็นเทคนิคที่สำคัญที่เราใช้กันบ่อยนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้จักตัวแบบทางสังคมเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจจะเกิดจากการเรียนแบบตัวแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับละเมิดบรรทัดฐานสังคมทำผิดกฎระเบียบสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือผิดเพราะฉะนั้นการให้ตัวแบบที่ถูกต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีควรจะเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวกับเขานะครับและเป็นตัวแบบที่เขาสามารถจะเรียนแบบได้การมีตัวแบบที่ดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราให้เขารู้วิธีการนะครับเรียนแบบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับส่วนเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยคือที่เรียกว่าเทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาอย่างรายละเอียดได้ในเอกสารนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในเด็กนักเรียนหรือในกลุ่มผู้รับบริการหลายคนนะครับจะมีอาการหวาดวิตกในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้านักเรียนก็จะเป็นความกังวลต่อการที่จะสอบความกังวลที่จะเข้าไปแข่งขันบางสิ่งบางอย่างคุณครูหรือนักจิตวิทยาเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวทางนี้เป็นตัวที่ค่อยๆให้นักเรียนหรือผู้รับบริการนั้นได้เห็นว่าตัวเองหวาดวิตกหรือกลัวเรื่องอะไรแล้วต่อจากนั้นค่อยๆฝึกเผชิญหน้าทีละนิดโดยฝึกการหายใจเข้าลึกๆโดยฝึกการจินตนาการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรือค่อยๆผ่อนคลายลงจนเกิดความรู้สึกว่าค่อยๆมั่นใจขึ้นพร้อมๆกับการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้ก็ฝึกทักษะความชำนาญนั้นไปด้วยก็จะช่วยให้ผู้รับการเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจ
แล้วก็คลายกังวลลงไปได้เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามแข่งขันลงสนามสอบศักยภาพก็จะเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มีประโยชน์

โยชน์พอสมควรนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคการฝึกการกล้าแสดงออกซึ่งในที่นี้หมายถึงการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับเราจะพบว่าผู้รับบริการบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกที่สุดโต่งเช่นก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสมนะครับก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลจนเก็บกดไม่ค่อยกล้าแสดงออกในสิ่งที่จะรักษาสิทธิของตนเองเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นการรักษาสิทธิของเขากล้าที่จะบอกเหตุผลกล้าที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวเองแต่ไม่ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับอันเทคนิคการปรับพฤติกรรมนิยมเนี้ยยังไงก็ตามก็จะเน้นในเรื่องของต้องระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนที่วัดได้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเทคนิคที่ว่ามานั้นแต่ยังก็มีการวัดผลประเมินผลใน4ขั้นตอนของพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาดูว่าในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับบทบาทผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้ก็เหมือนบทบาทพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้การปรึกษาก็คือจะต้องเป็นคนที่อบอุ่นใส่ใจนะครับสร้างความเคยแก่ผู้รับบริการให้เขาไว้วางใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งเขาให้คำแนะนำคำปรึกษาเขาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจคุ้นเคยเป็นพื้นฐานแล้วต่อจากนั้นจึงจะเกิดความสัมพันธ์ในการในเชิงช่วยเหลือนะครับบทบาทอันที่2นี่จะเป็นบทบาทเฉพาะของทฤษฎีนี้บทบาทเฉพาะของทฤษฎีการเป็นผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็มีความเน้นการเป็นครูพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นความเป็นครูคืออะไรความเป็นครูก็คือเป็นคนที่คอยจะให้แรงเสริมคอยเอื้ออำนวยนะครับคอยให้กำลังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งบทบาทย่อยๆที่เป็นลักษณะเฉพาะมี4บทบาทย่อยดังนี้นะครับข้อที่1บทบาทในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในช่วงเริ่มต้นนั่นแปลว่าผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความสามารถในการวัดประเมินพฤติกรรมซึ่งบางอย่างอาจจะออกมาเป็นเรตติ้งสเกลก็ได้ว่า1 2 3 4 5ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบต้องออกมาให้ได้ว่าเช่นขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนทันหรือไม่ส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าต้องระบุให้เป็นพฤติกรรมให้ได้ในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับบทบาทอันที่2คือการค้นหาเทคนิควิธีการช่วยเหลือให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะยกตัวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเขาขาดความรับผิดชอบเช่นนอนดึกเล่นเกมเยอะตื่นสายมาเข้าแถวไม่ทันงานไม่ส่งนะครับพอมีพฤติกรรมที่เราระบุอย่างนี้ได้ปุ๊บเราหาเทคนิควิธีการว่าจะทำยังไงอาจจะใช้ทั้งการเสริมแรงทางบวกเมื่อเขามาทันโรงเรียนนะครับเมื่อเขาส่งงานพวกครบให้คะแนนให้คำชมเชยหรืออาจจะเสริมแรงทางลบนะครับเพื่อให้เขาพฤติกรรมที่มาสายเนี่ยหายไปวันแนวคิดของเทคนิควิธีการต่างๆก็ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเขาลักษณะเฉพาะนั้นให้พึงประสงค์ยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อได้ดำเนินการเทคนิคต่างๆแล้วเราก็จะมีบทบาทการประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับคือในระหว่างกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องวัดตลอดกระบวนการด้วยว่าวันที่1ผ่านไปในกระบวนการวันที่2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไปหรือ1สัปดาห์ผ่านไปเราลองมาเช็คระดับสถิติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นไหมนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับและบทบาทสุดท้ายนะครับผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนี้จะต้องติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่า follow up นะครับว่ากรณีของเราลูกศิษย์ของเราเคสของเราเนี่ยเป็นยังไงไหมดีขึ้นไหมมีความสุขหรือเปล่าสามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมนิยมนะครับจากที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีมาเบื้องต้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวเชิงการประยุกต์ใช้ไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาสรุปว่าทฤษฎีนี้เนี่ยประยุกต์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยก็คือประยุกต์เทคนิคการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงนี้เสริมแรงได้ทั้งเสริมแรงบวกเสริมแรงลบนะครับถ้าเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับอาจารย์ประจำวิชาหรือแม้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกๆนะครับเราก็สามารถนำเทคนิคการเสริมแรงเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าจิตวิทยาการเด็กจิตวิทยาการวัยรุ่นเนี่ยนะครับแม้แต่วัยผู้ใหญ่เองแต่ละคนก็ล้วนแต่ต้องการการยอมรับในสังคมต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจเพราะฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมบอกว่าทันทีที่คนได้แสดงอะไรออกไปแล้วได้รับการตอบสนองเชิงบวกเนี่ยคนก็

ใช่พฤติกรรมนั้นซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมองหาว่าพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วพอใจเราต้องให้การเสริมแรงเพราะการเสริมแรงจะทำให้คนมีพฤติกรรมนั้นยังคงทนอยู่นะครับอันนี้เทคนิคแรกเลยที่เราจะไปใช้ได้ใช้ได้ในทุกรายวิชานะครับแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยส่วนอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าการประยุกต์เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนลงไปในแผนการเรียนรู้ได้จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับว่าแผนการเรียนรู้ของเรามีสื่ออะไรที่เป็นสื่อที่เป็นตัวแบบทางสังคมซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่มากระตุ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วแล้วมองย้อนดูตัวเองว่าโอ้ตัวแบบนี้เช่นเป็นเด็กรุ่นเราคราวเดียวกับเขาอยู่ช่วยพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนและในที่สุดก็สามารถที่จะเรียนได้ก็สำเร็จครอบครัวก็ช่วยครอบครัวได้ครอบครัวมีความสุขตัวเขามีความสุขตัวแบบนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่ไปกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบให้เด็กที่เอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่นึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยพอเห็นตัวแบบจากการที่เราสอนที่เราวางแผนไว้ดีสืบค้นสื่อที่ดีเนี่ยตัวแบบเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัววัยใกล้เคียงแล้วก็ประเด็นใกล้เคียงกับเขาก็จะสามารถมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับการประยุกต์เทคนิคที่3การลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะคนที่ขาดความเชื่อมั่นคนที่ความวิตกกังวลซึ่งการวิตกกังวลจะไปบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือความเก่งเช่นสมมุติว่าเขาจะลงแข่งกีฬาสมมุติว่าเขาจะลงสนามสอบศักยภาพมีอยู่80% พอไปเจอสนามสอบลดเหลือ 60-70 เทคนิคนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ดีนะครับหรือโค้ชต่างๆเวลาจะช่วยให้คนมีศักยภาพเต็มรูปแบบเนี่ยเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ศักยภาพมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็ม100เท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่าการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมก็คือการที่จะแสดงความสิทธิตนเองความคิดความเชื่อและก็พฤติกรรมที่จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยมนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่เน้นปัญหาเชิงในระดับพฤติกรรมไม่ค่อยเน้นในระดับความรู้สึกนะครับดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมไหนไม่พึงประสงค์ให้มันหายไปพฤติกรรมไหนที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ลงไปลึกที่ความรู้สึกเหมือนกับทฤษฎีอื่นที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทฤษฎีนี้ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีก็คือวิลเลียมกราสเซอร์นะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความนะครับกราสเซอร์เขาก็ได้ใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับในการที่จะบำบัดคนไข้อันนั้นเป็นแนวคิดช่วงแรกๆที่กราสเซอร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมากราสเซอร์เขามีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจิตแพทย์ของสถาบันยุวอาชญากรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขามีโอกาสได้คิดแนวคิดใหม่ๆที่จะมาบำบัดยุวอาชญากรซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกระทำผิดนั่นเองนะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการบำบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเป็นกลุ่มพิเศษที่มักจะไม่ค่อยกระทำตามบรรทัดฐานของสังคมฝ่าฝืนทำผิดระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็เลยมีหลักการที่จะยึดหลักการอย่างน้อย3ประการก็คือเรื่องที่1คือหลักความเป็นจริงทุกคนต้องอยู่ความจริงหลักที่2คือหลักความรับผิดชอบทำอะไรต้องรับผิดชอบนะครับและหลักที่3คือหลักความถูกความผิดก็คือต้องแยกแยะออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเด็กที่กระทำผิดหรือยุวอาชญากรนี่มักจะไม่ค่อยคำนึงถึง3หลักนี้นะครับต่อมากราสเซอร์ก็ได้พัฒนางานเขียนของเขาขึ้นในปี1960เป็นเล่มแรกเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่า Mental Health or Mental Illness นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาเน้นเรื่องของให้การบำบัดแบบเผชิญความจริงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดคนที่เกี่ยวข้องกับการเอาไปช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้กราสเซอร์เขาก็ได้เผยแพร่ความรู้นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยเพราะเขาพบว่าบางทีแล้วยุวอาชญากรเหล่านั้นจริงๆก็เติบโตมาในครอบครัวแล้วก็เติบโตมาในโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือแหล่งที่บ่มเพาะนักเรียนเขาพยายามที่จะขายไอเดียของเขาให้โรงเรียนต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่แบบปราศจากความล้มเหลวทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Schools Without Failure นะครับก็คือโรงเรียนที่แบบทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขามีความภูมิใจเพราะว่าการที่คนมีความภูมิใจในตนเองก็มักจะไม่ทำสิ่งที่จะไปฝ่าฝืนหรือกระทำผิดบรรทัดฐานสังคมนะครับในที่สุดนะครับกราสเซอร์

0: ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆขึ้นนะครับเขาได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทางบวกแก่คุณครูและนักเรียนที่จะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้การศึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทีนี้ในทุกทฤษฎีเขาก็จะมีทัศนะหรือมุมมองว่ามองมนุษย์อย่างไรทฤษฎีการเผชิญความจริงก็มีมุมมองมนุษย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองมนุษย์ไว้อย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเขามองว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์มันเป็นไปในระดับภาวะจิตสำนึกนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ฟรอยด์บอกว่ามันมีจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกด้วยแต่ว่าในแง่ของกราสเซอร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตสำนึกคนรู้ตัวเพียงแต่ว่าเขาลืมสังเกตมันเท่านั้นเองจะทำอะไรนะคนมีที่ไปที่มานะครับและนอกจากนี้เขามองว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางร่างกายต้องการทั้งทางจิตใจนะครับต้องการที่จะมีชีวิตรอดต้องการความรักต้องการความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับนับถือเหมือนกับกันหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจกระทำผิดไปนั้นอาจเนื่องจากว่าไม่รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้การให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามนุษย์ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสำหรับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเรามีหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งหลักการตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการเป็นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเป้าหมายและรวมทั้งขั้นตอนด้วยนะครับหลักการข้อที่1เลยที่จะทำให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงประสบความสำเร็จก็คือหลักการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในการปรึกษาของผู้รับการบริการการปรึกษานะครับอย่างที่เราทราบว่าที่มาของทฤษฎีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นจากช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนกระทำความผิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกระทำที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแน่นอนเขาต้องอยู่ในตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันตรงนั้นนะครับอันนี้หลักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดออกจากกระบวนการให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วเป้าหมายก็จะไม่บรรลุนะครับหลักอันที่สองคือหลักการคำนึงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทฤษฎีนี้จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นการใคร่ครวญว่าที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อสังคมอย่างไรเราควรจะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายใหม่กับชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี้ยต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรจึงจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลรวมทั้งจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นแปลว่าถ้าผู้รับการปรึกษาที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่คล่องเพียงพอไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักการอันที่3ก็คือหลักการมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับพฤติกรรมในปัจจุบันมากกว่าปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนี่นะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมนิยมหรือเผชิญความจริงเนี่ยเราจะเน้นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเช่นเศร้าใจเสียใจน้อยใจกังวลใจลึกๆเนี่ยเราจะไม่ลงไปแตะมากซึ่งทฤษฎีอื่นๆจะลงไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขเรื่องนั้นเยอะแต่เรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมพึงประสงค์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ค่อยใส่ใจตัวความรู้สึกเท่าไหร่นักนะครับส่วนหลักการข้อที่4คือหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้กำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าหากว่าคนมีพฤติกรรมใดไม่พึงประสงค์นะครับและตั้งเป้าต้องตั้งเป้าด้วยตัวเองและการกำหนดแผนไปสู่เป้าหมายเขาต้องมีส่วนร่วมว่าเขาจะต้องทำแผนนั้นปฏิบัติตามแผนนั้นไปสู่ความสำเร็จให้ได้ถ้าคนอื่นสั่งให้ทำเขาอาจจะไม่รู้สึกยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาก็อาจจะลดลงอันหลักการข้อที่4นี้เป็นหลักการที่สำคัญหากผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดแผนและก็ลงมือทำแผนได้ด้วยตนเองนี้จะดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายมีมากครับมี8ประการด้วยกันนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงตรงนี้แต่อาจจะรวมๆแล้วนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เราจะช่วยให้เขาได้กระจ่างชัดถึงความต้องการตนเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเขานะครับในทุกวันนี้ข้อที่2ให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีเหตุมีผลกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าทำกล้ารับ ประมาณอย่างนี้นะครับข้อที่3ให้เขากำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นจริงเพื่อความสำเร็จตามความต้องการของตนข้อที่4เนี่ยให้เขาเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเวลาทำผิดแม้เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับแต่ในที่สุดเขาอาจจะถูกตำหนิถูกดุด่าว่ากล่าวแล้วคุณค่าตัวเองก็หายไปมันเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งคือให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นข้อที่5อันนี้สำคัญให้เขารู้จักประเมินค่านิยมพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวเขาเองนะครับข้อที่6ก็ให้เขาสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของเขาเองนะครับซึ่งผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างให้ได้ว่าเขาทำได้เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้นะครับข้อที่7การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี่ยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่พฤติกรรมในภาวะปัจจุบันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำเพราะการเล่าซ้ำเป็นการกล่าวเสียเวลาเปล่าๆดูพฤติกรรมปัจจุบันเลยแล้วก็มองไปอนาคตว่าเราจะปรับตัวเองยังไงเพื่อสร้างแผนใหม่ยังไงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็จะช่วยให้ผู้รับบริการกำหนดแผนการใหม่ๆถ้าแผนเดิมที่วางแผนนั้นไม่สำเร็จก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามแผนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด8ขั้นถ้าพฤติกรรมนิยมมี4ขั้นพอเผชิญความจริง8ขั้น8ขั้นนี้ก็อาจจะรวบได้แต่อันนี้พูดอย่างละเอียดนะครับขั้นที่1ก็คือคำว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แปลว่าปัญหาจะถูกคลี่คลายผู้รับบริการจะเริ่มตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นจะแก้ไขเมื่อมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคน2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือก็คือตกลงให้บริการรับบริการว่าฉันอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองแล้วล่ะไม่งั้นปัญหาชีวิตก็จะรุมเร้ายิ่งขึ้นนะครับขั้นที่2ก็ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันมุ่งเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันนะครับ focus on present behavior เนี่ยคำนี้เอาพฤติกรรมปัจจุบัน อธิบายให้ได้ว่าพฤติกรรมใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับข้อที่3มุ่งเน้นช่วงเวลาปัจจุบันข้อที่2นี่เน้นตัวพฤติกรรมนะครับข้อที่3นี่เน้นช่วงเวลาส่วนข้อที่4ให้ประเมินตนเองว่าทุกวันนี้ในเรื่องที่ตัวเองกำลังดูพฤติกรรมปัจจุบันช่วงปัจจุบันนี้เราประเมินซิถ้าสมมติว่ามีดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงเนี่ยตัวเองอยู่ประมาณไหนเพื่อที่จะได้รู้ตั้งเป้าเซตเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเมื่อประเมินตัวเองเสร็จแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็ทำสัญญารวมทั้งในบางกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยมีการดำเนินการตามแผนเมื่อมีการดำเนินตามแผนเนี่ยพบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนในการให้การปรึกษาก็คือเราก็จะยอมรับฟังว่าทำไมถึงไม่เป็นตามแผนเขาอธิบายเหตุผลความจำเป็นแต่เราก็จะไม่ฟังอะไรที่แบบอธิบายแบบคล้ายๆกับแก้ตัวก็คือไม่รับฟังคำแก้ตัวแต่ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็ไม่มีการลงโทษนะครับบางทฤษฎีนี้บางทีเขาก็จะมีคติประจำใจว่าเวลาให้การปรึกษาแก่ลูกศิษย์หรือแก่คนที่เราจะดูแลเขาดีว่าเราต้องให้ความรักแก่เขาให้ความจริงใจและถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับอันทฤษฎีนี้เวลาจะช่วยเหลือใครก็จะคือรักจริงใจให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันเป็นการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นผู้อยู่ในสถานพินิจหรือเด็กอาชญาวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะครับทีนี้เทคนิคการให้การปรึกษานะครับก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคที่มันมากับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมบางครั้งก็สอนแบบตรงๆเลยว่าทำตัวแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกนะนะครับบางครั้งเครียดหนักๆก็ใช้อารมณ์ขันในการคุยกันนะครับแล้วก็เผชิญกับความจริงเรื่องราวอะไรที่มันเป็นโจทย์ของชีวิตแล้วกำลังเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเผชิญกับมันไปเลยบางครั้งเวลาเขาต้องเผชิญความจริงเขาไม่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้บทบาทสมมุติเข้าไปช่วยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์แล้วหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เผชิญความจริงได้คำตอบว่าต้องไปของานคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ทำเอาสมมติว่าครูวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้หนูลองบอกสิหนูจะบอกคุณครูว่ายังไงไปขอโทษคุณครูยังไงแล้วของานคุณครูเพิ่มยังไงเพื่ออาจารย์วิทยาศาสตร์นั้นท่านจะได้เมตตาเราแล้วก็มอบงานให้เราให้เราแก้ไขให้เราสอบซ่อมเนี่ยเราต้องเผชิญความจริงและการเผชิญความจริงบางอย่างก็ต้องสวมบทบาทเพื่อฝึกทักษะการเข้าไปเผชิญเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมีการดำเนินการแก้ปัญหาไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไงผลดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็แผนเวลาคุยกันเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงหรือคือจะไม่พูดกว้างๆแต่จะพูดเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเจนว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะครับและบางครั้งถึงขั้นต้องเขียนสัญญาเลยทีเดียวนะครับ เทคนิคสำคัญของการให้การปรึกษาเนี่ยก็ที่สำคัญก็คือมี9ข้ออย่างที่ว่านั้นแต่เทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็เช่นอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่ากล่าวโทษอย่าบ่นตำหนิอย่าจู้จี้อย่าขู่นะครับแล้วก็เราจะไม่เน้นการลงโทษเพราะการลงโทษไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดด้วยก็คือไม่ให้รางวัลติดสินบนไว้ก็ไม่แต่เราจะอยู่ความจริงเพราะว่าถ้าเขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ผลดีก็เกิดขึ้นที่การที่แก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วมันรางวัลลงโทษที่อยู่นอกเหนือจากตรงนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเขาได้ลงมือทำเมื่องานเมื่อความยากผ่านไปความสุขสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเทคนิคที่สำคัญที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเทคนิค WDEP System ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไฮไลท์เลยของทฤษฎีพฤติกรรมการเผชิญความจริงนะครับ W คือสำรวจความต้องการD คือสำรวจทิศทางการปฏิบัติในการใช้ชีวิต E คือการประเมินและ P คือ plan หรือ action 4ตัวนี้เป็นกระบวนการในการคุยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่การยกตัวอย่างครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานี่ก็มีหลักๆอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือมีลักษณะความเป็นคุณครูเลยแหละครับเพราะว่าคุณครูนี่ก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับให้เขาอยู่ความจริงให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีลักษณะอันที่สองคือมีการยอมรับใส่ใจอบอุ่นจริงใจอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาสามารถสำรวจตนเองรู้จักตนเองแล้วก็เผชิญกับความจริงเพื่อที่จะก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆของชีวิตไปให้ได้นะครับและบทบาทสุดท้ายที่สำคัญก็คือช่วยเขาวางเป้าหมายรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมรรถภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ความสุขแล้วก็เขาจะต้องควบคุมตัวเองนะครับควบคุมการดำเนินชีวิตจิตใจของเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ตนเองให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานะครับเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายของส่วนนี้นะครับเทคนิคที่สำคัญก็เหมือนกับจะได้ยกตัวอย่างแทรกไปบ้างแล้วเช่นเทคนิคการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขากับเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันเทคนิคการสอนการใช้อารมณ์ขันการเผชิญหน้าบทบาทสมมุติด้วยนะครับให้ขบวนย้อนกลับเป็นระยะชมเขาชื่นชมเขาประเมินว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดแผนรวมทั้งถ้าเขาจะหลุดไปจากแผนเขาก็อาจจะทำสัญญากันหน่อยมีสัญญาใจกันหน่อยหนึ่งนะครับกรณีตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่าง WDEP ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบจนในที่สุดคะแนนออกมาเป็น0รอมศซึ่งคุณครูก็จะรู้จักลักษณะของสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือขาดเรียนไม่รับผิดชอบจนผลการเรียนไม่ผ่านการจะพบกับเด็กหนึ่งคนเราจะต้องเชิญว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันนี้ต้องการอะไรให้เขาเซตเป้าหมายคือ want คือตัวแรกผมก็อยากจบเหมือนเพื่อนนะครับจนประโยคนี้หลุดจากปากอยากจบอะไรม .3 อ่ะม .3 ตอนนี้อยู่ม .3 แต่ว่าติด0ติดอะไรมาตลอดอยากจบม .3 เหมือนเพื่อนคือวอนนะครับแล้วขั้นที่2เทคนิคการกำหนดทิศทางแล้วก็การปฏิบัติคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าอ้าวแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแต่ละวันทำอะไรทำที่ไหนทำกับใครว่าทำอะไรเช่นนอนดึกเล่นเกมตื่นสายแล้วไปไหนไปเที่ยวกับเพื่อนต่ออย่างงี้อย่างงี้พอเห็นทิศทางการใช้ชีวิตนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็ลองดูซิว่าลองประเมินซิว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้เป้าหมายตั้งว่าจะจบม .3 มันจะได้ไหมลูกถ้าลูกศิษย์ว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะวางแผนปฏิบัติอย่างไรก็เข้าสู่ขั้นที่4ผมจะยังไงครับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้นลดการเล่นเกมลงตื่นให้เช้าขึ้นตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่ตกเราจะไปดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้น WDEP จึงเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กค้นหาความต้องการสำรวจการใช้ชีวิตในแต่ละวันประเมินว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ถึงเราจะวางแผนอย่างไรถ้าถึงเราจะเสริมให้มันดีขึ้นอย่างไรครับที่บรรยายไปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็สำรวจทิศทางการใช้ชีวิตตนเองว่าแต่ละวันนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตัวแบบนั้นเราประเมินแล้วจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายเราต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วก็เสริม พฤติกรรมนั้นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตอันทฤษฎีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการไปประยุกต์ใช้ครับ
1: ช่วงที่2หน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะซึ่งหน่วยที่11นี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 11.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีของจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะตอนที่ 11.2 นะคะจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 11.3 นะคะจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยกันนะคะเรามาดูตอนแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะบุคลิกภาพหมายถึงคุณลักษณะองค์รวมทั้งภายในและภายนอกนะคะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งคุณลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาผอมอ้วนสูงขาวนะคะหรือการพูดนะคะเช่นพูดไม่ชัดพูดเร็วไปพูดช้าไปนะคะหรือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนะคะหรือในเรื่องของการแต่งกายนะคะเช่นแต่งกายสุภาพแต่งกายเปรี้ยวๆหน่อยแต่งกายเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายแบบไม่ค่อยสุภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกซึ่งคุณลักษณะภายนอกนี่ค่ะอยากขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะอันที่สองนะคะเป็นคุณลักษณะภายในนะคะคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกค่านิยมเจตคติสติปัญญาและความถนัดนะคะเช่นความคิดของคนเราเนี่ยค่ะบางครั้งถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออารมณ์ก็เหมือนกันค่ะถ้าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงออกมานะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นคุณลักษณะเหล่านี้นะคะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะทำให้บุคคลแต่ละคนนะคะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นตอนเด็กคนนึงนะคะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างก้าวร้าวแต่เมื่อเขาได้รับการขัดเกลาทางด้านสังคมหรือว่าได้รับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูหรือการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะช่วยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทราบความหมายกันแล้วนะคะซึ่งเพราะอะไรเราถึงต้องสนใจศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะเรามาดูกันเรื่องของความสำคัญของจิตวิทยาบุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยให้คนคนนึงค่ะรู้จักเข้าใจและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะหากบุคคลใดสามารถรู้จักบุคลิกภาพเฉพาะของตนเองได้และเข้าใจและสามารถยอมรับได้ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นค่ะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองนะคะนอกจากที่จะเข้าใจในภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรู้จักเข้าใจและยอมรับบุคลิกภาพของคนอื่นพร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะคะเช่นคน10คนเนี่ยค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันเช่นอาจจะผอมสัก4คนอาจจะอ้วนสัก6คนหรือบางคนอาจจะเดินก้าวสั้นๆหรือบางคนอาจจะเดินเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเช่นกันนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นการรู้สึกมีคุณค่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองค่ะหากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพของตนเองได้แต่ถ้าบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่4นะคะการมีความเชื่อถือนะคะเกิดสัมพันธภาพและการได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเมื่อบุคคลใดก็ตามนะคะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะจะทำให้บุคคลนั้นนะคะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลในสังคมหรือว่าบุคคลแวดล้อมนะคะทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะการสังเกตเพื่อทำนายบุคลิกภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะคะหากเราจะสังเกตบุคลิกภาพของคน คนบุคคลแต่ละคนได้นั้นเราจะสังเกตเห็นว่าวุฒิภาพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะเป็นวุฒิภาพที่พึงประสงค์นะคะแต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนนะคะที่อาจจะแสดงวุฒิภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีวุฒิภาพที่ค่อนข้างปลีกตัวออกจากสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะทำให้เราสามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยสามารถให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้เราเข้าใจในบุคลิกภาพของคนอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะบุคลิกภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันม
1: ี
0: ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนกันได
1: ้
0: ปัจจัยสำคัญก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละปัจจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะซึ่งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือสีผิวนะคะหากเรามีพ่อแม่ที่มีสีผิวค่อนข้างสีคล้ำหน่อยเราเองเป็นลูกนะคะก็อาจจะมีสีผิวค่อนข้างคล้ำตามพ่อแม่ไปด้วยหรือสีผมค่ะเช่นฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาเราเจอเราจะเห็นว่าสีผมของเขาจะออกไปทางบรอนทองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลซึ่งคนเอเชียอย่างเราก็แน่นอนค่ะสีผมก็จะเป็นสีดำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือการตาบอดสีนะคะหรือทางด้าน IQ หรือโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางยีนนะคะเช่นโรคทาลัสซีเมียค่ะและปัจจัยที่2ค่ะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประสบการณ์ร่วมนะคะเช่นวัฒนธรรมเจตคติความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะมักจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมีเจตคติหรือความเชื่อที่คล้ายคลึงกันนะคะและมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเช่นในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่วัฒนธรรมในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันมหากษัตริย์หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ใกล้เคียงกันค่ะต่อมานะคะเป็นประสบการณ์เฉพาะนะคะประสบการณ์เฉพาะนะคะคือเป็นการอบรมจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่นการเข้าวัดการรักษาศีล5หรือว่าการงดเว้นการกระทำผิดที่ทำให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะครับก็จะมีนักทฤษฎีที่เขาศึกษากันอยู่ไว้หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับอาจารย์ครับ
1: 5กลุ่มด้วยกันค่ะ
0: ครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่ค่ะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับแรงขับทางเพศแรงขับเกี่ยวกับความก้าวร้าวหรือการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือขั้นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพด้วยกันนะคะหรือการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพกับเพื่อนในสังคมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ทั้ง8ขั้นด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะกลุ่มที่2
0: อันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่วิเคราะห์จิตใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ของซิกมันด์ฟรอยด์เป็นต้นกำเนิดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
1: กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงการ
0: เวลาวางเงื่อนไขและลงโทษใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมนิยมนี้เน้นที่พฤติกรรมบุคลิกภาพที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์บุคลิกภาพพึงประสงค์หรือไม่ก็เน้นที่การวางเงื่อนไขแบบการกระทำแล้วก็การเรียนรู้จากตัวแบบซึ่งสองแนวคิดนี้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมคนจะมีพฤติกรรมแบบใดอยู่ที่การเรียนรู้
1: ใช่ค่ะการเรียนรู้ก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเสริมแรงแล้วก็การเรียนแบบ
0: ใช่ครับกลุ่มที่3ครับ
1: ค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นของแรงจูงใจทั้ง5ขั้นก็คือเป็นของมาสโลหรือเขาจะเน้นในเรื่องของอัตมโนทัศน์ ตัวตนของบุคคลหรือตัวตนที่แท้จริงของโรเจอร์
0: ครับสองทฤษฎีนี้เน้นที่ให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย
1: ์
0: แล้วก็มองถึงวิธีคิดความคิดความเชื่อค่านิยมข้างในด้วยเน้นมนุษยนิยมนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาภาพกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4นี่คือทฤษฎีอะไรครับ
1: ค่ะกลุ่มทฤษฎีเทรดนะคะซึ่งเป็นการเน้นศึกษาบุคคลแบบองค์รวมนะคะโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งส่งผลให้เข้าใจในแง่ของบุคลิกภาพของบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบุคลิกภาพของบุคคลมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวด้วยทำให้ต้องนำเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคทางด้านสถิติมาใช้ในการวัดบุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางด้านเทรดค่ะ
0: ครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบเรื่องของโครงสร้างความคิดของคนนะครับซึ่งเน้นศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคนโดยศึกษาที่โครงสร้างความคิดว่าความคิดมันมีโครงสร้างยังไงนะครับและรวมทั้งทฤษฎีการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมซึ่งทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยเริ่มต้นที่คิดใหม่ความโดยใช้เหตุด้วยใช้ผลนะครับ คิดตามเป็นจริงและอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิกภาพโดยรวมๆก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมคร
1: ับ
0: ผมครับอันเราก็จบไปแล้ว5ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ
1: ทฤษฎีที่เป็นหลักของในการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์นะคะฟรอยด์ถึงจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นหลักนะคะจิตสำนึกก็คือเป็นกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะที่คอยกำกับการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งจิตสำนึกเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเพราะว่าจากรูปจะเห็นได้ว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะโผล่เหนือภูเขาน้ำแข็งออกมานะคะดังนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะส่วนจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะเป็นบุคลิกภาพในส่วนของใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่ามันถูกกดทับไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกค่ะซึ่งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคำสามคำนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะก็คืออีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอีกเนี่ยจะอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกนะคะอีกก็คือเป็นพลังสัญชาตญาณนะคะที่เป็นแรงขับทำให้ตอบสนองความต้องการของบุคคลนะคะโดยเวลาที่คนเกิดความต้องการเนี่ยอีกจะมีพลังขับเคลื่อนให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งการแสดงพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่เป็นอีโก้นะคะเป็นพลังงานปรับสมดุลนะคะของการรับรู้การเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพลังงานของอีกกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการทำงานปรับสมดุลให้มันสอดคล้องกันค่ะตัวสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะเป็นพลังงานการตัดสินถูกผิดโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรมกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมในสังคมนะคะซึ่งการทำงานของ3ตัวทั้งอีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันค่ะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกและซูเปอร์อีโก้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดความต้องการเนี่ยค่ะซูเปอร์อีโก้จะคอยเป็นพลังคอยขับเคลื่อนดูว่าความต้องการของคนเหล่านั้นมันถูกต้องตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดไว้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ไหมหลังจากนั้นซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอีโก้เนี่ยค่ะก็จะมาคอยปรับสมดุลว่าคนเราคิดอะไรนะคะไม่ได้พูดขอต่อเลยใช่ไหมคะโอเคคนเราเดี๋ยวนะ
2: นับไปจานไปก็ได้ชาย
1: เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะตกใจอ
2: ี
1: โก้ใช่ไหมโอเคอีโก้นะคะจะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะทำให้การทำงานของทั้ง3ตัวนี้สมดุลกันค่ะต่อมานะคะ
0: ครับสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพตัวต่อมาที่น่าสนใจตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับเขาเรียกว่ากลไกการป้องกันตนเองซึ่งเราก็จะรู้เป็นภาษาอังกฤษกัน ดยทั่วไปว่า defense mechanism นะครับมันเป็นกลไกของจิตใจเวลาที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับจิตตัวนี้ก็จะมีการป้องกันตนเองปกปิดปฏิเสธนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจเสียใจซึ่งวิธีการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับเช่นที่ยกตัวอย่างมาได้แก่การกล่าวโทษผู้อื่นสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็โปรเจคชั่นคือเพราะอันนั้นแหละเพราะนี้แหละเหมือนกับสมมติที่ว่าทำรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเงี้ยนะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นตัวอย่างอันที่2ก็คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึก
1: ใช่
0: นะครับและอันที่3ก็เช่นการมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมถดถอยนะสู่วัยเด็ก
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: เช่นตัวอย่างยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์พฤติกรรมบุคลิกภาพหรือที่มีการถดถอยเข้าสู่วัยเด็กนะคะเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเป็นผู้นำแต่เวลาที่อยู่เปลี่ยนไปอยู่กับคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างอ้อนออดอ้อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมถดถอยไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับนี่เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ
1: ต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นความรู้สึกกังวลใจของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ตนเองต้องการนะคะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทุกๆคนสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นรถติดก็กังวลว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนหรือมาทำงานได้อันที่2นะคะเป็นการความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการพยายามที่จะควบคุมบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองมากเกินไปค่ะเช่นเราจะค่อนข้างเกรงเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมากเพราะเรากลัวว่ากลุ่มคนส่วนมากเนี่ยจะนินทาเราหรือจะกล่าวโทษเราเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่พยายามที่จะแสดงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามมันทำให้เกิดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะบุคคลนะคะจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการแสดงออกบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่องของค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎระเบียบทางสังคมค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อมานะคะ
0: สำหรับขั้นการพัฒนาการการพัฒนาการเชิงจิตเภทนะครับเพราะซิกมันด์ฟรอยด์จะมีแนวคิดด้านนี้ไว้
1: ใช่ฟรอยด์จะเน้นถึงขั้นพัฒนาการเชิงจิตเภทค่ะ
0: ซึ่งเกิดตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20นี่นะครับซึ่งพัฒนาการตัวนี้เราเคยบรรยายไว้ในช่วงที่1จิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น5ขั้นนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
1: แบ่งเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะเด็กที่เพิ่งแรกเกิดจนถึง18เดือนเนี่ยค่ะเขาจะพยายามแสวงหาความสุขเกี่ยวกับการดูดนมการดูดนิ้วหรือการดูดสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอวัยวะปากนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นทวารหนักนะคะเป็นการแสวงหาความสุขจากการขับถ่ายเด็กจะเริ่มรู้จักการขับถ่ายด้วยตัวเองจากช่วงวัย18เดือนถึง3ปีเนี่ยค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเด็กจะเริ่มสนใจความแตกต่างเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนเตรียมโรงเรียนก็คือปฐมวัยนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นแฝงนะคะเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนก็คือตั้งแต่ชั้นประถมนะคะเด็กจะเริ่มหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเพื่อนเด็กมักจะคบเพื่อนเพศเดียวกันนะคะหรือทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันกับเพื่อนที่มีเพศเดียวกันหรือการไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะคะก็คือเป็นช่วงของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเราก็จะเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะ
0: ครับซึ่งถ้าเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยการพัฒนาการความเป็นเพศนะครับความเป็นเด็กวัยเด็กสู่วัยรุ่นก็จะดำเนินไปอย่างเหมาะสมกับวัยนะครับเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบุคลิกภาพเขาก็อาจจะผันแปรไปได้นะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเภทของฟลอยด์นะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขันไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่ม

0: าบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มเข้าบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มเข้าบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ B.F. Skinner นะคะสกินเนอร์นะคะจะกล่าวถึงการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำนะคะว่าเป็นวิธีการเสริมแรงเพื่อควบคุมการตอบสนองบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งควรทำในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อตอบสนองให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นมากขึ้นค่ะโดยการเสริมแรงนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นการให้รางวัลการให้คำชมเชยนะคะหรือการเสริมแรงทางลบค่ะ
6: ก็คือการลดสิ่งเร้าที่ไม่ต้องการออกไปใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
6: เพื่อให้มีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเนี่ยสุขมากขึ้น
5: มากขึ้นใช่ค่ะ
6: นะครับโอเคนะครับ
5: ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปรับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเราควรที่จะเลือกบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับนะคะว่ามีบุคลิกภาพของเด็กคนไหนบ้างที่ต้องการจะปรับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับบุคลิกภาพก้าวร้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกเป็นบุคลิกภาพอันดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ประเภทของบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับว่าอยู่ในประเภทไหนและหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเสริมแรงที่ใช้ในการปรับซึ่งตัวเสริมแรงนี่สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าตัวเสริมแรงเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่เด็กต้องการด้วย
6: ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5: ใช่
6: เพราะไม่ได้มีค่าหรือความต้องการที่เขาต้องการ
5: ใช่ค่ะเช่นเด็กบางคนต้องการแค่คำชมเชยหรือเด็กบางคนต้องการดาวหรือเด็กบางคนต้องการคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกในการเสริมแรงแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้นะคะและหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องจดบันทึกว่าเด็กมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือลดลงนะคะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ประเมินผลการปรับว่าผลจากวิธีการที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลว่าผลจากการปรับหลังจากที่เราเลิกในการปรับพฤติกรรมแล้วผลต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างใช่
6: ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: แนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์นะครับจากไม่พึงประสงค์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีตัวตนของคาร์ล อาร์ โรเจอร
5: ์ค่ะเป็นทฤษฎีที่3แล้วค
6: ่
5: ะค่ะโรเจอร์จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนะคะคือการศึกษาประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมและหล่อหลอมจนเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่ตนเองมีความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะคะเช่นณตอนนี้เรียนอยู่ม.6แต่อนาคตอยากจะเป็นคุณหมอหรือณตอนนี้ เรียนไม่เก่งแต่อนาคตอยากจะเรียนเก่งๆเหมือนพี่ที่เราชื่นชอบ
6: เนี่ยค่ะอุดมคติใช่ไหมตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็น
5: ใช่ตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็นอยากให้
6: ปัจจุบันยังไม่เป็น
5: ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นค่ะต่อมานะคะเป็นอัตตมโนทัศน์นะคะอัตตมโนทัศน์คือการรับรู้หรือการมองภาพของตนเองนะคะเป็นการมองของตนเองซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองในแง่บวกนะคะอาจารย์เนาะ
6: ใช
5: ่ใช่ซึ่งทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยค่ะมันไม่ครบ 100% ได้อาจจะมองตนเองเห็นสัก 50% แล้วก็มีเพื่อนรอบๆกายบอกเราอีกสัก 50% เงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย
6: ์
5: หากเรามีอัตตมโนทัศน์ที่ถูกต้องมันจะทำให้เราใช่ตามจริง
6: เราต้องลดอคติลงไม่เข้าข้างตนเองแล้วก็สังเกตเองให้ชัดแล้วก็รับฟังผู้อื่นที่รอบตัวในที่สุดเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก็จะเข้าสู่ตัวตนที่3
5: ใช่ตัวตนที่3คือตัวตนที่แท้จริงค่ะคือตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะจากรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าหมายเลข3คือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงก็คือไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะส่วนอัตมโนทัศน์และตัวตนในอุดมคติเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมค่ะควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันเส้นมันใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือเส้นที่3มากที่สุดค่ะ
6: ครับ
5: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของโรเจอร์เช่นกันนะคะโรเจอร์กล่าวถึงจุดรวมของประสบการณ์นะคะโรเจอร์บอกว่าจุดรวมของประสบการณ์เนี่ยค่ะเป็นแกนกลางส่วนรวมของประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะคอยหล่อหลอมเพื่อที่จะก่อรูปมาเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลค่ะแนวคิดที่4นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดีนะคะเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแนวคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
6: ครับโรเจอร์นี่ได้เป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะ อันแรกสุดเลยถ้าคนเราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งทางบวกทั้งทางลบของตัวเราเองได้
5: ใช่
6: ใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นจะโล่งโปร่งเบาขึ้นอันที่สองคือให้ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่ปัจจุบันให้มากๆแล้วใจมันก็จะมีความสุขและมีพลังกับปัจจุบันนะครับอันที่3คือ
5: คนเราเกิดทุกข์คนเราเกิดทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตเนาะแล้วก็ฝันถึงปัจจุบันอนาคตมากเกินไปแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโรเจอร์จึงบอกว่าให้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีค่ะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะ
6: ใช่ครับส่วนประเด็นที่3ก็คือแนวคิดที่ชีวิตที่ดีคือต้องแสดงบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างด้วยสติปัญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจากการแสดงออกการคิดการลงมือทำต่างๆรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วต้องเชื่อว่าเราสร้างสรรค์ได้นะครับก็จะเป็นแนวคิดชีวิตที่ดี
5: ต่อมาค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะหมายถึงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนนะคะที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหรือแสดงออกอย่างเบี่ยงเบนจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมปกติของเพื่อนๆในโรงเรียนและส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับตัวเองสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับคุณครูผู้สอนด้วยซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นบุคลิกภาพผิดปกติของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นบุคลิกภาพชนิดแยกตัวบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมบุคลิกภาพชนิดเรียกร้องความสนใจหรือบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะอันที่2เป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษานะคะเป็นบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมไม่เชื่อฟังครูผู้สอนพฤติกรรมลักขโมยพฤติกรรมเรียนอ่อนหรือพฤติกรรมขี้เกียจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
6: ์ครับผม
5: ค่ะ
6: ทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้
5: ใช่
6: โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินใช่ไหมครับแล้วจะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตหรือแบบนี้เราจะเขียนไว้ว่าเช่นเราอาจจะมีชื่อนักเรียนมีสกุลนักเรียนมีชั้นปีแล้วก็อายุถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ได้เสร็จแล้วในประเด็นต่างๆที่เราจะถามหรือจะสังเกตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีคอลัมน์ทางซ้ายมือสุดเช่นเราจะดูบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่มีครบทุกข้อแล้วก็เอาไปใช้สังเกตทางซีขวามือคือวันที่เราดูว่าความถี่ มีเท่าไหร่เท่าไหร่เช่นตัวอย่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมี8ข้อเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
5: ์เช่นพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเด็กชายกอเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะดูว่าวันที่1เนี่ยเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆก็ตามเนี่ยวันที่1กี่ครั้งวันที่2กี่ครั้งวันที่3กี่ครั้งแล้วก็ดูว่าความถี่ของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ
6: ซึ่งอาจารย์ก็คุณครูก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นการหลีกหนีสังคมเรียกร้องความสนใจพึ่งพาขโมยของติดเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วไปเขียนสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับ
5: นอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราสามารถประเมินนักเรียนได้โดยการสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่

0: ค่านักเรียนนะคะขวามือก็เป็นเรื่องของคำตอบที่เราได้จากตัวนักเรียนและสิ่งที่สำคัญการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมขณะที่สัมภาษณ์ได้ด้วยเช่นเด็กบางคนขณะที่คุณครูสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเขาก็จะขยับมือหรือกดปากกาเรื่อยๆหรือสั่นขาเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนทั่วๆไปได้ซึ่งเราสามารถบันทึกลงไปในแบบบันทึกดังกล่าวได้ด้วยค่ะ
1: งั้นการสังเกตกับการสัมภาษณ์เอามาผนวกกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: แต่การสัมภาษณ์เน้นที่ประโยคการสนทนา
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาอันที่ 3.3 นี่คือการทำสังคมมิติเนา
0: ะ
1: ก็คือคนมีมิติรอบกายนะครับรอบกายก็หมายความว่าเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเขาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้อื่นไหมและผู้อื่นเลือกคบเขาหรือเปล่าแล้วเขาคบใครอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นได้ว่าเขาถูกแยกตัวออกไปหรือไม่อย่างภาพนี
0: ้ค่ะ
1: คนที่แยกมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าเด็กชายดีเนี่ยค่ะจะไม่มีใครเลือกและเขาก็จะไม่เลือกใครด้วย
1: คนที่เป็นที่ชอบป๊อปปูล่าที่สุดคือใครครับ
0: คนที่เป็นที่ชื่นชอบและป๊อปปูล่าที่สุดน่าจะเป็น A ค่ะ
1: เพราะมีลูกศรชี้เข้ามา
0: ใช่ค่ะมีลูกศรชี้เข้ามาหาเขาเยอะเลยค่ะ
1: แล้วก็ลงมาก็อาจจะมี E ก็มีทั้ง B ชอบเขา F ชอบเขา
0: ใช่
1: ในขณะที่ E เองเขาก็ไปชอบ C แล้ว E กับ F ชอบซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เห็นโครงสร้างบุคลิกภาพว่าใครเป็นคนที่ถูกแปลกแยกเพื่อนทิ้งใครเป็นคนที่ชอบถ้าเราเจอว่าเด็กคนไหนบุคลิกภาพไม่ดีเราก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราทำสังคมมิติเราจะเห็นว่าสัมพันธภาพของดีที่มีต่อคนอื่นและคนอื่นมีต่อดีนี้เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะต่อมานะคะการประเมินนะคะโดยการใช้แบบวัดค่ะซึ่งการใช้แบบวัดบุคลิกภาพนี่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบที่เป็นลิขสิทธิ์และที่ไม่แบบที่สามารถ
1: ใช้ได้เลย
0: โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเช่นแบบวัดความสุขของคนไทยหรือแบบวัดความเครียดหรือแบบวัดซึมเศร้าในเด็กหรือแบบวัดแยกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ผิดปกติของเด็กเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งตัวอย่างแบบวัดเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตของกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาประยุกต์ใช้
0: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้แบบวัดได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณครูผู้สอนตระหนักโดยเน้นการทำความเข้าใจหรือเน้นศึกษารายละเอียดของแบบวัดให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะและควรได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะใช้เพราะแบบวัดที่ใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติได้
1: โดยเฉพาะขั้นตอนของเมื่อได้ตัวเลขแล้วเรามาตัดสินผลนะครับเพราะการตัดสินผลบอกว่าเด็กดีเด็กด้อยเด็กมีคุณภาพปกติหรือเด็กมีปัญหาพอเราตัดสินปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีตรานักเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเอาผลของการวัดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงคุณภาพของเด็กที่ไม่พึงประสงค์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะ
1: อ
0: ันดับแรกเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะบุคคลแรกที่สำคัญเลยคือตัวเด็กเองค่ะตัวนักเรียนนะคะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยค่ะตระหนักในคุณค่าความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักตัวเองเข้าใจตนเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะอบรมเลี้ยงดูนักเรียนนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับเขานะคะปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับเขาให้อิสระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่จะทำและยอมรับในการตัดสินใจที่เขาเลือกได้นะคะต่อมานะคะครูผู้สอนนะคะก็เป็นบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลนึงนะคะครูผู้สอนต้องคอยหมั่นสังเกตหรือเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับในตัวนักเรียนนะคะหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เด็กสามารถมีคุณภาพที่เหมาะสมได้ยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญอีกบุคคลนึงก็คือนอกจากครูผู้สอนแล้วก็คือครูแนะแนวนะคะโดยครูแนะแนวนะคะจะจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะเพื่อป้องกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดเจตคติทางลบนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บุคคลทั่วๆไปเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันดับแรกนะคะเราก่อนที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาทำอย่างไรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

0: ของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทำสังคมมิติหรือการทำแบบวัดต่างๆนะคะหลังจากเรารู้แล้วว่าบุคคลนั้นนะคะมีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรนะคะเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและจัดลำดับความสำคัญของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อจัดลำดับความสำคัญเราก็ต้องเลือกมา1
1: คือสำคัญสุด
0: สำคัญสุด
1: ที่จะแก้ไข
0: ใช่ค่ะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะปรับ
1: พฤติกรรมใด
0: พฤติกรรมใด
1: ที่เฉพาะเจาะจง
0: นะ
1: แล้วก็
0: วางแผน
1: ที่จะช่วยเหลือว่าเราจะใช้เทคนิคใดบ้างนะครับตอนนั้นก็พูดคุยตกลงในเบื้องต้นว่าเป้าหมายนี้ร่วมใจกันนะลงมือกันนะว่าคือมีส่วนร่วมนักเรียนต้องมีส่วนร่วมแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว
0: ้
1: เมื่อเราปฏิบัติตามแผนว่าผลเป็นยังไงก็ประเมินผลถ้าสำเร็จก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่จะไปช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้นนะครับ
0: แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่งต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ
1: ครับสำหรับที่ได้บรรยายสาระสำคัญมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจีเรียบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกศิษย์ของเราให้พึงประสงค์จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับช่วงที่3จิตวิทยาสังคมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ซึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่ 12.1จะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่ 12.2 จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมแล้วก็ตอนที่ 12.3 เราจะเน้นเรื่องของการประยุกต์จิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งในตอนที่ 12.1 นี้ก็จะมีสาระสำคัญซึ่งจะนำเสนอโดยท่านอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับ
0: ตอนที่ 12.1 นะคะเป็นการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะเรามาดูกันว่าความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีการศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะมักจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาพร้อมทั้งสามารถทำนายพฤติกรรมทางสังคมด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกกระแสนึงกล่าวว่าเป็นการนำวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะของนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมของสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19นะคะดังนั้นนะคะจิตวิทยาสังคมคือการศึกษาความคิดความรู้สึกและสภาพทางด้านจิตใจอื่นๆของบุคคลทุกๆคนนะคะที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเป็นหลักนะคะโดยใช้แนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะต่อมานะคะหลังจากเรารู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมแล้วนะคะเราก็มาศึกษาถึงในเรื่องของแนวคิดจิตวิทยาสังคมกันนะคะแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะจิตวิทยาสังคมหมายถึงการศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นนะคะและสถานการณ์รอบๆตัวที่เขาประสบมานะคะด้วยการศึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนะคะการศึกษาทั้งหมดเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มนะคะส่วนที่2นะคะความสำคัญของจิตวิทยาสังคมนะคะเราจะศึกษาจิตวิทยาสังคมไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนะคะอันที่2เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลในสังคมละเราก็สามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทางสังคมเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดได้นะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะขอบข่ายของจิตวิทยาสังคมนะคะมีผู้แบ่งขอบข่ายเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกนะคะเป็นการทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระดับที่2นะคะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่ใช้ทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายหลักใดหลักหนึ่งใน3หลักประการนะคะซึ่งเป็นฐานของจิตวิทยาสังคมนะคะทั้งนี้นะคะขอบข่ายของการศึกษาจิตวิทยาสังคม

0: ทั้ง3ประเด็นข้างต้นนะคะทั้ง3ระดับข้างต้นเป็นทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่นจิตวิทยาสังคมนะคะสนใจศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในกลุ่มบุคคลหรือสังคมเท่านั้นนะคะส่วนสังคมวิทยาสังคมวิทยานะคะสนใจศึกษากลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลนะคะดังนั้นสังคมวิทยาเนี่ยจะศึกษากว้างกว่าจิตวิทยาสังคมนะคะต่อมานะคะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะเป็นการสนใจศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนะคะและศาสตร์ของมนุษยวิทยานะคะเน้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาหรือวงการการศึกษานะคะจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคมค่ะต่อมานะคะ
1: สำหรับตอนที่ 12.2 นะครับก็จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษานะครับและการดูแลลูกศิษย์ของเรานะครับแนวคิดแรกจะเป็นเรื่องของสังคมประกิตนะครับซึ่งเป็นคำที่นักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันบางสถานที่ใช้คำว่าการขัดเกลาทางสังคมนะครับการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งสังคมประกิตนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคมแต่ละแห่งนี้นะครับจะได้รับการอบรมขัดเกลาให้รับเอาความคิดความเชื่อค่านิยมแบบแผนพฤติกรรมต่างๆที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่ก็จะมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ใน2ลักษณะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณหรือโดยบังเอิญลองผิดลองถูกแต่เกิดการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่รุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดสอนให้อันที่2คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของสังคมประกิตในข้อ 1.2 นะครับแหล่งสังคมประกิตหรือแหล่งของการขัดเกลาให้บุคคลได้เรียนรู้กฎระเบียบบรรทัดฐานรูปแบบพฤติกรรมความเชื่อของสังคมหน่วยแรกทางสังคมเลยก็คือครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวถือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยอบรมขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อครอบครัวก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้คนเติบโตว่าแต่ละแห่งแต่ละที่มีวัฒนธรรมการสื่อสารกันอย่างไรกลุ่มที่2ที่รองลงมาจากครอบครัวก็คือกลุ่มเพื่อนเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนแต่ละคนนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะหล่อหลอมเพื่อนต่างกันไปกลุ่มเพื่อนที่จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งคือในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นซึ่งเพื่อนวัยรุ่นนี้ก็จะมีการถ่ายทอดความคิดความเชื่อวัฒนธรรมการกันในกลุ่มเพื่อนด้วยกันก็จะขัดเกลากันเองเขาเรียกว่าสังคมประกิตนั่นนะครับและแหล่งที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องของการเรียนวิชาการต่างๆแล้วก็รวมทั้งวางแผนเข้าสู่อาชีพด้วยส่วนแหล่งสุดท้ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆต่อการขัดเกลาคนก็คือสื่อมวลชนต่างๆเพราะสื่อมวลชนทุกวันนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันไม่ว่าจะผ่านทางสื่อซึ่งสมัยก่อนเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุปัจจุบันนี้ก็คือสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆนี้นะครับในเรื่องของสังคมประกิตนี้ก็ยังมีกระบวนการเนี่ยนะครับว่ากระบวนการสังคมประกิตเนี่ยมีวิธีการชัดเจนอยู่4ลักษณะด้วยกันกระบวนการลักษณะแรกก็คือการเสริมแรงและการลงโทษซึ่งการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยจะทำให้เกิดการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยังคงอยู่หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หายไปการให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้หลักการเสริมแรงและลงโทษนะครับส่วนกระบวนการสังคมประกิตแบบที่2ก็คือการสอนแบบตรงๆเลยนะครับการสอนแบบตรงๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีรางวัลหรือไม่มีการลงโทษแต่ชี้แนะแนวทางว่าอะไรเป็นตัวถูกอะไรเป็นตัวผิดนะครับยิ่งถ้ามีการเสริมแรงเข้าไปด้วยจากการชี้แนะนั้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะยิ่งเกิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันที่3นะครับการเรียนรู้โดยบังเอิญโดยการมีการได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเมื่อได้ทำพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วดีต่อตัวเองดีต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าทำแล้วเกิดโทษต่อตนเองต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็หายไปนะครับแบบที่4ของกระบวนการสังคมประกิตก็คือการเรียนแบบนะครับเราจะพบว่าในจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่นะครับ
2: จิตวิทยาสังคมที่แบบพัฒนาบุคลิกภาพของคนที่มีการเรียนแบบนะครับเกิดการสังเกตเกิดการเรียนแบบท่าทางผู้ใกล้ชิดซึ่งหน่วยแรกก็อย่างที่ว่าให้ฟังก็คือครอบครัวเป็นตัวแบบถัดมาก็คือกลุ่มเพื่อนถัดมาก็คือคุณครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ตัวแบบดาราตัวแบบอะไรก็ตามที่ทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่าน4รูปแบบกระบวนการทั้ง4รูปแบบนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับแล้วผลของการปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมกระบวนการประกิจเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างสิ่งแรกสุดเลยคือก่อให้เกิดตัวตนของคนให้เกิดขึ้นตัวตนนี้ก็จะมีความแตกต่างไม่ว่าความคิดความเชื่อข้างในนะครับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมภายในไปจนถึงพฤติกรรมภายนอกเช่นการแต่งกายการพูดนะกริยาท่าทางต่างๆก็เป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของเขาที่ไม่เหมือนใครอันที่2ก็คือเมื่อมีการถ่ายทอดไปยิ่งถ้ามีการเรียนเสริมบ่อยๆเขาจะเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองว่าเขาเนี่ยมีตัวมีตนมีคุณค่ามีดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่ามีเซลฟ์เอสติมเกิดขึ้นและอันที่3นะครับการที่สังคมเลี้ยงดูบุตรชายบุตรหญิงนี่นะครับแต่ละคนก็จะมีถูกคาดหวังว่าถ้าเด็กผู้ชายควรมีบุคลิกภาพอย่างไรเด็กผู้หญิงควรเป็นอย่างไรการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิจเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบทบาททางเพศที่ชัดขึ้นครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการรับรู้ทางสังคมนะครับการรับรู้ทางสังคมนี่เป็นกระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของผู้อื่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้จักและเข้าใจบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งการจะรับรู้บุคลิกภาพหรือความเป็นผู้อื่นนะครับก็สะท้อนให้รู้จักตัวเราเองด้วยใน3มิติด้วยกันนะครับก็คือด้านแรกเป็นด้านกายภาพนะครับด้านที่2จะเป็นด้านพฤติกรรมและด้านที่3ก็จะเป็นด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้านกายภาพก็เช่นรูปร่างหน้าตาเงี้ยนะครับพฤติกรรมก็เช่นการพูดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาทางพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็ว่าถ้าเป็นพูดถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์ก็คือเช่นคนนี้เป็นคนใจร้อนคนใจเย็นแล้วเราเจออยู่กับผู้คนมีการสื่อสารรูปแบบไหนมีสไตล์การสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ยังไงเพราะฉะนั้นการรับรู้ทางสังคมก็คนเราต้องรับรู้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรับรู้เราด้วยนะครับซึ่งตัวแปรสำคัญในการรับรู้ทางสังคมนะครับก็จะมี3ส่วน3ตัวแปรที่สำคัญด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดก็คือลักษณะประจำตัวของผู้ที่ถูกรับรู้นะครับหรือบุคคลคนนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าคนนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ของเขามีบุคลิกภาพของเขาที่ยืนอยู่ก็ลักษณะประจำตัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นอันที่2ก็คือตัวแปรที่2คือสถานการณ์ที่เรากำลังรับรู้อยู่ตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลักษณะอาคารสถานที่เชิงกายภาพนะครับลักษณะของเสียงของแสงของอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือตัวของผู้รับรู้เองว่าลักษณะของผู้รับรู้เนี่ยเป็นคนยังไง3ตัวแปรเนี้ยจะก่อให้เกิดการรับรู้ทางสังคมนะครับว่าจะเป็นทิศทางไหนอย่างไรนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการรับรู้ทางสังคมก็จะมีแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการเกิดรอยประทับใจของบุคคลซึ่งแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในตอนช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือการเกิดรอยประทับใจของคนเนี่ยเวลาคนประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคนมักจะเอาประสบการณ์เดิมเนี่ยแบบที่หนึ่งนะครับเอาไปเหมารวมแล้วก็เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมารวมคือมองเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะสถานการณ์ไม่เชื่อมโยงแล้วก็ไม่เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนอันที่สองคือผลแห่งรัศมีเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนที่เป็นผู้ถูกรับรู้ถ้ามีออร่านะครับมีรัศมีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการประทับใจได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวคิดอันที่3เนี่ยคือผลของการลำดับก่อนหลังแนวคิดนี้อธิบายไว้ว่าสมองคนเราหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมักจะจดจำสิ่งที่มาลำดับแรกๆก่อนนะครับเหมือนที่พวกเราฟังบรรยายถ้าช่วงแรกๆเราฟังบรรยายแนวคิดที่1ถัดมาฟังบรรยายแนวคิดที่2 3 4 5 6เขาบอกว่าตามทฤษฎีการค้นพบเราจะพบว่าการรับรู้ส่วนแรกๆลำดับก่อนเนี่ยมักจะจดจำและประทับใจได้ดีกว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะหลังๆส่วนนี้อาจจะสมาธิลดลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทฤษฎีการระบุสาเหตุนะครับเป็นกระบวนรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งผู้รับรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมของเขาเองหรือของบุคคลอื่นโดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลว่าเราจะสันนิษฐานว่ามันเพราะอะไรมีเจตนาอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสันนิษฐานไปถึงลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นๆด้วยการระบุสาเหตุของพฤติกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการคาดคะเนหรือทำนายเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้เราในการรับรู้เนี่ยเกิดความมั่นใจว่า เราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้พอสมควรนะครับวันการระบุสาเหตุและพฤติกรรมก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถรักษาสมรรถภาพที่ราบรื่นกับบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีสำคัญซึ่งขั้นตอนของการระบุสาเหตุพฤติกรรมเนี่ยมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นที่1ก็คือเราจะสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมนะครับพิจารณาเจตนาของผู้กระทำแล้วก็ขั้นระบุสาเหตุว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรมนี้เขากล่าวว่าลักษณะเด่นประการหนึ่งของการรับรู้ทางสังคมก็คือเมื่อบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างใกล้ชิดก็มีแนวโน้มที่จะระบุสาเหตุของความสามารถให้กับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งข้อควรคำนึงในการระบุสาเหตุพฤติกรรมก็คือต้องคำนึงถึงความบกพร่องในการระบุสาเหตุหรือเกิดความลำเอียงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี้ยเราจะต้องมองให้ชัดนะครับไม่คาดเดาโดยเหมารวมหรือไม่ใส่อคติเข้าไปเราจะรับรู้สิ่งนั้นๆทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาสังคมอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องเจตคติและการเปลี่ยนแปลงคติและพฤติกรรมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ของเราหรือเยาวชนของเรานะครับความหมายของเจตคตินะครับเจตคติจะหมายถึงความรู้สึกความเชื่อรวมทั้งแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในลักษณะว่าคนก็จะประเมินค่านะครับโดยเอาความรู้สึกเอาความเชื่อไปประเมินค่าแล้วก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็สิ่งที่เกิดเจตคตินี้ก็จะเป็นเหมือนการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวนี้เจตคติก็ค่อนข้างจะคงทนถาวรอยู่ในใจของแต่ละคนพอสมควรถึงจะเรียกว่าเจตคตินะครับในเรื่องของเจตคตินี้มันจะมีการเกิดขึ้นนะครับในแต่เรื่องการเกิดเจตคติเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากหลักการเรียนรู้จากผลกรรมรวมทั้งเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะครับถ้าพูดถึงอันแรกคือเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าเรานำสิ่งเร้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยไปเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่มันก่อให้เกิดการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งเร้าตัวนั้นเนี่ยก็จะโยงสัมพันธ์ให้เราเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เรามีเจตคติต่อสิ่งนั้นเช่นถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะโยงว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีก็จะโยงสัมพันธ์มาที่ใจเราว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกับวัตถุนั้นๆ นะครับ
0: เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งที่เราคิดรู้สึก
2: ใช่ครับใช่ทีนี้อันที่2คือหลักการเรียนรู้จากผลกรรมแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู้จากผลกรรมนี่คนเราก็คือว่าเมื่อกระทำอะไรลงไปแล้วสิ่งนั้นถ้าตอบสนองทางบวกเราก็จะเกิดความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นเพราะผลกรรมคือกรรมบวกเกิดขึ้นตอบสนองทางบวกแต่ถ้าสิ่งที่ทำไปแล้วเกิดสิ่งลบกลับมาหาเราเราก็เริ่มมีเจตคติทางร้าย
0: ทางลบ
2: กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเจตคติก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากผลกรรมด้วยนะครับและอันสุดท้ายคือการเรียนรู้โดยการเรียนแบบเจตคติเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบคือเมื่อเราเห็นว่าใครทำสิ่งไหนสิ่งไหนสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็สังเกตต่อว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาได้รับดีได้รับการชมเชยได้รับผลดีในตัวเขาเราก็เลยอยากเรียนแบบเขาก็เลยเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นๆนะ
0: ครับ
2: ซึ่งสื่อที่หล่อหลอมให้คนเจตคติได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโพสต์อะไรมาต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดการเรียนแบบแล้วก็มีเจตคติเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเจตคติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะมารู้ว่าเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไหมมีผลต่อเนื่องกันอย่างไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมได้หรือไม่แล้วก็ไอ้เจ้าพฤติกรรมเนี่ยทำนายหรือกำหนดให้เกิดเจตคติได้หรือเปล่านักจิตวิทยาสังคมก็เลยศึกษาคำตอบข้างต้นเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมที่ดีก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าเจตคติต่อสิ่งใดบุคคลแล้วจะทำนายพฤติกรรมสิ่งนั้นค่อนข้างถูกต้องแต่ผลการศึกษาปรากฏว่าเจตคติเป็นเพียงตัวประกอบหนึ่งในการทำนายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อเป้าหมาย
0: แสดงว่าเจตคติเป็นแค่องค์ประกอบเดียวที
2: ่
0: จะทำให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกัน
2: ใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเจตคติที่บุคคลแสดงออกเนี่ยทำนายพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีบทสรุปว่าพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถกำหนดเจตคติหรือเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่แสดงออก แม้ว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมนั้นบุคคลจะมีเจตสติเดิมในทางลบก็ตาม

0: งั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงไปใช้ในการค้าขายได้คือโน้มน้าวจูงใจเปลี่ยนใจคติได้เปลี่ยนให้ทุกคนมีพฤติกรรมมาซื้อของได้
1: หรือใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นเด็กบางคนนะคะเขาอาจจะมีเจตคติที่ไม่ดีในเรื่องของการเรียนเช่นดูดุหรือเจอการบ้านที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อได้ลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดินไม่ดีประสบการณ์เดิมไม่ดีแต่ประสบการณ์ใหม่ดีดีเกิดขึ้นเจอคุณครูที่ใจดีมากขึ้นคุณครูชมมากขึ้นเด็กก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับแนวคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเจตคตินะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมีหลักการสำคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของการสื่อความหมายนะครับเพราะแนวคิดการสื่อความหมายนี่ก็เป็นแนวทางที่เป็นช่องทางเป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติของคนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของการสื่อความหมายนี่มีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือผู้ส่งสารการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติใครเนี่ยผู้ส่งสารถือว่าสำคัญดูที่ว่าผู้ส่งสารน่าเชื่อถือไหมมีเสน่ห์น่าดึงดูดหรือเปล่าอย่างนี้ครับเป็นตัวแบบเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่หมายถึงว่ามีความเชื่อถือได้ในวงการนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีความน่าเชื่อถือมีหน้าความศรัทธาและรวมทั้งมีลักษณะคล้ายกับผู้รับสารด้วยเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะช่วยเปลี่ยนเจตคติเขาได้ด้วยนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือตัวสารและก็วิธีการเสนอสารเนื้อหาของสารต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าเนื้อหามันถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและมีความเข้มข้นก็จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือตัวผู้รับสารซึ่งตัวผู้รับสารนี่ก็หมายถึงว่าเขาพร้อมจะรับเนื้อหาสาระหรือไม่นะครับใจเขาเปิดกว้างไหมถ้ายิ่งใจปิดเท่าไหร่การเปลี่ยนเจตคติก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขามีการเปิดใจกว้างๆเพื่อรับสารนั้นเจตคติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและตัวสุดท้ายก็คือช่องทางการส่งสารซึ่งทุกวันนี้ช่องทางการส่งสารนี้นอกจากจะเป็นภาษาพูดแบบเผชิญหน้าแล้วยังมีเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาเขียนก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผ่านโดยเฉพาะทุกวันนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ส่งสารผู้รับสารส่งถึงกันแล้วก็เนื้อสารก็ส่งถึงกันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนเจตคติได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะครับจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันแรกสุดก็คือการสร้างหรือเร้าความใส่ใจเพื่อให้ผู้รับสารสนใจแล้วก็เปิดรับสารนะครับขั้นที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะครับในการส่งสารนะครับการส่งสารต้องทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสารตรงกับที่เราต้องการจะส่งไปขั้นตอนที่3คือการเกิดการยอมรับแล้วครับผลของการสื่อความของสารที่ส่งไปยังผู้รับสารต้องพยายามให้มีความหมายตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากที่สุดนะครับเขาจึงจะยอมรับสารของเราที่ส่งไปสิ่งสำคัญในขั้นนี้ก็คือผู้ส่งสารต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเพราะบุคคลจะรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจและกับความต้องการของตนเองได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เกิดการจดจำแล้วนะครับการจดจำนี้การสื่อความหมายก็จะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้เขาจดจำจากที่ไม่ชอบก็ชอบนะครับจากที่ไม่ใช่ก็ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในประเด็นที่3ของการเปลี่ยนเจตคตินะครับวิธีการลดการต่อต้านสารคือเมื่อผู้รับสารเกิดการต่อต้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างเช่นเราอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เกิดประสบการณ์ตรงนะครับหรือปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่า foot in the door นี่นะครับคือปกติคนเรามักจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของเรานะครับเป็นจุดยืนของตนเองคือทุกคนเนี่ยมักจะมีความจุดยืนตัวเองเมื่อรู้ว่ายิ่งรู้ว่าคนจะอื่นจะมาโน้มน้าวมาจูงใจเรามันยิ่งต่อต้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยได้ก็เช่นอาจจะใช้การเล่นบทบาทสมมุตินะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงได้ทดลองใช้ได้ลองสัมผัสดูเจตคติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับส่วนวิธีการที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า foot in the door เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับโดยไม่ให้ผู้ถูกขอร้องเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือนะถ้าเราต้องการให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เทคนิคนี้ก็คือให้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับให้ทำเล็กๆน้อยต่อจากนั้นก็ค่อยๆขอให้เขาทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับวิธีการลดการต่อต้านก็จึงเป็นวิธีการเปลี่ยนเจตคติอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ในการส่งสารตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแนวคิดที่สำคัญเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มนะครับนะซึ่งแนวคิดแรกที่จะขอกล่าวถึงคือความหมายของว่ากลุ่มก่อนนะครับกลุ่มหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่รวมกันอยู่เฉยๆนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการพูดคุยสนทนากันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายร่วมกันตรงนั้นนะครับเหตุผลที่คนเข้ามารวมกลุ่มนี้ก็เพราะว่าอันดับ

0: แรกเลยก็คือเป้าหมายของกลุ่มหรือเกมของกลุ่มนี้มันน่าสนใจมันดึงดูดเขานะครับเขารู้สึกว่ามันตรงกับความสนใจของเขาเหตุผลที่1 นะครับเหตุผลที่2ก็คือเกิดความพึงพอใจความชอบพอรักใคร่กันในกลุ่มของสมาชิกกลุ่มนะครับและที่สำคัญเหตุผลที่3ก็คือการที่เขารู้ว่ากลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้นะครับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ด้วยเช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองนะครับหรือต้องการความที่เขาจะทดลองทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้พลังกลุ่มในการช่วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนเข้ามาร่วมกันในกลุ่มนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึงก็คือพฤติกรรมของบุคคลและก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจมีแนวคิดหลักๆอยู่ดังนี้นะครับอันแรกคือเรียกว่าการหนุนทางสังคมคำนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับลักษณะการหนุนทางสังคมก็คือการที่คนรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ร่วมกันเยอะๆและมีการช่วยเหลือกันงานก็จะสำเร็จเร็วขึ้นในขณะเดียวกันมันมีคำที่ต่อเนื่องกันที่ตรงกันข้ามกันเรียกว่าการยับยั้งทางสังคมการยับยั้งทางสังคมปรากฏว่าการรวมกลุ่มกันบางครั้งแทนที่จะหนุนทางสังคมกลายเป็นยับยั้งก็มีเขาก็มีการทดลองนะครับเขาพบว่าเวลาเด็กทำอะไรง่ายๆร่วมกันนี้นะครับให้ทำเนี่ยคน 4-5 คนอู้ทำกันสนุกสนานนะครับก็จะหนุนซึ่งกันและกันให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่พอให้เด็กว่าท่องศัพท์ให้เด็กว่าคิดคำนวณให้เด็กทำอะไรที่ยากๆพอมารวมกลุ่มกันปรากฏว่ายากขึ้นกว่าเดิมเขานักจิตวิทยาเลยได้ข้อสรุปว่าการหนุนทางสังคมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อได้ทำอะไรง่ายๆมาอยู่รวมกันแล้วทำอะไรง่ายๆจะสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเรื่องยากๆซับซ้อนต้องใช้สมองต้องใช้ขั้นตอนเอาคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆบางทีกลายเป็นการยับยั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบจากการทดลองนะครับเรื่องที่สองที่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือการออมแรงทางสังคมนะครับนักจิตวิทยาสังคมนี่เขาสนใจศึกษาว่าเวลาคนเราทำงานเนี่ยเวลาหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเช่นมีการศึกษาของริงเกิลมานนะครับเขาได้ทดลองเขาพบว่าเมื่อคนหลายคนมาทำงานร่วมกันแต่ละคนจะลดความพยายามลงซึ่งเขาได้ทดลองโดยการบอกให้ทุกคนทดลองดึงเชือกเหมือนกิจกรรมชักเขย่านะครับอย่างเต็มกำลังแล้วก็วัดความพยายามของแต่ละคนในขณะที่ดึงคนเดียวในคนเดียวดึงน่าจะออกแรงเต็มที่เลยนะครับแต่พอเพิ่มคนที่2เข้าไปคนที่3เข้าไป4เข้าไป5เข้าไปปรากฏว่าคนที่เพิ่มเข้าไปการออกแรงน้อยลงคือมีเหมือนมีการออมแรงลดลงนั่นแปลว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวเขาบอกว่าก็จะออกแรงสุดกำลังแต่พอมีการมาทำงานหลายๆคนเริ่มมีคนออมแรงซึ่งออมแรงอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแรงนะครับแต่แปลว่าเราก็ออมแรงแล้วเอาไว้เพื่อทำงานอย่างอื่นที่แน่ๆคือถ้าสมาชิกเยอะขึ้นการออกแรงทางสังคมก็มักจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นการพฤติกรรมคนในกลุ่มนะครับแนวคิดอันที่สำคัญอันสุดท้ายที่อยู่ในพฤติกรรมของคนและก็คนในกลุ่มนี้ครับคือประสิทธิผลการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลนะครับแนวคิดนี้ชอนะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาของบุคคลกับการแก้ปัญหาของกลุ่มเขาพบว่าความสามารถในการตอบคำถามนะครับหรือการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ยการเรียนรู้กันเป็นกลุ่มเนี่ยการช่วยแก้ช่วยกันเติมเต็มข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคิดแบบเดียวนะครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาคนพบว่าในแง่ของจิตวิทยาสังคมเนี่ยรวมกลุ่มบางอย่างก็เกิดประโยชน์สนับสนุนกันแต่รวมกลุ่มบางอย่างก็ยับยั้งหรือออมแรงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็มาถึงตอนที่12.3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่3จิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.13นี้จุด3นี้เราจะพูดถึงการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมนะครับจากที่เราได้คิดเรียนแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลองนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาใช้ประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องแรกก็คือว่าด้วยเรื่องสังคมประกิตหรือ socialization หรือการขัดเกลาทางสังคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาประยุกต์ใช้แล้วก็รู้แล้วว่าแรงที่จะขัดเกลาคนก็คือครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนแล้วก็อาจจะหมายถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยใหญ่ๆที่ว่านี้เราจะต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ชัดก่อนที่เราจะขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับเพราะว่าทุกๆขณะเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในสังคมเนี่ยเขาก็จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งสังคมประกิตตัวนี้ก็มีทั้งการเป็นตัวแบบให้ดูนะครับการพูดให้ฟังการสอนตรงๆและรวมทั้งการเสริมแรงด้วยนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่2ก็คือการประยุกต์ด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีเราก็รู้มาแล้วว่าก็คือถ้าอยากให้พฤติกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็เสริมแรงทางบวกอยากให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหายไปแล้วก็อาจจะมีการลงโทษบ้างนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วหลักที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็ยังใช้การได้อยู่นะครับการมาโรงเรียนการให้คะแนนการเสริมแรงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเพราะๆในชั้นเรียนก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการอยู่ในสังคมเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่สองคือเราจะประยุกต์การรับรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้นะครับซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้อันที่2คือการประยุกต์การเกิดรอยประทับใจของบุคคลกับการเรียนรู้และอันที่3คือการประยุกต์ทฤษฎีการระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะครับจะขอขยายความทีละประเด็นนิดหนึ่งนะครับการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้เนี่ยเราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลซึ่งถ้าในห้องเรียนก็คือครูนั่นเองครูก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขามีเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆจากการที่เขาตัดสินใจคุณครูเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคลจะต้องรับฟังต้องให้โอกาสให้เด็กได้บอกได้กล่าวได้สื่อสารกับเรานะครับให้มีส่วนร่วมซึ่งผู้สอนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขากำหนดว่าการบ้านแต่ละชิ้นนะครับจะลงมืออย่างไรจะเสร็จเมื่อไรจะส่งได้อย่างไรถ้าส่งได้ทันเวลาอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้คืออะไรถ้าส่งไม่ทันเวลาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครูกับลูกศิษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปด้วยกันได้เลยนะครับการประยุกต์อันที่สองนี่นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ในเรื่องของการเกิดรอยประทับใจนะครับ
1: ค่ะซึ่งการเกิดรอยประทับใจของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ค่ะเช่นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กมีความประทับใจในการสอนของครูคุณครูใจดีเด็กสามารถตอบคำถามได้คุณครูอาจจะเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเกิดรอยประทับใจแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันที่3นะคะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุกับการเรียนรู้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเช่นการเรียนรู้เกิดจากสาเหตุอะไรก็จะทำให้คุณครูในห้องเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
0: นะครับก็เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์เรื่องของเจตคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเจตคติกับการเรียนรู้เพราะว่าวิชาชีพครูศึกษาศาสตร์เรานี่ก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้การที่เรามีความรู้เรื่องของเจตคติหรือการเปลี่ยนเจตคติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์เรื่องแรกนี้เราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการที่จะเอามาให้เกิดในเรื่องของการเรียนแบบใช่ไหมครับเรื่องการเรียนแบบว่าเช่นเราควรจะมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเพราะการตั้งใจเรียนจะนำผลดีมาต่อเขาอย่างไรก็ให้เรียนแบบเรื่องนี้เปลี่ยนเจตคติเสียว่าจากสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนเจตคติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นต่อครูผู้สอนต่อวิชาที่เรียนต่อเพื่อนนักเรียนหรือแม้แต่ตัวเองด้วยนะครับ
1: ซึ่งเจตคติที่มีต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองได้ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับมาที่การประยุกต์ตัวสุดท้ายนะครับการประยุกต์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มกับการเรียนรู้เรารู้ว่าคนรวมกลุ่มมันก็จะมีทั้งประเภทไหนฮะส่งเสริมสนับสนุนกันมีทั้งเกิดการยับยั้งมีทั้งการออมแรงและมีทั้งการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องประยุกต์เรื่องนี้นะครับนะครับเนี่ยที่อันสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการประยุกต์การหนุนทางสังคมการยับยั้งทางสังคมนะครับตรงนี้อาจารย์ครับเราจะประยุกต์ยังไงได้บ้างครับ
1: เช่นการหนุนทางสังคมและการยับยั้งทางสังคมอะค่ะเราก็จะดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะของการหนุนทางสังคม
0: เช่
1: นเด็กในห้องเรียนนะคะที่มีพฤติกรรมในการเรียนไปด้วยกันช่วยกันเรียนเน
0: ี่
1: ยค่ะใช่ก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่ะลอกเรียนแบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการหนุนก็คือเรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเด็กห้องไหนอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการยับยั้งทางสังคมก็คือเกเรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
0: ซึ่งเราต้องเอามาประยุกต์ใช้ให้ได
1: ้
0: ส่วนอันที่2ประยุกต์การออมแรงทางสังคมคำว่าออมแรงนี่แปลว่าไงฮะแปลว่าเหมือนกินแรงนิดๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าเวลาจะมอบหมายงานให้แก่ลูกศิษย์บางครั้งเราอาจจะต้องมอบหมายแบบชัดเจนแบ่งงานกันให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วในกระบวนการกลุ่มที่เด็กนี่ก็อาจจะแบบเกิดการเรียนรู้ที่จะ เอาเปรียบเพื่อนก็ได้
1: ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเช่น3คนหรือ5คนไม่ควรที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าจะมีการออมแรงเกิดขึ้นค่อนข้างสูงค่ะ
0: ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายประยุกต์แนวคิดเรื่องประสิทธิผล

ของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะหัวเดียวคิดได้คนเดียวเรื่องบางเรื่องถ้าหลายคนมาช่วยกันเช่น project based learning แน่นอนหรือ cooperative learning เนี่ยนะครับการเรียนรู้แบบนี้คนในกลุ่มเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เองโดดเด่นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับการบรรยายสรุปสอนเสริมทางไกลชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิธีการการเรียนรู้ครั้งที่4ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมนะครับสำหรับรายการในวันนี้คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการสอนเสริมครั้งที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวหมักที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับ
10: รวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
11: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
12: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้
11: เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
0: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
12: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
0: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
13: แล้วเจอกันนะครับ
14: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
15: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการสอนเสริมนะคะชุดวิชา92311นะการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ของสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีสอนเสริมด้วยกัน3หน่วยนะครับก็เป็นหน่วยที่10ก็คือการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ปฏิบัตินะครับหน่วยที่11การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสหกรณ์แล้วก็หน่วยที่12นะครับแผนธุรกิจของสหกรณ์สครับสำหรับวันนี้เราจะมีวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกครูเองนะครับรองศาสตราจารย์ส่งเสริมหอมกลิ่นนะครับครูก็จะมาพูดคุยในเนื้อหาของหน่วยที่12นะครับและมีวิทยากร1ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวันศิลปศรอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ก็จะมาช่วยพูดคุยในหน่วยที่10นะครับแล้วหน่วยที่11นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นวันนี้เราพูดคุยกันนะอาจารย์เนาะพูดคุยกันว่าเราเริ่มที่หน่วยที่10ก่อนนะอาจารย์นะครับหน่วยที่10นี่เป็นหน่วยเรื่องของการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ปฏิบัติอาจารย์ครับมันมีประเด็นหลักๆอะไรครับอาจารย์ในหน่วยนี้ครับ
1: ในหน่วยนี้นะคะเราจะมีประเด็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยใน3ตอนด้วยกันนะคะอาจารย์อย่างตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของแนวคิดกับเกี่ยวกับการนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ไปปฏิบัติในตอนนี้จะมีเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องอาจารย์จะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะของการนำแผนแล้วก็เป็นเรื่องของหน้าที่นะคะของผู้รับผิดชอบในการนำแผนปฏิบัติแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นขั้นตอนนะคะของการนำแผนกลยุทธ์ส่วนตอนที่2เป็นเรื่องของการวางแผนและนะคะเป็นเรื่องของวางแผนการปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับแนวคิดของการวางแผนประเภทและองค์ประกอบนะคะเป็นเรื่องของการจัดทำแผนนะคะแล้วสุดท้ายตอนที่สำคัญตอนที่3เป็นเรื่องของเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์นะคะเทคนิคนั้นจะมีเครื่องมือแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญ
0: จะเป็นเริ่มก่อนเลยนะมันแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติมันคืออะไรนะอาจารย์
1: นะคะ
0: อาจารย์จะขยายความว่าแผนกลยุทธ์จะทำไง
1: แผนกลยุทธ์นะคะหมายถึงว่าเป็นกระบวนการนะคะการแปลงกลยุทธ์นะคะของสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ
0: ครับ
1: ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำแผนปฏิบัติการเลยนะคะลงเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของที่เรากำหนดไว้อะค่ะนะคะรวมทั้งเป็นของนโยบายของสหกรณ์ซึ่งจะแปลงการกระทำนะคะโดยการทำแผนงานงบประมาณนะคะเป็นเรื่องของระเบียบการต่างๆกฎระเบียบของสหกรณ์นะคะซึ่งอันนี้จะถูกกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
0: ปกติเราจะมีแผนกลยุทธ
1: ์ใช่
0: แล้วจะพอเราแผนกลยุทธ์จะแปลงไปสู่ปฏิบัติ
1: ปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็จะลงเข้ามาในรูปแบบงบประมาณนะคะ
0: แล้วจะมันสำคัญยังไงอาจารย์ทำไมต้องแปลงอาจารย์
1: ก็เพราะว่าการนำแผนตรงนี้ไปสู่ปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการนะคะที่แบบว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการที่กำหนดกลยุทธ์ของสหกรณ์นะคะเป็นการ

0: ที่มีกระบวนการเพราะว่าถ้าเราไม่มีการวางแผนไม่มีกระบวนการที่จะมาทําเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยโอกาสที่มันจะล้มเหลวอ่ะเกิดขึ้น
1: เหมือนว่าเรามีแต่แผนใช่ไหมไม่ถูกต้องปฏิบัติใช่ไหม
0: มีแผนเคยรู้แต่ปฏิบัติก็ไม่ถูกนะฮะ
1: ก็เหมือนขั้นตอนหลักๆของแผนก็เรื่องเรามีอยู่แล้วนะครับทีนี้ครับทีนี้ใครล่ะมีอำนาจหน้าที่ในผู้ชอบในการที่ต้องเอาแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ
0: ก็มีคณะกรรมการทำแผนไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาสู่ให้กับฝ่ายจัดการทำนะอำนาจหน้าที่ต่างๆเนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยในการทำต้องนำแผนไปทำนะคะผู้จัดการนะคะเพราะว่ากรรมการเองเนี่ยต้องวางแผนให้เสร็จแล้วผู้จัดการก็นำมาสู่กระบวนการทั้งหมดนะคะ
1: ก็เราจะมีสองเรื่องที่เราจะคุยกันคืออำนาจหน้าที
0: ่แล้วก็ปัจจัยที่ส่งผล
1: นะปัจจัยที่ส่งผลอาจารย์เริ่มก่อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่เราบอกเมื่อ
1: กี้นะคะอำนาจหน้าที่ข้อแรก
0: หน้าที่ก็บอกไปเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามมาค่ะครูก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของขอบเขตของผู้บริหารระดับสูงก็คือเขาจะเป็นของสากลเป็นคณะกรรมการ
1: ใช่
0: เป็นนำแผนเนี่ยแปลงมาแล้วก็มาให้ผู้บริหารระดับกลางก็คือผู้จัดการนะคะแล้วก็ระดับต้นก็คือหัวหน้าฝ่ายต่างๆเขาก็จะได้นำมาปฏิบัติซึ่งมันจะมีงบกับวิธีการ
1: ทำเป็นงบประมาณแล้วก็วิธีการในทำงาน
0: ใช่ค่ะที่ครูบอกนะคะ
1: แล้วก็
0: การสร้างความร่วมมือคือถ้าทำงานพวกนี้ไม่มีการที่จะทำอยู่เรื่อยๆหรือไม่มีฝ่ายต่างๆมาทำเมื่อกี้ว่าตั้ง3ฝ่ายด้วยกันเนี่ยฝ่ายระดับกลางระดับต้นแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องมาพัฒนาแผนอยู่เรื่อยๆ
1: ต้องทำแผนก่อนนะทำ1 2 3 4ใครทำใครรับผิดชอบใครกำหนดในขั้นตอนการทำงาน
0: แล้วก
1: ็ต้องบวกด้วยงบประมาณ
0: จะมีทำงบประมาณเรื่องเงินนะคะงบประมาณรายได้รายจ่ายนะคะแล้วก็จะต้องรู้ว่ารายจ่ายรายได้แล้วก็จะมีงบกำไรเท่าไหร่นะคะจะ
1: ต้องและยิ่งทำก็ต้องมีวิธี
0: ต้องมีมาตรฐานนะภายใต้การทำงานพวกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานในวิธีการทำงานด้วยนะคะ
1: นี่คือหลักๆเนื้อเวลาแต่นี้พอเราจะทำงบประมาณ
0: ต้องมีปัจจัย
1: อะไรแหละจ๊ะนั่นที่จะส่งผลให้การแปลงแผนและไปสู่ความสำเร็จ
0: ค่ะนะคะคือการเราปัจจัยในการทำแผนให้สำเร็จคือเราก็ต้องนำแผนทั้งหมดนะคะมาสู่แต่มันเป็นยุ่งยากกว่าการจัดกลยุทธ์นะการกลยุทธ์เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยอาศัยจากหลายฝ่ายที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะว่าพอเราอาศัยหลายฝ่ายมาต้องมีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกสากลทำให้เกิดปัญหาในการนำแผนกลยุทธ์เนี่ยไปสู่การปฏิบัติซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะทำไปนะคะมันอยู่4ด้านด้วยกันนะคะจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้าง
1: โครงสร้างองค์กรโครงสร้างคนที่จะทำงานใช่ไหม
0: นะคะซึ่งในนี้ก็เป็นเรื่องของว่าจะดูขอบเขตการทำงานต่างๆนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เป็นเรื่องของการนำเดี๋ยวนะคุณดูแลการติดต่อสื่อสารที่บอกถูกเพราะถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานกันด้วยกันนะคะ
1: ค
0: แล้วก็มีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆในองค์กรที่ต้องปฏิบัติทำอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นผู้นำ
1: ผู้นำสำคัญ
0: ปัจจัยสำคัญที่สุดคือผู้นำนะคะ
1: ค
0: ถ้าผู้นำเนี่ยไม่ชักจูงไม่ทำให้ทุกฝ่ายกิจการทำไปได้นะคะฝ่ายนี้เนี่ยผู้นำเองก็ต้องเป็นผู
1: ้ดำเนินการมี4เรื่องหลักๆเนาะที่จะแปลงแผนไปสู่ปฏิบัติปัจจัยที่สุดนะครับแต่นี้เรามาดูขั้นตอนนะอาจารย์นะขั้นตอนในการแปลงปัจจุบันมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้าง
0: ต่างๆคือมันประกอบด้วย10กิจกรรมด้วยกันอาจารย์
1: เดี๋ยวแต่ละกิจกรรมเดี๋ยวเราขยายความนะขั้นตอนแรกคือ
0: เรื่องของการทำวัตถุประสงค์ก่อนนะคะวัตถุประสงค์ประจำปีนะคะที่เราจะต้องทำแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดนโยบายของการปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากรการจัดโครงสร้างองค์กรนะคะแล้วก็การทบทวนอย่างไรพอทำก็ตามมันต้องมาทบทวนและปรับปรุงนะคะแล้วเสร็จแล้วการลดการต่อต้านเพราะว่าเวลาการทำงานเนี่ยมันจะ
1: ปกตินะเป็นงานใหม่นะแผนกลยุทธ์อาจารย์
0: คนจะไม่ชอบแล้วไม่ทราบทำไงต้องมีการต่อต้านแล้วก็มีเรื่องของการจัดผู้บริหารให้
1: สอดคล้องกับกลยุทธ
0: ์ต่างๆมีการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานที่บอกแล้วเพราะว่าพอมีการต่อต้านแล้วต้องมีการพัฒนาแล้วก็การปรับปรุงกิจกระบวนการผลิตและปฏิบัติการสุดท้ายก็มาลงที่คนพัฒนา
1: คนมันเป็นเครื่องงาน
0: ใช่
1: เดี๋ยวจะลงรายละเอียดแต่ละตัวเลยเนาะแต่ละขั้นคืออะไรเนี่ยขยายความนิดนึงนะครับ
0: นะคะพอการจัดทำวัตถุประสงค์ประจำปีก็เป็นเรื่องของเราระยะสั้นเนาะเราจะมีผลที่จะสำเร็จหรือล้มเหลวของล้มเหลวของคน
1: การเป็นแผนระยะสั้นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเนาะ
0: เป็นพื้นฐานที่จะให้วัตถุประสงค์นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะกำหนดก่อนแล้วเสร็จแล้วตามด้วยกำหนดนโยบายถ้ากำหนดนโยบายที่บอกมันเป็นกฎกติการะเบียบนะคะขั้นตอนต่างๆว่ากิจกรรมในสกอร์น่ะจะต้องใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำบนอยู่นะคะเสร็จแล้วพอตอนที่3ก็เป็นเรื่องของจัดสรรคนและ จากสันติด้าน 4M และเรื่องของเงิน
1: นะคะมันต้องมีคนเงินนะ
0: มีต้นทุนนะคะเรื่องของเงินแล้วการลงทุนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ดินนะคะแล้วก็ต้องดูขนาดสกอร์ด้วยถ้าขนาดใหญ่แค่ไหนก็ต้องดูข้อมูลและเหตุการณ์
1: ปกติเรามีแผนแล้วเราไม่ชอบจัดสรรคนไปอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช่คนก็เลยไม่ลงตัวนะคะมันก็ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็4ก็เป็นโครงสร้างองค์กรจะต้องมีจัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยเป็นแบบของทางการสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกและบุคคลให้เข้ากันได้นะคะรวมทั้งโครงสร้างแบบกว้างๆคือรองรับเช่น

0: วัลเพราะว่าการอาศัยการทำงานมันต้องมีรางวัลให้นะคะถ้าทำงานเนี่ยมันมีวิธีการ
1: ปกติแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องใหม่อ่ะมันต้องมีกลยุทธ์ต้องมีวิธีการ
0: ให้รางวัลกับผู้ที่เขาทำงานให้มันถูกต้องตามกฎว่าให้มันบรรลุตามหรือโบนัสบ้างค่าตอบแทนค่าโบนัสต่างๆแล้วก็ลดการต่อต้านเป็นยังไงก็คือว่าบอกแล้วว่ามันเป็นงานที่สร้างความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหม่ของกลยุทธ์มันโดยรวม
1: ปกติมันมีงานประจำอยู่แล้วนะจ๊ะนะแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่พัฒนาเข้ามาใหม่นะจ๊ะ
0: ใช่ใช่คือเดิม
1: คนจะปฏิเสธ
0: เดิมอ่ะคนพอฟังกลยุทธ์ก็ตกใจแล้วแต่จริงๆมันเรื่องเดิมๆเลยเรื่องแผนของงานของเราประจำของเรานั่นเองนะคะก็ต้องให้เขาเข้าใจยอมรับและต่อต้านน้อยที่สุดนะคะพออันที่7ก็จัดผู้บริหารนะคะให้สอดคล้องนะคะคือว่าพอเองคือแม้กระทั่งคนทำงานผู้บริหารก็ต้องรู้ด้วยนะคะเกี่ยวพันกันโดยที่ว่าเขาต้องรู้ว่าเขาต้องกำหนดทิศทางเพื่อจะให้ผู้จัดการเนี่ย
1: ผู้ติด
0: ปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรมีการออกแบบให้รู้แล้วก็ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะให้ยอมรับกันนะคะแล้วพัฒนาวัฒนธรรมที่บอกอ่ะเป็นการกำหนดว่าล้มเหลวอย่างไรได้เช่นกันเนาะ
1: ครับ
0: บางทีปฏิบัติยังไงเคยทำยังไงเคยก็จะเคยอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วข้อที่9ก็ปรับปรุงกระบวนการการผลิตนะคะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยสามารถใช้กับเกณฑ์คือคุณภาพเพราะว่าเรามีการที่บอกว่าคิดค้นสิ่งใหม่ผลิตภัณฑ์ที่สากลนำมาใช้
1: ต้องปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงเทคนิคที่ผลิตวิธีการให้บริการเลยเพื่อรองรับกับกลยุทธ์ที่เราไปใหม่
0: นะคะ
1: และสุดท้าย
0: คนนะคะพัฒนาชุมชนมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยในการที่จะให้ขับเคลื่อนให้ได้นะคะในดังนั้นเนี่ยสกอร์เองต้องมีวางแผนในได้หลายวิธีให้คนฝึกการอบรมเกิดขึ้นมันพัฒนาตัวเรานะคะให้ไปฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: นั่นคือขั้นตอนทั้งหมดเนาะแต่นี้พอเราจะวางแผนปฏิบัติการจริงๆแหละจันมีมันเป็นยังไงเลยจัน
0: ก็มีการแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติการนะคะก็ต้องมีแนวคิดการวางแผนคือแผนเราที่เราทำที่บอกนะคะเราต้องรู้ว่าความสำคัญของแผนที่เมื่อกี้มีวัตถุประสงค์ที่การวางแผนว่าทำอะไรต้องดูและประเภทของต่างๆในการนำแผนนี่แหละที่คุยกันเมื่อกี้อ
1: ันนี้คือประเด็นหลักๆที่เดี๋ยวเราจะพูดคุยคือแนวทางในของการวางแผนประเภทองค์ประกอบแล้วก็การจัดแผนปฏิบัติการเราจะทำยังไงจะ
0: มา
1: ดูรายละเอียดแต่ละอันเลยเน
0: า
1: ะ
0: นี้ถ้าแผนเมื่อกี้บอกว่าแผนปฏิบัติการของสกอร์เป็นแผนระยะสั้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บอกแล้วว่าเป็นช่วงระยะสั้นเท่านั้น
1: กลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวจากกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติเป็นแผนระยะสั้นแปลงแผนปีมาสู่
0: แผนปฏิบัตินะคะเราก็จะไปด้วยประกอบด้วยแผนงานโครงการต่างๆที่เราชอบทำกันนะโครงการโน้นโครงการนี้ในปีนี้ต้องมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรและมีมาตรการที่สอดคล้องกับแผนนะคะกำหนดตามวัตถุประสงค์แล้วเป้าหมายให้มันชัดว่าเราจะเพื่อได้อะไรจากแผนนั้นจากโครงการนั้น
1: จริงๆก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายหรือแผนหลักของสากลแล้วจ้ะเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของการวางแผนบ้างนะคะคราวนี้พอเป็นการวางแผนก็การจัดที่กำหนดอย่างละเอียดเลยนะคะโดยแปลงความคิดแล้วหรือกลยุทธ์ของเราเนี่ยนำมาสู่ออกมาเป็นแผนให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะแต่ที่บอกมันทุกอย่างมันต้องอยู่ที่เรากำหนดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกและก็เป้าหมายนะคะว่าเป้าหมายของงานเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ให้มันจะได้แผนก็คือให้มันสำเร็จระวังไว้ให้มันสำเร็จในข้างหน้า
1: แล้วทำไมเราจะต้องทำมันสำคัญยังไง
0: มันทำให้เราทราบนะคะถึงทิศทางเพราะว่าเราจะไปดำเนินการแล้วก็ลดความเสี่ยงนะคะ
1: ลดความเสี่ยง
0: ในการความไม่แน่นอนทุกวันนี้ช่วยให้ความเสียหายไม่ซ้ำซ้อนในการทำงานเพราะว่า
1: ก็เหมือนกับมีแผนแล้วก็สำเร็จไปครึ่งนึงแล้วใช
0: ่ไหมใช่มีชัยไปแล้วครึ่งนึงนะคะแล้วก็การเสียหายความซ้ำซ้อนของงานไงฮะจานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานน่ะใช่ไหม
1: คะ
0: มาแล้วก็ทำให้มาตรฐานในการควบคุมต้องมีแล้วก็ทำให้เราสามารถทำให้รู้ว่ากรอบมันอยู่ในกรอบวางแผนและตัดสินใจภายใต้ตัดสินใจเป็นอย่างไร
1: ทีนี้เรามาดูเมื่อเรารู้ความสำคัญของมันแล้วเนาะวัตถุประสงค์ของมันเลยวัตถุหลักๆที่เราจะทำมันมีอะไรบ้าง
0: วัตถุประสงค์คือเพื่อกำหนดนะคะแผนงานโครงการนะคะมาตรการต่างๆที่จะให้มันสามารถสนับสนุนและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้เราเนี่ยมีการมอบหมายงานให้มันตรงกับคนอะและ เกี่ยวกับข้องกับการทำงานมันจะได้มีประสิทธิภาพติดท็
1: อ
0: ปประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตลอดจนว่าจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นนะให้มันมีความเพียงพอไม่ว่าจะเรื่องของเงินเรื่องของทุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อให้แผนปฏิบัติการของสกอร์เนี่ยเป็นไปตามที่ระวางไว้อะใกล้เคียงแล้วก็นำไปได้ทำได้จริงจริงมากที่สุด
1: แม้เราเห็นว่ามันสำคัญเนาะแผนบริการมันสำคัญสำคัญแล้วมีวัตถุประสงค์หลักๆยังไงแต่นี้พอมันมีประเภทอะไรบ้างล่ะอาจารย์ครับประเภทที่เราจะต้อง
0: เป็นสองประเภทเป็นแผนประจำกับแผนเฉพาะครั้งนะคะอันนี้ถ้าแผนประจำเนี่ยมันเป็นเรื่องของหรือเราอาจจะเรียกว่าแผนถาวร นะคะหรือแผนประจำนะเมื่อแผนใช้เนี่ย

0: เป็นแนวคิดในหลักการหรือแนวทางที่ในการทำกิจกรรมภายในสหกรณ์ซึ่งก็ทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะเป็นแผนหลักหรือแผนประจำปีนะคะแล้วก็อาจจะถูกมานำมาใช้หลายๆครั้งก็ได้โดยที่ไม่มีการหมดอายุนะคะส่วนแผนเฉพาะครั้งนะคะมันเป็นเรื่องของใช้หมายถึงว่าเป็นแผนที่เราเนี่ยนำมาใช้เป็นบางครั้งเท่านั้นนะคะ
1: อันนี้ก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆเนาะแผน
0: นะคะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นครั้งเรานานๆเรามาใช้เหมือนเพื่อโปรแกรม
1: แต่นี่พอจะลงทำจริงอาจารย์องค์ประกอบของมันจะมีอะไรบ้างเนาะอาจารย์ครับ
0: ค่ะนะคะพอมาดูขององค์ประกอบนะคะมันจะเป็นเรื่องของการจัดทำแผนประจำปีนะคะหรือการดำเนินงานนั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดทรัพยากรที่ต้องการนะคะไม่งั้นแล้วมันไม่มีได้แล้วก็การประเมินอนุมัติแผนนะคะ
1: ค
0: ่ะส่วนการต่อไปนะมันเป็นเรื่องของพอเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามีองค์ประกอบปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการจัดทำแผนและทำแผนนี่มี3ส่วนนะคะพอส่วนแรกเนี่ยเราจะแสดงวัตถุประสงค์ก่อนนะคะของการประจักษ์ของแผนงานว่ามีวัตถุประสงค์ทำอย่างไรมีกำหนดแผนนะคะในปีนี้ให้มันเป็นไปตามวัตถุที่ลงตามงบประมาณตามเชิงปริมาณที่เราจัดชัดเจนขึ้นส่วนที่2เป็นการระบุว่ากิจกรรมต้องทำนั้นน่ะเป็นข้อต้องแบ่งให้เป็นข้อให้ชัดส่วนที่3เป็นการระบุขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะว่าใครรับผิดชอบกำหนดเวลาสิ้นสุดงบประมาณที่ต้องใช้กิจกรรมผลลัพธ์ตัวชี้วัดเป็นอย่างไรนะคะ
1: อันนั้นคือองค์ประกอบหลักๆของ3ส่วนเนา
0: ะใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็มันมีประเด็นที่เราจะคุยต่อคือเอ๊ะทำไมต้องจัดแผนเนาะทำไมต้องจัดทำแผน
0: ใช่
1: จำเป็นเน
0: า
1: ะ
0: มันมีความจำเป็นอยู่3อย่างเนาะอย่างแรกก็คือว่าแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงที่จะกำหนดกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติและการควบคุมไงคะนะคะแล้วส่วนประการที่2ก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะกำหนดรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำนะคะว่าทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรสามารถพิจารณาให้สอดคล้องกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่วนที่3ก็เป็นรายละเอียดในแผนและว่าจะเครื่องมือและติดตามประเมินผล
1: นะคะมันจะนำไปสู่การติดตามประเมินผล
0: สุดท้ายต้องประเมินนะคะแล้วก็จะได้ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ถูกไม่เพราะว่าปรากฏหรือผิดพลาดก็เราปรับปรุงต่อไปได้จะปรับปรุงแก้ไขต่อนะคะนะคะในรอบปีตัดมาเนี่ยนะคะ
1: แล้วประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายนะ
0: ค่ะมันเป็นเทคนิคเครื่องมือในการนำอันที่4เนาะมันเป็นแผนสามารถใช่มันมี4อันเนาะที่ครูบอกไปแล้วก็มีแผนปฏิบัตินี่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะมอบหมายงานให้ตามลำดับขั้นตอนอำนาจหน้าที่ชัดเจนว่าใครอะไรอย่างไร
1: อันนั้นคือเหตุผลความจำเป็นทำไมเราต้องแปลงแผนทำแผนปฏิบัติการทีนี้เครื่องมือหรือเทคนิคที่เราจะทำมันมีอะไรมากอาจารย์ที่จะแปลงผลสู่ปฏิบัติเนี่ย
0: มีเรื่องของเนี่ยเมื่อกี้บอกมันเป็นปัจจัยในการนำแผนไปปฏิบัตินะคะซึ่งอันนี้น่ะมันจะมีตารางเราจะให้ดูในตารางเลยว่ามันมีเครื่องมือและมีวัตถุประสงค์มันให้มันจะสอดคล้องกันเลยอาจารย
1: ์มีเครื่องมืออยู่4-5เครื่องมือเดี๋ยวเราแต่ละเครื่องมือเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเนาะนะคะ
0: อย่างเหมือนเราจะมีเหมือนห้าอันนี้ปัจจัย5ตัวเนี่ยมันเป็นมีของ McKinsey เนาะเจ็ดเซเว่นนะคะเซเว่นนะคะเมกันที่เซเว่นเฟรมเวิร์กแล้วอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้วิเคราะห์ศักยภาพและสอดคล้องภายในสหกรณ์เพื่อเตรียมนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ก็เครื่องมือที่2เนี่ยเป็น
1: บาลานซ์การ
0: ์ดเราจะได้ยินอยู่บ่อยแต่ถ้าภาษาไทยจะดุลยภาพนะคะ
1: BSC
0: ซึ่งอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อแปลงวิสัยทัศน์เนี่ยไปสู่เป้าหมายเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดขึ้นในแต่ละด้านแต่ละด้านนะคะ4ด้านแล้วก็
1: ตัวที่3ก็คือ
0: เป็นเรื่องของการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อลดเพื่อแปลงแนวทางนะคะส่วนอันที่4ก็เป็นแผนที่กลยุทธ
1: ์
0: นะคะวัตถุประสงค์ก็สื่อสารกลยุทธ์ต่างๆให้เห็นชัดเจนนะคะพอตัว5รูปแบบของสมรรถนะแล้วนะคะ
1: competencyเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเนาะทีละตัวมันมีจุดเน้นอะไรบ้างอาจารย์ครับเรื่องของ
0: McKinseyเนี่ยเป็นเครื่องมือที่การจัดบริหารจัดการที่เราจะเจอบ่อยนะคะเพื่อให้สอดคล้องเนี่ยอาศัยหลัก7ข้อ7
1: ข้อ7เป็น
0: 7S นะคะ
1: หลัก7ข้ออย่างงี้เนาะอาจารย์
0: ครับจะทำเป็นภาพให้เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างนะคะของเขาเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะคะของ7S ก็คือ
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: สตรัคเจอร์
0: เนี่ยเป็นโครงสร้างองค์กรเป็นซิสเต็มระบบองค์กรนะคะเป็นระบบนะคะแล้วก็ต้องมีรูปแบบมีสไตล์นะคะแล้วก็มีคนนะคะบุคลากรสตาฟนะคะมีทักษะสกิลแล้วก็มีของกลยุทธ์นะคะสุดท้ายก็ต้องมีค่านิยมร่วมด้วยคือแชร์ value นะคะอันนี้ก็จะนำ7หลักเนี่ย
1: ของ McKinsey ที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็หรือใช้ตัว BSC
0: นะคะต่อมาก็เครื่องมืออีกตัวก็เป็นที่เราเจอ BSC เนี่ยค่ะคือเขาจะใช้ย่อตัวนี้ประจำที่เราพบเนาะ BSC ก็เป็นเครื่องมือที่เราปรับแปลงให้สู่วิสัยทัศน์ไปสู่เป้าหมายแล้วก็ให้บรรลุโดยที่มี4ด้าน

0: นะคะด้านการเงินนะคะต้องดูว่าเงินเราเพียงพอแค่ไหนอย่างไรมันสามารถวัดได้แค่ไหน เรื่องของอันนี้เรื่องของสมาชิกนะคะ
1: เรื่องลูกค้า
0: แล้วก็มีเรื่องของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเจริญเติบโตใช่ไหมอาจารย์
1: กระบวนการภายใน
0: แล้วก็กระบวนการภายในนะคะพัฒนานะคะกระบวนการเรียนรู้นะคะเสร็จแล้วต่อมา
1: เป็นเครื่องมือของนี่ต่อไปคือ
0: นะคะเสร็จแล้วต่อมาเป็นกระบวนการใช้กันใช้กระบวนการเนี่ยแก้ไขปัญหามันจะเป็นเรื่องของแปลงไปสู่การแก้ไขที่กำหนดแผนแล้วอาจารย์แล้วพอมีปัญหาเกิดขึ้นมีแนวทางในปฏิบัติเชิงตรรกะนะคะจะมี4ด้านนะคะเป็นด้านของความสัมพันธ์ของปัญหาระหว่างหาสาเหตุแล้วก็ระหว่างปัญหากับวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์กับวิธีการ
1: สู่ปฏิบัติ
0: แล้วก็วิธีการสามารถกับหาสาเหตุให้ได้อันนี้จะเป็น
1: การวิเคราะห์ในแนวนี้ก็ได้นะแนวนี้ก็ได้
0: เราจะใช้อันไหนนะคะ
1: อันต่อไปคือ
0: แผนที่กลยุทธเป็นแผนภาพที่แสดงให้ถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบนะคะของความสัมพันธ์ต่อกันนะคะในเชิงเหตุและผลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ขององค์กรซึ่งมันเชื่อมโยงกับมิติ4ด้านนั่นแหละ
1: เอาบาลานซ์สกอร์การ์ดมาต่อเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์นั่นเองตั้งแต่กระบวนการเรียนรู
0: ้
1: กระบวนการบริการเรื่องของลูกค้าแล้วก็สุดท้ายก็จบที่การเงิน
0: ที่การเงิน
1: มันจะเป็น
0: มันก็เชื่อมต่อกันนะคะ
1: ประเด็นที่5
0: เสร็จแล้วก็รูปแบบของสมรรถนะบ้างนะคะ competency เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะสมรรถนะหลักแล้วก็ตามหน้าที่นะคะแล้วก็มันตรงตัวความหมายของมันอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะคือถ้าตามหน้าที่ก็ของที่ตัวเองทำแล้วก็คนที่จะต้องบริหารนะคะ MC นะคะเป็นอย่างไรแล้วก็สายงานตามบังคับบัญชาของงาน
1: น
0: ะคะ
1: คือเครื่องมือและเทคนิคที่ในการแบ่งแผนเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เวลาจะทำงานจริงนะครับอันนี้พอเราจะทำงานจริงมันมีปัจจัยอะไรอาจารย์ที่นำไปสู่การปฏิบัตินี่นะจ๊ะ
0: ก็การที่มีปัจจัยการนำไปปฏิบัติก็คือการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นั่นเองนะคะอาจารย์แล้วก็ผลของการสองก็เป็นเรื่องของผลของการกำหนดนโยบายเนี่ยจะต้องมีความสำเร็จไปสู่นะคะต้องมีผลแล้วสามบทบาทนะคะของวัฒนธรรมต่อสำเร็จการองค์กรการทำแล้วก็ผู้นำสี่บทบาทของผู้นำ
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: แล้วก็5ก็แรงจูงใจค่ะของความสำเร็จถ้าไม่มีแรงจูงใจงานไม่เดินนะคะค่ะนะคะอ้าวต่อมาน
1: ี่พอเราดูแต่ละตัวเรียนอาจารย์ดูการจัดโครงสร้างนี่มันเป็นยังไงเนาะ
0: ค่ะการจัดโครงสร้างก็เป็นเรื่องของแผนภูมิที่เราทำโดยแสดงถึงกิจกรรมทั้งกระบวนการทั้งหมดนะคะในองค์กรนะคะ
1: เราก็เหมือนเราจัดโครงสร้างคนอ่ะใครจะทำอะไรหน้าที่อะไรเหมือนกลยุทธ์เรามีงานใหม่ออกมา1อันใช่ไหมต้องมอบโครงสร้างใครเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องใครเป็นผู้ปฏิบัติ
0: ใครต้องทำอะไรบ้าง
1: จัดให้มันชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่การมอบงานที่มันชัดเจนนะอาจารย์เนาะ
0: แล้วพอมอบผลของเมื่อกี้แหละที่ครูบอกเมื่อกี้พอมันขึ้นปุ๊บนะคะครูก็มาลงรายละเอียดตรงนี้ให้นะคะอาจารย์แต่เราก็พูดไปแล้วว่าผลมันต้องเอามาทำให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะแล้วก็พอต่อมาเป็นเรื่องของการนำนโยบายเนี่ยไปใช้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนว่าตอนแรกต้องสำรวจข้อมูลของสหกรณ์นะคะถ้าเราจะไปกำหนดเนี่ยถ้าไม่มีสำรวจไม่ได้แล้วก็กำหนดนโยบายของสหกรณ์ว่าสหกรณ์เนี่ยตั้งนโยบายไว้อย่างไรเพราะตอนที่กรรมการตั้งครั้งแรกนะคะแล้วให้สอดคล้องกับความจริงให้ที่สุดบางทีเขียนเวอร์ว่างอลังการมากแต่มันไม่สอดคล้องกับองค์กรตัวเองแล้วก็สังคมปัจจุบันอย่างตอนนี้ที่เราบอกนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของบทบาทของวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่สำเร็จก็บอกแล้วว่ามันเป็นความเชื่อนะคะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเชื่อการทำงานของเราม
1: ันต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ได้ว่าคนที่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะทำงานเชิงรุกพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาเนาะ
0: แล้วก็
1: ไม่ใช่รอฟังคำถามรอคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็รวมกันให้ได้อาจารย์ส่วนใหญ่แล้วมันค่านิยมองค์กรมันก็ทำกันมาอย่างเงี้ยนะ
1: ฮ
0: ะแต่เราต้องปลูกฝัง
1: ต้องมีการเปลี่ยน
0: ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาศัยหลัก
1: สื่อสารที่สำคัญต้องสื่อสาร
0: สื่อสารให้เป็นนะคะแล้วก็มีการอะไรนะอดทนและการใช้เวลาบางทีคนเราพอเข้ามาทำงานใหม่ๆมันยังระยะเวลาสั้น
1: ยังไม่มีประสบการณ์นั่นเองอาจารย์ถ้าเรามองเนาะ
0: ต้องอดทนในการทำ
1: แล้วตัวหนึ่งคือปัจจัยที่4คือ
0: บทบาทผู้นำนะคะผู้นำเนี่ยก็เน้นการเปลี่ยนแปลงกับการอยู่นิ่งอยู่กับที่ซึ่งมีหน้าที่ในการต้องกระตุ้นให้คนเนี่ย
1: สำคัญสุดนะครูมองว่าผู้นำกระตุ้นให้ลูกทีมทำงานได้ยังไง
0: ผู้นำในทุกองค์กรแหละทุกองค์การเลยต้องสำคัญมากนะคะกระตุ้นให้คนทำงานนะคะแล้วก็จุดประกายนะคะให้คนอยากทำงานตามเราอะนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาก็แต่จริงๆในความธรรมชาติผู้นำมีอิทธิพลกับคนอยู่แล้วเนาะเพราะความที่เป็นผู้นำแล้วความคิดเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในด้านของวิสัยทัศน์กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยและรวมทั้ง

0: เน้นบทบาทของผู้นำเลยเนี่ยที่จริงๆครูเขาหน่วยนี้ให้ความสำคัญกับผู้นำมากเลยนะบทบาทผู้นำเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ค่ะนะคะผู้นำเองเนี่ยบอกแล้วว่าต้องอยู่ในลักษณะเชิงลุกมากกว่านะคะต้องทำอะไรก็ตามสามารถที่จะวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบนะคะผลงานต้องรู้ต้องไวต่อสถานการณ์ให้ได้แล้วก
0: ็
1: ตัดสินใจในภายใต้เวลามันเกิดเหตุนี่นะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบติดตามด้วยไม่ใช่ว่าคิดแต่จะทำให้ทำงานอย่างเดียวแต่ต้องรู้แล้วมองให้รอบข้างว่าเราจะดูควบคุมอย่างไร
0: นะคะที่ผู้นำยาก
1: ครูพอพูดแล้วครูพูดยาวไปเลยนะจะก่อนที่จะสไลด์จะขึ้นอาจารย์นะบางทีนะแล้วก็มีก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถเป็นคนใจกว้างเปิดเผยนะคะอดทนแล้วก็ต่อความที่มันเกิดเหตุต่อต่างๆได้นะคะเดี๋ยวนี้เขาถ้าภาษานั่นเขาใช้ว่าคำว่าคุมเครือแต่จริงคือเหตุการณ์บางทีเราทำงานเนี่ยมันเกิดอะไรบรรยากาศเนาะที่มันขมุกขมัวบางทีบางคนก็พูดอย่างนั้นนะนะคะ
0: ผู้นำสำคัญสุดนะครูมองว่าผู้นำสำคัญสุดแล้วมีอีกประเด็นนึงอาจารย์ที่จะเน้นใกล้จะจบแล้วสำหรับหน่วยนี้ประเด็นสำคัญคือแรงจูงใจอะไรอาจารย์ที่ปัจจัยแรงจูงใจให้ความสำเร็จมันคือมันต้องมีอะไรนะอาจารย์
1: จะมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนให้ได้แรงจูงใจนะคะแนวคิดจะต้องบอกว่าผู้บริหารต้องเริ่มจากการให้ขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะคะโดยให้ค่าตอบแทนในลักษณะที่มุ่งเน้นประโยชน์แล้วก็ให้เขาอยู่ได้นะในเชิงที่เชิงจิตวิทยาด้วยนะเวลาทำอะไรให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนสำคัญกับองค์กรนะคะแล้วก็ต้องมีอย่างน้อยคนเราอยู่ได้ด้วยสิ่งพวกนี
0: ้
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: สร้างขวัญใช่ไหม
0: ครูบอกแบบผลตอบแทนก็ต้องคุ้มค่าเนาะ
1: ใช่จัดสวัสดิการให้เขานะว่าอยู่ได้มีบ้านอะไรต่างๆได้อยู่อาศัยเนี่ยค่ะค่าเชื่อมโยงนะคะค่าตอบแทนก็แต่ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามีอยู่ในระยะที่เราทำงบอะนะคะในปีนั้นระยะสั้นเนี่ยเราทำไว้ยังไงงบต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถที่จะวัดผลและก็สามารถกำกับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าพอทำเสร็จแล้วเอาแล้วพอเข้ามาถามดูว่าเอาแล้วตามมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงไม่ทราบไม่ได้นะคะ
0: ท่านตับในหน่วย10นี่การนำแผนกลยุทธ์ของสองกองปฏิบัติก็จะมีประเด็นหลักๆอย่างนี้จะเติมอีกไหมเดี๋ยวหรือตอนท้ายเดี๋ยวจะมีประเด็นหลักที่เราจะคุยกันว่าในหน่วยนี้เน้นอะไรจริงๆนะ
1: อะไรบ้าง
0: ใช่เราชม
1: จะมีสำคัญอยู่ประมาณ10ประเด็นได้นะคะค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะสาระสำคัญของหน่วยต่อไปเลยนะอาจารย์น
1: ะ
0: เป็นหน่วยที่11นะการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสหกรณ์อาจารย์ครับในหน่วยนี้มีประเด็นหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ในหน่วยนี้นะคะก็จะมีประเด็นอยู่3เหมือนกันนะคะ3ประเด็นหลักนะคะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมกลยุทธ์ของสหกรณ์นะคะจะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญนะคะของการประเภทและการควบคุมนะคะเป็นเรื่องของกระบวนการการควบคุมกลยุทธ์เป็นการควบคุมแต่ละระดับของสหกรณ
0: ์คร
1: ับแล้วก็ในประเด็นที่2ก็แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินกลยุทธ์บ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญความหมายความสำคัญองค์ประกอบและขั้นตอนส่วนที่3ก็แนวทางการควบคุมและการประเมินซึ่งจะมี2แนวทางของกลยุทธ์และก็เครื่องมือนะคะ
0: เอามาเริ่มแรกก่อนก่อนจะเข้าทุกเรื่องนะก่อนเราก็ต้องมารู้ทำไมเราต้องควบคุมความหมายมันความหมายของการควบคุมเชิงกลยุทธ์มันคืออะไร
1: การควบคุมกลยุทธ์ของสหกรณ์นะคะมันจะเป็นคือว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบและการประเมินกิจกรรมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำแผนลงมาแล้วใช่ไหมมันมีกิจกรรมที่ต้องทำอ่ะเราก็หรือว่าเขาเรียกว่าผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการดำเนินงานจริงกับผลของการปฏิบัติงานนะฮะที่เราต้องการมันเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาวนั่นเอง
0: แล้วลักษณะของการควบคุมเป็นยังไงอาจารย์ขยายความ
1: ก็จะมีนะคะคือลักษณะของเขาก็จะเป็นเรื่องของการติดตามผลนะคะเพราะแล้วก็ว่ามันเป็นไปอย่างเป้าหมายต่อเนื่องสม่ำเสมอไหมนะคะเปรียบเทียบกับผลของสหกรณ์กับเป้าหมายกลยุทธ์ที่สำคัญเป็นระยะว่าดำเนินงานไปตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้แล้วก็สองก็เป็นบทบาทความก้าวหน้าของเขาว่าก้าวหน้าไปเป็นระยะที่กำหนดอย่างไรนะคะอาจจะเวลาหรือจุดที่ตัดสินใจที่สำคัญเกิดขึ้นนะคะ
0: มีระดับงานควบคุมให้มันเป็นไปตามแผน
1: แผนของเรา
0: แผนการและแผนกลยุทธ์เรามีทำยังไง
1: พิจารณาว่าต่อไปเราต้องทำอย่างไรต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ
0: ลักษณะสำคัญอันนี้พอประเภทของมันล่ะอาจารย
1: ์ถ้าประเภท
0: เราควบคุมยังไงมั่งเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนะคะประเภทของการควบคุมมีอยู่4ประเภทจะเป็นเรื่องของควบคุมพื้นฐานข้อสมมุติ นะคะเขาเรียกข้อสมมุติพื้นฐานของกลยุทธ์นะคะควบคุมแบบเฝ้าระวังหรือ เป็นเรื่องของอีกอันนึงภาวะฉุกเฉินแล้วก็การควบคุมการปฏิบัติ
0: ก็จะมีอยู่4ลักษณะ
1: ประเภทนะคะ
0: ค่ะแต่นี้พอเรารู้ลักษณะของมันแล้วเรามาดูกระบวนการในการควบคุมนะอาจารย์ครับ
1: เป็นขั้นเป็นตอน
0: ภาพเลยเน
1: า
0: ะขั้นแรกเริ่มจากอะไรคร
1: ับ ก็เป็นเรื่องของการกําหนดที่จะวัดและควบคุมนะคะเรากําหนดก่อนนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของกําหนดมาตรฐานนะ
0: กําหนดเหมือนกําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์กับอะไรแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็มากําหนดวัดผลของการดําเนินงานแล้วเปรียบเทียบผลและพอ4ก็เปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วก็ไปเป็นการพิจารณาสาเหตุนะคะของความเบี่ยงเบนว่ามันเกิดการเบี่ยงเบนไหม
0: แล้วก็นำไปปรุงแก้ไขเดี๋ยวเราดูรายละเอียดแต่ละตัวแต่ละตัวเลยนะอาจารย์นะนะครับแต่ละแรก
1: อันแรกก็คือว่าการที่เราจะวัดสิ่งที่การควบคุมนะคะมันเป็นเรื่องของการกิจกรรมนั้นเนี่ยวางแผนสั่งตามกำหนดวัดคงเป้าหมายไหมนะคะแล้วก็มีกระบวนการการทำแผนว่ามันตรวจสอบประเมินเพื่อจะหาผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
0: ก็เหมือนเรากำหนดตัวชี้วัดแล้วเราจะวัดยังไงไงวัดยังไงเมื่อกี้เราใช้วัดดูบาลานซ์สกอร์คาร์ก็ได้4มุมมองใช่ไหมวัดโดยไอ้เซเว่น
1: เซเว่นเมคเคนซี่คืออันนี้เนี่ย
0: เป็นตัวกำหนด
1: อันนี้เนี่ยมันต่อยอดมาจากเรื่องหน่วยที่10เมื่อสักครู
0: ่
1: พอหน่วยที่10มันเป็นการแปลงมากลมาแล้วเนี่ยเราก็มาเรื่อง
0: ตัวชี้วัดแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านถ้าพวกเราใช้ BSC มาเอา BSC ไปจับใช้ตัวนั้น
1: เราดูด้วยว่าเราจะใช้แบบไหนเครื่องมือที่เราตั้งแต่หน่วยที่10อ่ะค่ะ
0: กําหนดที่10แล้วพอกําหนดแล้วก็มาสู่การ
1: มันกําหนดมาตรฐานทุกอย่างต้องมีมาตรฐานเกิดขึ้นเรากําหนดว่าจากการเป้าหมายให้มันบรรลุวัตถุความสําเร็จและผลคุณภาพ
0: เช่นการเงินใช่มั้ยต้องมีกําไรร้อยละเท่าไหร่อะไร
1: นะคะ
0: แล้วก็มาตรฐาน
1: มันอยู่ในภายใต้มาตรฐานอันนั้นนะคะ
0: เพื่อจะนำไปสู่การควบคุมไงอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: แล้วการควบคุมเองก็ต้องมาตรฐานนั้นก็ต้องมีการชัดเจนยืดหยุ่นระบุถึงเวลาได้นะคะนำไปใช้ได้ด้วย
0: พอขั้นที่3ก็คือวัดผล
1: มีการบันทึกข้อมูลและพอบันทึกข้อมูลของงานพวกเกี่ยวข้องกับทั้งหมดในการดำเนินงานในช่วงของเวลาของการดำเนินงานจริงเพื่อให้นำไปปรับปรุงแก้ไขที่บอกนะคะให้ทันกับเหตุการณ์นะคะแล้วก็เป็นการวัดเขาเรียกว่าหรือวัดเชิงกลุ่มหรือวัดเป็นรายบุคคล
0: วัดเป็นกลุ่มก็ได้วัดเป็นคนและแต่ตัวชี้วัดที่เรากำหนดตั้งแต่แรกสมมติเรากำหนดเป็นเรื่องของเงินใช่ไหมกำหนดเป็นปัจจัยความสำเร็จหรือเหมาะกลุ่มงานมันมีแล้วแต่ตัววัดที่เราจะเลือกใช้ในแต่ละ
1: แล้วก็เปรียบเทียบแต่คราวนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกับมาตรฐานและจะนำกลผลงานจริงมาเปรียบเทียบกับผลมาตรฐานนะคะของสกอร์ว่าถ้าหากว่าดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ต้องหาสาเหตุปรับปรุงแก้ไขต่อแล้วก็กำหนดการดำเนินงานสูงกว่ามาตรฐานก็ต้องมา
0: ก็นำมาสวนมาหนาขั้นที่5การพิจารณาสาเหตุเบี่ยงเบน
1: ถ้าเบี่ยงเบนเป็นการค้นว่าอะไรเป็นเหตุล่ะนะคะอะไรเป็นผลล่ะที่เกิดจากนี้สิ่งที่ต้องทำขั้นตอนจะชี้ให้เห็นถึงว่าเราจะควบคุมกลยุทธ์ต่ออ ัน
0: นี้คือขั้นกระบวนการหลัก
1: ปรับปรุง
0: นะแต่นี้พอเวลา
1: ถ้าเกิดว่ามันเกิดผิดพลาดแก้ไขยังไงเนี่ยเราสามารถทำข้อมูลย้อนกลับมาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับใหม่ในช่วงขั้นที่5ที่บอกเมื่อสักครู่พิจารณานะคะ
0: แต่นี่คือหลักๆของมันนะกระบวนการนะครับอันนี้พอเวลาการควบคุมจริงๆมันมีระดับของมันอยู่นะจะ
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: มี3ระดับอะไรบ้างครับ
1: มี3ระดับนะคะอาจารย์มีเรื่องของการควบคุมระดับเหตุสากลระดับธุรกิจระดับหน้าที่เนาะซึ่งเขาก็ให้รู้ว่าถ้าระดับของการควบคุมระดับสากลเองนะคะอาจารย์มันจะเป็นเรื่องของกำกับการประเมินดำเนินงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการใช้ทรัพยากรนะคะที่ใช้ในบางกรณีเนี่ยความสำเร็จก็ต้องใช้ความร่วมมือด้วยนะไม่ใช่ดูแค่เอาละใช้เครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วนะคะ
0: ระดับเหมือนระดับองค์กรเนาะถ้ามองในภาพธุรกิจก็เหมือนระดับองค์กรมองสากลเป็นทั้งองค์กรเลย
1: มันต้องเวลาวัดก็เป็นเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ดูอัตราผลตอบแทนการลงทุนแล้วก็การวัดมูลค่าเพิ่มอันนี้นะคะ
0: พอระดับธุรกิจแล้ว
1: พอระดับธุรกิจเป็นการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการแข่งขันในกลุ่มนะคะเรื่องของลงทุนความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และก็เป็นเรื่องของธุรกิจ
0: ระดับธุรกิจก็จะเป็นเช่นธุรกิจสินเชื่อที่จะหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นระดับธุรกิจก็ต้องวัดระดับธุรกิจ
1: นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วเสร็จแล้ว
0: ก็มีระดับหน้าที่
1: ระดับหน้าที่ก็เป็นงานของสายตามสายงานของตัวเองใช่ไหมคะแบ่งให้ชัดเจน
0: เช่นขายตลาดขายผลิต
1: ขายฝ่ายบุคลากรนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องการเงินการบัญชีอันนี้ตามหน้าที่เลยเห็นชัดเจนนะคะสหกรณ์บางแห่งเนี่ยถ้าเป็นสหกรณ์การเกษตรจะมีเรื่องของการปฏิบัติเข้ามามีการผลิตขึ้นมานะคะ จะเห็นชัด
0: พอเวลาเรากำหนดแผนกลยุทธ์ใช่ไหมก็มีระดับสากลระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่พอเราการควบคุมก็ควบคุมระดับสากลระดับก็คือระดับองค์กรระดับธุรกิจธุรกิจแต่ละธุรกิจที่สัมพันธ์ทำและในแต่ละธุรกิจก็จะมีฟังก์ชันของหน้าที่สู่การควบค
1: ุ
0: ม
1: มันก็ต่างกันไป
0: เพราะนั้นเวลามันก็ต้องล้อกันนะสายตั้งแต่หน่วย

0: วางแผนวางแผน
1: พอมาก็ตามมาก็เหมือนกันหมด
0: ใช่
1: นะคะ
0: เสร็จแล้วก็นำมาสู่การประเมินนะคะประเมินยังไง
1: การประเมินนะคะการประเมินเป็นเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายละในการที่เราจะจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะทั้งหมดที่เรามุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงอนาคตไงเพราะเราคุยไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องวางแผนใช่ไหมเป็นเรื่องของในอนาคต
0: เหมือนประเมินว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
1: มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆกิจกรรมต่างๆนะคะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงแล้วก็มาปรับเปลี่ยนต่อไปได้อันนี้เราประเมินหาผลนั่นแหละนะคะค่ะ
0: และนี้ความสำคัญทำไมต้องประเมินอาจารย์ครับ
1: ความสำคัญของเขาก็คือว่าต้องรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนนำไปสู่การปฏิบัติหากว่ามันเป็นการทดสอบในทางปฏิบัติว่าสากลเองเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสามารถไปเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆได้ไหมนะคะว่าพอเกิดมาในความต้องการให้ผู้บริหารได้สร้างความมั่นใจอะนะคะว่าพออ
0: ุตส่าห์กำหนดไว้อย่างดีนะไม่ประเมินว่าเพียงพอไหม
1: หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วความเป็นเหมาะสมนะคะความเหมาะสมว่ามีความเหมาะสมไหมกับว่าสภาพแวดล้อมภายในเองหรือสภาพแวดล้อมภายนอกสากลนะคะมีกำลังที่เจออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมันเหมาะไม่เหมาะ3ก็เป็นการยอมรับนะคะว่าจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสมาชิก
0: ก็เรียกปกติเราทำงานสากลใช่ไหมผู้ที่เกี่ยวข้องคือสมาชิกคือลูกค้าเนาะ
1: หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่เราไปทำงานด้วย
0: กรรมการก็ถือมีผู้ได้ส่วนเสียเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ได้ส่วนเสียนะครับบางทีเรากำหนดอะไรก็ต้องได้รับการยอมรับด้วย
1: ทำมาแล้วสมาชิกไม่ยอมรับนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของความสอดคล้องนะคะการใช้ทรัพยากรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าต้องให้มีความสอดคล้องด้วยกันและสุดท้ายเป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะทำให้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นทำให้ผู้บริหารเองเนี่ยเห็นเส้นทางว่าจะเลือกอันไหนที่มันเหมาะสมกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆให้มันเหมาะสมนะคะอันนี้คือความสำคัญของเขา4ด้านนะคะ
0: ในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์นะแต่นี่พอจะดำเนินกลยุทธ์และอาจารย์พอเรื่องของความสำคัญของการดำเนินกลยุทธ์แล้วครับเป็นยังไงบ้าง
1: คะความสำคัญของการประเมินผลจากการดำเนินกลยุทธ์เองเนี่ยการประเมินผลมันเป็นการวัดการประเมินผลตอบแทนนะคะที่สากลจะได้รับกับค่าใช้จ่ายที่จะใช้ไปนะคะแล้วก็เป็นการสองก็เป็นความสำคัญในเรื่องของการติดตามการติดตามเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การปรับปรุงนั่นเองนะคะ
0: พอ
1: ปฏิบัติระหว่างการทำงานเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะในเมื่อจะทำต่างๆข้อมูลมันมีความสำคัญนะคะให้สมาชิกหรือผู้ที่บอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องรู้ถึงความมีปัญหานะมีอุปสรรคในเรื่องอะไรนะคะเรื่องของประเด็นท้าทายอย่างตอนนี้อัตราดอกเบี้ยไงนะคะเรื่องอะไรบ้างมันเป็นความสำคัญนะคะแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงช่วยให้เห็นแนวทางในการปรับปรุงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเราคาดหวังอะเปรียบเทียบกับผลงานที่คาดหวังไว้แล้วนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปได้ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นนะคะมันต้องมีสิ่งกระตุ้นนะ
0: สิ่งกระตุ้นให้คน
1: การทำงานนะข้อมูลข่าวสารของการปฏิบัติงานเนี่ยโดยเฉพาะการปฏิบัติต้องได้รับผลเนี่ยจะต้องกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจที่คุยเมื่อกี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยมุ่งหวังทำงานให้ได้ผลที่มีที่มันดีขึ้นอ่ะนะคะนะอาจารย
0: ์อันนี้ก็นำไปสู่เรื่องของขั้นตอนเนาะจากขั้นตอน
1: นะคะ
0: องค์ประกอบและขั้นตอนของการประเมินกลยุทธ
1: ์มันมี
0: ประเมินอะไรมีอะไร
1: มันมีหลักพื้นฐานในองค์ประกอบประเมินอยู่นะคะของสากลเนี่ยสามอย่างด้วยกันนะคะอาจารย์อันแรกก็คือความเหมาะสมก่อนถ้าเราทำการประเมินอะไรทำต่างๆมันต้องมีเรื่องของความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการยอมรับทุกอันแหละเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้ด้วยถ้าบอกว่ามีความเหมาะสมแล้วมีการยอมรับแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะประเมินตามแบบนี้ถ้าคุณจะประเมินอีกแบบนึงเขาไม่มีการเป็นไปไม่ได้
0: แล้วเวลาประเมินมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอาจารย
1: ์นะคะเวลาประเมินนะคะเราจะต้องมาดูนะมันมีเรื่องของผลประโยชน์อยู่4ด้านนะเราต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเป็นไปได้จริงเหมาะสมแล้วก็มีความแน่นอนนะถ้ามันไม่แน่นอนเดี๋ยวไปใช้ทำไม่ถูก
0: ปกติมันก็จะมีเกณฑ์ในการประเมินอะไรบ้างอาจารย์เดี๋ยว
1: มันมีเกณฑ์ของการประเมินอยู่นะคะเกณฑ์ประสิทธิภาพนะคะเกณฑ์ประสิทธิผลแล้วก็คุณภาพในการให้บริการ การแล้วก็ปริมาณควอลิตี้นะคะ
0: ประสิทธิภาพก็หมายถึงงานสำเร็จ
1: ต้องสำเร็จ
0: ทันเวลา
1: ทันเวลา
0: แล้วก็
1: ออกมาก็อย่างประสิทธิผลก็ต้องผลออกมาดีนะคะแน่นอนตามมาตรฐาน
0: คุ
1: ณภาพต้องให
0: ้ดีนะคะ
1: ตรงตามต้องการที่เราปริมาณวางไว้ตั้งแต่แรกนะคะ
0: ครับแล้วก็มี
1: การเรียนรู้นะคะเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยพอเราทำแล้วมันต้องมีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆขึ้นมาเกี่ยวข้องพร้อมทั้งนวัตกรรมที่มันเกิดปัจจุบันเนี่ยใช้กันมากนะคะพร้อมทั้งต้องมีไทม์เวลา
0: คือทันเวลา
1: ทันเวลานั่นเองนะคะ
0: นั่นคือเกณฑ์ในการประเมินทั้งหมดนะเมื่อเราทำประเมินเสร็จแล้วควบคุมประเมินผลจะต้องทำมาเป็นรายงานนะอาจารย์นะไปรายงานใช่ไหมครับ
1: ต้องรายงานผลแล้วสุดท้ายทุกอย่างที่เราทำงานเนี่ยมันต้องลงการรายงานผลนะคะควรเป็นกำหนดแบบประเมินให้มันการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในการวางอะไรนะเขาเรียกว่ารายงานผลที่มันเป็นปฏิบัติงานได้
0: ครับแล้วมีขั้นตอน
1: มีขั้นตอนเราต้องมีเรื่องเตรียมสามขั้นตอนเนาะมันจะมีเรื่องของเตรียมการประเมินนะคะกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดให้อยู่ในกระบวนการการประเมิน2ศึกษารายละเอียดของแผนกลยุทธ์นะคะและจัดการตามที่ต้องการในจะประเมินอะไรนั่นเอง
0: ขั้นที่3
1: ก็การเมื่อกี้3ก็การมันมีเรื่องอยู่อีกอันนึงอาจารย์เมื่อกี้นะคะเป็นการจัดทำแผนนะคะ
0: แล้วก็ติดตามแผนติดตามและแผนประเมิน
1: เสร็จแล้วพอที่2ก็ดำเนินการประเมินพอดำเนินการประเมินกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีการตรวจสอบแผนและการติดตามนะคะติดตามกลยุทธ์ประเมินกลยุทธ์แล้ววิเคราะห์ข้อมูลนะคะพอการดำเนินการนี้ต้องเกี่ยวข้องคือเรื่องของข้อมูลและต้องมาวิเคราะห์พอ3สรุปผลพอสรุปผลเนี่ยก็ต้องสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งรายงานผลและพัฒนาคือพอรายงานออกมามีผลออกมาเป็นยังไงต้องมีการพ
0: ั
1: ฒนาความเห็นสรุปข้อเสนอแนะ
0: เพื่อไปพัฒนาต่อไปใช่มั้ยครับ
1: อันนี้เรื่องของประเมิน
0: นี่คือประเมินแต่นี่เรามาลงประเด็นอีกนิดนึงว่าแนวทางเราจะควบคุมสหกรณ์เราจะกลยุทธ์เนี่ยเราจะมีแนวทางยังไงอาจารย์ครับ
1: คือมันต้องมีการใช้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่จำเป็นเน้นกิจกรรมนะคะแล้วเป็นเรื่องของการทำให้ทันกับเวลาให้ความสำคัญกับระยะเวลาถ้าเรากำหนดปี2ปีให้ทันอยู่ในระยะสั้นนั้นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยเพราะการทำงานต่างๆเนี่ยทุกอย่างต้องมีการยืดหยุ่นและพร้อมทั้งให้รางวัล นะคะ
0: ครับอันนี้คือ
1: แนวทางควบคุม
0: แล้วก็มีระบบอะไรครับ
1: ถ้าระบบของข้อมูลของการควบคุมนะคะเป็นข้อมูลจากฝ่ายตลาดคือต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนนะคะฝ่ายตลาดมีเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาสถานที่อะไรพวกนี้ค่ะส่งเสริมการขายนะคะแล้วก็ข้อมูลจากฝ่ายผลิตก็เกี่ยวเรื่องของวัตถุดิบแรงงานนะคะค่าใช้จ่ายเครื่องอุปกรณ์ต้นทุนการผลิตสินค้านะคะแล้วก็มีข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็เกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนนะคะมีค่าตอบแทนอะไรบ้างสุดท้ายก็ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายการเงินว่าแสดงงบฐานะการเงินทรัพย์สินหนี้สินสากลเป็นอย่างไร
0: ครับในเรื่องของข้อมูลที่จะมาสู่การประเมินการทำรายงาน
1: ค่ะมันทำมาตั้ง4ฝ่าย
0: แต่เสร็จแล้วนี้จะปัจจัยล่ะปัจจัยทั้งหมดจะทำยังไงเนาะทำให้ปัจจัยให้สากลประสบความสำเร็จในเรื่องของการควบคุมและประเมินมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ก็เป็นเรื่องของความวัตถุประสงค์ก่อนความสำคัญต้องดูปัจจัยความสำเร็จว่าความสำคัญของวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าองค์กรนั้นสามารถควบคุมแล้วก็วัดผลปัจจัยนี้ได้ไหมนะคะมีข้อมูลจำนวนไม่มากนักแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่ควรมีข้อมูลที่มันมากไงเพราะมันเยอะแล้วมันจะเกินไปบางทีก็ยากนะคะปัจจัยตัวก็คือควรมีกิจกรรมที่จะทำที่ลงมือทำนะคะเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะในอุตสาหกรรมหรือในองค์กรนั้นๆนะเป็นกลยุทธ์เดียวกันแล้วก็สามารถจำแนกเป็นลำดับสายบังคับบัญชานะฮะซึ่งเนี่ยปัจจัยบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยงานแต่ละปัจจัยเนี่ยมันจะบางอย่างจะแคบนะคะอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นนะคะอาจารย์อ
0: ันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อองค์กรในเรื่องของการควบคุมและประเมินใช่ไหมครับแต่นี้กรณีเรามาลงเครื่องมือเมื่อกี้เราหมดเครื่องมือในการควบคุมใช่ไหมมีเครื่องมือมีเทคนิคมีการประเมินกลยุทธ์ของสากลมีเครื่องมืออะไรบ้างครับ
1: ก็อันแบบคล้ายกันเลยอาจารย์เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการวัดแบบดุลยภาพนะคะแบบเดียวกันนะคะของประเมินควบคุมนะคะเรื่องของ BSC แล้วก็มีการใช้เกณฑ์เปรียบเทียบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะนำมา
0: เบนช
1: ์มาร์กนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเตือนภัยทางการเง
0: ิน
1: อ
0: ัน
1: นี้ CFSOซึ่งกรมตรวจบัญชีนะคะของกรมตรวจบัญชีสากล
0: เรามาดูทีละตัวเลยครับขยายความนิดนึงครับ
1: BSC ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือสำหรับการบริหารโดยใช้การควบคุมนะคะด้านต้องมาวัดเป็นด้าน
0: วัดสี่มุมมอง
1: นะคะมี4มุมนะ นะคะด้านการเงินนะคะเมื่อกี้ด้านสมาชิกด้านการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะก็เนี่ยวัดความสามารถมีดัชนีที่วัดความสมดุลแล้วก็ประเมินผลเชิงคุณภาพได้นะคะอันนี้นะคะได้คุยไปแล้วเนาะเมื่อกี้รายละเอียดนะคะอาจารย์เราก็ไอตัวดัชนีที่วัดสมดุลก็คือเป็นตัวที่เข้ามาทดแทนในการระบบการเงินนะคะระบบที่ทุกฝ่าย

0: ของสกรเกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั่นเองนะคะเป็นอันนี้รายละเอียดเราบอกไปแล้วนะเมื่อกี้ที่เราคุยนะคะ
1: ดูแผนภาพนะอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะเห็นชัดเจนอาจารย์
1: ภาพสรุปก็มามองสี่มุมมองที่เราเห็น
0: นะคะอันนี้เนี่ยค่ะบอกแล้วมุมการเงินก็ต้องมีอัตราผลตอบแทนที่การลงทุนทำกำไรได้ลงผลลงทุนปฏิบัติการมีแค่ไหน
1: หรือความสามารถกำไรหรือต้นทุนอะไรนะครับ
0: แล้วก็ด้านลูกค้าก็เป็นเรื่องของความพึงพอใจของสมาชิกเองเนี่ยพึงพอใจแค่ไหนมีการส่วนแบ่งการตลาดนะคะเป็นอย่างไรดัชนีราคากระจายเทคโนโลยีพวกนี้ความพึงพอใจ
1: เกี่ยวกับเรื่องของการเรียน
0: เรื่องของกระบวนการนะคะกระบวนการภายในของตัวหน่วยงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของสามารถทำงานซ้ำในระยะเวลาอย่างไรและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญนะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนี้กระบวนการภายในแล้วเรียนรู้พัฒนาต่อนะคะด้านนี้ก็สามารถต้องดูความรู้ความสามารถและพัฒนาเจ้าหน้าที่หรือว่าดูผลสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที
1: ่ถ้ามองก็คือวันนี้คือคนนะอาจารย์คนเก่งคนดีขนาดที่ดีกระบวนการทำงานคือกระบวนการคือขั้นตอนการทำงานดีมันจะลดต้นทุนเสร็จแล้วทำให้ลูกค้าพึงพอใจเสร็จแล้วก็
0: จบที
1: ่
0: เงิน
1: มีรายได้นั่นคือ IBSC นะอาจารย์แล้วก็มีอีกตัวนึงเกณฑ์ในการเทียบเคียงคือ benchmark เป็นยังไงอาจารย์
0: benchmark ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่ทำให้เปรียบเทียบการเรียนรู้วิธีการดำเนินงานโดยมาประยุกต์ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็นำต่างรายการต่างๆมาเปรียบเทียบเคียงกันระหว่างที่เราตัวที่ผลออกมานะคะในธุรกิจเดียวกันต่างกันเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันนะคะนะคะนี้ก็ใช้เบนช์มาร์ก
1: มาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือ CFSOR
0: อันนี้นี่เตรียมความพร้อมทางการเงินนะคะ
1: ที่
0: กรมตรวจสอบเขาจะทำขึ้นมาเขาจะมีแบบรายละเอียดอยู่นะคะอันนั้นนะคะเป็นสีต่างๆให้เห็นนะคะ
1: ก็จะมีเขาเรียก CFSOR ก็จะมีตัวต่างๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินใช่ไหมอาจารย์นะคะ
1: ประเด็นนี้เลย
0: ครูจะทำนะคะเป็นเรื่องของดู
1: 6มุมมอง
0: 4
1: 6อัตราส่วน
0: ใช่ค่ะนะคะเป็นเรื่องของไอ้คาเมลนะคะเป็นเรื่องของคาเมลนั่นเองนะคะคาเมลก็ C แรกก็คือความเข้มแข็งทางการเงินทุนของเราเนาะแคปิตอลนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ต่อด้วย A ก็ Assetคุณภาพของสินทรัพย์นะคะตัว P ใช่ไหมฮะตัวมาตัว P ของเราหายไปไหนอาจารย์ไม่ตัว
1: P
0: แคปิตอลไม่มีตัวไม่แคปิตอลเฉยๆนะคะแคปิตอลแล้วก็เสร็จแล้วก็ด้วยตามด้วย M ตัว M ก็เป็นเรื่องของ management นะคะคิดความสามารถแล้วก็ E ก็ earning ก็กำไรเนาะ earning แล้วก็สภาพคล่องนะคะliquidity แล้วก
1: ็ผลเซนซิทีฟเซนซิทีฟ
0: เซนซิทีฟเรามีผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
1: ในแต่ละตัวเนี่ยตัว C คาเมลเนี่ยคาเมลของก็จะมีตัวชี้วัดอัตราส่วนต่างๆที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งเรื่องของสภาพคล่องหรือเรื่องของความสามารถทางกำไรนะ
0: เราจะเจอบ่อยนะคะตัวนี้เนี่ยคาเมลเนี่ยนะคะ
1: กำหนดอัตราส่วนเสร็จแล้วพอขั้นที่2ก็คือเทียบเคียง
0: ก็มีอัตราส่วนที่ใช้นะคะที่บอกว่านี่สินต่อทรัพย์สินอย่างไร
1: มันจะมีอัตราส่วนเยอะอยู่เพียกรุ๊ปเทียบกับสหกรณ์ประเภทเดียวกันขนาดเดียวกันกรมตรวจบัญชีก็จะทำทุกปีใช่ไหมนะเขาเรียกเพียกรุ๊ปที่จะวัดอัตราส่วนเทียบเคียง
0: ซึ่งตัวนี้ในแต่ละเดือนท่านสหกรณ์ทำมันจะเห็นชัดเนาะว่านี่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายตกกำไรเป็นยังไงอัตราส่วนลูกหนี
1: ้ทุกอันก็จะมีเทียบเคียงเนาะไปดูมีอัตราส่วนที่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีก็จะมี
0: รายละเอียดไปดูได้นะคะ
1: พอขั้นที่4อาจารย์ครับ
0: เป็นเรื่องของอันที่3ประเมินของผลการเทียบเคียงบอกไปแล้วที่อาจารย์บอกไอ้เฝ้าระวังนะคะก็ของกรมเขาทำให้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะดูเรื่องการเงินของ CFSOR เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้นะไปดูศึกษาขั้นที่4ก็เป็นการวิเคราะห์มุมมอง6มิตินะคะคาเมลนะคะเมื่อกี้อ่ะที่เราบอกไป6ตัวน่ะนะคะทั้ง6ด้านนะคะเพื่อรายงานแล้วก็ปรับปรุงต่อไปให้ได้นะคะรักษาเขาเรียกว่าวัดมีอะไรนะการเงินเรามีเสถียรภาพที่มั่นคงนะคะอันนี้คาเมลนี่6ด้านที่เราบอกไปเมื่อกี้แหละนะคะเรื่องของทุน
1: อันนี้คือประเมินจริงๆวางแผนจะใช้คาเมลก็ไม่ได้พอประเมินควบคุมและประเมินโดยใช้ของคาเมลมาจากคาเมลคือเป็นสัญญาณเตือนภัย
0: จะเจอบ่อย
1: ระวังเดี๋ยวนี้สกอร์มีกรมตรวจบัญชีCFSOR คือโปรแกรมสำเร็จที่มาสามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ทุกสกอร์ก็สามารถไปหาข้อมูลแล้วก็นำมาใช้ได้เลยถ้ามีสำเร็จรูปให้เราแล้ว
1: ถ้าเป็นสกอร์เดี๋ยวนี้สกอร์ทุกแห่งก็จะบังคับอยู่นะอาจารย์นะสกอร์เกษตรสกอร์ร้านค้าสกอร์ออมทรัพย
0: ์ทุกสกอร์ตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกประเภทเลยต้องนำมาใช้แล้วมันจะเห็นผลแล้วมันไปวัดผลได้จริงมันจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์ด้วยซ้ำนะคะมันทุกองค์กรนะคะในองค์กรที่มีทำธุรกิจเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะคะ

0: ันนี้ก็
1: แต่ถ้าเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งหรือสหกรณ์อื่นก็จะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ชุมนุมสหกรณ์ก็มีเกณฑ์วัด
0: ทั้งหลายตัวอยู่นะเกณฑ์มาตรฐานเองนะคะ
1: นักศึกษาสนใจก็ไปดูเกณฑ์พวกนี้ได้เนาะ
0: ชุมนุมมีขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะ
1: ชุมนุมสกอตออมทรัพย์ชุมนุมสกอตออมทรัพย์
0: ชุมนุมสกอตออมทรัพย์เราทำนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยที่11เป็นการควบคุมและประเมินผลประเมินผลกลยุทธ์ของ
1: จริงๆมันก็จะต่อกันใช่ไหมครับตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์เน
0: า
1: ะการวางแผนกลยุทธ์
0: วางแผนแล้วพอนำมาสู่ปฏิ
1: บ
0: ัติปฏ
1: ิ
0: บ
1: ั
0: ติแล้วก็ต้องปฏิบัติก็มาการระบบควบคุมและประเมิน
1: เครื่องมือเครื่องอะไรมันก็จะสอดคล้องคล้องจองกันอยู่ใช่ไหมครับอะไรก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว
0: พอเราดูแล้วเนี่ยรายการมันล้อกันมาหมดนะคะอาจารย์จบลงที่การติดตาม
1: ติดตามติดตามก็ต้องประเมินติดตามคือเพื่อให้ดูที่ทำหรือยังปกติก็จะมีติดตากรก็ติดตามทุกเดือนติดตามทุกเดือนติดตามทุก3เดือนติดตามไตรมาสที่เราคุ้นกันมาอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามในงบประมาณใช่มั้ย
0: ว่าเป็นไปตามงบประมาณมั้ยเพราะว่าในการประชุมใหญ่เราตั้งงบประมาณไว้แล้วใช่มั้ยคะว่าเรามีอะไรบ้างเสร็จแล้วรายงานในทุกเดือนพอทุกเดือนปุ๊บเนี่ยกรรมการก็สามารถพิจารณาได้แล้วก็นํามาปรับแก้ไขก็เป็น
1: การบางทีบางสหกรณ์ขนาดใหญ่เค้าก็ใช้ BSC ติดตามทั้งมุมมองทุกมองทั้งทุกด้านทั้งการเงินแต่ส่วนใหญ่จะเน้นการเงิน
0: นะจ๊ะ
1: การเงินมันวัดง่ายสุดไงการรักษาเวลาเป็นมองการเงินอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยไอ้คาเมลนี่เน้นการเงินเลยนะจ๊ะนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจะรู้ไงว่าผลการกับแผนของการกําไรได้ยังไงทุนเพียงพอแค่ไหนใช่ไหม
1: แต่พอด้านกระบวนการภายในกระบวนการเรียนรู้กระบวนการให้บริการเดี๋ยวนี้สักคนต่างๆก็โทรชาร์จว่ามาติดต่อจะทำอะไรบ้างใช่ไหม
0: ใช
1: ่ขอผู
0: ้ CRM ก็มาเกี่ยวอีกเนาะโอ้เป็นรายละเอียดของการพึงพอใจของสมาชิกไงมีเยอะอยู่นะคะตัวนี้เนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เขาต้องมีเลยนะกระบวนการเรียนรู้ภายในคือกระบวนการให้บริการสมมติว่ามาขอกู้เงินฉุกเฉินใช
0: ้
1: เวลากี่วัน
0: ใช่เริ่มต้น
1: ใหม่ก่อกู้สามัญเริ่มต้นยังไงก็เรียกกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสุดท้ายมันก็จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกหรือลูกค้าเราถ้าสมาชิกพึงพอใจก็มาซื้อมาใช้มาบริการเรา
0: คือใช้บริการแบบรวดเร็วอะค่ะนะคะมาปุ๊บได้ปั๊บนี่เป็นสิ่งที่เขาพึงพอใจ
1: ครูชอบนะในเรื่องของกระบวน BSC ก็จะมีประเด็นอะไรอีกไหมอาจารย์จันเนี่ย
0: อันนี้ก็มันมีประเด็นอยู่ทั้งหมดรายละเอียดต้องสักประมาณ5 6สิบประเด็นได้เหมือนกันนะครูว่านะเดี๋ยวเรามาลง
1: เดี๋ยวเราค่อยคุยในประเด็นตอนท้าย
0: ได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราสำหรับในหน่วยที่11นะครับการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของสหกรณ์เดี๋ยวประเด็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยในช่วงท้ายนะครับตอนนี้ถึงเวลาพักนะครับเดี๋ยวพวกเราได้พักสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาดูคุยกันในหาของหน่วยที่12หน่วยของครูเอง
0: ค่ะ
1: คุยหน่วยที่12เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีประเด็นหลักๆที่จะชี้ให้นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วตอนท้ายนะตอนท้ายของรายการพวกเราอย่าพลาดนะครับ
0: เ
1: ราสรุปประเด็นสำคัญๆโดยเฉพาะไปเตรียมตัวสอบนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวเน่
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหางลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โรคนี้รักษาหาย
7: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
9: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
11: I returned here for just one reason I fell in love
12: คนเราจะศรัทธาในสมองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ครับกับเราชมรายการของเรานะครับสรุปเนื้อหาสำคัญของในหน่วยที่12อาจารย์นะเป็นแผนธุรกิจของสกลเดี๋ยวนี้ครูจะเป็นคนนำเนาะอาจารย์จะมีประเด็นสักถามอะไรไหมครับในประเด็นนี้ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
1: ในแผนธุรกิจนี้มันจะมีแผนอะไรบ้างอาจารย์อ
0: าจารย์ในหน่วยนี้ก็เดี๋ยวมีคำหลักๆก่อนนะอาจารย์คำหลักๆก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจก่อนเนาะแผนธุรกิจของสกลมีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็พอเราจะจัดทำแผนธุรกิจมันมีองค์ประกอบอะไรใช่ไหมครับในหน่วยนี้มันมีกรณีตัวอย่างแต่ในครั้งนี้มันยาวครูก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่นี้มาดูนิดนึงว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนาะอาจารย์เนาะเวลาจุดเน้นของหน่วยนี้นะอาจารย์นะนักศึกษาหรือคนทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีแผนธุรกิจที่เป็นระยะยาวกับแผนธุรกิจประจำนะครับถ้าแผนธุรกิจก็คือแนวแผนงานทางธุรกิจที่เราจัดทำขึ้นโดยมีอย่างรายละเอียดนะเป็นเน้นประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรมในการลงทุน
1: อ๋ออันนี้ที่เราเจอ
0: ก็จะเน้นเรื่องของการลงทุนเลยอาจารย์ครับ
1: ก็เป็น
0: ลงทุนทางการเงินมันก็จะประกอบด้วยดูซิว่าโครงสร้างบริหารคือใครความคาดหวังคือใครตลอดจนข้อมูลรายละเอียดต่างๆช่วยให้เห็นว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงครับว่าเราจะทำอะไรยังไงลักษณะมันเป็นการแผนระยะยาวที่จะลงทุนส่วนใหญ่เราจะไปลงทุนในเรื่องของอะไรครับลงทุนขยายกิจการขยายธุรกิจสร้างโรงสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใช้อย่างนี้นะ
1: ก็เป็นระยะยาว
0: เป็นระยะยาวเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนควรขยายธุรกิจหรือไม่ขยายธุรกิจก็เรียกว่าแผนธุรกิจที่ทั่วๆไปแต่ในวงการสกลมันจะมีอีกคำหนึ่งนะจ๊ะ
1: เป็นอะไร
0: เป็นแผนธุรกิจประจำอ๋อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าสกลพอทุกพูดถึงสกลเนี่ยสกลก็จะเอ๊ะแผนธุรกิจแผนธุรกิจจะมี2ลักษณะเวลานักศึกษาคิดนะครับเวลานักศึกษาทำความเข้าใจคือแผนธุรกิจที่เพื่อการลงทุนกับแผนธุรกิจประจำแผนธุรกิจปกติก็ต้องทำแผนธุรกิจเหมือนแผนระยะสั้นเหมือน
1: ก็สั้นยาวนั่นแหละใช่ไหม
0: คะก็คือแผนธุรกิจสินเชื่อแผนธุรกิจรวมแผนธุรกิจของสกลที่ทำเป็นแผนประจำปีส่วนใหญ่มันจะต้องสอดคล้องกับแผนระยะยาวอยู่เนา
1: ะ
0: ก็จะเป็นช้อนกับแผนกลยุทธ์
1: ทุนกลยุทธ์ของเรา
0: ส่วนใหญ่พวกแผนประจำเนี่ยก็จะแผน1-5บางสกลก็ทำ1ปีบางสกล3ปีบางสกลก็5ปีเขาเรียกว่าแผนธุรกิจประจำจะได้แตกต่างกันหน่อยนะเพราะในสากลก็จะเรียกโอ้ถ้าแผนธุรกิจแผนธุรกิจ
1: ก็เลยงง
0: ใช่ไหมคร
1: ับ เพราะเห็นแล้วก็งงว่าแผนอะไรบ้างยังไงเอ๊ะพอมาเป็น
0: แต่ในภาษาทั่วๆไปภาษาธุรกิจเขาเรียกแผนธุรกิจคือแผนระยะยาวเพื่อตัดสินใจในการลงทุนหรือขยายธุรกิจนะครับนะสักครับ
1: แล้วรายละเอียดต่อไปความสำคัญยังไง
0: ความสำคัญนะว่าทำไมสกลต้องทำแผนธุรกิจมองสองมุมนะมองสองมุมคือมุมหนึ่งคือแผนธุรกิจระยะยาวแผนธุรกิจระยะยาวคือแผนการลงทุนใช่ไหมตัวสกลเองเนี่ยแผนลงทุนในการลงทุนระยะยาวมันใช้เงินทุนเยอะใช่ไหมครับถ้าเราไม่คิดอย่างดีเนี่ยลงทุนไปแล้วเกิดไม่ได้กำไรหรือขาดทุนเคยมีบางสกลลงทุนสร้างไปตั้ง70-80ล้านพอลงทุนแล้วไม่วิเคราะห์ตลาดไม่วิเคราะห์อย่างดีพอทำแล้วไม่มีลูกค้ากำไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องของสกลเลยครับถ้าสกลตัดสินใจไม่ดีเนี่ย
1: เห็นไหม
0: ขาดทุน
1: ข
0: าดทุนทุนจมทุนจมค่าเสื่อมก็ขาดแล้วเพราะนั้นในตัวแรกคือตัวสกลต้องคิดระยะยาวถ้าเป็นแผนระยะยาวนะแผนลงทุนนะสำคัญมากเลยครับนะครับหรือไม่สกลไปอันที่สองคือด้านผู้บริหารหรือผู้บริหารการนี่เรามีแผนใช่ไหมอันนี้ก็จะเน้นเรื่องแผนประจำนะจ๊ะนะเพราะเรามีแผนปฏิบัติการอย่างจริงผู้บริหารก็จะรู้ว่าใครควรทำอะไรที่ไหนยังไงแต่ละเตือนแต่ละไตรมาสเดี๋ยวนี้มันจะนำไปสู่การควบคุมและประเมินได้กันนะแต่นี่มันเน้นเฉพาะแผนธุรกิจอย่างเดียวนะครับตัวสมาชิกเองก็มองนะสมมติเราด้านสมาชิกใช่ไหมครับสมาชิกก็มองเอสกอนเอาไปลงทุนอะไรเนา
1: ะ
0: ผลตอบแทนจะคุ้มไม่คุ้มอย่างน้อยสมาชิกเป็นเจ้าของใช่ไหมครับสกอนก็ต้องคอยติดตามอยู่ครับว่าสกลเอาเงินไปลงทุนหรื

0: หรือถ้าในเชิงปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์เนาะเอาเงินไปฝากลงทุนเยอะๆจริงๆในทางการเงินก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เป็นลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนเป็น50ล้าน100ล้านเป็นหลายๆหลายๆสหกรณ์ลงทุนเยอะอยู่เนาะก็ต้องคิดเหมือนกันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า
1: เท่ากับว่าเรามีความสำคัญการทำแผนนี่ก็สำคัญทั้งในด้าน4ด้านเลยทั้งด้านตัวสหกรณ์เองผู้บริหารสมาชิกแล้วก็การลงทุน
0: และที่สำคัญคือด้านแหล่งเงินทุนนะครับเวลาเราทำแผนธุรกิจทั่วไปเนี่ยเราจะไปขอกู
1: ้
0: ที่สหกรณ์ส่วนใหญ่จะไปขอกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์เขาต้องทำแผนธุรกิจนะครับเขาก็ต้องมาประเมินว่าแผนธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเขาต้องประเมินหรือถ้าไปกู้ธนาคาร
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ทำธกส.สหกรณ์ต้องทำถ้าเป็นภาคธุรกิจทั่วๆไปเขาก็มีทำ
1: เพราะมันเขาดูตรงนี้เขาจะอนุมัติเพราะเห็นรายละเอียดทั้งหมดในแผน
0: ใช่เพราะฉะนั้นจึงสำคัญนะเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อสนับสนุนการเงินเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจมันจำเป็นนะเดี๋ยวนี้เราในวงการของสถาบันการเงินต่างๆหรือวงการวิสาหกิจของการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำแผนธุรกิจแบบเต็มรูปเลยนะครับอาจารย์หนึ่ง
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเรามีการจัดทำแผนธุรกิจนี้มันจะทำยังไงอะคะอาจารย์
0: มัน
1: มียังไง
0: มันก็จะมีองค์ประกอบหลักๆการจัดทำแผนธุรกิจนะครับก็จะมีองค์ประกอบหลักๆนะครับมีองค์ประกอบว่าประกอบไปด้วยอะไรมีขั้นตอนในการแถมแผนอย่างไรแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เอาเน้นเรื่องของแผนธุรกิจระยะยาวก่อนเนา
1: ะ
0: พอแผนธุรกิจประจำเดี๋ยวค่อยดูกันครูเสนอด้วยแผนภาพนะอาจารย์นะ
1: โอ้ดีชัด
0: เสนอด้วยแผนภาพครับเสนอแผนภาพในหนังสือของเราก็มีนะครับเพราะนั้นด้านแรกเนี่ยขั้นตอนในการทำใช่ไหมครับจริงๆมันคล้ายๆกับแผนกลยุทธ์อยู่นะอาจารย์น
1: ะ
0: ก็ต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนมันจะนำไปสู่องค์ประกอบที่สำคัญของมันตั้งแต่วิสัยทัศน์ใช่ไหมครับพอวิสัยทัศน์ธุรกิจมันจะเจาะเฉพาะธุรกิจก่อนนะนักศึกษามองธุรกิจปั๊มน้ำมันธุรกิจขยายโรงสีหรืออะไรเนี่ยเจาะแต่ธุรกิจก่อนเนา
1: ะ
0: เรากำหนดวิสัยทัศน์ว่าเราจะทำอะไรเป็นแผนระยะยาวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มานาพันธกิจใช่ไหมพันธกิจนโยบายที่จะทำนี้เสร็จแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์องค์กรวิเคราะห์องค์กรก็คือวิเคราะห์สวอตจริงๆมันโครงสร้างเดียวกับแผนกลยุทธ์เลยนะอาจารย์นะ
1: วิเคราะห์สวอตนั่นแหละ
0: วิเคราะห์สวอตใช้หลักการเดียวกันเสร็จแล้วมากำหนดกลยุทธ์เห็นไหมกลยุทธ์สวอตเราจะทำอะไรนะหลักสวอตเราทำประกอบกลยุทธ์อะไรเสร็จแล้วกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเราจะทำอะไรนะครับในฝั่งเนี้ยเอาแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเสร็จแล้วกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเลยแล้วกำหนดเป้าหมายในองค์แล้วเสร็จแล้วก็แปลงเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานในแต่ละด้านแต่ละด้านเช่นการตลาดการผลิตการเงินการบริหารการเงินสุดท้ายก็นำกำหนดแผนปฏิบัติการหรือแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรอง
1: แผนสำรอง
0: อันนี้ก็จะมีขั้นตอนในการกำหนดแผนธุรกิจของสำรองเสร็จแล้วพอไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนำมาสู่องค์ประกอบที่เราจะต้องทำใช่ไหมครับ
1: เพราะมีเป็นขั้นตอนแล้วองค์ประกอบของขั้นตอนต่างๆมันก็ต้องตามมาเนาะ
0: องค์ประกอบแรกก็คือพอเราวิเคราะห์กำหนดวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจเสร็จแล้วเนี่ยมันมาจากไหนครับมันจะประเมินประสิทธิภาพประวัติของกิจการก็ต้องดูสวอตปฏิการครับจริงๆองค์ประกอบแรกของแผนธุรกิจจะมีบทสรุปผู้บริหารแต่จริงๆเขาจะทำทีหลังเนา
1: ะ
0: ทำทีหลังบทสรุปผู้บริหารก็จะบอกว่าถ้าเราทำโครงการเนี้ยเรา
1: ได้อะไรอย่างไร
0: มันมีวัตถุประสงค์หลักคืออะไรทำอะไรทำธุรกิจอะไรลูกค้าคือใครโครงการเป็นไปได้ไหมเพราะนักศึกษาต้องระบุให้ได้นะลักษณะสำคัญของบทสรุปผู้บริหารมันคืออะไรตัวนี้ดูปุ๊บผู้บริหารดูปุ๊บโครงการนี้เป็นไปได้
1: ควรจะทำและเป็นไปได้ละ
0: คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าจริงๆมันออกที่หลังต้องทำหลังสุดนะแต่เพราะนั้นขั้นตอนแรกก็ดูที่ประวัติภาพรวมของกิจของธุรกิจเราก่อนเพื่อจะดูสหกรณ์เคยทำไหมเคยทำธุรกิจนี้ไหมอยู่ๆไม่เคยทำเขาก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะก็คือการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็นำมาสู่การวิเคราะห์ศักยภาพหรือจะให้สวอตนั่นเอง
1: ดูจุดอ่อนจุดแข็งของเขานะคะ
0: จุดอ่อนจุดแข็งปัจจัยภายในภายนอกใช่ไหมดูจุดอ่อนจุดแข็งสหกรณ์จะทำธุรกิจนี้ทำได้หรือไม่ได้นะครับเสร็จแล้วกำหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทางธุรกิจต้องการกำไรปีละเท่าไหร่ในปีเท่าไหร่ส่วนครองตลาดเท่าไหร
1: ่ว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนใช่ไหมคะ
0: เสร็จแล้วก็มาแผนการตลาดมาก่อนเลยเห็นไหมจ๊ะ
1: ค่ะต้องมาแผนตลาดมาก่อนผลิตเนาะ
0: เพราะเราทำธุรกิจใช่ไหมการนักศึกษาตลาดมันต้องมาก่อน

0: อ๋อ
1: หาตลาดก่อน
0: เราจะสร้างปั๊มน้ำมันเนี่ยก็ต้องมากำหนดขอบเขตของการตลาดเอ๊ลูกค้าเราคือใครเนาะลูกค้าคือใครลูกค้าเป้าหมายคือใครแล้วก็เราจะขายเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรแข่งขันกับใครนะครับเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าคือใครตลาดอยู่ที่ไหนตลาดเป้าหมาย

0: ลาดก็มารู้เอ๊ะจะผลิตได้
1: จะผลิตได้ไหมอ่ะ
0: ขั้นต่อไปก็คือมาเป็นแผนการผลิตหรือบริการบริการคือตอนนี้เราทำธุรกิจบริการใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ดูว่าเรามีวัตถุดิบเท่าไหร่ที่ตั้งโรงงานอยู่ตรงไหนตั้งจะตั้งยังไงกระบวนการผลิตยังไงเพราะตัวนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนใช่ไหมการตลาดนี่จะเกี่ยวกับยอดขายรายได้เชื่อรายได้นะครับพอขั้นที่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแผนการผลิตละใช่ไหมผลิตคือดูเรื่องคุณภาพต่อกันนะเมื่อกี้ผลิตเรื่องคุณภาพเรื่องของการบริการการออกแบบผลิตการกระบวนการผลิตใช่ไหมครับก็ดูซิมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: มันจะต้องตอบกันนะตลาดมาผลิตเสร็จแล้วก็มาเรื่องของบริหารจัดการก็เรื่องของคนและเรื่องโครงสร้างคนเรื่องสถานที่เรื่องการบริหารจัดการภายในเรื่องบุคลากร
1: ความสามารถของ
0: บุคลากรจริงๆมันไปสอดคล้องกับ BSC นะครับนะ
1: ใช่ๆอันนี้สอดคล้องกับ
0: BSC
1: ความสามารถในการทำงาน
0: ก็ดูสิกระบวนการทำงานกระบวนการผลิตคนใครจะทำมอบหมายงานเป็นยังไงเสร็จแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับค่าจ้างคนงานค่าตอบแทนค่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายมันจะจบที่แผนการเงินนะครับก็จะสรุปออกมาเป็นรายได้ออกมาเป็นงบการเงินข้อสมมติฐานทางการเงินประมาณการรายได้ปีนี้ได้กี่บาทต้นทุนขายเท่าไหร่ออกมาเป็นงบกำไรขาดทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่ได้งบกระแสเงินสดเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ทางการเงินใช่ไหมวิเคราะห์ทางการเงินเช่น BP คืออะไรนะจุดคุ้มทุนเมื่อไหร่จะคืนทุนกี่ปีNPV ก็คือ present value
1: เงิน
0: ปัจจุบัน PI ดัชนีกำไร IRR ผลตอบแทนการลงทุนได้เท่าไหร่แล้วก็จะนำไปสู่บางโครงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินด้วยโดยใช้คาเมลเป็นตัวจับก็ได้นี่เขาเรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเวลาในตัวอย่างก็จะระบุเลยนะว่าในแต่ละองค์ประกอบ
1: มีอะไรบ้าง
0: ก็จะมีสำคัญยังไง
1: ในเมื่อเรามีขั้นตอนมีองค์ประกอบในการทำแผนธุรกิจแล้วเนี่ยไอ้แผนธุรกิจพวกนี้มันก็ต้องมีลักษณะแผนที่มันดีอ่ะ
0: เวลาเราทำเนี่ยบางสหกรณ์ก็ไม่ได้ทำเองนะเพราะมันยากอยู่นะเวลาวิเคราะห์เป็นการมองระยะยาวอาจจะจ้างบริษัทมาทำก็ได้หรือจะมีต้นแบบจริงๆไอ้ตัวแบบแผนธุรกิจนี่นะจ๊ะนะในเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เยอะมากนะเพราะถ้าใครเรียนเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยจะต้องทำตัวนี้นะเดี๋ยวนี้มีการประกวดการจัดทำแผนธุรกิจที่ดีเลยครับเพราะนั้นแผนธุรกิจที่ดีเนี่ยเราดู
1: เป็นยังไงคะ
0: ก็คืออันแรกก็คือน่าเชื่อถือสามารถเป็นไปได้คือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลมันวิเคราะห์ตั้งหลายด้านครอบคลุมทุกด้านใช่ไหมครับตั้งแต่การตลาดใช่ไหมการตลาดมีเทคนิคมันก็มีเครื่องมือในการวิเคราะห์นะเวลาทำจริงการตลาดเราวิเคราะห์ยังไงดูยังไงแล้วก็ดูซิมันจะเป็นไปได้จริงไหมถ้ามันน่าเชื่อถือมันก็แสดงถึงว่าข้อมูลที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเพราะเป็นการมองอนาคตใช่ไหมมันทั้งวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์แต่ละวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อันที่สองก็ต้องแสดงว่าจริงๆสหกรณ์เชี่ยวชาญด้านนี้หรือเปล่าสหกรณ์เกษตรเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยทำปั๊มน้ำมันเนี่ยถ้าอยู่ๆจะมาทำธุรกิจปั๊มน้ำมันมันทำได้ไหมอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเขาถึงไม่ให้เราไปค้าที่ดินไงไม่ค้าที่ดินไม่ให้สร้างบ้านไม่ให้ทำอะไรเนี่ยเราทำเป็นหรือเปล่าพวกง่ายๆคือชำนาญไหม
1: ชำนาญเรื่องเงินก็ต้องทำเรื่องเงินเน
0: า
1: ะ
0: ออมทรัพย์อยู่ๆวันดีคืนดีสหกรณ์เกษตรจะมาสร้างตลาดกลางเอ๊ะเราทำเป็นไหมใช่ไหมแล้วก็ไปเชื่อมอยู่ข้อที่3ลักษณะเฉพาะของธุรกิจแต่ละอันแต่ละอัน
1: ของตัวเองค่ะ
0: แล้วก็นำไปก็ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานที่ดีใช่ไหมครับพอวางแผนเสร็จแผนธุรกิจเสร็จมันก็ต้องสู่แปลงปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วก็แสดงถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหกรณ์เองมันจะตอบวิสัยทัศน์ไหมจริงๆแผนธุรกิจถ้ามองอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ
1: ์ใช่ๆแล้วต้องล้อกับวิสัยทัศน์ที่ตัวเองตั้งไว้
0: มันต้องสอดกับแผนกลยุทธ์ล้อกับแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวใช่ไหมเราวางแผนกลยุทธ์บอกปีที่3ปีที่4เราจะสร้างปั๊มน้ำมันพอจะสร้างปั๊มน้ำมันจริงแล้วเนี่ยเราก็มาทำแผนธุรกิจว่าไอ้ปั๊มน้ำมันที่จะสร้างเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่
1: า
0: โดยคอนเซปต์หลักของแผนธุรกิจเนี่ยก็คือตลาดมีไห
1: ม
0: ตลาดมีไหมตลาดมันสะท้อนถึงยอดขายถึงลูกค้าก่อให้เกิดรายได
1: ้
0: ตลาดมีผลิตได้ไหม
1: ต้นทุนยังไง
0: ได้ไหมมีต้นทุนยังไงต้นทุนก็ใช้จ่ายยังไงใช่ไหมครับเอาวัตถุดิบที่ไหนเอาแรงงานที่ไหนเสร็จแล้วนำมาสู่บริหารจัดการใครจะจัดเอาคนมาจัดการยังไง ครจะจัดการจัดการระบบการจัดการเป็นไหมพอเป็นแล้วเอาเงินที่ไหนมาเงินทุนสหกรณ์เองหรือไปกู
1: ้เงินให้คุ้ม

0: มากน้อยแค่ไหน
1: พอเงินก็ต้องรู้เอาเงินที่ไหนมาเงินเรามีไหมไปกู้หรือว่านะเขาก็พอจะกู้จะต้องมาวิเคราะห์ว่าคุ้มไม่คุ้มเอาใช้ตัวชี้วัดของNPV IRPI ดัชนีกำไรอัตราส่วนทางการเงินมาก็จะมีองค์ประกอบนี่คือแผนธุรกิจของศาลอาจารย์ครับแต่ในอีกอันนึงก็มีแผนธุรกิจประจำ
0: เพื่อคราวนี้ประจำเมื่อกี้ไปแบบแผนธุรกิจนะ
1: อันนี้แผนธุรกิจเป็นระยะยาวเนี่ยธุรกิจ
0: ประจำคือเป็นที่เราเห็นอยู่ทุกตลอด
1: เพราะปกติก็จะมีอยู่นะ
0: ทุกเดือน
1: ว่าเราปีหนึ่งเราจะทำสินเชื่อเท่าไหร
0: ่
1: ปีหนึ่งจะปล่อยรับเงินฝากเท่าไหร่จะขายปุ๋ยขายสารเคมีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องแผนธุรกิจประจำทำส่วนใหญ่จะเป็นระยะยาวหน่อยก็ได้3ปี5ปีจาก3ปี5ปีก็แปลงมาเป็นหลายปี
0: เป็นหลายปี
1: แต่แผนธุรกิจแผนธุรกิจเมื่อสักครู่นี่คือแผนธุรกิจเพื่อขยายกิจการคนละมุมมอง
0: มันระยะยาวไปนะคะ
1: นะคะ
0: สำหรับทำโรงงานใหญ่ๆหรือขยายกิจการนะคะเมื่อกี้เนาะแต่อันนี้มาแผนประจำที่เราเจอ
1: แผนประจำเนี่ยเวลาเขาทำลักษณะมันก็คล้ายกันอ่ะเขาก็วิเคราะห์เหมือนนี่ไงตัวอย่างเห็นไหมครับการจัดทำเขาก็วิเคราะห์ถ้าเป็นตัวอย่างของสัตว์ปันเกษตรเนี่ยครับเขาก็เอาซัพพลายเชนมาจับเลยเนา
0: ะ
1: ซัพพลายเชนมากล่าวว่าสมมติเราจะขายปุ๋ยขายสารเคมีเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นยังไงนะครับการจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์เห็นไหมถ้าสหกรณ์เกษตรก็จะมีทั้งสินเชื่อนะครับสินเชื่อ
0: ครบหมด
1: รับเงินฝากใช่ไหมครับเรื่องของจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็ธุรกิจแปรรูปเสร็จแล้วการจัดทำตัวนี้ได้เขาไปวิเคราะห์สวอตอะไรแต่เวลาเขาทำเขาจะมองในเรื่องของตัวลูกค้าเป็นหลักน
0: ะ
1: ฐานลูกค้าจำนวนสมาชิกใครมาขอกู้ประจำอยู่ไหมเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมอาชีพต่างๆปัญหาต่างๆหนี้สินอะไรต่างๆพวกนี้นำมาสู่แล้วมันก็มาจากสวอตนี่แหละครับนะครับสวอตแล้วก็ใช้คาเมลมาจับประการสู่มันวิเคราะห์ก็จะมาแต่แล้วก็จะได้ยอดออกมาแต่ละช่วงว่าควรทำอะไรแต่ละมันก็จะตีมันเป็นปริมาณเหมือนกันอาจารย์
0: เพราะอันนี้พอเราทำแผนก็บอกแล้วว่าทั้งการควบคุมประเมินควบคุมอะไรต่างๆเครื่องมือก็ใช้แบบเดียวกันเนาะ
1: เดียวกันคร
0: ับ ต้องใช้พอวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์สวอตอ
1: ันนี้เป็นแผนประจำก็ต้องทำให้ครอบคลุมกับประจำอย่างของออมทรัพย์เราก็จะมีแผนประจำเนาะว่าปีนี้จะทำกำไรเท่าไหร่จะทำกำไรเท่าไหร่จะต้องปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่รับเงินฝากเท่าไหร่หาเงินทุนออกมาเท่าไหร่
0: แล้วก็ต้องวิเคราะห์ต่อดอกเบี้ยเงินฝากจะต้องคืนไปหรือให้มันคุ้มกันกับเงินฝากและเงินกู้เนาะ
1: ครับมันก็ใช้หลักคิดเดียวกันแต่ว่ามันจะละเอียดน้อยกว่านะครับก็นำไปสู่การควบคุมเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่แผนกลยุทธ
0: ์มันเป็นของธุรกิจเนาะ
1: แต่นี้เวลาเราทำเนี่ยเวลาเขาทำเห็นไหมครับการจัดทำแผนประจำของสหกรณ์ไม่ว่าสินเชื่อการเงินต่างๆเขาเรียกแผนธุรกิจประจำนะครับจะนำไปสู่แผนดำเนินงานของประจำปีของสหกรณ์อาจจะทำแผนดำเนินงานแผนจากแผนดำเนินงานก็เป็นแผนงบประมาณต่อนะครับจริงๆมันก็จะไปเชื่อมกับตัวจริงๆกรมส่งเสริมเขาแนะนำให้ทำอยู่นะครับว่าเราต้องทำก็จะเป็นแผนงานประจำปีแต่ละเดือนทำอะไรแต่ละเดือนทำอะไรแผนเสร็จแล้วนำไปสู่แผนกำไรของเราได้ด้วยเสร็จแล้วก็จะรู้สักก่อนเราทำอยู่เนาะอันนี้สักก่อนแต่ละแห่งเขาต้องทำแผนอันนี้เขาเรียกว่าแผนประจำนะครับนะครับส่วนในหน่วยนี้ก็จะเน้นประมาณนี้อาจารย์ครับรู้ว่าจริงๆแผนธุรกิจคืออะไรแผนธุรกิจระยะยาวเพื่อการขยายการลงทุนมันคืออะไรระวังนะแผนระยะยาวแผนการลงทุนเป็นยังไงนะครับแล้วก็แผนประจำ
0: จะสับสนกันตรงนี้แหละนะคะว่าเวลาเราส่วนใหญ่แล้วก็ที่อาจารย์บอกเวลาสหกรณ์เองเนี่ยพอดำเนินงานไปได้สักระยะหนึ่งเนาะเหมือนจะต้องการขยายธุรกิจและพอขยายธุรกิจปุ๊บถ้าเราเคยทำอยู่ในโครงการทำธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็จะต้องขยายพอขยายเหมือนอย่างทั้งถ้าทำโคนมอย่างนี้เนาะก็ขยายโรงงานโคนม
1: ทำโคนมก็ขยายโรงงานหรือขยายผลิตภัณฑ์ใหม่จากนมสดก็เป็นนมแปรรูปไปอย่างนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์พวกนี้มันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า
0: ตอนนี้ที่เราเจอบ่อยอ่ะสหกรณ์การเกษตรนี่แหละที่โคนมเนาะส่วนใหญ่เนี่ยสั้นเกี่ยวกับบริการหรือสหกรณ์ประเภทของนอกภาคเนี่ยเราจะน้อยนะคะ
1: หรือถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็จะไปลงทุนระยะยาวจะไปลงทุนซื้อตราสารนี่ตราสารทุนที่มันเป็นระยะยาวหลักการคิดก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันนะครับ
0: ส่วนใหญ่ก็ลงเกี่ยวกับเงินอันนั้นนะคะไม่ต้องมาวิเคราะห์เรื่องสถานที่ตั้งอะไรแบบของรายละเอียดของอาจารย์เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือแต่ละองค์แต่ละขั้นตอนน่ะมันจะมีองค์ประกอบแต่ละอันมันจะมีจุดเน้นของมันคืออะไรเดี๋ยวเราก็ไป ดูรายละเอียด
0: อีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: สำหรับในหน่วยนี้ครูก็ฝากไว้ประเด็นหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารายละเอียดอยู่ในประมวลสาระของเราอยู่แล้วนะครับ
0: ลงลึกกันตรงนั้นเอานะคะไปเพิ่มเติมค่ะอย่างนั้นก็
1: เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าในแต่ละหน่วยมีประเด็นหลักๆอะไรนะครับ
0: ค่ะค่ะที่มันสำคัญขึ้นนะคะนอกจากที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงใช้ของรายการอาจารย์เนาะนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาและท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับบางทีเรามีประเด็นหลักๆของแต่ละหน่วยที่จะเน้นย้ำมาอาจารย์ครับเรามาเอาหน่วยแรกก่อนเลยนะอาจารย์หน่วยแรกคือการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แบบอาจารย์ประเด็นแรกอาจารย์คือเวลาการแปลงแผนกลยุทธ์ของสกอร์ไปสู่ปฏิบัติเนี่ยนะครับการจัดทำแผนเนี่ยมันการแผนมันพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างอาจารย์มันจะต้องปางเรื่องอะไรบ้าง
0: ซึ่งอันนี้นะคะการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของแผนเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะเป็นเรื่องของมีต้องพัฒนาในด้านของแผนงานนะคะที่บอกเป็นเรื่องของแผนงานเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติ
1: อ๋อคือเวลาเราจะแปลงแผนปฏิบัติเราต้องดูอะไรมากคือออกมาเป็นแผนงานก่อนเนาะแผนงานเดิมเราเป็นยังไงในแผนงานก็ต้องแปลงมาสู่เป็นงบประมาณมีแผนมีแต่งานทำนู่นทำนี่ทำนั่น
0: เพราะต้องมีงบมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ
1: ที่สามคือต้อง
0: มีวิธีการปฏิบัติระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
1: มีเงินแล้วก็มีวิธีการมันจะทำให้งานประสบความสำเร็จ
0: ระเบียบวิธีการภายในสหกรณ์ซึ่งอันนี้เนี่ยจะถูกกำหนดโดยแบบผู้จัดการนะคะแล้วก็มีการควบคุมกำกับนะคะดูแลภายใต้คณะกรรมการ
1: จุดเน้นใช่ไหมต้องรู้3เรื่องนี้ใช่ไหม
0: นะคะสุดท้ายก็คือพอเรารู้3เรื่องเราพัฒนาเรื่องของคนไอ้เรื่องของแผนที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเรื่องแผนเรื่องงบเรื่องระเบียบวิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าแต่พอภายใต้ที่ต้องทำต้องกำหนดโดยใครล่ะผู้จัดการนะคะเป็นกำหนดมาแล้วก็มาสู่เสร็จแล้วก็มีการควบคุมกำกับภายใต้คณะกรรมการสากลอาจารย์นะ
1: ค
0: ะ
1: อันนี้คือจุดนึงคือต้องรู้อย่างนี้ใครเป็นคนทำ
0: ใช่ใช่นะคะ
1: จุดเน้น
0: แล้วคือผู้บริหารระดับสูงของเราก็คือคณะกรรมการนั่นเองนะคะก็จะมาควบคุมดูแลตรงนี้อีกที
1: คำถามข้อที่2เมื่อเรามีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการเอ๊ะเราจะทำยังไงเนาะมันมีปัจจัยอะไรมานำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จอาจารย์มีจุดเน้นนั่นคืออะไร
0: ค่ะในปัจจัยที่จะนำแผนกลยุทธ์ของสกอร์ปฏิบัติก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างก่อนนะคะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหรือว่าระบบงานนะคะระบบงานที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องมาดู
1: เหมือนว่ากลับมาดูตัวเองก่อนเนาะทำแผนและโครงสร้างเราเป็นยังไงนะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของขอบเขตภาระหน้าที่นอกจากตัวระบบงานแล้วก็ดูว่าขอบเขตภาระหน้าที่ของตัวเองน่ะเป็นอย่างไรนะคะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะการติดต่อสื่อสารสำคัญนะคะภายในหน่วยงานเองถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารภายในกันเลยเนี่ยก็จะไม่ทราบรายละเอียดตรงนั้นนะคะมีการสื่อสารภายในเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นชักจูงให้คนทำงานไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็ไม่สามารถนะคะเสร็จแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับได้
1: ยอมรับ
0: ชี้แจงกิจกรรมที่จะทำนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีวัฒนธรรมขององค์กรเกิดขึ้นนะคะคือความที่จะยอมรับซึ่งกันและกันนะคะเป็นเพราะว่าพอมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ตอนนี้เนื้อหาว่ากลยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เขาต้องปรับตัว
1: ค่
0: ะนะคะต้องปรับตัวได้ให้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จบที่ว่าผู้นำต้องสามารถนะคะที่จะชี้นำ
1: นะคะกระตุ้น
0: ชี้นำ
1: จูงใจให้
0: แล้วมีความจริงใจผู้นำต้องมีความจริงใจนะคะเพื่อจะว่าดูซิว่ามันทำงานเองให้จริงใจแล้วให้เขาเห็นว่าตัวเองทำให้เห็นอะจริงจังกับการทำงานแล้วเขาก็พูดตามก็จะตามเองนะคะอาจารย์อันนี้ค่ะคือ
1: แล้วมันมีทั้งหลายปัจจัยอยู่อาจารย์แล้วจะจำไหวไหมเนี่ยอาจารย์ถามที่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ใช่เราจะถามที่ไม่ใช่เวลาครูถามเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี
1: ้มันหลายปัจจัยนะ
0: ครูก็เลยมาตอบรายละเอียดให้อาจารย์ฟังว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญทั้งสี่ด้านแล้วแต่พอเราบอกว่าที่ไม่ใช่ล่ะถ
1: ้
0: านอกเหนือจากอันนี้คือไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่
1: นะใช่ไหม
0: เพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาไม่ทราบว่า
1: จำไม่ไหว
0: แต่ให้จำสิ่งเนี้ยว่ามันที่ครูตอบไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยนะ
1: มันเป็นปัจจัย
0: คำหลักๆคีย์เวิร์ด
1: เวลาเขาถามคืออะไรไม่ใช่
0: นะคะคือคีย์เวิร์ดของเขาก็นี่แหละนะคะคือปรับปรุงนะคะโครงสร้างระบบงาน
1: จริงๆถ้าเรามองการทำงานปกติก็อย่างนี้เนาะ
0: ค่ะใช่นะคะเนี่ยนะคะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าพอไม่รู้ตัวปัจจัยจริงๆอ่ะ ต้องจำให้ได้ว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้4ตัวหลักเนี่ยคือใช่ของเขาแต่ว่าอันไหนที่แทรกเข้ามานะไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ข้อต่อไปจังข้อต่อไปเนา
0: ะ
1: พอดีคอยจะขั้นตอนการแปลงแผนไปสู่ปฏิบัติมันก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี
0: ่
1: มีขั้นตอนอะไรบ้างล่ะครับ
0: นะเมื่อกี้บอกแล้วว่าขั้นตอนของการนำแผนกลยุทธ์นะมันประกอบด้วยกิจกรรมนะคะ10กิจกรรมด้วยกันนะคะอาจารย์คราวนี้ก็อีกเหมือนกันนะเราต้องจำให้ได้ว่ามันมี10กิจกรรมเนี่ยมันมีเรื่องขั้นตอนกิจกรรมที่1คือการจัดทำวัตถุประสงค์ประจำปี
1: นะ
0: 10ตัวหลักนี้คีย์เวิร์ดตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าครูบอกอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่มีอยู่ใน10อันนี้อันไหนที่ไม่มีอยู่ในนี้ใช่มั้ยฮะ
1: เยอะอาจารย
0: ์มีการ2ก็เป็นการกำหนดนโยบายใช่มั้ยการกำหนดนโยบายของในการที่เราจะปฏิบัติ3ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะการจัดสรรทรัพยากรเมื่อสักครู่นะคะ
1: มันมีรายละเอียดอยู่แล้วนะ
0: มีรายละเอียดการจัดโครงสร้างนะฮะ5การทบทวนและการปรับปรุง6ก็เป็นเรื่องของการลดต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็7ก็การจัดผู้บริหารเองเนี่ยเวลาการทำเนี่ยให้มันสอดคล้องกลยุทธ์การจัดทำโครงการต่างๆ
1: มีรายละเอียดอยู่เน
0: า
1: ะ
0: การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการผลิตสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เราบอกว่าจบด้วยที่คนนั่นแหละนะคะอันนี้เนี่ย10ขั้นตอน
1: โอเคอันนี้คือขั้นตอนหลักๆมี10ขั้นตอนเนาะอันไหนไม่ใช่เนาะอันไหนไม่ใช่เนาะแต่นี้พอเราวางแผนปฏิบัติการตัวนี้เป็นตัวเน้นเลยนะมันวัตถุประสงค์เราทำไม่เพื่ออะไรอาจารย์ย้ำอีกทีที่วัตถุประสงค์ของมันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นเรื่องของการวางแผนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเป็นเรื่องว่าเพื่อเรากำหนดแผนงานที่แล้วก็แผนงานโครงการและมาตรการเนี่ยให้มันมีความสามารถในการสนับสนุนให้สอดคล้องกับการแผนปฏิบัติเพื่อให้เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ดูว่าสอดคล้องกับกำหนดกลยุทธ์ของเราไหมนะคะสามารถนำไปสู่แล้วก็ให้มันบรรลุพันธกิจด้วยนะคะเพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับคนนะคะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ต้องจำเป็นต่อว่ามันมีการปฏิบัติงานนี่มีความเพียงพอต่อความต้องการแค่ไหนแล้วสุดท้ายเพื่อปฏิบัติงานแผนของสกอร์ที่วางไว้ให้เป็นไปได้แต่ที่สำคัญเนี่ยที่ครูจะเน้นย้ำว่าเรามี3วัตถุประสงค์นี่แหละแต่ที่ครูจะย้ำก็คือว่าเป็นเรื่องของเพื่อให้เนี่ยแผนปฏิบัติการของสกอร์เนี่ย
1: อันไหนสำคัญ
0: มีความเป็นไปได
1: ้อันไหนสำคัญ
0: สุดว่ามันต้องเป็นไปได้ด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็เคียงกับการที่ปฏิบัติจริงมากที่สุดข้อนี้สำคัญสุดเลย
1: วัตถุประสงค์นะคะ
0: วัตถุประสงค์ที่ครูจะย้ำนะคะว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แหละและมาตรการแล้วยอมรับได้ด้วยในข้อนี้คือสำคัญสุดเลยนะคะวัตถุประสงค์
1: นี่ข้อเน้นข้อต่อไปเวลาทำแผนของเราก็จะมีแผนประจำกับแผนข้างคราวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แผนประจำมันเป็นยังไงอาจารย์จุดเน้นกับแผนประจำย้ำอีกนิดครับ
0: แผนใช้ประจำหรือเขาเรียกว่าแผนถาวร นะคะหรือว่าเป็นแผนประจำนั่นเองนะคะเป็นลักษณะของเป็นแนวคิดหลักการแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เราใช้กันเป็นในกิจกรรมภายในหน่วยงานของเราเลยนะคะเป็นประจำตลอดการทำซ้ำบ่อยๆทำเป็นแผนที่หลักการประจำนั่นแหละนะคะที่เกิดขึ้นอาจจะถูกนำมาใช้ในหลายๆครั้งนะคะ ในการไม่มีการกำหนดอายุอันนี้เราใช้บ่อยๆเราทำกันอยู่ทุกวันนะคะ
1: ค
0: นี่คือแผนประจำนะคะ
1: แล้วแผนข้างคราวล่ะจ
0: ๊ะอ๋อถ้าแผนข้างคราวนี่นะคะเป็นแผนที่เตรียมขึ้นเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นงานไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะคะเมื่อบรรลุผลแล้วเลิกใช้แผนนั้นเลยแต่ถ้าสถานการณ์อันนั้นอำนวยเกิดขึ้นอีกนะคะอาจารย์อาจจะใช้ขึ้นใหม่อีกก็ได้แต่แผนนี้จะใช้เป็นแบบเหมือนพวกโปรแกรมงานแผนงาน
1: พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
0: ใช่อาจจะเนี่ยพอเราบอกว่าเรากำหนดขึ้นมาเป็นครั้งคราวใช่ไหมเป็นแผนเฉพาะครั้งแต่ถ้าเอามาใช้เป็นเนี่ยคอมพิวเตอร
1: ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จก็จบ
0: หรือโครงการอย่างเงี้ยเราอาจจะเอาโครงการเดิมนั้นมาทำอีกก็ได้แต่เป็นแผนสั้นๆนะคะใช้แผนละเอียดต่างๆได้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็นแผนฉุกเฉินน่ะ
1: คร
0: ั้งนี้นะคะ
1: โอเคครับคำถามข้อต่อไป
0: นะคะ
1: โอ้พอเราจะตัดแผนไปปฏิบัติใช่ไหมทำแผนปฏิบัติทำแผนมันไม่มีองค์ประกอบเห็นไหมส่วนประกอบไม่อะไรมั่งสำคัญทันย้ำอีกนิดนึงเชิญครับ
0: นะคะส่วนประกอบทั้งหมดเนาะมันมี3อยู่3อันด้วยกันนะคะเป็นลักษณะของว่าเกี่ยวกับแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อันนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรซึ่งจะกำหนดเป็นแผนงานนะคะเป็นระยะสั้นนะคะมีระยะเวลาในการดำเนินการนะคะอันนี้แล้วก็ส่วนมากก็1ปี การกำหนดเนี่ยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงปริมาณอันนี้นะคะเรื่องเชิงปริมาณที่ชัดเจน

0: สองก็ระบุกิจกรรมนะคะระบบกิจกรรมที่ต้องดําเนินการเป็นข้อๆว่าข้อ1 2 3ทํายังไงให้มันดําเนินการให้ไปตามที่เราบอกตั้งแต่ข้อ1ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้วก็มีการระบุขั้นตอนนะคะในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนว่าใครรับผิดชอบอะไรอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ก็จะมีอยู่3ส่วนใช่ไหมครับ3
0: ส่วนแต่ที่เราจะเน้นย้ำก็คือเราต้องมาบอกว่าถ้าในขั้นตอนอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ
1: การทำอะไร
0: กิจกรรมมีเรื่องอยู่2ตัวนะคะเป็นระบุกิจกรรมว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยเป็นข้อว่าดำเนินให้เป็นตามวัตถุประสงค์นั้นอย่างไรแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของขั้นตอนว่าใครจะทำอะไรอย่างไรเริ่มต้นยังไงสิ้นสุดตรงไหนอันนี้เป็นข้อที่สำคัญนะคะในข้อนี้ค่ะ
1: ทีนี้พูดถึงเครื่องมือเนาะเครื่องมือในการนำแผนไปกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติใช่ไหมก็จะมีอยู่หลายเครื่องมืออยู่ใช่ไหมอาจารย์เน้นแค่ BSC เนา
0: ะ
1: เชิงดุลภาพจึงเนี่ยวัตถุประสงค์มันคือสำคัญคืออะไรอ่ะ
0: ของการทำอันนี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่ทำในแผนภาพเห็นไหมอาจารย์ตอนที่อาจารย์ขึ้นภาพให้ดูว่า5เครื่องมือแล้วจะมีวัตถุประสงค์ให้อ่ะ
1: เน้นแค่อันนี้อันเดียวพอเลย
0: คราวนี้อันนี้เนี่ยพอในข้อของดุลยภาพนักศึกษาก็สามารถดูได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์คือแปลงการแปลงวิสัยทัศน์นะคะไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนำแผนเนี่ยไปปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์แล้วก็ไปสู่การวางแผนทางการปฏิบัติได้เลยอันนี้วัตถุประสงค์
1: จริงๆว่าของเชิงดุลยภาพเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดแผนงานสี่มุมมองนะ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวเสร็จแล้วก็ไปสู่การประเมินอีกเนาะ
0: ใช่
1: มันได้สองหน่วยเลยนะหน่วยเนี้ย
0: ใช่แล้วมันเลยไปสู่แปลงของวิสัยทัศน์ได้ไงแล้วก็บอกว่าให้มันผ่านการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้อันนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว
1: แต่งงว่ามันมีทั้งควบคุมแล้วประเมินแปลงแผนอีกต่างหากใช่ไหม
0: ถึงบอกว่าพอเห็นนักศึกษาจะเห็นบ่อยมากว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ในข้อนี้ก็วิสัยBSC อีกแล้วเพราะมันใช้ได้ทั้งสองด้านไงทั้งควบคุมทั้งการประเมินนะคะ
1: ได้เปรียบ
0: เราได้เปรียบ
1: อย่าง
0: แล้วตอบแล้วก
1: ็
0: ถ้านักศึกษาจำข้อนี้ได้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจจะสอนอีกหน่วยหนึ่งไงก็มาถามข้อแบบนี้เหมือนกันก็จะใกล้เคียงกัน
1: บางทีอีกหน่วยนี้ก็ถามว่าการวัดความสามารถในทางการกำไรเป็นการมุมมองด้านอะไร
0: ใช่ก็จะต้องตอบไปด้านการเงินเนาะเพราะว่ามุมมอง
1: ของเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกเป็นมุมด้านใดอะไรอย่างเงี้ย
0: มุมมองของสมาชิกเพราะเรามี4มุมมองไงใช่มั้ย
1: เลยว่าเฮ้ยบาลานซ์ก็ค่อยๆใช้กันอยู่ประจํา
0: แล้วอาจารย์ก็จะมาเป็นประเด็นสําคัญที่ถามนักศึกษา
1: ชุดอื่นก็มีอยู่เนาะช
0: ุ
1: ดอื่นก็มีบาลานซ์กับการ์ดอยู
0: ่แล้วนักศึกษาชอบคุยให้ฟังว่าแล้วจะมีเยอะหลายๆหน่วยด้วยกันนะคะที่นักศึกษาจะเจออาจารย์นะเครื่องมือเนี่ย
1: เพราะว่านั้นมันก็ต้องเป็นจุดเน้นนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เราต้องใช้อยู
0: ่
1: ข้อสุดท้ายจะสำหรับหน่วยนี้อาจารย์ครับครับการกำหนดนโยบายมีผลต่อความสำเร็จเกี่ยวข้องอย่างไรอาจารย์
0: ก็คือบอกว่าผลของการกำหนดนโยบายสำเร็จเนี่ยไปสู่ที่เกี่ยวข้องกันจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดขึ้นแล้วปฏิบัติได้จริงอาจารย์อันเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่พอเรากำหนดอันโน้นอันนี้
1: นโยบายไม่เลื่อนลอยเน
0: า
1: ะ
0: เลื่อนลอยเราต้องบอกว่านโยบายกำหนดขึ้นเนี่ยต้องปฏิบัติได้จริงได้นะมันถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบว่า
1: เหมือนแผนเลื่อนลอยเหมือนกันแหละนโยบายมันนโยบายก็เป็นของกรรมการใช่ไหม
0: ใช่ใช่ถ้านำไปปฏิบัติไม่ได้มันก็ไปไม่ถูกแหละนะคะผิดแหละนะคะอย่างเงี้ยเลยบอกว่าในประเด็นสำคัญในหน่วยนี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเองเนี่ยมันก็เลยจะมีประเด็นที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็มี8 9ประเด็นเองนะคะ8 9ประเด็นไม่ยากเลยนะหน่วยนี้ครับ8 9ประเด็นนะคะดูหน่วย11ต่ออาจารย์เลยต่อ10หน่วย11เลยนะครับหน่วย11เป็นเรื่องของการควบคุมและประเมินกลยุทธ์นะอาจารย์นี่การควบคุมแบบเฝ้าระวังมันเป็นยังไงอาจารย
0: ์คืออะไรนะเขาเรียกว่าความหมายชัดอยู่เนาะอาจารย์เนาะความเฝ้าระวังคำว่าเฝ้าระวัง
1: คอยเฝ้าบ้าน
0: คอยเฝ้าบ้านอะไรอย่างนี้คือเป็นการกำกับติดตามอาจารย์เป็นการกำกับติดตามสภาพแวดล้อมนะคะในภาพกว้างอ่ะคือมันเห็นชัดเจนว่ามันบอกเฝ้าระวังก็เหมือนเฝ้าบ้านที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะกว้างทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ภายในของสากล
1: ทั้งภายนอกภายในมอง
0: ภายนอกภายในเลยเรามอง
1: ไม่ให้มันเกิดก่อน
0: ใช่ใช่คือระวังก็ให้เห็นชัดไปทั้งหมดเลยนะคะอาจจะส่งผลในของกลยุทธ์ของการติดตามข้อมูลทั่วๆไปนะคะอาจารย์ไปจากแหล่งอื่นๆด้วยนะคือไม่ใช่เอาแค่ดูแต่เรื่องในสากลเราไม่ใช่เราต้องมองกว้าง
1: มองภายนอกด้วย
0: ภายนอกสากลอื่นเขาทำยังไงสถาบันการเงินเขาทำยังไงเราจะมีความเสี่ยงในการที่จะไปลงทุนกับสากลนั้นๆเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะไม่งั้นมัน เราก็ควบคุมไม่ได้นะคะดูว่าเขาสามารถดำเนิน
1: ได้จุดนี้
0: ไปประสาน
1: มันมีเฝ้าระวังอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่นะคะ
1: แล้วการควบคุมแบบฉุกเฉินล่ะจ๊ะ
0: อันนี้ก็ติดตามโอกาสที่เกิดขึ้นเล็กน้อยน้อยน้อยมากแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าหากเกิดขึ้นแล้วอาจจะส่งผลรุนแรงต่อกลยุทธ์ของสหกรณ์นะอันเนี้ยนะคะ
1: ขาดสภาพคล่อง
0: ก็ขาดสภาพคล่องไงเวลาเป็นช่วงที่บอกว่าช่วงที่เวลามีข่าวของสหกรณ์ความเสียหายของสหกรณ์เกิดขึ้นในบางสหกรณ์เนี่ยพอมีข่าวออกมาปุ๊บสมาชิกก็กลัวใช่ไหมฮะก็รีบมาถอนเงินออกจากสหกรณ์เนี่ย
1: มันเลยทำให้มาตรการ
0: สหกรณ์ก็ต้องหามาตรการการควบคุมเลยเพราะว่าสมาชิกจะมาถอนเงินออกหมดปุ๊บสภาพคล่องของสหกรณ์หายไปนะคะก็เลยต้องมีว่าต้องดูนะคะในภาวะฉุกเฉินขึ้นมันก
1: ็
0: เป็นบางอะไรเป็นบางช่วงของเวลาหรือสถานการณ์ที่
1: เกิดเป็น
0: สถานการณ์
1: ฉุกเฉินนั่นแหละเหมือนกู้ฉุกเฉิน
0: ใช่ใช่ใช่มันเป็นไปตามสถานการณ
1: ์
0: ปัจจุบันต้องระวังนะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เราต้องดู
1: ข่าวลือ
0: ตอนนี้มีมากแล้วก็หลายๆสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะที่เกิดเหตุเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเรื่องของผลตอบแทนไงคะ
1: บางทีเราก็ต้องมีแผนป้องกันการฉุกเฉินไว้เหมือนกันนะ
0: ครับเรื่องของผลตอบแทนมันเกี่ยวข้องกันนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะ
1: จากมาได้แล้วเนาะประเด็นที่3เนาะเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับจะกำหนดจากเป้าหมายของการในเรื่องใดอ่ะกำหนดเป้าหมายในเรื่องใด
0: คือมันจะมีมาตรฐานอยู่เนาะมันจะต้องมีเรื่องของประสิทธิภาพอาจารย์มาตรฐานว่าประสิทธิภาพของคุณภาพไง
1: เวลาเรากำหนดอันนี้คือเวลากำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะกำหนดเรื่องอะไร
0: เรื่องของประสิทธิภาพของคุณภาพนะคะ
1: เรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยไหมครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันนี้ใช่ใช่
1: ประสิทธิภาพประสิทธิผลเวลาปริมาณได้ไหม
0: ใช่มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยแต่ว่าที่เราจะเน้นย้ำมาส่วนใหญ่มันจะเกิดเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการอันนี้สองข้อนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสมาชิกเนาะของเราเนี่ยจะเรียกสมาชิกแต่ถ้าธุรกิจทั่วไปเรียกว่าลูกค้าใช่ไหมคะถ้าแบบเป็นโดนความคาดหวังในการวัดในเชิงพฤติกรรมอาจารย์นะคะมันจะเห็นว่าที่ปรากฏผลออกมาเนี่ยสามารถที่จะวัดได้และควบคุมได้มาตรฐานจะต้องมีชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ระบุช่วงเวลาที่ตามมาตรฐานที่ใช้ว่าเป็นอย่างไรนำไปใช้ได้จริงตามมาตรฐานนั้นๆนะฮะนะแต่ที่เราจะเน้นที่บอกเลยว่าแค่สองอย่างการตอบสนองความต้องการและประสิทธิภาพของคุณภาพ
1: ความต้องการคุณภาพโอเคเอาละนี่พอข้อ4เนาะข้อ4เรื่องของความได้เปรียบทางการแข่งขันเนาะพี่เน้นทางด้านต้นทุนแล้วก็สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เอ๊ะมันแววอันนี้เป็นในเชิงวิเคราะห์แล้วนะอาจารย์นะเชิงวิเคราะห์เอ๊ะมันเป็นการควบคุมในเรื่องอะไร
0: ค่ะเมื่อกี้เรามีการควบคุมอยู่3ระดับนะอาจารย์นะมันมีระดับของ
1: ระดับองค์กร
0: องค์กร
1: ธุรกิจ
0: และหน้าที่แต่คราวนี้พอถ้าเป็นเรื่องของมุ่งเน้นในความได้เปรียบ
1: นะ
0: อาจารย
1: ์ตรงเลยนะยากนะเนี่ย
0: คือถ้าเรารู้ว่าในการควบคุมเรามี3ระดับอะระดับสกอหรือองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องของสกอเนี่ยแล้วถ้าเรื่องธุรกิจคืออันเนี้ยเรามุ่งเน้นการได้เปรียบการแข่งขันมันเห็นชัดเจนนะอาจารย์ว่าถ้ามุ่งเน้นของการแข่งขันจุดเด่นของการลดต้นทุนเป็นเรื่องของสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของการควบคุมระดับธุรกิจอยู่แล
1: ้
0: วค่ะนะ
1: ถ้าเราต้นทุนเราถูกกว่าแล้วก็ขายได้ถูกกว
0: ่
1: าหรือเราได้กำไรมากกว่า
0: ค่ะค่ะ
1: ก็เป็นเน้นเรื่องของธุรกิจเพราะนั้นเราก็ต้องระบุได้ระดับสากลเป็นยังไงระดับธุรกิจเป็นยังไงระดับหน้าที่
0: แล้วก็มีระดับหน้าที่แล้วก็ตอบมาก็เป็นเรื่องของระดับหน้าที่นะอาจารย
1: ์
0: ถ้าระดับหน้าที่เมื่อกี้พอสร้าง
1: ความได้แค่
0: เพราะว่าเป็นความหมายของเขาว่าถ้าระดับของธุรกิจเมื่อกี้เปรียบได้เปรียบแล้วก็ใช่ไหมคะเรื่องของการแข่งขันนั่นธุรกิจแต่ถ้าระดับหน้าที่มันเป็นเรื่องของจัดโครงสร้างขององค์กร อันนี้หน้าที่เลยนะคะซึ่งสหกรณ์เองอ่ะเขามีการจัดโครงสร้างขององค์กรตามระดับธุรกิจนะคะอย่างเวลาทำงานเนี่ยประกอบด้วยการตลาดโอเคนะการตลาดเรื่องของการผลิตนะคะเรื่องของคนเรื่องของการอะไรทำบัญชีการเงินนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการควบคุมระดับหน้าที่ใครทำหน้าที่อะไรแล้วก็ไปติดตามดูในด้านของแต่ละด้านมันแยกให้เห็นเลยอาจารย์แต่ละด้านลงไปเลยนะคะด้านตลาดด้านผลิตเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้วนะคะ
1: จริงมันเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ครับถ้าเราเรียนเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับเพราะว่าถ้าด้านผลิตเราเรียนด้านบอกเราผลิตเท่าไหร่แค่ไหนยังไงควบคุมเงิน แรงงานเราต้องดูการลงทุนใช่ไหมเนี่ยผลิตออกมาแต่ละชนิดเช่นอย่างถ้าเราทำโคนมอย่างเงี้ยแหล่งการผลิตเนี่ยเราวัตถุดิบที่จะเข้ามาค่าใช้จ่ายแรงงานที่จะเข้ามาป้อนโรงงานอะไรเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นสามารถควบคุมได้ควบคุมมาตรฐานในการผลิต
1: ควบคุมอะไร
0: ให้มัน

0: ได้ตามน้ำนมที่ถูกต้องอะไรไปตาม
1: ปริมาณคุณภาพ
0: คุณภาพ
1: แล้วก็ทันเวลา
0: ทันเวลา
1: โอเค
0: นะคะ
1: อันนี้ขั้นตอนของการประเมินในสู่การประเมินแล้วขั้นตอนการประเมินมีอะไรมากจังครับเวลาจะประเมิน
0: พอต่อมาขั้นตอนในการประเมินนะคะอันนี้ขั้นตอนของการประเมินกลยุทธ์เนาะเมื่อสักครู่ตอนที่เราเรียนไปเรื่องของควบคุมใช่ไหมกับการของการประเมินกลยุทธ์จะต่างกันนิดนึงนะคะเมื่อกี้เนี่ยพอเป็นขั้นตอนบางทีจะสับสนนะบางคนบอกไปเอากระบวนการของมาทำแต่ถ้ากระบวนการเป็นเรื่องของ1 2การนำการวางแผนนะแต่อันนี้เป็นเรื่องของประเมินกลยุทธ์ก็1ก็เตรียมการนะคะ2ก็ดำเนินการ3สรุปผลเท่านั้นเองใช่ค่ะ3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่เราก็เตรียมการแล้วก็สรุปผลน่ะสำคัญที่สุด2ตัวเนี้ยนะคะเตรียมการเสร็จถ้ามันไม่ได้เตรียมการเลยก็ไม่สามารถทำงานได
1: ้
0: แล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วไม่สามารถสรุปผลก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็น
1: แล้วการประเมินมันสำคัญยังไงต่อในข้อ7เลยเนาะ
0: ใช่พอประเมินเนี่ยเพราะว่าการนำการประเมินเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวัดการประเมินผลงานตอบดูซิว่าค่าตอบประเมินผลต่อตอบแทนที่สหกรณ์เองเนี่ยได้รับกับค่าใช้จ่ายนะคะว่ามันเป็นไปอย่างไรมันเป็นไปตามที่เราดำเนินกลยุทธ์ไหมนะคะมันจะให้เห็นชัดเจนมีการติดตามนะคะเมื่อกี้บอกการประเมินวัดผลใช่ไหมของค่าใช้จ่ายรายจ่ายรายรับเนี่ยเสร็จแล้วพอเป็นการติดตามด้านของติดตามกระบวนการการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ถูกต้องสามารถปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติได้แล้วก็สุดท้ายความสำคัญก็สุดท้ายคือการให้ข้อมูลนะคะสำคัญสุดเลยการให้ข้อมูลอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่า
1: ข้อมูลย้อนกลับ
0: ใช่การให้ข้อมูลแก่สมาชิกนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียถ้าเราไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่ทราบเนี่ย มันทำให้มีผลนะคะอาจารย์แล้วก็มันจะทำให้เราถึงว่าถ้าได้ข้อมูลที่ดีมันรู้ถึงปัญหารู้ถึงอุปสรรคนะคะในการทำงานแล้วก็ประเด็นต่างๆในเรื่องของ อะไรเขาเรียกว่าการดำเนินงานอ่ะจะช่วยมีการประชาสัมพันธ์งานได้นะคะทำให้รู้ว่างานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำอะไรตอนนี้สหกรณ์กำลังทำงานทำธุรกิจเรื่องไหนหรือกำลังทำเรื่องของบริหารการจัดการบริการด้านอะไรให้มีข้อมูลไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถนะคะการข้อมูลนี่สำคัญ
1: แล้วจริงชุดนี้ดีนะมันจะต่อกันเลยนะตั้งแต่การวางแผน
0: ใช่
1: พอผ่านแผนเอาแผนไปสู่การปฏิบัติแผนเสร็จแล้วก็มาสู่การควบคุมควบคุมก่อนเนาะควบคุมติดตามมันจะคู่กันควบค
0: ุ
1: มติดตามเสร็จแล้วก็ประเมินเสร็จแล้วก็ต้องมาสุดท้ายคือรายงานผลใช่ไหม
0: เมื่อไม่เสร็จแล้วก็ต้องย้อนกลับไปทำใหม่ตามกระบวนการเมื่อสักครู่นะคะมันชัดเจนนะชัดเจนอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ข้อ8เนาะการประเมินผลต้องคำนึงถึงมาตรฐานในเรื่องใดบ้างอาจารย์
0: ส่วนมากนะพอการประเมินผลต้องมันมีมาตรฐานอยู่เนาะอาจารย์เนาะเขาก็มีแต่ละเกณฑ์แต่ละกฎของแต่ละองค์กรจะมีอยู่หรือตามหน่วยงานเนาะแต่ว่าไอ้ที่เน้นย้ำว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นไปได้ว่ามาตรฐานที่คุณตั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมีความเหมาะสมไหมมีความแน่นอนและก็สุดท้ายการใช้ประโยชน
1: ์
0: ถ้าคุณทำแล้วไม่เอาไปใช้ประโยชน์ว่ามันมีประโยชน์จริงไม่มีเน้นย้ำเลยว่ามันต้องนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: ถึงจะเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์กับเราอ่ะถูกไหมฮะมันก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะนำไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่บอกแล้วว่ามันคำนึงถึงมาตรฐานต้องคำนึงถึงว่าได้ประโยชน์ด้วยนะคะมันจะเกี่ยวข้องกันนะคะ
1: โอเคครับอันนี้คือจุดเน้นเนาะอีกประเด็นข้อสุดท้ายสำหรับหน่วยนี้ครับ
0: นะคะ
1: ก็คือเรื่องของรายงาน
0: เมื่อกี้บอกพอจบที่รายงานใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นขั้นตอนขั้นออกมาแล้วรายงานและก็การให้ข้อเสนอแนะกับสกรในการปรับปรุงการบริหารการจัดการให้มีความสำเร็จในการดำเนินให้เข้มแข็งเสถียรภาพทางการเงินเนาะเพราะอันก็บอกว่าเขาบอกรายละเอียดว่าถ้ารายงานในด้านเนี้ยในด้านของให้สร้างความเข้มแข็งให้มีเสถียรภาพในการเงินที่มั่นคงนะเขาจะบอกเลยเห็นไหมเขาบอกรายละเอียดแล้วถ้าจะทำด้านนี้เนี่ยให้มีเสถียรภาพทางมั่นคงอ่ะจะต้องมีการทำรายงานแบบวิเคราะห์ภาวะเขาเรียกว่าวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินใน6มุมมองวิติ
1: คาเมล
0: ที่อาจารย์ย้ำกันนักหนาเนี่ย
1: เ
0: พราะเราต้องรายงานในลักษณะของการทำคาเมลอะไรสิทธิ์นะคะอันเนี้ยมันจะให้ของการเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงชัดเจนเลยอันนี้เป็นการรายงานในการวิเคราะห์นะคะอาจารย
1: ์ครับนี่คือจุดเน้นของหน่วยที่11เนาะ
0: นะคะ
1: อันนี้มาดูหน่วยที่12อาจารย์ครับหน่วย12แผนธุรกิจแล้วเนา
0: ะพอหน่วยที่12อ่ะของอาจารย์นะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บรรยายประเด็น สาระเนื้อหาสาระเน
1: า
0: ะ
1: ของครูไม่เน้นความจำนะของครูในเชิงวิเคราะห์นะ
0: อาจารย์เชิงวิเคราะห์หมดเลยเนาะพอมาดูแล้ว
1: เวลาเรา
0: ต้องคิดตามเนาะของอาจารย์ส่งเสริมเนี่ยนะคะท่านจะในหน่วย12เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
1: เป็นหน่วยของการจัดทํา
0: แผนธุรกิจพอข้อ1ของอาจารย์บอกว่าสหกรณ์การเกษตรจะสร้างสถานีน้ํามันเห็นมั้ยบริการให้แก่สมาชิกเนี่ยโดยมีโครงการลงทุน10ล้านบาทเนี่ยแล้วจะขอกู้ยืมเงินกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารเนี่ยต้องทำในข้อใดอาจารย์ก็ต้องทำอย่างไรอ่ะ
1: เมื่อกี้ครูก็ย้ำไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ย้ำไปแล้วเวลาแผนธุรกิจมันจะมี2อันแผนธุรกิจประจำกับแผนธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนทำลงทุนใช่ไหมใช่ไหมครับ
0: เพราะคราวนี้บอกว่าถ้าการลงทุนโครงการ10ล้านเนี่ยโอ้ต้อง
1: เป็นแผนระยะยาวแผนลงทุนใช่ไหมก็ต้องเป็นแผนธุรกิจ
0: ใช่
1: เพื่อการลงทุนใช่ไหมแผนธุรกิจไม่ใช่แผนธุรกิจประจำไม่ยากเลยใช่ไหม
0: ย้ำให้ดีที่เมื่อกี้ครูถึงบอก
1: ครูก็ต้องย้ำแล้วว่าจริงๆแล้วมันต้องแยกให้ได้บ้าง
0: ที่ครูถึงถามอาจารย์ส่งเสริมเมื่อสักครู่ไงว่าเอ๊ะพอแผนนี้สองอันนี้มันต้องสลับฟังแล้วจะสับสนนั้นต้องดูคีย์เวิร์ดของอาจารย์เนาะต่อมาในพอข้อ2เนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: เป็นหน่วยท้ายๆแล้วอาจารย์ก็ต้องเชิงวิเคราะห์ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ๆวิเคราะห์และพอข้อ2เนาะพอข้อ2ก็บอกว่าส่วนที
1: ่ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ
0: นะคะส่วนประกอบของโครงการเนี่ยข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยของการบริการของธุรกิจคุณสมบัติจุดเด่นของสินค้าก็ดีประโยชน์และผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของสหกรณ์ในข้อใดอาจารย์
1: เห็นไหมเวลาเราจะทำแผนธุรกิจใช่ไหมแล้วก็ต้องสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรองค์ประกอบสำคัญอะไรที่ครูบอกตั้งแต่แรกคืออันแรกเลยเนาะคือบทสรุปของผู้บริหารไงต้องบอกว่าทำธุรกิจอะไรจุดเด่นของธุรกิจนี้เราทำอะไรเราจะมีความสำเร็จไหมข้อมูลย้อนหลังเราเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงมันน่าจะอยู่ในส่วนแรกของแผนธุรกิจเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มันจะสะท้อนเวลาเสนอผู้บริหารผู้บริหารก็จะตอบว่าโอ้ควรอนุมัติโครงการ
0: พอเขาอ่านบทสรุปของผู้บริหารอันแรกเลยเนี่ยรู้แล้วว่าเพราะว่าครูอาจารย์ในบทสรุปจะบอกเลยว่าการบริหารธุรกิจนะมีอะไรคุณสมบัติอะไรต่างๆมันมีบ้างประโยชน์ที่จะได้รับไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมเขาก็ได้อนุมัติแผนให้เราเพราะเขารู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะอันนี้อยู่ในส่วนแรกเนาะ
1: ส่วนแรก
0: แต่จริงๆแต่จริงๆแล้วต้องให้ได้อะไรมาละเอียดมาทั้งหมดครบแล้วนะคะแล้วออกมาเป็นผลสรุปนะคะต่อมาพอข้อที่3เนาะอาจารย์เนาะเป็นเรื่องของส่วนสรุปสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของแผนอย่างไรอะคะอาจารย์ในยังไง
1: ก็ส่วนประกอบของนั่นแหละครูย้ำอีกทีหนึ่งไงแต่ถ้าอย่างนี้มันตรงใช่ไหม
0: อ
1: ันนี้มันตรงไปเพราะนั้นจุดเน้นของคุณพระครูฟังพระครูยังไม่เข้าใจใช่ไหม
0: ใช่เพราะเมื่อกี้เนี่ยเอาละครูเข้าใจแล้ว
1: มีคำรวงอยู่
0: พอเป็นคำรวงพอบอกว่าบทสรุปสำคัญของธุรกิจทั้งหมดเลยอยู่ในอันแรกคือบทสรุปผู้บริหารแล้วได้อะไรจากอันนี้
1: ถ้าครูถามตรงๆอย่างนี้ก็ตอบได้สิ
0: แล้วได้อะไรได้ในแนวคิดของโครงการ ที่เราบอกว่าโครงการมีข้อมูลมีรายละเอียดของสินค้าอันนี้มันบริการเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติของสินค้าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็มันตอบได้ทั้งสองตัวแหละ
1: คืออันเดียวกัน
0: แหละอันเดียวกันแหละคือบทสรุป
1: ครูย้ำอีกทีนึงครูย้ำอีกที
0: พอข้อนี้บทสรุป
1: ได้จะได้จำได้ง่าย
0: แล้วก็เป็นส่วนแรกนะเสร็จแล้วมาการกำหนดขอบเขตบ้างอาจารย์การกำหนดขอบเขตของงานใช่ไหมอันนี้ต่อมาเนี่ยเป็นหรือว่าบทบาทหน้าที่ของธุรกิจเนี่ยจะต้องบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เนี่ยมันมีขั้นตอนในการวางแผนธุรกิจ
1: มันมีขั้นตอนกับองค์ประกอบนะครับนักศึกษาจะระวังขั้นตอนกับองค์ประกอบขั้นตอนก็คืออยู่ขั้นตอนของการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจไอ้ตรงนั้นล่ะครับ
0: อ๋อไอ้ที่แผนภาพเมื่อกี้ที่อาจารย์ขึ้นมาพอภาพตรงท่อนกลางคือพอ
1: ระวังนิดนึงใช
0: ่อ๋อพอซ้ายก็เป็นเรื่องกิจกรรมทั้งหมดทั้ง9กิจกรรมเสร็จแล้วออกมาเป็นองค์ประกอบนะองค์ประกอบมีบทสรุป
1: อันนี้เราถามขั้นตอน
0: ขั้นตอน
1: กับฐานกับองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะนักศึกษาต้องแยกขั้นตอนคือขั้นตอนของการวิเคราะห์สภาพแล้วกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจมันก็จะดูบทบาทหน้าที่ของเราวิสัยทัศน์พันธกิจคือการบูมบทบาทหน้าที่นะครับ
0: ต่อมาแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราพอเราวิเคราะห์การวิเคราะห์สินค้าหรือลักษณะของบริการนะเราเรียกสินค้าหรือบริการเนาะเพราะธุรกิจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสินค้า
1: บางทีเราจะผลิตก็เป็นสินค้า
0: เป็นผลิตภัณฑ์กับบริการ
1: ก็เรื่องบริการ
0: คราวนี้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการวิเคราะห์นะคะของตัวนี้เนี่ยของสินค้าหรือบริการที่สกอร์เราอะค่ะอาจารย์นะคะบริการที่สหกรณ์จะต้องนำเสนอให้ลูกค้าเป็นอย่างไรใครคือลูกค้าเป้าหมาย นะคะอาจารย์ใครเป็นลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจเนี้ยแล้วก็มันมีขั้นตอนในการวางธุรกิจของสหกรณ์นะคะเป็นอย่างไรอาจารย์

0: เราวิเคราะห์สินค้าหรือบริการอะไรก็เรียกวิเคราะห์นั่นอะไรเน้นอะไรครับสินค้าบริการข้อแรกคือเน้นการตลาดใช่ไหมก็วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ตลาดก่อนต้องรู้ลูกค้าเราคือใครมันเน้นอยู่แล้วอ่ะ
1: พอวิเคราะห์ตลาดแล้วค่อยมาวิเคราะห์ผลิต
0: นะครับ
1: แล้วก็จบที่คนที่คนที่เงินใช่ไหมที่อาจารย์ว่าแต่อันนี้อาจารย์เน้นย้ำตรงตัวนี
0: ้
1: วิเคราะห์ของตลาดนะคะ
0: ครับแล้วก็เหมือนกันอ่ะพอประเด็นที่6ก็เหมือนกันอ่ะมันก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์สวอตคือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก็อยู่ในขั้นตอนเดียวกันครูย้ำจริงบางทีเรามองนักศึกษาไม่ได้มองแค่จุดใดจุดหนึ่งนะก็ต้องมองในหลายๆตัวที่มันจะสัมพันธ์กัน
1: นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พอต่อมาพอเมื่อกี้เราพูดของวิเคราะห์อะไรต่างๆในแผนธุรกิจแล้วเนาะแล้วก็แผนตลาดในการทำธุรกิจมันสัมพันธ์กับแผนการเงินในส่วนใดอาจารย
0: ์ครับที่ครูเมื่อกี้ก็ย้ำให้นักศึกษาอยู่นะครับเวลาทำตลาดใช่ไหมทำตลาดมองจะลูกค้าอยู่ที่ไหนลูกค้าคือใครมันจะทำให้เรารู้ว่ายอดขายของเราคือใครในแผนมันจะปรากฏในแผนการเงินคือในงบกำไรขาดทุนก็คือรายได้
1: มันจะสัมพันธ์กัน
0: รายได้ใช่ไหมเป็นรายได้จากยอดขายหรือรายได้จากบริการเพราะนั้นรายได้จากยอดขายและรายได้จากบริการมันสัมพันธ์กับการเงินคืออยู่ในงบการเงินคืองบกำไรขาดทุนเพราะนั้นแผนตลาดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับงบกำไรขาดทุนคือรายได้ของยอดขายอ๋อ
1: เห็นไหมโอ้มันเชื่อมโยงมันจริงๆมันเหมือนกันหมดเลยเป็นตัวงบที่เราเห็นอยู่นะแต่ต้องรู้ว่าถ้าตัวตลาดเนี่ยไปอยู่กับยอดขายเป็นยอดของรายได้ของกำไรนะมันก็โยงกันนะ
0: มันก็จะโยงกันที่ครูคำถามให้มันย้ำกันอย่างนี้ให้ได้นะครับ
1: ของอาจารย์จะดีเพราะว่าให้ย้ำแล้วมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าพอดูปุ๊บอ้ออันเดียวกัน
0: พอประเด็นที่8ปิดก็เหมือนกัน
1: แผนผลิตใช่ไหม
0: แผนผลิต
1: เมื่อกี้พอแผนตลาด
0: เมื่อกี้พอตลาดเราจะยุ่ยยอดขายรู้ลูกค้าพอจบการเงินก็จะเป็นรายได
1: ้
0: พอการผลิตมันก็จะรู้วัตถุดิบมาจากไหนกระบวนการผลิตยังไงสุดท้ายมันก็ต้องจบที่ต้นทุนผลิตมันจะจบที่ต้นทุนขายหรือต้นทุนผลิต
1: เพราะมันจะมีค่าใช้จ่าย
0: ก็อย
1: ู่
0: ในต้นทุนขายต้นทุนผลิตก็คือในงบกำไรขาดทุนจ้ะ
1: ค่ะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายไง
0: ใช่
1: เมื่อสักครู่น่ะตลาดน่ะเป็นรายได้อยู่ในกำไรใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วพอมาผลิตเนี่ยก็เป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายนะคะก็อยู่ในงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะคะโอ้แล้วพอมารวบรวมอีกเนาะคราวนี้พอมาดูว่าแล้วการรวบรวมข้อมูลสมาชิก
0: เห็นไหมคะใน
1: วางแผนยังไงประกอบด้วยอะไร
0: วันนี้อันนี้จะเป็นแผนประจำไปแผนธุรกิจประจำของสหกรณ์แล้วนะในแผนภาพเมื่อสักครู่ก็ระบุให้นักศึกษาเห็นอยู่นะเวลาเรารวบรวมข้อมูลสมาชิกต่างๆจะรวมที่อะไรนะจำนวนสมาชิกพื้นที่ที่อยู่ทำมาหากินอะไรอาชีพอะไรอันนี้คือเป็นแผนประจำนะนักศึกษาครับแผนประจำไม่ใช่แผนธุรกิจทั่วไปเพราะแผนประจำก็ควบรวมสมาชิกก็บอกว่าต้องประกอบด้วยอะไร
1: ก็นึกออกแล้วเพราะเมื่อกี้เรามีแผนประจำกับแผนนี้ลงทุนใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าถ้าแผนอันนี
0: ้แผนประจำคือแผนประจำที่เราจะรู้ว่าลูกสมาชิกเราผลิตอะไรขายอะไรอย่าง
1: แต่แผนธุรกิจต้องมีเรื่องข้อมูลของสมาชิกเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะต่อมาบทสรุปใช่ไหมอาจารย์
0: เดี๋ยวครูคลิก
1: ให้อาจารย์นะคะดูว่า
0: พอ
1: มาต่อมา
0: ครูถอยหลังครูกดใช่ไหม
1: บทสรุปพระวิหารเนี่ยควรระบุสำคัญอะไรเลยเกี่ยวกับสำคัญเลย
0: เวลาบทสรุปพระวิหารบทสรุปพระวิหาร
1: เราจะต้องระบุ
0: ต้องสรุปให้ได้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไม่ได้คุ้มหรือไม่คุ้มที่สำคัญมีกำไรเท่าไหร่จะคุ้มทุนกี่ปีมี NPV เท่าไหร่ IRR เท่าไหร
1: ่
0: มันต้องระบุให้ได้เลยอาจารย์ว่ามันเท่าไหร่ถ้างั้นผู้บริหาร
1: ก็ดู
0: เขาก็ไม่ควรตัดสินใจ
1: เราไม่ให้เลยไม่ให้ลงทุนนะคะ
0: แล้วประเด็นสุดท้ายก็คืออ
1: าจารย์สุดท้ายล่ะคะ
0: ประเด็นสุดท้ายการวิเคราะห์ทางการเงินเนี่ยครับมันควรวิเคราะห์อะไรบ้างก็วิเคราะห์ NPV IRR PI ดัชนีกำไรหรืออัตราส่วนทางเงินที่ครูพูดไปแล้วนะครับนั่นคือทั้งหมดนี่ประเด็นหลักๆนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: จริงๆเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเราถามในประเด็นสำคัญอะอยู่ในแผนภาพอาจารย์หมดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างแผนภาพเมื่อกี้
0: ดูแผนภาพอย่างเดียว
1: ไอ้หน้าสุดพอล็อกสุดท้ายอะอยู่ค่า IPV IPB ใช่ไหมทั้งหมด IRR อยู่ในตรงเนี้ยวิเคราะห์อัตราส่วนนะครับ
0: สำหรับวันนี้นะอาจารย์นะนักศึกษาได้ประเด็นสำคัญเราได้ทั้งหมดทั้งหน่วยที่เท่าไหร่นะในที
1: ่10 11
0: 12นะครับเป็นการต่อเนื่องกันครับสำหรับรายการวันนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับเราให้นักศึกษาสามารถติดตามชมรายการสอนเสริมชุดวิชา92311นะครับการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในครั้งที่4ก็จบลงแล้วนะครับขอให้นักศึกษาทบทวนเอกสารการสอนประมวลสาระของเรามีคู่มือกันด้วยนะคู่มือการศึกษานะครับและบทเรียนรายการวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมนะครับนักศึกษาที่ตามชมชุดวิชานี้นะครับ92311การ จัดการสกรเชิงกลยุทธ์นะครับสำหรับวันนี้เราอาจารย์สองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
6: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
7: เรียนมสทดีอย่างไร
8: คือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
7: ้อมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของโทรทัศน์นะคะรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STOU Channel หรือรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลช่อง DL14 นะคะและนอกจากนั้นค่ะสำหรับช่องทางออนไลน์นะคะก็ยังคงมีช่องทางของ STOU Channel ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะคะหรือว่าใน Facebook Channel เช่นเคยค่ะนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเรานะคะย้อนหลังได้ทาง media.stou.ac.th นะคะมีทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดกันไปชมได้เลยค่ะเข้าชมที่ e-tutorial นะคะและเลือกชุดวิชา96408ค่ะสำหรับในการสอนเสริมครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหน่วยที่10 11แล้วก็12นะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะทั้ง2ท่านนะคะท่านอาจารย์พิรมคงเลิศนะคะและท่านอาจารย์ถากรค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยเลยนะคะมีหน่วยที่10นะคะกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะอาจารย์เริ่มเลย
1: นะครับ
0: ค่ะก็สำหรับหน่วยนี้นะคะหน่วยที่10ก็มีทั้งหมดนักศึกษาเตรียมหนังสือมาเลยนะคะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะท่านอาจารย
2: ์ครับ
0: สำหรับตอนแรกนะคะเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของสถานะข้อมูลนะคะแล้วก็ตอนที่ 10.2 นะคะเป็นกฎควบคุมความถูกต้องในขั้นตอนของการปรับปรุงข้อมูลนะคะและตอนที่3นะคะเราจะมาพูดถึงพจนานุกรมข้อมูลค่ะจะเห็นได้ว่ากฎควบคุมความถูกต้องนี้มี2ตอนด้วยกันนะคะท่านอาจารย์โจ๊กแล้วก็เราจะพูดถึง data dig นะคะหรือว่า meta data มีชื่อเรียกหลายอย่างเลย
1: ครับผม
0: นะคะอันนี้เป็นมีความจำเป็นมากเลยใช่ไหมคะในระบบฐานข้อมูล
1: ใช่นะครับเป็นตัวบอกว่านะครับโครงสร้างของข้อมูลเรามีโครงสร้างของ database เรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็คือคนที่ใช้ database ร่วมกันนะคะอาจารย์จะมาเข้าใจในโครงสร้างแล้วก็ตัวที่เป็นฟิลแต่ละฟิลในฐานข้อมูลเนี่ยก็ตรงที่อ่านจากพจนานุกรมข้อมูล
2: ใช่ครับเป็นตัวแทนที่พยายามจะบอกถึงโครงสร้างของข้อมูลภายในครับให้สื่อสารให้คนภายนอกได้รับรู้ครับ
0: ค่ะแล้วส่วนกฎควบคุมความถูกต้องเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือถึงเราจะเอาพูดในหน่วยที่10เนี่ยนะคะอาจารย์แต่ว่าเราก็มีการใช้งานนะคะภายใต้กฎควบคุมความถูกต้องเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วนะคะมีการบอกชื่อไปบ้างในบางหน่วยที่ผ่านๆมานะคะอันนี้เราก็จะมาสรุปแล้วก็เน้นย้ำเวลานักศึกษาเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขียน SQL เนี่ยก็จะได้คำนึงถึงด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเรียกใช้ฐานข้อมูล
2: ใช่ครับ
0: นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตอนที่ 10.1 นะคะตอนที่ 10.1 อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้างนะคะถึงจะสามารถทำข้อสอบได้นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องอธิบายนิยามของกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้นะคะกฎควบคุมความถูกต้องในตอนที่ 10.1 เนี่ยนะคะก็มีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือกฎควบคุมความถูกต้องของโดเมนแล้วก็การอ้างอิง
2: ครับ
0: อันนี้ในหน่วยก่อนหน้านี้ครั้งที่แล้วเองนะคะเราก็ได้มีการพูดแล้วก็ยกตัวอย่างให้ด้วยแล้วนะคะทีนี้นอกจากอธิบายนิยามได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการกำหนดและก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะของทั้ง2ประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของโดเมนแล้วก็การอ้างอิงนะคะของโดเมนเนี่ยก็จะพบว่ามันจะอยู่ในพวกตอนที่เรากำหนด DDL ใช่ไหมคะในภาษา DDL ของเรานะคะกำหนดโครงสร้างว่าตารางข้อมูลเราเป็นยังไงชนิดของข้อมูลแต่ละชนิดต้องมีขนาดเท่าไหร่

0: นะคะมีค่าอยู่ระหว่างอะไรบ้างนะคะ
1: อันนี้ต้องย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ตอนที่เราออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER Diagram นะครับบางทีเราออกแบบฐานข้อมูลไปเราก็คงจะนึกอยู่ในใจนะครับว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟิลนึงมันจะกลายเป็นคอลัมน์
0: ค่ะข้อมูลเป็นยังไง
1: ใช่แล้วเราก็จะตอนเนี้ยเราก็จะมาทำให้ระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับมันทำตามที่เราคิดเอาไว้
0: ใช่โดยที่ไม่ผิดพลาด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะยูเซอร์ใส่ข้อมูลยังไงก็ยังทำให้ฐานข้อมูลนั้นต้องถูกต้องอยู่
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็การอ้างอิงนี่ก็หมายถึงพวกอย่างหน่วยที่แล้วเราก็พูดถึงนะคะว่ามีการอ้างไปถึง foreign key นะคะว่าอาจมีชนิดข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันไหม
1: ใช่
0: นะคะต่อมาในตอนที่2เนี่ยนะคะเนื่องสาเรียนจบแล้วเนี่ยนะคะเราก็เพิ่มมาอีก2กฎนะคะก็คือกฎข้อมูลของความถูกต้องด้วยการประกาศยืนยันแล้วก็การสร้างทิกเกอร์นะคะจะสังเกตได้ว่าวัตถุประสงค์มีไม่มากเลย ก็คืออธิบายนิยามได้นะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตรวจสอบได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนนะคะนักศึกษาจะต้องเห็นโค้ดแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าSQL เนี่ยที่เขียนเนี่ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ตรงไหนที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้บ้างนะคะสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าจะมีเรื่องของพจนานุกรมข้อมูลนะคะก็บอกความหมายของพจนานุกรมข้อมูลได้แล้วก็บอกตัวอย่างข้อมูลที่เก็บในพจนานุกรมได้นะคะแล้วก็บอกวิธีการจัดทํารวมทั้งบอกประโยชน์ได
1: ้
0: นะคะอันนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะทีนี้มาดูเราก็เช่นเคยนะคะเราจะดูกันด้วยแบบฝึกหัดนะคะสำหรับข้อแรกเลยนะคะอาจารย์ก็มีโค้ดมาให้นักศึกษาประมาณ7บรรทัด
1: ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นโครงสร้างของ create table ตารางที่ชื่อว่า staff นะคะไม่ทราบว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะรบกวนอาจารย์โจช่วยอธิบายหน่อย
1: ครับก็เป็น SQL ที่ใช้ในการสร้างตารางปกตินะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำสั่ง create table นะครับส่วน staff เนี่ยก็คือชื่อตารางนะครับสำหรับในการ create table staff เนี่ยนะครับก็จะมีคอลัมน์หรือว่ามีฟิลด์ทั้งหมดที่จะต้อง create อยู่ทั้งหมด6คอลัมน์นะครับ name เนี่ยเป็นวาชาก็คือเป็นตัวอักษรนะครับไม่ให้เป็นแนวนะครับ L name ก็คือนามสกุลนะครับเป็นวาชาเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นแนวเช่นกันนะครับส่วน SSN ก็จะเป็นรหัสประจำตัวของสตาฟหรือของบุคลากรนั่นเองนะครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยเราจะให้ SSN เป็น primary key นะครับBD คือวันเกิดนะครับวันเกิดเนี่ยเราจะให้เป็นเดทชนิดข้อมูลแบบเดทนะครับแล้วก็เซ็กซ์นี่ก็คือเพศนะครับเป็นคาแรคเตอร์1ตัวนะครับ not now ทีนี้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวแต่ตรงคอลัมน์เพศตรงนี้ข้างหลังจะมี not now แล้วก็มีเช็คนะครับเช็ค value f กับ m นะครับก็จะเห็นว่าตรงเช็ค value in f กับ m เนี่ยนะครับ in เนี่ยเวลาเห็น in ทีไรเนี่ยครับผมจะนึกถึงว่ามันเป็นเซตหนึ่งนะครับ in f กับ m ก็แปลว่าเซตเนี้ยมีสมาชิก2ตัวก็คือมี f กับมี m นะครับเช็ค value in f กับ m ก็แปลว่าถ้าเรา insert หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็แล้วแต่นะครับสำหรับในตารางนี้นะครับแล้วปรากฏว่าค่า sex เนี่ยครับไม่ใช่ f กับ m เนี่ยครับเขาจะไม่ให้ insert หรือเขาจะไม่ให้เปลี่ยนแปลง
0: ไม่ให้ใส่
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ว่าเราจะใส่ค่าอื่นไม่ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนคอลัมน์สุดท้ายนี้ก็คือ salary นะครับ salary เนี่ยเป็นตัวเลขนะครับทศนิยม2หลักนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างหลังจะเห็นว่าเขียนว่าเช็ค value มากกว่า0 and value น้อยกว่า 150,000 บาทนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือระหว่างที่มีการใช้งานฐานข้อมูลนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการ insert updateนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีค่าของ salary เนี่ยนะครับที่น้อยกว่า0หรือมากกว่า150มากกว่า150ขึ้นไปนะครับก็150,001
0: ไม่ได้
1: ใช
0: ่ผมก็คือดูไว้ว่าเงินเดือนไม่เกินเท่านี
2: ้
0: นะคะอันนี้นะคะก็มีคำถามนะคะนักศึกษาดูจากโค้ดบรรทัดที่1ถึง7นี้นะคะถ้าจำไม่ได้นะถ่ายรูปไว้ก่อนนะแล้วก็มาเปิดดูคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าครูก็เอาแบบอย่างของคำถามเนี่ยนะคะมาจากในหน้า7ในหนังสือนะคะหน่วยที่10ขีด7เนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปของอัตรางนี้ก็ตัดมาบางฟิลเนี่ยนะคะอาจจะมาไม่ครบนะคะทีนี้นักศึกษาก็จะถามคำถามเนาะว่าไหนเป็นกฎควบคุมความถูกต้องนะคะอันนี้จะพบว่าบรรทัดที่6นะตกวงเล็บไปตัวนึงนะคะหลัง valueนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องบรรทัดนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะว่าเอ๊ะมันอาจจะผิดเพราะตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราดูคอนเซปต์นะว่านักศึกษาเข้าใจในตัว SQL นี้หรือเปล่านะคะคำถามก็คือว่าคำสั่งในบรรทัดใดไม่ใช่กฎควบคุมความถูกต้องของชนิดและขนาดของข้อมูล attribute นะคะขนาดของ attribute นะคะก็จะถามว่าบรรทัดที่2บรรทัดที่4บรรทัดที่5แล้วก็บรรทัดที่7 แล้วก็ข้อจด

จารย์เนี่ยบอกว่าทุกข้อเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของชนิดและขนาดของข้อมูล attribute นะคะอันนี้จากที่อาจารย์โจ๊กอธิบายมาทั้งหมดก็จะพบว่าอาจารย์อธิบายละเอียดเลยทุกบรรทัดนะคะทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของชนิด

0: แล้วก็คือทุกข้อเนี่ยเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของชนิดของข้อมูลหมดนะคะขอทบทวนนิดนึงนะคะกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลนะคะเป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ควบคุมความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ให้กับข้อมูลในฐานข้อมูลของเรานะคะอย่างที่อาจารย์ได้สรุปไปให้นะคะทีนี้มาดูว่ามีคือหมายถึงอะไรบ้างนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่กำลังนำเข้าและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยได้รับการตรวจสอบนะคะทุกครั้งที่มีการบันทึกหรือปรับปรุงในฐานข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไม่ถูกเราก็จะไม่บันทึกลงไปในฐานข้อมูลนะคะทีนี้กฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีกฎควบคุมสถานะของข้อมูลนะคะหรือ state constraint นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะแล้วก็ตั้งแต่หน้า 10-6-7 ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีกฎควบคุมความถูกต้องของ state constraint เนี่ยนะคะมีอยู่2กฎย่อยนั้นนะคะนี่นักศึกษาก็ต้องจำให้ได้เนาะว่ามีกฎควบคุมถูกต้องของโดเมนกับกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงนะคะหน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะและส่วนที่2ก็คือเป็นกฎควบคุมความถูกต้องในขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะก็คือ state transition เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2อันก็คือกฎควบคุมความถูกต้องด้วยการประกาศยืนยันแล้วก็ด้วยการสร้างทริกเกอร์ซึ่งข้อ2เนี่ยก็จะอยู่ในตอนที่ 10.2 นะคะตอนที่ 10.1 พูดถึงโดเมนกับการอ้างอิงซึ่งเป็น state constraint นะคะอันนี้สาก็ต้องจำชื่อเล็กน้อยนะเพราะเป็นชื่อที่เขาใช้กันอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เป็นชื่อใช้ทั่วไปนะคะจะจำไม่ได้ก็คงไม่ได้นะคะทีนี้มาดูอันแรกเลยนะคะของโดเมนนะคะโดเมนอินทิกริตี้คอนสเตนนะคะเป็นการกำหนดค่าที่แน่นอนเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนะคะซึ่งจะทำให้การควบคุมความถูกต้องของสมบัติของข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถที่จะยอมรับให้จัดเก็บลงในแอตทริบิวต์ต่างๆในโครงสร้างของข้อมูลได
1: ้
0: นะคะแล้วก็เช่นอะไรนะคะเช่นค่าแรงของพนักงานต้องไม่น้อยกว่า50บาทอย่างก็เหมือนซาลารีเมื่อสักครู่น
1: ี้ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะจ๊ะ
1: ถ้าเราย้อนกลับไปที่ตอนที่ create table staff เมื่อสักครู่นะครับเราจะบอกว่าซาลารีเนี่ยครับให้เช็คว่า value มากกว่า0และ value น้อยกว่า 150,000 อันนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการที่เราจะใช้กฎความถูกต้องของการ
0: ของโดเมนนะคะว่าต้องมีค่าต้องมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะหรือว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีห้ามเป็นค่าว่าง
1: ใช่
0: ก็คือว่าห้ามไม่มียอดใช่ไหมคะ
1: ก็ not now นั่นเองคร
0: ับ not now นะคะต้องมียอดอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็หมายเลขบัญชีก็ต้องไม่ซ้ำกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือต้องเป็นเพราะว่าหมายเลขบัญชีส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นคีย
1: ์
0: ในการอ้างอิงถึงข้อมูล
1: ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ create table staff เมื่อสักครู่นะครับตัว name กับตัว l name เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเราบังคับให้มัน not now น
0: ะคร ับ
1: not now ก็คือห้ามเป็นค่าว่างนั่นเองนะครับก็คือตัวอย่างของการควบคุมความถูกต้องของโดเมนนั่นเองนะครับส่วน SSN เนี่ยครับเราระบุให้เป็น primary key primary key ก็คือเจ้าตัวระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะพยายามเช็คว่าไม่ให้เรา insert ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มันซ้ำกันนะครับ
0: ถ้าเกิดถ้าเราใส่ SSN มาใหม่ก็ต้องดูว่าห้ามซ้ำกับอันอื่นถ้าซ้ำอันอื่นที่มีอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าซ้ำนะคะ
1: ไม่ให้ insert
0: นักศึกษาก็จะพบได้เลยว่าเราไป create email หรือว่า line อะไรต่างๆชื่อ account facebook อะไรเนี่ยใช้หลักการเดียวกัน
1: ใช่
0: ไหมคะมันก็จะไปเช็คก่อนว่าห้ามซ้ำกันนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะกำหนดขึ้นนะคะพร้อมกับการสร้างตารางในฐานข้อมูลนะคะเพื่อใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลใน3ส่วนด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือประกอบไปด้วยกฎควบคุมแอตทริบิวที่เป็นคีย์หลักหรือ primary key แล้วก็ data type หรือว่าชนิดแล้วก็ขนาดไซส์นะคะแล้วก็โครงสร้างของแอตทริบิวนะคะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือหน้า10-11นะคะที่อาจารย์โจพูดถึงเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าอันไหนต้องเป็น not now ห้ามเป็นอะไรนะคะทีนี้มาดูอีกอันนึงนะคะตัวอย่างนะก็คือตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะก็เป็นตาราง table employee หรือหนังสือหน้า7เนี่ยนะคะแล้วก็มีชนิดของข้อมูลมาให้นะคะก็จะพบว่าจะมีชนิดของข้อมูลเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูตารางนี้นะคะกำหนดภายหลังจากที่สร้างตารางไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีว่า create domain นะคะ hourly wage ก็คือต้องมีชนิดเป็นอย่างเช่นอะไรคะต้องมี test ว่า value ต้องมากกว่า 4.0 อย่างเงี้ยนะคะหรือว่า account number ต้องห้ามเป็น not now อย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: จะมีเรียกว่าตารางที่เราสร้างไปแล้วเงี้ยนะคะว่ามีการกำหนดอะไรบ้างนะคะว่ามี checking หรือ saving อย่างเงี้ยนะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนที่เรากำหนด กด กฎความถูกต้องต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดได้เมื่อตอนที่เราสร้างตารางเลยนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับบางทีเราสร้างตารางไปแล้วเนี่ยครับเรากำหนดกฎความถูกต้องไว้ไม่ครบหรือว่าลืมกำหนด
0: ทำเพิ่ม
1: ในกรณี

0: เนี่ยครับในสไลด์แผ่นนี้ก็คือลักษณะที่เราสร้างตารางไปแล้วครับแล้วเราจะมากำหนดความกดความถูกต้อง
1: เพิ่มเติมทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้มาใส่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่บางทีกดควบคุมความถูกต้องเนี่ยก็คือพอเอาไปใช้แล้วยูเซอร์ก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะตรงไหนมันยังไม่รัดกุม
0: ใช่ครับ
1: เราก็มาเขียนเพิ่มได้ใช่ไหมคะจากค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงเนี่ยนะคะก็เป็นให้ตารางตรวจสอบนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง employee หรือว่าตารางพนักงานนะคะเราลองมาตรวจสอบความถูกต้องของโดเมนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการ insert นะคะ value ที่ชื่อว่าวิภาเนี่ยนะคะแจ้งยินดีเนี่ยเข้าไปในนี้นะคะก็จะพบว่าเราสามารถตรวจสอบกับกฎควบคุมความถูกต้องของโดเมนแล้วเนี่ยเราพบว่าใส่ได้เพราะว่าวิภาเขาก็บอกว่าห้ามเป็น not now ก็มีชื่อใช่ไหมคะแจ้งยินดีก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็ SSN ที่ใส่มาเป็นฟิลที่3นะคะก็จะพบว่า55นี่ไม่ซ้ำกับใครแน่นอนใช่ไหมคะ birthday ก็ถูกฟอร์แมตนะคะแล้วก็ sex ที่ใส่เนี่ยนะคะ sex ก็คือเป็น F ก็ยังอยู่ใน
0: ครับ
1: คอนสแตนท์ที่กำหนดใช่ไหมคะก็จะพบว่าทั้งหมดเนี่ยไม่พบข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถใส่เข้าไปได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะทีนี้ลองดูอีกอันนึงเนี่ยนะคะเราอินเสิร์ตสมศรีนามสกุลก้านใบลงไปนะคะแล้วก็ SSN เนี่ยเป็น534534เนี่ยนะคะก็จะพบว่าเอ4534มันน่าจะเหมือนกับของคุณวิมลศรีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็จะพบว่าใส่ไม่ได้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะใส่ลงไปในทัพเพิลนั้นได้ใช่ไหมคะพบข้อผิดพลาด ที่คีย์หลักเพราะว่าคีย์มันก็จะบอกว่า not now แล้วก็ห้ามซ้ำด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถใส่ได้อันนี้ก็คือเนื่องจากกฎเนี่ย constant บังคับไว้แล้วก็จะพบว่ามันก็ไม่สามารถใส่ข้อมูลนั้นได
0: ้
1: นะคะลองดูนะคะถ้าเกิดเรากำหนดว่าให้ใส่ข้อมูลของสิทธิศักดิ์ดวงดีนะคะแล้วก็เป็น nowในฟิลที่เป็น SSN นะคะวันเกิดโอเคเนาะแล้วก็เซกเนี่ยเป็นตัว P นะคะก็จะพบว่าอะไรนะคะ salary เนี่ยเป็น 21,000 นะคะก็จะพบว่า
0: 201,000
1: อ๋อใช่ค่ะ 201,000 ใส่ได้ไหมคะอาจารย์บอยแบบนี้
2: ใส่ไม่ได้นะครับ
1: ใส่ไม่ได้
2: เรากำหนดให้อยู่ในช่วงของ0ถึง 150,000 เมื่อกี้
1: ใช่ค่ะใส่ไม่ได้หลายที่เลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเป็น SSN เนี่ยเป็น now ก็ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น P เนี่ยเซกเป็น P ก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ 201,000 ก็อย่างที่จันโจ๊กบอกนะคะว่าได้ไม่เกิน 150,000
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะลองดูอีกอันนึงนะคะก็จะพบว่าถ้าเราต้องการอัปเดตอันนี้เราไม่ได้ insert แล้ว
0: ฮะ
1: นะคะเราต้องการอัปเดต set salary ให้เป็น 400,000
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแวร์ที่ SSN ของที่มีค่าเท่ากับเท่านี้ก็คือของวิมลชัย
0: ใช่
1: ได้ไหมคะแบบนี้อาจารย
0: ์ก็ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่าตารางของเราบังคับเอาไว้แล้วครับว่าซาลารีเนี่ยครับจะต้องไม่เกิน 150,000 บาท
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถึงเราจะอัปเดตSQL เขียนถูกนะคะแต่มันก็จะฟ้องขึ้นมาว่าไม่สามารถทำได
0: ้
1: ทั้งหมดนี้นะคะมันสามารถทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าเราใช้เรื่องกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลมาใช
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะสมมติว่าเราต้องการอัปเดตแล้วก็เซตที่ SSN เท่ากับเท่านี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะ SSN เป็น333อะไรนี่แทนนะคะก็จะพบว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าทำไมคะเพราะว่ามันไปตรงกับของวิมลชัย
0: ครับ
1: นะคะไปตรงกับเลขคอร์ดหรือทัพเพิลนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกฎควบคุมความถูกต้องของการโดเมนนะคะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะจันบอย
2: ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีช้อยแรกก็คือเกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดคีย์นอก
1: ค่ะ
2: ข้อที่ช้อยข้อที่2นะครับกฎเกิดขึ้นเมื่อกำหนดนิยามข้อมูลด้วยคำสั่ง reference นะครับข้อ3นะครับเป็นการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในระหว่างที่มีการปรับปรุงข้อมูล
1: ค่ะ
2: ข้อ4นะครับหรือข้ององูนะครับเกิดขึ้นจากการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในตารางที่มีความเกี่ยวข้องกันจอจานะครับควบคุมความถูกต้องในส่วนของสมบัติและค่าของข้อมูลที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ
0: ครับส่วนตัวข้อ2เนี่ยนะครับกฎความถูกกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงเนี่ยจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกฎความควบคุมความถูกต้องของโดเมนนะครับเจ้าโดเมนเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิ๋มอธิบายไปแล้วนะครับโดเมนก็คือเป็นเหมือนอะไรล่ะเซตของข้อมูลที่ถูกต้องที่เราจะต้องทำตามนั้นนะครับไม่ว่า

0: จะเป็นชนิดของข้อมูลเอ่ยห้ามซ้ำหรือว่าห้ามเป็นค่าว่างเอ่ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยจะพูดถึงกฎความควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงอันนี้เนี่ยเวลาพูดถึงการอ้างอิงเนี่ยเราจะต้องพูดถึง2ตารางนะครับมีตารางนึงเนี่ยมันไปอ้างอิงข้อมูลจากอีกตารางนึงทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตารางเนี่ยมันไปอ้างอิงข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในอีกตารางนึงนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดของการอ้างอิงเกิดขึ้น
1: เขาก็เลยต้องมีคอนสเตนเขียนเอาไว้
0: ใช่ไหม
1: คะทีนี้เรื่องอันดับแรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องข้อนี้เป็นเรื่องของนิยามอธิบายนิยามแล้วก็ความหมายอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่1ของตอนที่ของวัตถุประสงค์ข้อที่3เนาะขออภัยนะคะของการอ้างอิงเลยนะคะเพื่อนักศึกษาเข้าใจนะคะอันนี้ก็มีอยู่ในเนื้อหาในหน้า13เลยนะคะเป็นนิยามเลยนะคะก็เรามาทบทวนนิยามนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เราทำโจทย์ไปหลายๆครั้งแล้วเราจะบอกว่าถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ปุ๊บเนี่ยให้นึกคำตอบไว้ก่อนเพราะว่าเวลาโจทย์ยาวๆเนี่ยเวลาเห็นคำตอบเยอะๆอ่านจอยก็ถูกช้อยลวงได้นะคะก็จะเพิ่มไปกับช้อยนะว่า
2: คีย์เวิร์ดนะคร
1: ับ ใช่หาคีย์เวิร์ดไว้ในใจก่อนนะว่าพออ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างแป๊บหนึ่งที่จะไปอ่านช้อยเนี่ยคิดก่อน
0: ครับ
1: นะคะก็จะพบว่าจากนิยามของในหน้า13เนี่ยนะคะนิยามของกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงเนี่ยนะคะเป็นการควบคุมความถูกต้องของสถานะข้อมูลนะคะโดยดูความสัมพันธ์ระหว่างคีย์นอกนะคะที่มีความสัมพันธ์กันและใช้เป็น reference หรือค่าอ้างอิงนะคะซึ่งในตารางนั้นก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบที่อาจารย์โจ๊กบอกไปนะคะสามารถที่จะอ้างอิงจัดเก็บลงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยข้อกอไก่ถึงงองูเนี่ยใช
0: ่
1: นะคะส่วนข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือควบคุมความถูกต้องในส่วนของคุณสมบัติและค่าของข้อมูล
0: ครับ
1: อันนี้ก็นิยามนี่คุ้นๆนะคะ
0: จอจานนี่จะเป็น
1: ของเมื่อสักครู่
0: ใช่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: เพิ่งผ่านมานิดเดียวเองนะคะก็จะได้ให้นักศึกษาเข้าใจว่าเอ๊ะเราเข้าใจมาถูกไหมนะคะต้องดูคีย์เวิร์ดหรืออย่างที่บอกไปว่าต้องจำชื่อให้ได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะมาทบทวนกันนิดนึงนะคะกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงนะคะ referential integrity constraint นะคะเป็นการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระหว่างตารางที่อาจารย์โจบอกต้องมี2ตารางแล้วนะตอนนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้วก็ด้วยคีย์นอกหรือว่า foreign key หรือเรามักย่อด้วย FK เนี่ยนะคะทีนี้มาดูลักษณะการอ้างอิงนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะที่อาจารย์โจบอกเลยว่าถ้าออเดอร์นะคะมี foreign key เป็น cust ID และถูกอ้างอิงไปยัง customer อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อคำว่า cust ID ในตาราง order เนี่ยอาจจะเป็นชื่ออื่นก็ได้บางทีเขาตั้งเป็นชื่ออื่นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงเนี่ยเรามักก็จะใช้ชื่อเดียวกันเพราะว่าเพื่อเราจะได้ไม่สับสนนะคะทีนี้ลองดูนะคะลองถ้าเรามีตาราง product ID อีกอันนึงเนี่ยนะคะแล้วก็ order line เนี่ยนะคะเป็นตารางที่มี order ID กับ product ID เอามารวมกันมาเป็นคีย์นะคะแล้วก็จะพบว่า order ID เนี่ยก็เป็น foreign key ของตารางของ order นะคะแล้วก็ product ID เนี่ยนะคะก็เป็น foreign key ที่มาจากตาราง product
0: ครับ
1: เนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะที่มีตารางเชื่อมโยงกันแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ก็จะต้องใช้กฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยหรือว่าเราเขียนภาษา Excel เนี่ยก็คือต้องระลึกถึงไว้นะคะว่ามันทำอย่างถูกต้องหรือเปล่า
2: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
2: ตรงตาราง order นะครับถ้าเกิดเรามองนะครับเราก็จะบอกว่าออเดอร์หมายเลขนี้นะครับก็จะมีใครเป็นคนที่จะสั่งนะครับหรือว่ามีลูกค้าหมายเลขอะไรเป็นคนสั่งเมื่อกี
1: ้ครับทีนี้มาดูนะคะว่ากฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงเนี่ยสรุปว่าคือเป็นการเสนอความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในลักษณะของการจำแนกหมวดหมู่หรือจำแนกประเภทของข้อมูลนะคะกฎควบคุมความถูกต้องแบบสมบูรณ์ก็มีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือการระบุแบบทั้งหมดนะคะหรือว่าการระบุแบบบางส่วนก็ได้นะคะส่วนกฎควบคุมความถูกต้องที่แบบแยกจากกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีแยกจากกันกับกฎคาบเกี่ยวกันนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือหน้าตั้งแต่หน้าเนี่ยนะคะตั้งแต่หน้า15ไปต้นไปนะคะ15 16เนี่ยนะคะก็คือกฎควบคุมความถูกต้องแบบสมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูกฎควบคุมความถูกต้องแบบสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ของซูเปอร์ไทในกรณีของซูเปอร์ไทและจะต้องประกอบไปด้วยสับไทตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อยู่ในหน้า16นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นซูเปอร์ไทของผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในซึ่งเป็นสับไทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะกฎควบคุมความถูกต้องแบบทั้งหมดนะคะก็เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยการระบุประเภทของข้อมูลที่จะเป็นไปได้ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือแบบบางส่วนตามมา นะคะก็อย่างเช่นว่าผู้

0: วยเนี่ยนะคะเป็นซูเปอร์ไทป์ของผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในจะมีสัญลักษณ์ที่จะเป็นขีด2ขีดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนเป็นตัวโค้งๆของซับไทป์อยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นกฎควบคุมความต้องแบบทั้งหมดนะคะอยู่ในหนังสือหน้า16นะคะแล้วก็การระบุแบบบางส่วนนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นแบบฝึกหัดหรือว่าเน้นให้นักศึกษาดูแต่ว่าก็พูดให้นักศึกษาจะได้เข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะคะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยการระบุประเภทของข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นยานพาหนะเป็นซูเปอร์ไทป์นะคะแล้วก็มีรถยนต์กับรถบรรทุกเป็นซับไทป์เนี่ยนะคะสังเกตว่าสัญลักษณ์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นขีดแบบ2อันนะคะและทีนี้มาดูกฎควบคุมแบบแยกจากกันนะคะก็คือเกิดในกรณีที่ซูเปอร์ไทป์ต้องประกอบด้วยซับไทป์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แยกจากกันนะคะก็จะเป็นพนักงานเนี่ยต้องเป็นนักบินหรือไม่ก็นักบัญชีแล้วก็ช่างซ่อมบำรุงอันนี้เราจะไม่พบว่าพนักงานคนไหนเป็นนักบินด้วยแล้วก็ไปเป็นช่างซ่อมบำรุงด้วย
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็เป็นกฎของหน่วยงานขององค์กรเนี่ยนะคะแล้วก็กฎที่คาบเกี่ยวกันนะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเช่นชิ้นส่วนเนี่ยเป็นซูเปอร์ไทป์ของชิ้นส่วนจากการผลิตแล้วก็ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นให้นักศึกษาเข้าใจเป็นโครงสร้างไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและอันสุดท้ายนะคะอันนี้ลองมาดูนะคะกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงนะคะก็สรุปได้ตามตารางนี้เนาะก็จะพบว่าเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นะคะก็คือ Class ID ก็อ้างอิงไปที่ตารางชื่อ Customer นะคะแล้วก็ Order เนี่ยนะคะก็จะถูกอ้างอิงกับ Product ID เนี่ยถูกอ้างอิงไปเป็น Foreign Key จาก Order Line นะคะอันนี้พอเรามาเขียนเป็นเรียกว่าอะไรเป็น SQL นะคะนักศึกษาก็ลองดูได้นะคะอันนี้อยู่ในหนังสือหน้า20นะคะเป็นการกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของการอ้างอิงนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตารางเดียวกันเลยนะคะก็มีตาราง table ชื่อ customer order นะคะแล้วก็ product แล้วก็ order line
1: ครับ
0: นะคะกำหนดทีนี้ถ้าเรามากำหนดเพิ่มเติมจากตารางที่เราสร้างไปแล้วนะคะดูหน้าหนังสือหน้า21นะคะก็คือจะสามารถกำหนดได้นะคะไปสั่งตารางที่สร้างข้อมูลไปแล้วก็คือ alter table ได้นะคะ regist detail ก็คือ add constraint เพิ่มเข้าไปอย่างที่อาจารย์โจบอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะใช้การอ้างอิงก็ได้นะคะ add constraint ก็คือ subject foreign key regist detail อันนี้เราก็ตั้งเองใช่ไหมคะว่าเราจะตั้ง constraint ว่าอะไรใช่ไหมคะชื่อ constraint นี้ตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพยายามตั้งให้มันสื่อเนาะว่าเรากำลังจะกำหนดอะไรนะคะ key อันนี้ตั้งเองไม่ได้นะคะวงเล็บจาก foreign key ก็ต้องบอกว่าเป็น foreign key ที่ชื่ออะไรแล้วก็ reference ไปยังตารางไหนอันนี้ก็ต้องเป็นชื่อตารางชื่อ field นั้น
1: ใช่ครับ
0: จริงๆใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ทีนี้การตรวจสอบข้อมูลด้วยกฎควบคุมความถูกต้องนะคะก็คือสร้างตารางหลักสูตรคอแล้วก็ตารางฝึกอบรมชื่อ training นะคะก็สามารถยกตัวอย่างเช่นก็คือสร้างได้แบบนี้นะคะก็จะมีตาราง course นะคะแล้วก็ตารางชื่อ training อยู่ในนี้นะคะก็ course ก็จะประกอบด้วย course ID แล้วก็ course name นะคะก็คือ course ID ก็จะเป็นชนิดเป็น4ตัวอักษร
1: ครับ
0: แล้วก็ห้ามเป็นเนาด้วยแล้วก็ต้องไทม์ timely key นะคะต่อมา course name ก็เป็นชนิดเป็นอะไรคะเป็นวาชาใช่มั้ยคะแล้วก็ห้ามเป็น not now ด้วยก็คือต้องใส่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ table อีกอันนึงชื่อ table training นะคะก็คือชนิดเป็น MID เนี่ยเป็น int นะคะแล้วก็ course ID เป็นจะสังเกตว่า course ID เนี่ยก็ถูกอ้างมา
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะว่าจากตารางชื่อ table ก็คือ primary key เป็น MID กับ course ID foreign key ก็คือ course ID มาจากตารางชื่อ course ข้างบนนะคะแล้วก็ on insert นะคะ restrict on delete set default on update แล้วก็ no action แปลว่าอะไรคะจันบอย
2: ก็แปลว่านะครับถ้าเกิดมีการตัวแรกก่อนนะครับคือ on insert นะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดเรา insert แล้วค่ามันนะครับไม่มีอยู่นะ
0: ค่
2: าที่เราจะ insert แล้วมันไม่อยู่ใน primary key เนี่ยนะครับเราก็จะ insert ไม่ได
0: ้
2: นะครับส่วนอันที่2นะครับ on delete set default ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดตารางนี่เป็นตารางลูกนะครับ
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา delete นะครับ delete แล้วก็นะครับความหมายก็คือว่าเราจะเซตค่าไอ้ตัวตารางลูกเนี่ยเป็นค่า default ถ้าเกิดว่าตารางแม่งไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
2: นะครับส่วนอันสุดท้ายคือ on update no action ความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีการอัปเดตนะครับในตารางแม่เนาะสมมติว่าเราบอกว่าไอ้ตัว primary key เนี่ยค่ามันสมมติว่าเป็น001แล้วก็มีอัปเดตเป็น002เนี่ยครับสมมติส่วนตารางลูกเนี่ยก็คือยังเป็นค่า001มันจะไม่อัปเดตตามมันก็คือไม่มีอะไรเกิดข
0: ึ้
2: น
0: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ

0: ะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือหน้า26นะคะตัวอย่างที่5ข้อ5นะคะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าถ้าเกิดลักษณะของตารางทั้ง2ตารางนี้นะคะมีข้อมูลเป็นดังนี้นะคะก็คือ cost id กับ cost name ตาราง cost นะคะแล้วก็ training เนี่ยเป็น mid กับ cost id ที่อ้างมาจากตาราง cost เมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ก็มีข้อมูลเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเราสั่งว่า insert into trainingvalue มีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะ training ก็คือตารางของด้านขวานะคะอย่างนี้จะทำได้ไหมคะอาจารย์โจ
1: ก็จะทำไม่ได้นะครับ
0: ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเนื่องจาก2ตารางเนี่ยครับมันมีกฎความกฎการอ้างอิงซึ่งโยงใยหากันอยู่นะครับเจ้าตัวตารางที่2เนี่ยครับตาราง training เนี่ยครับเขาบอกว่า cost id เนี่ยครับมันจะต้อง reference มาจาก cost id ของตาราง cost นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ cost id ที่อยู่ในตาราง training เนี่ยถ้าเราจะ insert เนี่ยครับมันจะต้อง insertที่ของที่มันมีอยู่ครับอยู่ในตารางคอร์สนะครับ ซึ่งตอนนี้ครับเราพยายามจะ insert ค่าจะเห็นว่าค่าที่เราจะ insert ลงตาราง training เนี่ยครับตัวที่2เนี่ยครับมันมีค่าเป็น4003นะครับ4003นี่ก็คือ cost id อ่ะ cost id อะไรสักอย่างเนี่ยครับ training นี่คือตารางที่เอาไว้อะไรล่ะเก็บว่าพนักงานคนไหนเทรนคอสอะไรบ้างใช่ไหมครับถูกไหมพูดง่ายๆเลยคือพนักงานคนนี้กำลังจะอินเสิร์ตกำลังจะลงทะเบียนนะครับเหรียญคอสอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอยู่ครับในตารางหนึ่ง
0: ก็เพราะฉะนั้นก็จะเขาก็จะเขียนกันเอาไว
1: ้
0: นะคะว่าถ้าไม่มีคอสนี้ก็ลงไม่ได้
1: ใช่อย่างที่พี่บอยบอกเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่า on insert restrict นะครับก็คือถ้าอินเสิร์ตแล้วมันปรากฏว่ามันละเมิดกฎนะครับก็คือไม่ให้ทำไม่ได้ก็จะอินเสิร์ตไม่ได้ครับ
0: ค่ะนี่ก็จะสังเกตว่านักศึกษาก็ต้องรู้ SQL ไปด้วย
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะต้องดูได้ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ยากเพราะมันมีแค่ไม่กี่คำที่จะมาเป็นตัวกำหนดโน่นนี่นั่นได
1: ้
0: นะคะแล้วก็นักศึกษาต้องรู้ประเภทด้วยนะคะว่าคำสั่งแบบนี้อยู่ในกฎควบคุมความถูกต้องแบบไหน
1: ใช่
0: นะคะเพราะว่า
1: จะได้ตีความถูก
0: จะได้ตีความได้ง่ายใช่ค่ะสมมติว่าถ้าเราสนใจกับเรื่องชนิดของข้อมูลการอ้างอิงเนี่ยก็ไปอันแรกแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามาสนใจเรื่องของการดูค่า value หรือว่าการ referenceไปยังอันอื่นเนี่ย
2: ระหว่างเชื่อมระหว่างตารางอื่นนะครับ
0: ใช่ก็เป็นอีกอันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำไม่ได้นะคะพบข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถใส่ได้อย่างที่อาจารย์โจได้แนะนำไปนะคะทีนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับตอนที่ 10.1 นะคะทีนี้มาดูตอนที่ 10.2 เลยนะคะก็เป็นเรื่องกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประกาศยืนยันกับแบบทริกเกอร์นะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าอันแรกเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่านะคะ
2: ใช้คำสั่งของภาษาในข้อใดนะครับเพื่อกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประกาศยืนยัน
0: ค่ะ
2: นะครับก็ช้อยข้อแรกนะครับภาษานิยามข้อมูลครับข้อที่2นะครับภาษาจัดการข้อมูลข้อที่3นะครับภาษาเข้ารหัสข้อมูลนะครับข้อที่4นะครับภาษาควบคุมข้อมูลแล้วก็สุดท้ายคือภาษาควบคุมรายการครับ
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเขาถามว่าใช้ภาษาอะไร
1: ครับ
0: นะคะ
1: คือภาษา SQL เนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทของภาษาครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับอันแรกก็คือ DDL Data Definition Language นะครับที่เอาไว้ในการนิยามข้อมูลครับพวกสร้างตารางเอ่ยหรือจะแก้ไขโครงสร้างของตารางเอ่ยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อยู่ในภาษาประเภทแรก DDL นะครับส่วนภาษาประเภทที่2เนี่ยครับคือ DML Data Manipulation Language ครับมันคือชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกับการอัปเดตข้อมูลกับการ insert delete ข้อมูลนะครับมีผลที่ต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับส่วนในข้อนี้ครับที่เขาถามเนี่ยครับภาษาที่ใช้ในการสร้างกฎความถูกต้องของข้อมูลนะครับก็จะอยู่ในส่วนที่3เป็น data control language นะครับซึ่งก็คือภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูลนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็จะเป็นการใช้ภาษานิยามข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะสร้างใช่ไหมคะสร้างตารางหรือ
2: สร้างตารางกำหนดโครงสร้างของตารางนะครับกำหนดว่านะครับอะไรเป็นคีย์ไหนคีย์นอกนะครับแล้วมีโดเมนอะไรบ้างนะครับมีเรฟเฟรนซ์นะครับมีการอ้างอิงกดอ้างอิงอะไรบ้างนะครับเป็นการกำหนดที่อยู่ในภาษานิยามข้อมูลนะครับก่อนที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปจริงๆนะครับ
0: ทีนี้ก็คือการกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประกาศยืนยันเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบของมันอยู่นะคะก็สามารถที่จะมีรูปแบบในการทำได้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่ามีรูปแบบยังไงบ้างนะคะ ในการปรับปรุงข้อมูลก็มี2ประเภทนะคะด้วยการประกาศยืนยันอย่างที่บอกไปแล้วก็การสร้างทริกเกอร์นะคะเป็นการประกาศข้อความไว้ในพจนานุกรมข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของ

0: ้อมูลจากนั้นระบบจัดการฐานข้อมูลก็คือจะเรียกข้อความดังกล่าวขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกับรายการที่ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวข้องอย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนะคะเมื่อตรวจสอบพบว่ารายการที่กระทำผิดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในสัตว์นี้ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลอย่างที่อาจารย์โจ๊กบอกนะคะว่ามันก็จะแบบบันทึกลงไปไม่ได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำสั่งนี้นะคะในข้อนี้ค่ะอาจารย์บอย
1: ต่อมาดูข้อที่4นะครับ
0: ค่ะ
1: นะก็คือคำสั่งนะครับมีว่านะครับ create นะครับ assertion นะครับแล้วก็ check นะครับใช้ทำอะไรนะครับนี่คือคำถามต่อไปก็ไก่นะครับการกำหนดนะครับเป็นการกำหนดการอ้างอิงข้อมูลระหว่างตารางข้อมูลที่สัมพันธ์กันนะครับต่อไปขอนะครับก็คือการกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประกาศยืนยันนะครับข้อควายนะครับกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการสร้างทริกเกอร์ครับงองูนะครับกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลครับต่อไปจอจานนะครับกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลหลังการประมวลผลข้อมูลครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้นะคะคำสั่งนี้นะคะ create นะคะ assertion check เนี่ยใช้ทำอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอันแรกเลยนะคะเป็นการกำหนดกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการประกาศยืนยันนะคะก็คือสามารถประกาศได้อย่างนี้ก็คืออยู่ในหนังสือหน้า31เลย
1: นะคะ
0: นะคะก็จะบอกไว้เลยว่ากฎควบคุมในการประกาศยืนยันเนี่ยสามารถทำได้ตามนี้นะคะ assertion name ก็คือชื่อที่ใช้ประกาศอันนี้ตั้งเองใช่ไหมคะอาจารย์บอยว่าเราจะตั้งว่าอะไรนะคะแล้วก็ predicate ก็คือเงื่อนไขที่ประกาศไว้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยเราจะประกาศว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคะข้อนี้ก็คือตอบว่าการประกาศยืนยันนะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกไปเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นคำสั่งนี้นะคะก็จะพบว่า create นะคะ assertion ของอะไรคะ browser supervision แล้วก็ให้เช็คนะคะว่ามันเท่ากันไหม
1: นะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: อย่างเช่นว่าพนักงานที่เป็นหัวหน้าต้องอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายไม่เท่ากับ
1: ไม่เท่ากับ
0: ใช่ไหมคะต้องไม่เท่ากัน
1: ID 2 ID นี้ต้องไม่เท่ากันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือจะพบว่าพนักงานที่เป็นหัวหน้านะคะก็คือซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยนะคะต้องไม่มีลูกน้องในแผนกที่เป็นสปาวก็คือคู่สมรสกัน
1: ครับผม
0: ก็คือหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยห้ามเป็นแบบเป็นคู่สมรสกันแล้วมาทำงานด้วยกัน
1: ครับ
0: นะคะหรือว่าคำสั่งนี้นะคะบอกว่าเช็คอะไรคะ salary
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเช็คนะครับไอตัวข้อมูลที่อยู่ในเงินเดือนนะครับ
0: ค่ะของ employee กับ
1: department
0: ค่ะ
1: นะครับโดยบอกว่านะครับเช็คนะครับก็คือว่าห้ามนะครับห้ามเงินเดือนของลูกจ้างลูกน้องเนี่ยนะครับลูกน้องเนี่ยนะครับ
0: ต้องมีค่าน้อยกว่าน
1: ะครับต้องน้อยกว่านะครับ
0: ของ department
1: department
0: ก็คือ department ก็คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เงินเดือนของหัวหน้าแผนกเนี่ยที่เป็นพนักงานของทั้งสองหรือห้ามน้อยกว่าของทั้งคู่ที่สังกัดอยู
1: ่
0: ใช่ไหมคะเงินเดือนของพนักงานที่เป็นลูกน้องต้องมีค่าน้อยกว่าเงินเดือนของหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้างานที่พนักงานคนนั้นสังกัดอยู่ก็คือห้ามลูกน้องเงินเดือนมากกว่าเจ้านาย
1: ใช่นะครับ
0: นะคะก็จะพบว่าในการใช้งานฐานข้อมูลจริงเนี่ยเริ่มมี SQL ที่ยากขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้อีกอันนึงเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของเพื่อสั่งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ใช้ต้องการก็คือกำหนดทริกเกอร์นั่นเองนะคะเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลประมวลผลอัตโนมัติเมื่อมีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ define trigger นะคะแจ้งให้ระบบจัดการฐานข้อมูลทราบว่า trigger ชื่อว่า salary constraint นะคะชื่อ trigger เนี่ยนะคะด้านบนถูกกำหนดขึ้นและใช้ตรวจสอบข้อมูลในตาราง employee และตาราง department
2: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลด้วยการสร้าง trigger ก็อยู่ใน 10.2.2
2: ครับ
0: หน้า34นะคะก็จะ syntax ของมันก็คือ define trigger
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างแบบนักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ยากนะเมื่อสักครู่ใช้คำว่าอะไรนะ create
1: นะครับ
0: assertion ก็คือจะเป็นของการประกาศยืนยันนะคะ define trigger นี่ง่ายเข้าไปใหญ
2: ่
0: นะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องจำโค้ดได้นะคะว่ามีไว้ทำยังไงนะคะก็จะพบว่าอันนี้ก็จะเป็นกฎควบคุมความถูกต้องของทั้งสองอันนะคะทีนี้มาดูพจนานุกรมข้อมูลบ้างนะคะในตอนที่ 10.3 นะคะพจนานุกรมข้อมูลก็คือเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆของตารางข้อมูลทุกตารางในฐานข้อมูลเลยนะคะก็คือเราจะอธิบายทั้งฐานข้อมูลเลยเอามาอยู่ใน Data Dict

0: นะคะ
1: ครับ
0: คำว่าพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายๆชื่อด้วยกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับเรียกอะไรนะโปรแกรมหรือทูด้วยนะคะบางทีทูเขาก็ช่วยทำให้แล้วก็จะมีชื่อหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น Metadata นะคะ System Catalog Data Element Directory
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าทูตัวนั้นจะเรียกว่าอะไรก็มีหลายเล่มก็เรียกได้หลายแบบนะคะแต่หลักๆก็คือเป็นตัวที่แสดงรายละเอียดของตารางทั้งหมดที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะคะ
2: ครับ
0: ทีนี้มาดูว่าคำถามเรื่องพจนานุกรมข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องไม่ยากเนาะนักศึกษาคงจะทำได้ในข้อนี้นะคะอาจารย
2: ์ครับผมพจนานุกรมข้อมูลนะครับหรือว่า data dict นะครับ
0: ค
2: ือพจนานุกรมข้อมูลที่แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต่างๆนะครับยกตัวอย่างตามข้อใดดังต่อไปนี
0: ้
2: นะครับก็กไก่ก็คือชื่อตารางช้อยที่2คือคีย์หลักของแต่ละตารางครับฟอร์ควายคือข้อมูลผู้ใช้นะครับงองูคือคีย์นอกแล้วก็จอจานก็คือถูกทุกข้อที่พูดมาเนาะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคะจันโจ
1: ถูกทุกข้อเลยครับ
0: ถูกทุกข้อเลยเพราะว่า
1: พจนานุกรมข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรล่ะให้เรานึกถึงภาพว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้โปรแกรมเมอร์เขาเขียนโปรแกรมเนี่ยครับโปรแกรมเมอร์สิ่งที่โปรแกรมเมอร์เขาจะเรียกหาสิ่งแรกเลยครับก็คือ data dictionary
2: ครับ
1: แล้วก็อาจจะบางคนอาจจะอยากได้ er diagram ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ data dictionary ไปเนี่ยนะครับมันจะแสดงให้เห็นว่ามันมีตารางกี่ตารางบ้างนะครับแต่ละตารางชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ละตารางมีคีย์หลักเป็นอะไรนะครับข้อมูลผู้ใช้เป็นยังไงคีย์นอกคีย์ในเป็นยังไงนะครับก
0: ็
1: จะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละตารางอย่างชัดเจนนะครับเวลาเขียนโปรแกรมก็จะเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะดึงข้อมูลจากตารางเนี่ยครับไปสร้างเป็นเรื่องราวได้ถูกต้องนะครับผม
0: ตอบเลยนะคะกรณีตอบจอจานนะคะนักศึกษาดูในหนังสือหน้า41ได้นะคะองค์ประกอบของพจนานุกรมข้อมูลนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็มีชื่อข้อมูลคำอธิบายชนิดข้อมูลขนาดความยาวรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะประเภทของพจนานุกรมข้อมูลก็คือทำด้วยมืออันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ ทำด้วยมือก็คือ ผู้บริหาร DBA นะคะก็คือคนที่ดูแลฐานข้อมูลนั่นแหละมันก็ทำขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะใช้โปรแกรมทำให้นะคะ ก็คือ Active Data Dict นะคะเก็บไว้ใน System Catalog นะคะตอนฝึกปฏิบัตินี่อาจารย์บอกก็มีคลิกๆไปบ้าง
2: นะครับ
0: นะคะก็ได้คุ้นๆดูนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างที่บอกไปว่าก็จะมีอะไรบ้างนะคะบอกรายละเอียดนะคะบอกรายละเอียดอื่นๆต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ข้อสุดท้ายนะคะจากตารางต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะอันนี้เอามาจากในหนังสือหน้า43นะคะหน้าตารางเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะว่าNN หมายถึงอะไร NN เนี่ยห้ามเป็นค่าว่าง not now นะคะ U หมายถึงเอกลักษณ์ยูนิคนะคะหรือมีค่าเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะคะนี่ก็พูดไปแล้วบ้างแล้วในก่อนหน่วยก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ PK หมายถึง primary key FK หมายถึง foreign key นะคะนอกจากพจนานุกรมแล้วมีคำอธิบายก็ยังต้องมีคำแปลความหมายเนาะบางทีสัญลักษณ์มันยาวๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเขาถามว่ามีอะไรบ้างนะคะจากตารางนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องนักศึกษาก็ดูหนังสือตามไปหน้า48ก็ได้นะคะก็จะพบว่าโครงสร้างของข้อมูลที่มีชื่อว่า relation class id attributeชาจองพื้นที่3ไบต์นะคะ attribute class id เป็นข้อมูลแบบชามีการจองพื้นที่4ไบต์เก็บข้อมูลถ้ามีค่าว่างเป็นคีย์นอกนะคะข้อ require attribute cell number มีชนิดข้อมูลเป็นชาจองพื้นที่3ไบต์โดยเป็นคีย์หลักที่มีการอ้างอิงไปตารางอื่นหรือตาราง employee งองู attribute class id เป็นข้อมูลแบบชาจองพื้นที่3ไบต์ซึ่งห้ามเป็นค่าว่างและมีค่าซ้ำกันในตารางเดียวกันไม่ได้นะคะข้อจอจานAttribute cell number นะคะเป็นชนิดเก็บข้อมูลเป็นจองพื้นที่3ไบต์เป็นคีย์นอกที่มีการอ้างอิงตารางอื่นตาราง employee นะคะอันนี้ขอให้นักศึกษาไปเพ่งดูเองนะคะไม่ได้ยากเลยจากความรู้ที่เรามีตอนแรกนะคะว่าข้อไหนเนี่ยถูกต้องนะคะเฉลยคำตอบไปเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบข้อจอจานนะคะ attribute ที่ชื่อว่า cell number เนี่ยมีขนาดเป็นชานะคะจองพื้นที่3ไบต์นะคะลองดูนะคะ3ไบต์4ไบต์วงเล็บเนี่ยก็จะตัดข้อที่ผิดๆออกไปได้เยอะนะคะแล้วก็มีขนาดเป็นชาใช่ไหมคะจองพื้นที่ไว้3ไบต์เป็นคีย์นอกเพราะว่าบอกไว้ว่าเป็น foreign key มี FK อยู่ในตารางนั้นนะคะแล้วก็มีการอ้างอิงไปตาราง employee อันนี้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: นะคะนักศึกษาก็ลองไปตรวจสอบดูนะคะของอันนี้นะคะทีนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้พจนานุกรมข้อมูลนะคะเรื่องของระบบงานแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในประโยชน์เนาะวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะว่าพจนานุกรมข้อมูลเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างนะคะอาจารย
2: ์
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะในหน่วยที่10ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: หน่วยที่11ค่ะเราจะพูดถึงอะไรคะอาจารย์บอยสำหรับหน่วยที่

0: 11ค่ะ
1: หน่วยที่11นะครับเราจะพูดถึง2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือวิว
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนเรื่องที่2หรือว่าตอนที่2นะครับก็จะพูดถึงอินเด็กซ์นะครับวิวเนี่ยนะครับมันอยู่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในพลิกดูในหน่วยที่2นะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรมในส่วนที่เป็นติดต่อกับผู้ใช้ภายนอกนะครับหร
0: ือ
1: ว่าเป็นนะครับเป็น external view นะครับ external นะครับส่วนนี้นะครับความหมายก็คือว่าเราจะนะครับดูจำแนกนะครับว่า user หรือว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยนะครับเห็นข้อมูลอะไรบ้างแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่า user ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยส่วนหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์แต
0: ่
1: ถ้าเกิดว่าเป็น user ทั่วๆไปหรือว่าแผนกบัญชีก็จะเห็นข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เขานะครับได้ใช
0: ้
1: หรือควรจะเห็นนะครับหรือว่าเป็นนะครับแผนกอื่นก็เหมือนกันนะครับไปตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่านะครับก็คือจะเป็นการนะครับรักษาความปลอดภัยของไอ้ตัวฐานข้อมูลเรานะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เห็นได้หมดเลยอย่างเช่นว่ารหัสบัตรประชาชนอย่างเงี้ย
0: ไม่จำเป็นต้องเห็น
1: ใช่อาจจะมีแค่ HR นะครับแผนก HR ที่เห็นได้เท่านั้นนะครับแผนกอื่นอาจจะไม่เห็นหรือเป็นเงินเดือนอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ปกติเราจะไม่ให้คนอื่นเขาเห็นเป็นความลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละนะครับก็คือเป็นการกำหนดวิวนะครับหรือว่ามุมมองของนะครับผู้ใช้ที่เราจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับให้ผู้ใช้เห็นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันอยู่ในโครงสร้างหรือว่า อยู่ในสถาปัตยกรรมชั้นสุดท้ายเลยก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวกายภาพหรือตัวจัดเก็บข้อมูลนะครับเป็นตัวบอกว่าไอ้ตัวที่เราข้อมูลที่เราจัดเก็บเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนการทำอินเด็กซ์เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามีเยอะนะครับหรือว่ามีการเรียกหาข้อมูลดูข้อมูลนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ค่อนข้างจะชัดเจนมากถ้าเรามีการสร้างอินเด็กซ
0: ์คืออินเด็กซ์ก็แปลว่าชี้อ่ะนะคะ
1: ใช่ก็คือเหมือนที่เรา
0: ตัวว่าแบบจะชี้ยังไงให้ถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้เร็วที่สุดหรือว่าได้มีประสิทธิภาพที่สุด
1: ใช่ก็เหมือนในหนังสือเรานะครับถ้าเกิดมีอินเด็กซ์อยู่ตรง
0: มาขั้นให้
1: นะขั้นให้นะเป็นตัวบอกว่าไอ้คำนี้หรือว่าหน่วยนี้นะครับมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่เนี่ยครับเวลาพวกเราน
0: ะ
1: ครับพวกเราเนี่ยเราก็พลิกไปได้เลยถึงหน้านั้นได้
0: ว่ามีตัวมาขั้นว่าหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหรือว่าหนังสือบางเล่มเปิดไปท้ายเล่มเนี่ยจะพบว่าถ้าจะพูดถึงอะไรดีคะเรื่องคำว่าการอ้างอิงอย่างเงี้ยนะคะม
2: ี
0: กฎควบคุมความถูกต้องเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าพูดหลายหน่วยก็ถ้ามีคีย์เวิร์ดอยู่ข้างหลังก็สามารถพลิกมาดู
1: นะครับว่าอยู่หน้าไหน
0: นะคะนี่เป็นหลักการของอินเด็กซ์ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ
1: นะครับก็จะเห็นว่านะครับอินเด็กซ์ของเรานะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องวิวก่อนนะครับตอนที่1นะครับเป็นเรื่องวิวก่อนนะครับเรื่องวิวเนี่ยก็จะมี2เรื่องด้วยก็คือว่านะครับก็คือว่านะครับแนวคิดเบื้องต้นของวิวก่อนจากนั้นค่อยมาสร้างนะครับแล้วก็การใช้งานวิวก็คือจะมาพูดถึงเรื่องคำสั่งและในการสร้างวิวทำยังไงส่วนอินเด็กซ์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแนวคิดเบื้องต้นแล้วก็การสร้างเหมือนกันฉะนั้นเรามาดูนะครับตอนที่1เลยนะครับสำหรับไอ้ตัววิวนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์2อย่าง2ข้อด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นตัววัดนะครับหรือว่าเราจะออกข้อสอบยังไงนะครับโดยดูตามวัตถุประสงค์นะครับฉะนั้นข้อที่1นะครับก็คืออธิบายหลักการและความสำคัญของวิวได้นะครับก็อยู่ในเรื่องที่1นั่นเองนะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับก็คือออกแบบและก็สร้างวิวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องที่2นั่นเองก็คือเกี่ยวข้องกับพวกคำสั่งต่างๆนะครับในการสร้างวิว
0: ค่ะ
1: นะครับเรามา
0: ทำไปความอะไรเหรอคะ
1: แบบกันเลยนะครับในเรื่องของวิวนะครับ
2: แบบข้อที่1นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิวนะครับก็ไก่วิวไม่สามารถใช้งานได้หากมีการลบตารางข้อมูลหลักขอไข่คอลัมน์ที่เกิดจากฟังก์ชันการรวมไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขผ่านวิวได
0: ้ค่ะ
2: ข้อควายสามารถตั้งชื่อวิวให้เหมือนกับตารางหลักได
0: ้ค่ะ
2: งองูคำสั่ง create view ไม่มีการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูลจริงจะเก็บเพียงแค่คำอธิบายวิว
0: ค่ะ
2: จอจานวิวประกอบด้วยแถวและคอลัมน์เหมือนกับตารางข้อมูล
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์วอยสรุปให้
1: จริงๆวิวเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นตารางเสมือนนะครับคำว่าตารางเสมือนก็คือว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลจริง
2: ๆครับ
1: จริงแล้วโครงสร้างมันก็คือเป็นโครงสร้างก็เหมือนตารางทั่วๆไปแต่ตัวข้อมูลไม่มีการจัดเก็บนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากนะครับการที่เราจะเกิดมาจากการที่เราใช้คำสั่ง select
2: ครับ
1: นะครับฉะนั้นนะครับไอ้ตัว view เนี่ยจริงแล้วก็คือว่าถ้านะครับถ้าข้อมูลหลักเนี่ยหรือว่าตารางข้อมูลหลักเราไม่มีเนี่ย view ก็สร้างไม่ได้นะเพราะว่าตัว view เนี่ยมันเกิดจากการเอาข้อมูลมาจากข้อมูลเอาข้อมูลมาจากตารางหลัก นะครับ

0: ฉะนั้นข้อที่1เนี่ยมันก็คือนะครับวิวไม่สามารถใช้งานได้หากมีการลบตารางข้อมูลหลักนะครับอันนี้กล่าวก็คือถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: นะครับข้อที่2นะครับคอลัมน์ที่เกิดจากการรวมนะครับฟังก์ชันที่เกิดการรวมอย่างเช่นพวกกรุ๊ปบายพวกซัมต่างๆนะครับไม่สามารถปรับปรุงข้อแก้ไขนะครับผ่านวิวได้ตรงนี้วิวนะครับมันก็ถ้าเกิดเราสร้างวิวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรามาปรับปรุงแก้ไขโดยการเพิ่มหรือว่าหาฟังก์ชันพวกกรุ๊ปบายพวกซัมอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ก่อนที่เราจะเกิดวิวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำฟังก์ชันเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับต่อไปข้อการตั้งชื่อวิวนะครับก็ไม่ควรนะครับจะตั้งชื่อให้เหมือนตารางหลักนะครับอันนี้คือชัดเจนว่าเราจะตั้งชื่อวิวให้เหมือนตารางหลักเนี่ยไม่ได
1: ้
0: นะครับส่วนงองูจอจานก็นะครับเราก็สามารถไปอ่านในหนังสือได้นะครับใน
2: ตอบเลยนะคะตอบเลยก็คือตอบเลยข้อควาย
0: ครับผม
2: นะคะเพราะว่ามันมีข้อกำหนดอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
2: เราจะไม่ตั้งชื่อวิวให้เหมือนชื่อกับตารางเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับผม
2: คือเดี๋ยวเราเองนั่นแหละจะสับสนนะคะคนที่ดูแลฐานข้อมูลใช่ไหมคะ
0: เราก็จะไปดูในหนังสือในหน้า 11-14 นะครับมันจะบอกคุณลักษณะที่สำคัญของวิวอยู
2: ่
0: นะครับว่ามีอะไรบ้าง
2: มีหลายข้อมากเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่นะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นนะครับอย่างที่สรุปไปเมื่อกี
2: ้
0: นะครับคือตัววิวเนี่ยเป็นแค่เก็บคำอธิบายนั่นเองนะครับเก็บแค่คำสั่งนะครับว่าเราจะเอานะครับข้อมูลอะไรบ้างไว้ในตารางนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลจริงๆนะครับ
2: อันนี้ก็เรื่องความปลอดภัยของฐานข้อมูลด้วย
0: ใช่นะครับ
2: ใช่ไหมคะว่าจริงๆที่เขามองเห็นเนี่ยไม่ได้เข้าถึงตัวฐานข้อมูลเราจริงๆ
0: ใช่นะครับ
2: เกิดเขามีสิทธิ์แบบไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรืออะไรลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
0: ็
2: เข้าไม่ถึงฐานข้อมูลจริงๆเป็นวิวก็แปลว่าไว้มองเฉยๆ
1: ใช่ครับ
0: ไปนะครับก็จะเป็นข้อที่2เลยครับอาจารย
2: ์ก็คือฐานข้อมูลจะเก็บเพียงค่าเดียวเนี่ยนะคะวิวถูกสร้างขึ้นได้เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช
0: ้นะครับ
2: ในการ select ข้อมูลเท่านั้น
0: ใช่นะครับ
2: แล้วก็อันนี้เป็นอยู่ในหนังสือนะคะวิวสามารถกำหนดคอลัมน์สูงสุดได้1024นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะกำหนดได้เยอะขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์
2: แล้วแต่ประสิทธิภาพนะคะของตัวฐานข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณลักษณะของวิวในหน้า14-15นะคะนักศึกษาไปอ่านดูนะคะ
0: ค
2: ่ะต่อมาข้อ2ค่ะอาจารย
1: ์ข้อ2ครับคำสั่งต่อไปนี้เป็นการสร้างวิวในรูปแบบใดนะครับก็ให้นักศึกษาลองพิจารณาคำสั่ง create view ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ create view m name m name dev นะครับ as select m name from employee where m dev no เท่ากับ d03 ครับ
0: นะครับจะเห็นว่านะครับคือถ้าเราไปอ่านในนะครับอ่านหนังสือในนะในเรื่องของการสร้างวิวนะครับในหน้า 11-18 นะครับซึ่งอยู่ในเรื่องที่ 11.2 การสร้างและการใช้งานวิวนะครับรูปแบบของการสร้างวิวเนี่ยมีได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับก
2: ็
0: คือตามนี้แหละมี5รูปแบบด้วยกันนะครับก็แก่ตั้งแต่วิวทางดิ่งนะครับทางระดับวิวร่วมวิวกลุ่มนะครับนะครับแล้วก็วิวทางระดับและแนวดิ่งนะครับแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับมีการใช้นะครับตัวคำสั่งที่แตกต่างกันนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ไปอ่านดูนะครับว่าวิวทางดิ่งเนี่ยมันคืออะไรทางดิ่งก็คือตัวเราสนใจเฉพาะเลือกมาบางคอลัมน์ครับทางดิ่งนะครับก็คือบางคอลัมน์แต่เกิดทางระดับก็คือบางแถวนะวิวร่วมก็คือเป็นกรณีที่เราใช้หลายๆตารางร่วมกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการนะครับมีการจอยตาราง
2: นะครับเอาข้อมูลมาจากหลายๆตารางเอามาให้ดูร่วมกัน
0: ใช่ถ้าเป็นวิวกลุ่มก็คือว่าเป็นลักษณะของการเขียนแบบกรุ๊ปบายนะครับพวกการหาซ้ำหาค่า average อย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้พวกวิวกลุ่มนะครับก็มีคีย์เวิร์ดคำว่ากรุ๊ปบายอยู่ในคำสั่ง SQL นะครับส่วนจอจานก็คือนะครับเป็นการรวมระหว่างทางดิ่งกับทางระดับความหมายก็คือมีคำว่า where อยู่ด้วยแล้วก็เวลาเราเลือกก็จะเลือกเฉพาะบางคอลัมน
2: ์
0: นะครับฉะนั้น
2: มีคำว่า where ค่ะ
0: นะครับมีคำว่าแวร์พอมีคำแวร์นี่ก็แสดงว่าอะไรเอ่ย
2: ก็แปลว่าทั้งดิ่งทั้งระดับใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แวร์นี่ถ้าเกิดมีแวร์ก็คือแสดงว่าเราเลือกบางแถวถูกไหมครับก็แสดงว่าทางระดับแล้วมีละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วไอ้ส่วนที่เป็น select นะครับก็คือเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่ชื่อ name ถูกไหมครับ employee name ก็คือเลือกเฉพาะคอลัมน์นี้ก็คือเป็นทางดิ่งแล้วฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นผสมกันก็คือสรุปก็คือจะเป็นวิวทางระดับแล้วก็วิวทางดิ่งนะครับต่อไปเรามาดู
2: ค่ะ
0: นะครับมาดู
2: อันนี้ก็ที่อาจารย์บอกไป
0: นะครับอธิบายนิดนึง
2: เมื่อสักครู่
0: ใช่นะครับโอเคนะครับก็มีวิวทางระดับนะครับเรียกบางแถว
2: ค่ะ
0: นะก็คือเวลา select นะครับจะ select บางคอลัมน์ไม่ใช่ select star นะครับ นะครับ
2: ค
0: ่ะวิวร่วมนะครับพวกเราลองไปอ่านดูนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิวร่วมนะคะก็มีหลายรีวิวร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องการสร้างวิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับเนื้อหาในตอนต่อๆไปของหน่วยนี้กันค่ะ
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
15: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
16: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
17: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
18: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
19: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา96408การจัดการระบบฐานข้อมูลค่ะเมื่อสักครู่นะคะเรากำลังพูดคุยกันค้างไว้นะคะเรื่องของวิวค่ะว่ามีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบไฟล์กันต่อเลยไหมคะจันบอย
2: ครับผมนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับเราก็จะมานะครับเพิ่มนิดนึงนะครับหรือว่าย้ำให้พวกเราได้เข้าใจนิดนึงนะครับในเรื่องของวิวหรือว่ารูปแบบ

0: สร้างวิวนะครับเอามาเริ่มข้อต่อไปเลยครับอาจารย์
1: ข้อเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ข้อ3นะครับคำสั่งในข้อใดเป็นการสร้างวิวทางระดับวิวทางระดับนะครับดูก็ไก่ถึงขึงจอจานเนี่ยครับ
1: เหมือนกันใน
2: ใช่มันจะเริ่มต้น create view view test เหมือนกันหมดเลยครับ create view ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างวิวนะครับวิวนี้ชื่อ view test เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปพิจารณาข้างหลังนะครับ
1: ก
2: ็ไก่ select name from employee where region เท่ากับภาคกลาง
1: ะ
2: นะครับขอไข่ select star from employee where region เท่ากับภาคเหนือ
1: ะ
2: นะครับก็ควาย select name from employee งองู select region กับ count star นะครับ from employee group by region และจอจานนะครับ select max salary from employee group by dev id
1: ครับระดับค่ะอาจารย
0: ์ก็มาดูจากนะครับดูจาก choice นะครับเราจะเห็นว่านะครับกอไก่ถ้าเกิดพวกเรานะครับดูจากไอตัวคำอธิบายรูปวิวนะครับรูปแบบของการสร้างวิวเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้อกอไก่นะครับก็เป็นการเลือกนะครับก็คือเวลาเลือกโชว์นะครับก็คือหรือว่านะครับเลือกที่จะใส่ข้อมูลในวิวเนี่ยนะครับก็คือเลือกเฉพาะตารางชื่อว่า name select name ถูกไหมครับก็คือไอตัวไม่ใช่ตารางนะครับไอตัวคอลัมน์ชื่อว่า name นะครับจากตารางชื่อ employee นะครับ where นะครับก็คือว่าเลือกเฉพาะนะครับแถวนะครับที่นะครับที่มีregion ก็คือเป็นภาคกลางจะเห็นว่านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิวนะครับทั้งทางดิ่งแล้วก็ทางระดับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: ผสมกันอยู่
0: นะครับนะครับส่วนขอไข่นะครับขอไข่เนี่ย select star ความหมายคือเราเลือกทุกคอลัมน
2: ์ครับ
0: นะครับคอลัมน์แต่ว่าเราจะมานะครับเลือกเฉพาะบางแถวนะครับนะเลือกเฉพาะแถวฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนขอไข่เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิวที่เป็นทางระดับ
2: ครับ
0: นะครับส่วนคอควายนะครับก็จะเป็นนะครับเลือกเนมอย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็เป็นทางดิ่ง
1: นะครับเพราะว่าเลือกมาคอลัมน์เดียวใช่มั้ยคะเดียวนะครับงูกับจอจานี่ตัดทิ้งเลยค่ะ
0: ตัดทิ้งนะครับ
1: ก็คือเป็นเพราะว่ามีทั้งกรุ๊ปบาย
0: นะครับ
1: มีทั้งแม็ก
0: นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามใช้กรุ๊ปบายนะครับเราจะเป็นเรียกว่าวิวกลุ่มนะครับวิวกลุ่มฉะนั้นงองูกับจอจานก็จะเป็นวิวกลุ่มไปนะครับฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็นนะครับข้อขอไข่นั่นคือทางระดับ
2: ครับ
1: ก็จะเห็นได้ว่าการที่เรารู้ลักษณะโครงสร้างของคำสั่งอย่างที่อาจารย์บอยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าวิวกลุ่มใช้กรุ๊ปบายนะคะแต่ถ้ามีร่วมกันมาจากหลายตาราง
2: ครับ
1: ก็เป็นวิวที่เป็นวิวร่วม
0: วิวร่วม
1: ก็จะสามารถที่จะพอที่จะคาดการได
0: ้นะครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงทำทันแน่นอน105ข้อ
0: นะครับข้อนี้ออกแน่นอนนะครับไอ้รูปแบบการสร้างวิวเนี่ยนะครับออกแน่นอน1ข้อนะครับไอ้ข้อ2ข้อ3เมื่อกี้ครับออก1ข้อแน่นอนนะครับไม่รู้ข้อไหนแหละนะครับประมาณนี้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าคำว่าออกแน่นอนเนี่ยก็คือนักศึกษารู้หลักการแต่ว่าก็มันก็คำสั่งมันก็แล้วแต
2: ่ใช่ครับ
1: นะคะต้องเปลี่ยนไปตามบริบทของเนื้อหาน
0: ะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมันเกิดสังเกตว่ามันเกิดจากความเข้าใจนะไม่สามารถจำได้นะว่า create view ชื่ออะไรโน่นนี่นั่นนะคะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เข้าใจหลักการแล้วก็สังเกตเลยว่าพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงแบบ10วินาที
0: นะครับใช่
1: ในการที่จะได้คำตอบ
0: นะครับ
2: ไม่ต้องท่องหนังสือด้วย
1: ใช่ค่ะต้องใช้ความเข้าใจนะคะ
0: นะครับ
1: ค่ะข้อต่อไปเลยไหมคะจันบอย
0: ข้อต่อไปเลยครับ
2: ข้อ4นะครับคำสั่งใดเป็นคำสั่งสำหรับสร้างวิวโดยหากวิวนั้นมีอยู่แล้วก็ปรับปรุงคำอธิบายวิวโดยไม่จำเป็นต้องลบทิ้งแล้วสร้างใหม
1: ่ค่ะโอ้ยอันนี้อยู่ในหนังสือเลยนะคะมีคำสั่ง create view alter view select view create or replace view และสุดท้ายค่ะอาจารย์ update view นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความจำก็ว่าได้แต่ใครใช้งานบ่อยๆก็จะรู
2: ้
1: นะคะว่าวิวเนี่ยต้องใช้คำว่า create แต่ก็มี2ข้อนะคะอาจารย
2: ์
1: กอไก่กับงองูค่ะ
0: นะครับข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเปิดดูนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับคำสั่งก็คือ create view ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่า create view เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นนะครับมันก็คือยังไม่ครอบคลุมในส่วนของคำถามนะครับเขาบอกว่ามีการปรับปรุงคำอธิบายวิวโดยไม่จำเป็นต้องลบทิ้งและสร้างใหม่ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเพิ่มเติมในคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับวิวนะครับในหน้า11นะครับขีด
1: 330
0: นะครับก็จะมีนะครับมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมานอกจากคำว่า create view นะครับที่เราคุ้นเคยกันก็คือ create view ถูกไหมครับแล้วก็ชื่อ view แล้วก็ add แล้วก็ตามด้วย select อะไรก็แล้วแต่เราจะสร้าง view ในรูปแบบไหนแบบดิ่งแบบอะไรก็แล้วแต่จากครั้งที่แล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิดเรามี view นั้นอยู่แล้วคือความหมายคือเราสร้าง view นั้นเรียบร้อยแล้ว แล้วเราต้องการมาปรับปรุงคำอธิบายนะครับคำว่าปรับปรุงคำอธิบายความหมายก็คือว่ามาปรับปรุงตัว select ครับ as ข้างหลังครับหลัง as นะครับไอ้พวก select ต่างๆพวกนี้นะครับมาปรับปรุงนะครับคำสั่งที่ต้องใช้เนี่ยไม่ใช่ create view แล้วนะครับน
1: ะ
0: ส่วน under view เนี่ยคือมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่านะครับมันไม่เป็น
1: ไม
0: ่มีคำสั่งนี้สำหรับตัว view นะครับส่วนก็ข้อควายนะครับ select viewนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ select view นะครับงองงูก็จะเป็น create or replace view แล้วก็จอจานก็เป็น update ถ้าเป็น update view นี่ก็ต่อเมื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลที่อยู่ในวิวนั้นนะครับนะครับส่วนข้อที่ถูกต้องก็คือจะเป็น create แล้วก็ or ด้วยนะครับมี keyword คำว่า or replace ความหมายคือเราcreate เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ create มันจะ create ให้ใหม
1: ่
0: นะครับชื่อวิวนั้น
1: แต่ถ้ามีแล้ว
0: ใช่มันก็จะ replace ความหมายก็คือจะทับคำอธิบาย
1: หรือว่าหลัง as นั่นใช่ไหมคะ
0: replace ก็ replace ใช่ replace หลังไอตัว
1: view ไป
0: ไอตัวคำสั่งที่เป็น select ครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำว่า select ใหม่นะครับเป็น select อื่นแทนอย่างเงี้ยครับนะครับมันก็ต้องใช้คำสั่งนี
1: ้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์บอยมีตัวอย่าง syntax ให้ดูด้วยใช่ไหมคะ
0: นะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้องงูนะครับเรามาดูว่าอ
1: ยู่ในหน้า32นะคะนักศึกษาน
0: ะครับ
1: ดูได้
0: นะครับอยู่ในหน้า32นะก็คือ
1: ข้อ 3.3
0: นะครับคำสั่งในภาษา SQL สำหรับการสร้างวิวนะครับและแก้ไขคำอธิบายของวิวนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือคำสั่งก็คือ create or replace view นะครับนี่คือคำสั่งนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อวิวนะครับนะครับชื่อวิวนี้อย่างที่บอกนะครับถ้ามันมีอยู่แล้วนะครับมันก็ปรับปรุงในตัว select ข้างหลัง as ข้างหลังนะครับที่ตามหลัง as ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีก็จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ as select statement ตัวนี้นะครับก็อย่างเช่นว่านะครับตัวอย่างของคำสั่งนี้นะครับก็คือ create or replace view แล้วก็ชื่อก็คือ view ขีด10เนี่ยนะครับ as คือความหมายก็คือว่านะครับข้อมูลที่อยู่ใน view นี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่เอาข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็คือเอาข้อมูลของ employee id employee nameจากตารางชื่อ employee นะครับในแถวที่adept number หรือว่ารหัสของ department นะครับมีค่าเป็น10นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันเป็นรูปแบบของการสร้างวิวที่เป็นวิวต่างระดับแล้วก็วิวทางดิ่งนะครับนะนี่คือเป็นตัวอย่างของคำสั่ง create or replace view นะครับ
2: ครับ
0: ต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาหน่วยนะครับแบบฝึกหัดข้อที่5กันนะครับ
2: คำสั่งใดเป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลในวิวเปลี่ยนแปลงข้อมูลในวิวนะครับก็ไก่อัปเดตวิวขอไข่ modify view คอควาย insert into view งองู alter view จอจาน create or replace view ครับ
0: ไอ้ข้อนี้ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ในหน้า 11-30 เหมือนกันนะครับนะปกติแล้ววิวเนี่ยอาจารย์ก็จะมีที่เป็น DDL กับ DML เหมือนกันนะครับ DDL ก็มีพวก create เห็นไหมครับ create or replace view หรือไม่พวก drop view เงี้ยนะครับคำสั่งในประเภทของ DDL นะครับแต่ก็มี DML ด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถนะครับใช้คำสั่งพวก DML อยู่ทำกับ view ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวก insert นะครับพวก insert พวก update นะคร
1: ับ update view ก็ได้ใช่ไหม
0: พวก delete ข้อมูลที่อยู่ใน view นะครับเป็นการนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับที่อยู่ในวิวนั้
1: น
0: หลังจากมีการสร้างวิวแล้วนะครับก็จะคำสั่งก็คืออัปเดตวิว
1: ค่ะข้อนี้ก็ตอบกอไก่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่กอไก่นะครับไม่ใช่ modify นะเป็นการอัปเดตวิวนะครับ
1: modify นี้ก็หลอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่านักศึกษาเห็นโจทย์ปุ๊บเนี่ยให้นึกคำตอบเลย
0: ครับผม
1: เพราะว่าคำมันใกล้เคียงกันนะคะอาจารย์ก็จะแบบเอาเตอร์เอ๊ะก็อาจจะใช่หรือว่า modify ก็อาจจะใช่อัปเดตอาจจะใช่ก็ต้องคิดให้ได้เพราะว่าแว็บแรกที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า syntax เสมอ
0: ใช่นะครับ
1: ก็คิดมาก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะคะและ syntax ในการใช้งานของอัปเดตวิวนี่มีตัวอย่างไหมคะอาจารย์วอยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: นะครับก็จะมีตัวอย่างอัปเดตของไอตัวอัปเดตวิวนะครับก็คืออัปเดตแล้วก็ตามด้วยชื่อวิวนะครับแล้วก็เซตเหมือนที่เราเล่นกับไอ้ตัว DML ในข้อมูลทั่วๆไปตารางทั่วๆไปนะครับ ก็คือเซตก็คือให้กำหนดให้นะครับไอ้ตัว dev id เท่ากับ d นะครับขีด102นะครับรหัส102นะครับนะในแถวที่ employee นะครับรหัส employee เป็น e 200ความหมายก็คือว่านะครับemployee รหัสเนี้ย e 200เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน department ของเขาใหม่เป็น D 102แทนนะครับจากของเดิมเป็นไรก็ไม่รู้แหละแต่เราเปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้นะครับ
1: ต่อไปข้อ6
0: ต่อไปนะครับข้อ6นะครับ
1: กรณีใดที่ index ได้ถูกสร้างโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง create index น นะคะก็มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ index หน่วยที่ 11.2 แล้วนะคะการมีกำหนดคีย์หลักนะคะ primary key ให้กับตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นนะคะข้อขอใครมีการกำหนด view ในตารางข้อมูลนะคะข้อขอควายใช้คำสั่ง create table โดยไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขใดๆในคำสั่งนะคะงองูในกรณีที่ใ

0: ในหน้า 11.38 ดูนะครับก็เป็นการเกิดขึ้นของอินเด็กซ์ในฐานข้อมูลนะครับ
1: ค
0: ืออย่างที่เรารู้กันนะครับอินเด็กซ์นะครับจะช่วยทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีการเรียงข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเราจะไปค้นหาข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็ตรงไปยังตำแหน่งนั้นพอดีไม่ต้องเริ่มหาตั้งแต่เรคคอร์ดแรกจนถึงเรคคอร์ดสุดท้ายนะครับน
1: ะ
0: นี่คือเป็นข้อดีของอินเด็กซ์นะครับฉะนั้นนะครับก็บอกว่านะครับถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะครับไออินเด็กซ์ตัวนี้นะครับนะอาจจะมีการถูกสร้างโดยอัตโนมัติแล้วนะครับตอนที่เราสร้างเทเบิลนะครับนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับนะครับที่เทเบิลของเราเนี่ยมี primary key อยู่นะครับไอตัว primary key ตัวนั้นแหละ
1: จะช่วย
0: ก็คือตัวอินเด็กซ์โดยอัตโนมัติเลยไม่จำเป็นต้องมีการ create indexใหม่อีกแล้วตัวนั้นนะครับสำหรับ primary key นะครับฉะนั้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่นะครับตารางเราเนี่ยไม่ได้มี primary key อาจารย
1: ์
0: นะครับ primary key หรือว่าเราบอกว่าเราจะสร้าง index เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเงินเดือนเราจะต้องการจะค้นหานะครับข้อมูลโดยใช้ตัวเงินเดือนเนี่ยเป็นตัวค้นหาเป็น keyword ในการค้นหาเราก็ต้องสร้าง index เพิ่ม
1: ก็ create index
0: นะใช่นะครับเราก็ต้องมีคำสั่ง create index ในตัว salary ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาฉะนั้นนะครับมันก็จะมี2เคสที่เราจะสร้าง index ขึ้นมาก็คืออันที่1ก็คือว่ามันสร้างอัตโนมัตินะครับโดยดูจาก primary key อันที่2ก็คือเราสร้างเองโดยใช้คำสั่ง create index
1: ค่ะงั้นก็ตอบได้เลยกไก่นะครับ
0: ฉะนั้นนะครับค
1: ำตอบสร้างอัตโนมัติน
0: ะครับก็คือมีการกำหนด key หลักนะครับให้กับตารางข้อมูลที่สร้างขึ้นมันก็จะสัวอินเด็กซ์ที่เป็นคีย์หลักตัวนี้แหละให้เรานะครับอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามาย้ำนิดนึงนะครับก็คือมี2แบบนะครับอินเด็กซ์นะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับกำหนดคีย์หลักก็จะสร้างโดยอัตโนมัติอันที่2ก็คือใช้คำสั่งครับตัวคำสั่งนะครับก็จะมีรูปแบบอย่างนี้นะครับ create นะครับแล้วก็ index ไอ้ตัว unique เนี่ยนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับมันเป็นออปชันนะครับแต่ใส่กับไม่ใส่มันต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยความหมายก็คือว่าเวลาเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับไอ้ตัวนะครับไอ้ตัวคอลัมน์เนี้ยที่เราจะสร้างอินเด็กซ์เนี่ยมันใส่ข้อมูลซ้ำไม่ได
1: ้นะครับ
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ความหมายนั่นคือ unique นั่นเองนะครับ create unique index นะครับแล้วก็ชื่ออินเด็กซ
1: ์
0: ชื่ออินเด็กซ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรูปแบบในการตั้งชื่อก็คือมีคำว่า idx นำหน้านะครับแล้วตามด้วยขีดล่าง
1: แล้วก็เป็นแนวปฏิบัติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับเราจะดูว่าตัวนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับแล้วก็เราบอกว่าเราสร้างอินเด็กซ์นะครับสำหรับตารางชื่ออะไรก็ on table นะครับคือเป็นชื่อของตารางนะครับ
1: ต้องตามด้วยชื่อตาราง
0: นะครับตามด้วยชื่อตารางอ
1: ันนี้เป็นชื่อจริงๆของตาราง
0: ใช่นะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บนะครับวงเล็บก็คือบอกว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนหรือว่าฟิลไหนในตารางนั้นน่ะที่จะทำเป็นอินเด็กซ์อย่างเช่นนะครับเราบอกว่าเราต้องการจะค้นหาตามเงินเดือนอย่างเงี้ยครับโดยใช้คีย์เวิร์ดนะครับเงินเดือนเนี่ยหรือว่าค่าของเงินเดือนเนี่ยเป็นตัวค้นหานะครับเราก็บอกว่าเงินเดือนมันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เรคคอร์ดมันเยอะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราก็ create index นะครับที่ใช้สำหรับนะครับค้นหาเงินเดือนโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือ create index นะครับแล้วก็ชื่อ index นะครับ idx ขีดนะครับ employee salary ตัวนี้เป็นชื่อของ index นะครับ on แล้วก็ table ชื่ออะไร employee นะครับแล้วก็วงเล็บคอลัมน์ที่เราต้องการจะทำ index ก็คือ salary น
1: ี่
0: คือเป็นตัวอย่างนะครับ
1: นี่ก็อยู่ในหนังสือหน้า38นะคะ
0: นะครับ
1: เป็นการเกิดขึ้นของอินเด็กซ์ในฐานข้อมูลนะคะ
0: ใช่นะครับ
1: แล้วก็มีตัวอย่างเป็นภาพให้ดูด้วย
0: นะ
1: คะว่ามันชี้ยังไงนะคะ
0: ต่อไปเรามาดูข้อ7กันนะครับอาจารย
2: ์ข้อ7นะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาในการสร้างอินเด็กซ์
1: ค่ะ
2: นะครับก็ไก่ควรสร้างอินเด็กซ์กับตารางข้อมูลที่มีการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนานๆครั้ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอไข่สำหรับคอลัมน์ที่เป็นประเภทข้อความรูปภาพและบิดควรนำคอลัมน์ดังกล่าวมาสร้างเป็นอินเด็กซ
1: ์
2: ข้อควายควรสร้างอินเด็กซ์ในคอลัมน์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาบ่อยงองูจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับตารางข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากและจอจานนะครับเหมาะสำหรับคอลัมน์ที่มีการกระจายตัวของข้อมูลและมีความหลากหลายของข้อมูลมากนะครับ
1: ก็ไม่ยากเลยนะคะ
0: นะครับฉะนั้นข้อนี้นะครับเราไปอ่านหนังสือในหน้า 11-40 นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างแล้วก็ใช้งานอินเด็กซ์ในเรื่องของการในข้อพิจารณาในการสร้างอินเด็กซ์นะครับปกติแล้วอินเด็กซ์นะเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างตารางอินเด็กซ์ขึ้นมาเพิ่มหนึ่งฉะนั้นมันจะสูญเสียตารางสูญเสียเนื้อที่ไปส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวตารางอินเด็กซ์ตัวนี
1: ้แต่ทำให้ชี้ข้อมูลได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น
0: ใช่แต่มันก็มีข้อดีก็คือทำให้มันค้นหาได้เร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับการสร้างอินเด็กซ์นะครับถ้าเกิดว่าตารางไหนก็ ็ตามนะครับ

0: ที่มีการเพิ่มลบข้อมูลนานๆครั้งนะครับมันนิ่งแล้วเกือบจะนิ่งแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะยังมีการเพิ่มลบข้อมูลอยู่แก้ไขข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับมันจะอัปเดตในตัวตารางอินเด็กซ์ทุกครั้งเลยนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะสร้างอินเด็กซ์สักเท่าไหร่นะครับกอไก่ก็จะไม่ถูกต้องนะครับแต่ขอไข่นะครับสำหรับตารางคอลัมน์ที่เป็นประเภทข้อความรูปภาพและบิดไม่ควรนำคอลัมน์ดังกล่าวมาเป็นอินเด็กซ
1: ์ทำได้หมด
0: อันนี้ถูกนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอินเด็กซ์เราจะเอาคอลัมน์ที่มันเป็นคีย์นะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลนะเป็นคีย์เล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลใหญ่ๆรูปภาพเนี่ยเราจะไม่นิยมมาสร้างหมายถึงเอาคอลัมน์นั้นมาทำเป็นอินเด็กซ์
1: แต่ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ทำได้แต่ว่าไม่นิยม
1: ใ
0: ช่นะเพราะว่ามันจะเยอะมากเลยนะครับมันเสียเวลาในการคำนวณนะครับก็ข้อความก็คือควรสร้างอินเด็กซ์ในคอลัมน์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาบ่อยๆนี่ชัดเจนมาก
1: น
0: ะครับส่วนงองูนะครับจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับตารางข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากนั่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดข้อมูลจำนวนมากเนี่ยถ้าเกิดต้องการจะค้นหาเนี่ยอินเด็กซ์จะเป็นตัวช่วยทำให้เร็วขึ้น
1: ะ
0: นะครับต่อไปเหมาะสำหรับคอลัมน์ที่มีการกระจายตัวของข้อมูลหรือความหลากหลายของข้อมูลจำนวนมากความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิดข้อมูลความหลากหลายของมันมีเยอะอย่างเช่นว่าไม่ได้เก็บแค่ชายกับหญิงอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้อมูลนะครับหรือเก็บตัวเหลือตัวเงินเดือนเนี่ย
1: ตำแหน่งงานก็ได้ค่ะตำแหน่งในบริษัทอาจจะมีเยอะ
0: ใช่อย่างนี้ก็ไม่ควรจะเก็บอินเด็กซ์แล้วนะครับ
1: ตอบข้อไหนคะจันบอย
0: เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะก็คือข้อกอไก่ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับควรสร้างอินเด็กซ์กับตารางข้อมูลที่มีการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนานๆครั้งนะครับซึ่งแล้วไม่ควรนะครับ
1: เพราะว่ามันนิ่งแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็คือเพราะว่าถ้าเกิดมีการใช้งานบ่อยๆเนาะมีการข้อมูลหลากหลายเยอะแยะเนี่ยก็ควรจะสร้างอินเด็กซ์มาช่วยใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือหน้า40กับ41นะคะอันนี้ก็เอาคีย์เวิร์ดมาเลยนะคะนักศึกษาลองดูในข้อควรพิจารณาได้นะคะตั้งแต่ 1.1 ถึง 1.6
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปก็ควรพิจารณานะครับน
1: ะ
0: ในการสร้างอินเด็กซ์นะครับ
1: ก็เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไป
0: ผมก็สรุปไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านไม่ได้เลยนะครับต่อไปเราก็ไป
1: ข้อต่อไปเลย
0: ครับสำหรับข้อต่อไปเลยนะครับก็คือข้อที่8ครับ
2: ข้อ8ครับข้อใดคือคำสั่งที่ถูกต้องในการสร้างอินเด็กซ์เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าข้อมูลซ้ำในคอลัมน
1: ์ค่ะ
0: ก็จะเป็นนะครับ
1: เมื่อกี้พูดไปแล้วเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ว่าไม่ให้ซ้ำกันเนี่ยต้องcreate unique
2: ใช่ไหม
1: คะอันนี้ตอบได้เลยนี่คะไม่ต้อง
2: ตอบได้เลยครับ
0: ตอบได้เลยนะครับข้อนี้นะเราไม่ต้องอธิบายเพิ่มอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ค
1: ือ create เฉยๆเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะก็คือ create index เฉยๆไม่เกี่ยวกับเรื่องซ้ำไม่ซ้ำนะคะแล้วก็ unique เนี่ยไปอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่นะคะทุกข้อมี unique หมดนะคะแต่ว่านี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยว่า create unique index นะคะเป็น syntax ของมัน
2: ใช่
1: ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผมใช่ครับ
1: มี syntax ยังไงบ้างคะอาจารย์ที่จริงๆแล้ว
0: ก็จะมีนะครับก็คือที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับมันมีออปชันระหว่างคำว่า create กับ index อยู่นะครับมีคำว่า unique อยู่นะครับถ้าเกิดเราใส่ unique เข้าไปความหมายก็คือว่านะครับค่านะครับหรือว่าคอลัมน์นั้นนะครับคอลัมน์ชื่อว่า name ในเคสนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับมันต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละแถวนะครับจึงจะสร้างไอ้ตัว unique index ได้
1: นี่ก็อยู่ในหนังสือหน้า43นะคะนักศึกษาก็ไปเปิดดูได้นะคะว่าการสร้างอินเด็กซ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าซ้ำนะคะนี่เราก็เอาคีย์เวิร์ดคำเป๊ะๆมาเลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลา insert นะครับก็เนมเนี่ยซ้ำกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่หยอกนะครับ
1: ค่ะสำหรับข้อต่อไปค่ะข้อ9
2: ข้อ9ครับอินเด็กซ์แบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาใช้กับระบบคลังข้อมูลที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก
1: ค่ะโอ้อินเด็กซ์มีหลายแบบนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตั้งแต่อินเด็กซ์กอไก่นะครับต้นไม้แบบ B นะครับกอไข่ก็คือแบบ hash แล้วก็กอควายแบบ B trip นะครับงองูก็คือแบบฟังก์ชันแล้วก็จอจานก็คือแบบ bit map นะครับ
1: อินเด็กซ์ในหน้า44นะคะ
0: ครับผมนะครับปกติแล้วอินเด็กซ์นะครับก็คือความหมายก็คือว่าอินเด็กซ์เนี่ยมันเป็นเทคนิคในการสร้างอยู่ขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่นะครับข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันก็เหมาะกับอินเด็กซ์แต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับก็จะมี3ประเภทด้วยกันใหญ่ๆก็คือต้นไม้แบบ B นะครับแบบ Hatch แล้วก็แบบ Bitmap นะครับ3ประเภทเราไปดูนะครับว่าแต่ละประเภทนะมันมีข้อดีหรือว่าข้อเด่นอะไรบ้างนะครับแบบ B ก็เป็นเคสที่เป็นลักษณะของ Binary Tree นะครับความหมายก็คือเป็นต้นไม้แล้วแบ่งนะครับแบ่งตัวค้นหาเป็นครึ่งนึงแล้วก็แบ่งไปครึ่งนึงอีกค่อยๆแบ่งเป็นครึ่งๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้เวลาเราค้นหานะครับค้นหาได้เร็วขึ้น
1: เป็นเวลาก็จะเป็นล็อก
0: ใช่นะเวลาก็จะเป็นอ
1: ันนี้ก็ส่วนใหญ่การนี้ก็คือเอาเรียกอะไรนะคะเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์
0: ใช่
1: นะคะมาช่วยในการที่

0: ที่จะสร้างฟังก์ชันเพื่อจะหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
1: นะครับ
0: นะคะ
1: อันที่2ก็เป็นแบบบิตแมปนะครับบิตแมปความหมายก็คือว่าเวลาเราทำอินเด็กซ์นะครับเราก็คือบอกว่าไอ้แถวที่เราทำเนี่ยนะครับมันตรงกับไอ้ตัวเลขฐาน2อะไรนะครับแล้วมันฐาน2เนี่ยครับไปค้นหาข้อมูลที่อยู่ในตารางนะครับเป็นการแปลงนะครับเป็นเลขฐาน2นะครับนี่คือเป็นลักษณะของบิตแมปนะครับก็คือมาแมปกับพวกบิตนะครับอันที่3ก็คือเป็นแฮชนะครับ
0: ฟังก์ชันนะคะ
1: นะครับมันก็คือเอาค่านะครับมาแปลงนะครับเป็นด้วยฟังก์ชันแฮชนะครับ
0: ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อย่าง
1: หนึ่งแล้วมันเอาค่านั้นแหละไปหานะครับตำแหน่งที่เราจะเก็บข้อมูลจริง
0: ๆ
1: นะครับนี่คือลักษณะของหรือว่าโครงสร้างของไอ้ตัวอินเด็กซ์นะครับ
0: ค่ะอันนี้
1: คำตอบนะครับนะครับคำตอบถ้าเกิดว่าเป็นกลางข้อมูลที่มีปริมาณเยอะๆนะครับไอ้ตัวที่นำมาใช้มากสุดก็คือตัวแบบบิตแมปนะครับ
0: ค่ะ
1: บิตแมปฉะนั้นเราก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
0: หน้า44ถึงหน้า47นะคะ
1: นะครับ
0: มีกี่แบบบ้างนะคะอาจารย์
1: มีทั้งหมด3แบบครับก็คือแบบ B นะครับแบบบิตแมปแล้วก็แบบแฮชครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะบิตผมก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับแบบ B นะครับนะก็คือเป็นแบบพอยเตอร์นะครับโดยแบ่งนะครับโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นครึ่งนึงแล้วก็แบ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับแบบบิตแมปก็เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็คือจะดีสำหรับข้อมูลเยอะๆนะครับตัวนี้จะเร็วนะครับตัวที่3เป็นแฮชฟังก์ชันนะครับก็คือใช้ฟังก์ชันแฮชในการแปลงนะครับไปตัวอินเด็กซ์ไปเป็นค่าที่อยู่ในข้อมูลจริงๆนะครับหรือที่เก็บจริงๆนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการออกแบบในลักษณะของภายในนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับโอเคงั้นก็
0: นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของหน่วยที่11นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวแล้วก็อินเด็กซ์นะคะ
1: เ
0: รามาต่อกันที่หน่วยที่12เลยนะคะหน่วยที่12เป็นเรื่องของการจัดการรายการการพื้นสภาพและการฟื้นสภาพและการควบคุมภาวะพร้อมกันนะคะมีคอนเซปต์สำคัญอะไรบ้างคะท่านอาจารย์โจ
2: ครับสำหรับหน่วยที่12เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงโครงสร้างหรือว่าการทำงานภายในของเจ้าตัว DBMS นะครับระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับมันจะมีคุณลักษณะแบบหนึ่งนะครับที่เขาสามารถที่จะจัดการรายการหรือฟื้นคืนสภาพหรือควบคุมภาวะพร้อมกันให้เราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องทำอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะมี3เรื่องที่สำคัญแต่จะแบ่งออกเป็นจะมี2เรื่องที่สำคัญนะครับก็คือการจัดการรายการการฟื้นคืนสภาพและการควบคุมภาวะพร้อมกันนะครับซึ่งเมื่อศึกษาจบแล้วก็จะสามารถอธิบายได้นะครับว่าการจัดการรายการเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็อธิบายหลักการฟื้นคืนสภาพและการควบคุมภาวะพร้อมกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราดูจากแผนภาพนี้นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของระบบฐานข้อมูลนะครับระดับชั้นบนสุดเนี่ยครับที่เป็นโปรแกรมประยุกต์เนี่ยครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่จริงๆแล้วโปรแกรมเมอร์ครับเป็นคนที่เขียนโปรแกรมนะครับเพื่อดึงข้อมูลจากระบบจัดการฐานข้อมูลที่อยู่ในชั้นกลางนะครับเอาไปสร้างเป็นเรื่องราวที่เราสามารถใช้งานได้นะครับที่เราอยากที่จะเห็นจริงๆตอนนี้ที่เราจะอธิบายในหน่วยนี้นะครับก็คือชั้นกลางนะครับที่มีแบ็คกราวด์เป็นสีฟ้าๆเนี่ยนะครับก็คือชั้นของ DBMS หรือว่าเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลนะครับมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ก็คือมีส่วนติดต่อกับโปรแกรมภาษา Query นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยครับที่เป็นสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับก็คือการจัดรายการการควบคุมภาวะพร้อมกันและการฟื้นคืนสภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับว่าการจัดการรายการคืออะไรนะครับส่วนล่างสุดก็คือระบบปฏิบัติการหรือ OSนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับเวลาคร่าวๆก็คือว่าเวลาเราจะอัปเดต insert อัปเดตอะไรหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรในฐานข้อมูลก็แล้วแต่นะครับในที่สุดแล้วคำสั่งของภาษา SQL ของเราก็จะถูกแปลงเป็นคำสั่งย่อยๆที่ระบบปฏิบัติการจะไปทำงานต่อนะครับในที่สุดทีนี้มาเริ่มต้นครับเราจะเข้าใจเรื่องของการจัดการรายการได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่ารายการหรือ transaction เนี่ยคืออะไรนะครับในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่า transaction คือหน่วยของงานในระดับตรรก
0: ะ
2: ที่กระทำกับข้อมูลประกอบด้วยชุดคำสั่งต่างๆที่ทำงานสมบูรณ์ถูกต้องนะครับเวลาสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะไปถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารนะครับสักบัญชีหนึ่งเนี่ยครับวิธีการที่ฐานข้อมูลมันไปทำให้เนี่ยก็คือมันจะไปดึงข้อมูลมาก่อนว่าเราเหลือยอดเงินคงเหลือของเราครับในบัญชีของเราเป็นเท่าไหร่นะครับดึงข้อมูลก็คือเป็นการอ่านข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้ในเมมโมรีเก็บไว้ในแรมนะครับแล้ววิธีการอัปเดตก็คือมันก็จะไปบวกลบคูณหารนะครับเช่นเราจะถอนเงินในบัญชีของเรามี1,000 บาทเราจะถอนเงินออก200 บาทนะครับมันก็จะลบ

0: เอา 1,000 ลบ 200 เหลือ 800 นะครับแล้วเขียนกลับลงไปในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการที่1รายการ1 transaction ในการที่เราจะถอนเงินเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นคำสั่งย่อยๆก็คือการดึงข้อมูลขึ้นมาการอัปเดตและการเขียนทับเป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า1 transaction
1: นี่ก็เป็นความหมายของ transaction อยู่ในหน้า6นะคะของหน่วยที่12
0: ใช่ถูกต้องทีนี้เนี่ยเมื่อรายการทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องถูกต้องตามกฎการควบคุมความถูกต้องอยู่เสมอนะครับคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเดตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามันทำให้ข้อมูลผิดพลาดไป
1: มันก็จะไม่ทำให้
0: ใช่ถูกต้องนะครับ
1: อย่างเช่นว่าอัปเดตเงินเดือนแล้วเงินเดือนน้อยกว่าเดิมอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมคะขึ้นเงินเดือนแล้วเฮ้ยทำไมเงินได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิม
0: หรือโอนเงินออกจากบัญชีหนึ่งไปยังเข้าอีกบัญชีหนึ่งแล้วปรากฏว่าเงินออกแต่เงินไม่เข้า
1: ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: ก็ต้องออกให้เสร็จแล้วก็ไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งให้เรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: ถึงจะปรับปรุงให้
0: ใช่ครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับก็คือเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้ครับก็คือเราจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลนะครับแล้วก็เหมือนถ้าระบบมันเกิดเราทำ transaction ยังไม่เสร็จนะครับเรากำลังดำเนินการทำ transaction อะไรบางอย่างอยู่แล้วระบบมันตายไปครับเราจะฟื้นมันขึ้นมายังไงให้มันได้สถานะเหมือนเดิมแล้วไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็จะมีอีกปัญหานึงก็คือภาวะพร้อมกันซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นสถานะของรายการรายการก็คืออย่าง transaction อย่างที่บอกนะครับถ้าดูจากลูกศรนะครับลูกศรด้านซ้ายก็คือสถานะของรายการที่กำลังเริ่มต้นนะครับแล้วมีการวนลูปนะครับวนลูปการทำงานอยู่นะครับเริ่มทำงานวงกลมแรกนะครับมันจะมีการอ่านการเขียนอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับมีการอัปเดตข้อมูลมีการถอนเงินออกจากบัญชีอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: อันนี้เรียกว่า active อยู่
0: ใช่ทำให้เสร็จครับทำตั้งแต่ต้นจนจบให้เสร็จนะครับสถานะจะเปลี่ยนจากรายการที่ดำเนินการอยู่นะครับเป็นรายการที่สิ้นสุดแล้วนะครับรายการที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยครับอาจารย์ปิ๋มมันจะยังไม่ถูกอัปเดตข้อมูลลงไปในฮาร์ดดิสก์จริงๆนะครับมันจะรอคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่าใช่ครับเป็นคำสั่งคอมมิต
1: รอคอมมิตนะคะก็คือ partially committed
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็อยู่ในเบอร์หน้า6ไปด้วยนะคะมีสถานะทั้งหมด5แบ
0: บ
1: นะคะค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้ายังไม่คอมมิตก็แปลว่ารายการของเราเนี่ยครับการอัปเดตของเราเนี่ยถอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยนะครับคนอื่นจะยังไม่เห็นพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราถอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าที่บ้านของเราครับไปเปิดดูยอดเงินคงเหลือนะครับรายการของเรายังไม่คอมมิตที่บ้านจะยังไม่เห็นว่าเราถอนเงินนะครับจนกระทั่งคำสั่งคอมมิตนะครับถูก execute ปั๊บนะครับรายการของเราก็จะกลายเป็นรายการที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับ
1: หรือไปยังสเต็ปต่อไปเลยสเต็ป4นะคะรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ
0: ์หรือเมื่อไรก็ตามนะครับที่ระหว่างที่รายการของเราดำเนินไปจะครึ่งกลางหรือว่าจะเสร็จแล้วก็แล้วแต่แล้วยังไม่คอมมิตเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้ transaction ของเรามันถูกระงับนะครับรายการของเราจะกลับไปเป็นสถานะรายการล้มเหลวครับแล้วก็หยุดการทำงานไปซึ่งก็จะมีวิธีการจัดการนะครับว่ารายการล้มเหลวเนี่ยจะทำอะไรต่อใช่ครับ
1: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเราถอนเงินผ่านออนไลน
0: ์
1: หรือว่าจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: บางทีระหว่างที่เขาก็จะขึ้นมาเสมอเลยเนอะคอยเตือนใช่ไหมคะว่า
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างนี้อย่าปิดหน้าจอนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ก็อันนั้นก็คือกำลังทำอยู่
0: ใช่ใช่
1: ถ้าล้มเหลวมันก็จะบอกว่าทำรายการไม่สำเร็จ
0: ใช่
1: ก็มักจะให้เราทำใหม่
0: ใช่ครับ
1: แต่สังเกตว่าเงินในบัญชีเราเนี่ยมันจะไม่ออกไปแล้วแล้วหายไปเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: หรือไม่เรียบร้อย
0: บางท่านอาจจะเคยไปถอนเงินที่ตู้ ATM นะครับแล้วปรากฏว่ากดถอนไปแล้วปรากฏว่ารอนานเป็นพิเศษเงินก็ไม่คลายออกมาบัตรก็ไม่คลายออกมานะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกรายการถูก
1: ระงับ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ก็ลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของการเข้าถึงฐานข้อมูลในรูปแบบของ transaction ต่างๆนะคะค่ะอันนี้นักศึกษาก็ดูในหนังสือหน้า6ประกอบไปด้วยได้นะคะและถ้าพูดถึงเรื่องของการฟื้นสภาพล่ะคะอาจารย
0: ์
1: recovery ค่ะ
0: สำหรับการฟื้นคืนสภาพนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนการฟื้นคืนสภาพมีคุณสมบัติของรายการนิดนึงนะครับ
1: อ๋อมีคุณสมบัติเฉพาะด้วยที่ต้องรู้จักใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคุณสมบัติของ transaction เนี่ยครับการจัดการรายการเนี่ยนะครับมันมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นคุณสมบัติ ACID นะครับอันแรกก็คือความเป็นหนึ่งเดียวหรือว่า
1: Atomicity
0: ใช่ครับตัว A นะครับอันนี้เขากล่าวเอาไว้ว่านะครับรายการหนึ่งรายการเนี่ยครับมันจะมีทำเสร็จกับไม่ทำเท่านั้นอะตอมิกนะครับอะตอมก็คือหนึ่งเดียวครับถ้าทำก็คือทำเสร็จถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำเลย นะครับไม่ทำขึ้นกลางๆนะครับอันที่สองคือความสอดคล้องอันนี้ก็คือจะไปโยงกับ
1: ตัว C
0: consistency นะครับโยงกับบทหน่วยที่แล้วนะครับก็คือเวลาอัปเด

0: อัปเดตข้อมูลหรือดีลิทข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อของข้อมูลนะครับระหว่างตารางหลักกับตารางย่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เหมือนเดิมทุกประการนะครับ
1: ตัวต่อไปการแยกเดี่ยว
0: การแยกเด
1: ี่
0: ยว
1: isolation ตัว i ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ isolation เนี่ยหมายความว่ารายการหนึ่งรายการระหว่างที่มันดำเนินการอัปเดตข้อมูลอยู่เนี่ยครับอัปเดตอะไรก็แล้วแต่มีการอ่านมีการเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเจ้าตัวรายการอื่นนะครับCPU เนี่ยมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะครับมันจะทำทรานเซ็คชันหลายทรานเซ็คชันพร้อมๆกันนะครับทำแทรกสอดกันไปก็คือย้ายไปทำทางทรานเซ็คชันที่หนึ่งมาทำทรานเซ็คชันที่สองบ้างอะไรเงี้ยนะครับการอัปเดตอะไรที่เกิดขึ้นกับทรานเซ็คชันหนึ่งเนี่ยครับจะต้องยังไม่ถูกเห็นกับอีกทรานเซ็คชันหนึ่งนะครับทรานเซ็คชันหนึ่งต้องเห็นข้อมูลเหมือนกับว่ายังอีกทรานเซ็คชันหนึ่งยังไม่เริ่มต้นทำงานหรือทำงานเสร็จแล้วอยู่เสมอนั่นคือการแยกเดี่ยวนะครับส่วนประการสุดท้ายความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงหรือdurability เนี่ยนะครับใช่ครับมันคือเรื่องของการที่ระบบมันล่มสลายไปครับถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะเหมือนกับว่าระหว่างที่ transaction มันทำงานอยู่แล้วปรากฏว่าอาจจะมีการล่มของระบบอะไรก็แล้วแต่นี่ครับมันจะต้องถูกฟื้นคืนสภาพขึ้นมาได
1: ้ recovery
0: ใช่ครับ
1: ที่เราจะพูดถึงต่อไป
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็อยู่ในเนื้อหาหน้า11นะคะนักศึกษาก็ไปดูคุณสมบัติของ ASIS ได้นะ
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้การฟื้นสภาพล่ะคะ
0: ใช่ครับนิยามของมันก็คือการแก้ปัญหาความขัดข้องต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลนะครับจะใช้เป็นไฟล์ประวัติหรือล็อกไฟล์ก็ได้นะครับเราเรียกว่าล็อกเบสรีคัฟเวอรี่นะครับลักษณะของการรีคัฟเวอรี่ก็จะเกิดขึ้นเป็นงาน3งานก็คืองานการยกเลิกการทำซ้ำแล้วก็มีจุดตรวจสอบจ
1: ุ
0: ดตรวจสอบที่เราเรียกว่าเช็คพอยต์นะครับอันนี้ก็ภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพคลาสสิกสำหรับคนที่เรียนเรื่องการฟื้นคืนสภาพนะครับ อธิบายได้คร่าวๆก็คือเจ้าตัวแกนนอนเนี่ยครับมันคือเวลานะครับเวลาที่ดำเนินไปวินาทีที่1 2 3 4 5 6นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีจุดๆ1จุดตรวจสอบสมมติว่ามันเป็นเวลาที1
1: ที1นะคะอยู่ในหน้า17นะคะนักศึกษาเปิดหนังสือดูได้นะคะ
0: ครับที่1ก็คือจุดตรวจสอบจุดตรวจสอบเนี่ยครับคือจุดที่เรียกว่าจุดเช็คพอยต์ครับจ
1: ุ
0: ดเช็คพอยต์นี่คือจุดที่เราสำหรับเจ้าตัวระบบจัดการฐานข้อมูลเนี่ยครับจะถือว่าทรานแซคชันเหล่านี้ที่ดำเนินการมาถึงจุดนี้แล้วคอมมิตไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเป็นทรานแซ
1: ค
0: ชันที่ทำงานเสร็จและไม่จำเป็นจะต้องหวนคืนกลับมาทำงานอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดตรวจสอบเนี่ยครับทรานแซคชันที่คอมมิตไปก่อนหน้านี้นะครับถือว่าทำเสร็จแล้วก็เขียนข้อมูลลงไปในฮาร์ดดิสเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับมันอาจจะมีการทำงานของทรานแซคชันอะไรบางอย่างอยู่ก็จริงแต่ว่ามันจะถูกเขียนข้อมูลจริงๆเนี่ยครับที่จุดตรวจสอบหรือเช็คพอยต์ต่อไปนะครับสำหรับในภาพนี้ครับจะเห็นว่าทีหนึ่งเนี่ยครับเป็นทรานแซคชันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วหรือคอมมิตแล้วครับก่อนถึงจุดตรวจสอบครับถ้าเป็นคนก็แปลว่าทีหนึ่งเนี่ยครับมารับบริการจากเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับบ้านไปแล้วครับก็คือจบเรียบร้อย
1: เสร็จเรียบร้อย
0: ไม่ทำอะไรนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ที2ครับ
1: ะ
0: นะครับมีทรานแซคชันหนึ่งหรือคนหนึ่งครับ
1: กำลัง
0: ทำงานอยู่แล้วก
1: ็ยังไม่เสร็จเลย
0: มาถึงจุดตรวจสอบก็คือเราได้เขียนข้อมูลอะไรบางอย่างของที2นะครับลงไปในฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วปรากฏว่าทรานแซคชันที2ยังไม่คอมมิตครับกำลังจะรอว่าจะเขียนข้อมูลให้เสร็จสิ้นจริงๆเนี่ยที่จุดตรวจสอบถัดไปนะครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ระบบเกิดการขัดข้องขึ้นนะครับที่จุด T2 นะครับเพราะนั้นเนี่ยทรานแซคชัน T2 เนี่ยครับเหมือนกับว่าเขาทำงานแล้วครับตอนนี้เวลาของเราอยู่ที่เวลา T2 ใช่ไหมครับเวลา T เล็ก2เวลา T เล็ก2นะครับแต่ทรานแซ
1: ค
0: ชัน T2 เนี่ยครับเขาทำงานเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวครับว่าเขามีส่วนหนึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งหรือทรานแซ
1: ค
0: ชันคำสั่งอะไรบางอย่างของเขาครับที่ยังไม่ถูกเขียนลงไปในฮาร์ดดิสก์แต่ T2 กลับบ้านไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยT2 เจ้าตัว T2 เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดระบบขัดข้องไปณเวลา T เล็ก2เนี่ยครับทรานแซคชัน T2 จะต้องถูกเรียกกลับมาเพื่อที่จะทำส่วนใช่ครับเราเรียกว่าทำรีดูก็คือทำส่วนที่ยังทำไม่เสร็จนะครับถึงแม้จะกลับบ้านไปแล้วก็แล้วแต่ต้องถูกโทรศัพท์ตามกลับมานะครับเพื่อทำส่วนที
1: ่ทำรายการใหม่อีกครั้งนึง
0: ใช่ครับถ้าเรายึดหลักแบบนี้ได้เราก็จะมาพิจารณา T3 นะครับเจ้าตัว T3 เนี่ยครับมันเริ่มต้นทรานแซคชันก่อนจุดตรวจสอบนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่คอมมิตเลยครับระบบก็ขัดข้องออกไปซะแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้า T3 เป็นคนนะครับ T3 ยังนั่งอยู่กับเรานะครับณจุดที่ระบบขัดข้องไปเนี่ย T3 ยังนั่งอยู่กับเรานะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่า คอมพิวเตอร์เนี่ยครับถูกฟื้นคืนสภาพหรือรีสตาร์ทขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยครับเจ้าตัว T3 เนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับสำหรับในกฎสำหรับในเรื่องการฟื้นคืนสภาพเนี่ยนะครับเจ้าตัว T3 ที่ยังไม่คอมมิตเนี่ยจะต้องถูกอันดูกลับไปครับโรแบ็กกลับไปครับให้อยู่ในสถานะเริ่มต้นแล้วบอก T3 เอาไว้ครับว่า T3 ใช่ครับไปหาทางมาทำใหม
1: ่ไปเข้าคิวมาใหม่
0: ใช่ครับถูกต้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัว CPU เนี่ยครับจะมีระบบ Job Scheduling เนี่ยครับที่แบบว่าส
1: ุ่
0: มเมื่อไหร่ T3 จะมาเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า CPU พร้อมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ T3 อาจจะถูกสุ่มกลับมาทำเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบใช่ครับT4 ก็เช่นกันครับ T4 เนี่ยจะเริ่มต้นหลังจุดตรวจสอบนะครับเริ่มต้นหลังจุดตรวจสอบแล้วก็จบลงหลังจากก่อนที่ระบบจะขัดข้องไปนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัว T4 นี่ถ้าเป็นคนก็คือกลับบ้านไปแล้วเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ระบบฟื้นคืนสภาพมาได้นะครับข้อมูลของเราเนี่ยจะเห็นว่าเช็คพอยต์ที่1เนี่ยครับเราเขียนข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ปรากฏว่า T4 เนี่ยจะยังเหมือนกับในมุมมองของเรา T4 เหมือนกับยังไม่ได้นะครับแต่เจ้าตัว T4 เองเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องถูกโทรศัพท์กลับไปเรียกมาทำใหม
1: ่
0: นะครับT5 จะเหมือน T3 นะครับก็คือยังทำไม่เสร็จนะจุดที่ระบบกัดข้องนะคร
1: ับก็ทำใหม
0: ่ก็จะต้องกลับไปครับอันดูกลับไปหาทางกลับมาทำใหม่นะครับ
1: แสดงว่า T2 กับ T4 เนี่ยเป็นการรีดูคือทำใหม่
0: ใช่ไหม
1: คะส่วน T1 เอ้ยขอโทษค่ะ T2 กับ T5 ตัวใหญ่เนี่ยคือเหมือนเป็นการอันดูก็ต้องกลับมาทำใหม่อีกที
0: T3 กับ T5 ครับที่จะต้องอันดู
1: ขอโทษค่ะT3 กับ T5 นะคะ T2 กับ T4 เป็นรีดู
0: ใช่ถูกต้องครับซึ่งอันนี้ครับถามว่าเราในฐานะที่เป็นคนใช้ข้อมูลในระดับตรรกะเนี่ยครับเราจะรู้ตัวไหมครับว่าเราจะต้องทำอะไรกับสิ่งนี้ก็คือเรา
1: ไม่รู้
0: ตัวครับระบบจัดการฐานข้อมูลทำให้เรียบร้อย
1: ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วตอนฝึกปฏิบัตินี่อาจารย์บอยก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วใช่ไหมคะพูดถึงของการเรียกว่าคะการแบ็กอัพใช่ไหมคะการฟื้นคืนสภาพ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการฟื้นคืนสภาพนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการควบคุมภาวะพร้อมกันนะครับ
1: concurrency นะคะหมายถึงอะไรคะอาจารย
0: ์อันนี้อําพูดง่ายๆเลยนะครับอันนี้มันมี transaction 2 transaction ครับมันมาทำงานแทรกสอดกันนะครับทำให้ข้อมูลผิดพลาดไปนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันมี transaction 2 transaction สมมติว่าเป็นคนมีสมชายกับสมหญิงกันแล้วกันนะครับสมชายจะถอนเงินออกจากบัญชี200บาทเงินของสมชายกับสมหญิงพอดีเป็นภรรยากันนะครับเป็นสามีภรรยากันนะครับ
1: เงินเกี่ยวข้องกัน
0: ใช่เป็นบัญชีเงินบัญชีเดียวกันนะครับแล้วก็มีเงินยอดเงินคงเหลือยอดเงินคงเหลือในบัญชีเนี่ยขึ้น 1,000 บาทเหมือนกันนะครับตัวสมชายเนี่ยครับก็ไปถอนเงินออกจากบัญชีสมมุติว่าสมชายไปถอนจาก ATM ก็แล้วกันนะครับมาทรานแซคชั่นของสมชายก็จะมีการอ่านข้อมูลยอดเงินคงเหลือขึ้นมานะครับ
1: 1,000
0: บาทเอาไว้ในแรมนะครับระหว่างนั้นเนี่ยครับเกิดปะหมอกข้อร้ายครับสมหญิงก็ไปถอนเงินออกจากบัญชีเช่นเดียวกันนะครับก็ไปทรานแซคชั่นของสมหญิงก็ไปอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาก็ 1,000 บาทเหมือนกันนะครับณเวลา T2 นะครับณเวลา T3 CPU สลับมาทำงานของสมชายครับก็มีการลบ 1,000 ลบ200เหลือ800บาทน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่ายังไม่เขียนนะครับยังอยู่ในเมมโมรีของสมชายอยู่นะครับสมหญิงถอนเงิน300บาทครับก็เอา 1,000 ลบ300เหลือ700อยู่ในเมมโมรีของสมหญิงนะครับสุดท้าย CPU สลับกลับมาทำงานของสมชายครับคือเขียนเลข800ครับ
1: ไปแล้ว
0: เขียนเลข800เมื่อสักครู่ครับที่ลบออกจากลบ200ครับเขียนทับลงไปในฮาร์ดดิสก
1: ์
0: ก็เหลือเป็น800บาทนะครับแล้วสุดท้ายสมหญิงครับก็เหมือนกันครับ CPU ของสมหญิงก็เขียน
1: ก็
0: เหลือ700ปรากฏว่าสมชายได้เงินออกไปครับ200บาทสมหญิงได้เงินออกไป300บาทนะครับ
1: แต่เงินเหลือไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับยอดเงินในบัญชีเป็น700จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่สมชายสมหญิงจะถอนเงินเนี่ยครับ
1: เงินมี 1,000
0: 1,000 คนนึงได้ตังค์ไป200คนนึงได้ตังค์ไป300
1: ครับมันต้อง
0: เหลือ500ใช่แต่ตอนนี้เงินมันเหลือ700ครับมันผิดนะครับเหตุที่ผิดก็เพราะว่า2 transaction มันทำงานแทรกสอดกันนะครับเราเรียกว่าเป็น concurrency กัน
1: เขาเริ่มต้นที่ 1,000 เหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: แล้วทำพร้อมๆเกือบพร้อมๆกัน
0: ใช่ครับพร้อมกันพร้อมกันนะครับก็คืออันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมชายมาก่อนสมหญิงสัก5นาที10นาที
1: ให้ทำให้เสร็จ
0: ทำให้เสร็จใช่สมหญิงมาถอนเงินปั๊บสมหญิงจะอ่านยอดเงินคงเหลือขึ้นมาเป็น800บาทใช่ครับมันจะไม่ผิดเลยครับอันนี้ก็คือลักษณะของภาวะพร้อมกันนะครับซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลต้องดีลกับปัญหานี้ให้ได้นะครับซึ่งการควบคุมภาวะพร้อมกันเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะนำเสนอวิธีการล็อก นะครับล็อกที่เป็นการใส่กุญแจล็อกนะครับก็วิธีการล็อกเนี่ยมันมีกฎเอา

0: ไว้ว่าถ้าเราจะอะไรล่ะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วอัปเดตข้อมูลนะครับเราจะต้องทำการล็อกข้อมูลนะตำแหน่งนั้นซะก่อน
1: ใครจะมายุ่งไม่ได้
0: ใช่ครับถ้าเราดึงแล้วใครจะมายุ่งก็ไม่ได
1: ้ระหว่างนั้น
0: ระหว่างนั้นใช่นะครับเจ้าตัวตารางก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้นะครับก็คือสมชายมาก่อนสมหญิงเสี้ยววินาทีนะครับได้ทำการล็อกข้อมูลนะตำแหน่งข้อมูลยอดเงินคงเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับสมหญิงมาหลังสมชายเสี้ยววินาทีนะครับ CPU จะไปทำงานของสมหญิงก็คือพยายามจะอ่านข้อมูลของสมหญิงขึ้นมาไว้ในเมมโมรีนะครับแต่ปรากฏว่าอ่านไม่ได้แล้วครับสมชายล็อกไว้นะครับสมชายก็ทำการอัปเดตข้อมูลครับ 1,200 เหลือ800นะครับระหว่างนั้น CPU อาจจะพยายามกลับไปทำงานของสมหญิงนะครับก็คือไปพยายามทำงานแรกของสมหญิงก็คือไปล็อกข้อมูลนะครับก็เห็นว่าล็อกไม่ได้นะครับเพราะว่าสมชายยังไม่คลายล็อก
1: ยังทำไม่เรียบร้อยยังไม่คอมมิต
0: ใช่ไหมคะถูกต้องครับทำจนกระทั่งถึงคำสั่งสุดท้ายของสมชายนะครับสมชายก็จะ
1: คอมมิตแล้ว
0: คอมมิตอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยและคอมมิตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คลายล็อกณตำแหน่งนั้นนะครับสมหญิงก็จะเข้ามาทำงานได
1: ้ก็จะเห็น800ไป
0: ใช่ถูกต้องอันนี้ก็คือลักษณะของการควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีการล็อก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการที่ฐานข้อมูลเรามักเอามาใช้เป็นประจำเลย
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะถูกต้อง
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเวลาเราไปจองตั๋วเครื่องบิน
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะหรือว่าเราไปจ่ายตังค่าที่พักเนี่ยก็จะพบว่าเราอาจจะเห็นเป็นไปได้ที่เราอาจจะเห็นราคา
0: ใช่
1: ค่าตั๋วเท่ากัน
0: ใช่
1: แต่ว่าพอวันที่เราจะจ่ายเงินแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะถูกล็อกเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: อย่างเช่นอาจารย์โจ๊กซื้อตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ก่อน
0: ใช่
1: เขาก็จะให้อาจารย์โจ๊กจ่ายเงินให้เสร็จก่อน
0: ใช
1: ่แล้วสมมุติว่าอย่างอาจารย์บอยจะเข้าไปจ่ายตังค์ทีหลังเนี่ยก็ต้องรอให้อาจารย์โจ๊กจ่ายให้เสร็จก่อน
0: ใช่
1: ถึงจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่นั่งนั้นได้ในเรทนั้นได้แต่ก็พบได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับราคาตั๋วมันขยับขึ้นไปแล้ว
0: ใช่
1: ตอนอาจารย์บอยจะจ่ายเงินเนี่ยอาจารย์บอยจะไม่ได้จ่ายเรทนั้นแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: อาจารย์บอยก็จะโวยวายครับว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตอนเห็นทีแรก
1: ยังเห็นอยู่เลย
0: ใช่
1: ไหมคะแต่ก็จะพบว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างนะคะของการที่เขาก็จะมีการควบคุมภาวะพร้อมกันเกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าที่นั้นในราคานั้นมีอยู่อย่างจำกัดนะคะก็จะไม่สามารถซื้อในราคานั้นได
0: ้
1: ก็จะพบว่าระบบมันก็จะค้างๆหายๆไปแล้วก็จะบอกว่าให้คุณจองใหม่
0: ใช่
1: พอจองใหม่อีกทีก็จะไม่เห็นราคาที่อาจารย์โจ๊กจองไปแล้วจะเป็นราคาที่ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งราคานะคะหรือว่าการประมวลผลแบบบางทีเกรดของนักศึกษาอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วมันจะมีข้อเสียไหมคะอาจารย์บอยถ้าเราล็อกตารางเอาไว้บ่อยๆเนี่ยค่ะ
2: ก็คงจะมีเดดล็อกอยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: อาจจะเกิดขึ้นมานะครับ
0: ครับก็คือการควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีการล็อกเนี่ยม
1: ัน
0: จะมีจริงๆมันมีอะไรล่ะจุดที่ทำให้เกิดข้อเสียขึ้นนะครับก็คือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ประเภทเดดล็อกขึ้นมาได้นะครับซึ่งในสไลด์นะครับก็จะมีเดดล็อกอยู่นะครับเดดล็อกเนี่ยมันคือลักษณะของการที่ทรานเซ็คชันสองทรานเซ็คชันนะครับมันมาทำงานแทรกสอดกันนะครับทีหนึ่งเนี่ยครับพยายามจะอ่านข้อมูลนะครับจากตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่ง A สมมติว่าเป็นตำแหน่ง A ที่หนึ่งคือทรานเซ็คชันที่หนึ่งนะครับพยายามอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง A นะครับส่วนทีสองเนี่ยครับพยายามจะอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง B นะครับก็อ่านขึ้นมาได้ทีหนึ่งอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง A ขึ้นมาได้ทีสองอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง B ขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับนัดทีสองอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง B ขึ้นมาได้แสดงว่าทีสองล็อกข้อมูลณตำแหน่ง B เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับจังหวะต่อไปครับทีหนึ่งพยายามจะอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง B ซึ่งทีสองล็อกอยู่นะครับทีหนึ่งจะทำอะไรต่อไม่ได้ครับเพื่อทีหนึ่งจะต้องรอครับจนกว่าทีสองจะคลายล็อก B ออกมาครับตัวเองถึงจะได้ล็อก B แล้วทำงานต่อได้นะครับในขณะที่ทีสองนะครับก็ต้องทำงานต่อถูกไหมครับทีสองเนี่ยครับเกิดป่าหมอข้อร้ายครับไปอยากจะอ่านข้อมูลจากตำแหน่ง A ซึ่งทีหนึ่งครอบครองอยู่นะครับก็จะกลายเป็นว่าทีสองก็จะต้องรอข้อมูลจากทีหนึ่งนะตำแหน่ง A นะครับก็กลายเป็นว่ารอกันไปรอกันมาครับอันนี้ก็คือเดดล็อกครับไม่มีใครทำงานเสร็จสักคนนะครับ
1: นั่นก็เลยมันก็จะมีวิธีการแก้ไขเดดล็อกอยู่
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: จากคอนเซปต์ทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการของทั้ง3รูปแบบที่เกิดขึ้นนะคะ
0: คร
1: เราก็จะมีวิธีแก้ปัญหาของเดดล็อกนะคะนักศึกษาดูคอนเซปต์เหล่านี้นะคะแล้วก็ลองไปอ่านในหนังสือนะคะตั้งแต่หน้า30นะคะก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาเดดล็อกว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะ
0: ในหนังสือเนี่ยครับจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเดดล็อกนะครับด้วยการเอาทรานแซคชันแต่ละทรานแซคชันมาวาดเป็นกราฟนะครับเป็น directed graph นะครับในหนังสือจะมีทีถ้าเกิดว่าวงกลมที1ชี้ไปหาที2เนี่ยแปลว่าที2กำลัง ลังรอให้ทีหนึ่งทำงานเสร็จก่อนนะครับแล้วถึงจะทีสองจะทำงานต่อได้ทีหนึ่งอาจจะล็อกอะไรบางอย่างที่ทีสองต้องการอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวาดเป็นกราฟเนี่ยครับแล้วกราฟไม่มีวนลูปนะครับก็แปลว่าทรานแซคชันเหล่านั้นนะครับไม่เกิดเดดล็อกซึ่งกันและกันใช่แต่เมื่อไรก็ตามที่วาดกราฟแล้วปรากฏว่ามีวนลูปเกิดขึ้นนะครับเป็นไซคลิกกราฟนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดเดดล็อกนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขก็คือว่าไอ้ตรงที่ลูปตรงเนี้ยทรานแซคชันไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับลูปตรงเนี้ยก็ยกเลิกทิ้งไปโรแบ็คอันดูกลับไปนะครับแล้วก็ไปเข้าแถวมาทำงานใหม่นะครับอย่างที่บอกครับจ็อบสเกดเดอร์ลิงของ CPU เนี่ยอาจจะสุ่มวิธีการทำงานแทรกสอดกันแบบใหม่ซึ่งไม่เกิดล็อกก็เป็นไปได้นะครับ
1: นี่ก็จะเป็นรูปแบบหมดทีนี้มันทำแบบฝันกันดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะรับสับเนื้อหาไปหมดแล้วนะคะทีนี้ทำแบบฝันด้วยความรวดเร็วเลยนะคะการจัดการรายการถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งใดนะคะเมื่อกี้นี้ตารางวาดรูปแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็การจัดการรายการอยู่ในส่วนหนึ่งนะคะเดาคำตอบได้เลยค่ะตอบน่าจะตอบได้เนาะโปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS หรือแล้วก็อยู่ในส่วนของ OS ซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าเราจะยังไม่พูดถึงตรงนี
0: ้
1: ส่วนติดต่อกับโปรแกรมก็เป็นด้านบนแล้วก็ภาษา Qwerty ก็เป็นอยู่ด้านบน
0: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลย
0: ใช่ครับอาจารย์โจ๊กใจดีข้อสอบง่ายครับ
1: ก็คือ DBMS นั่นเองนะคะต่อมานะคะอาจารย์ข้อ2ค่ะ
2: สถานะของรายการใดนะครับที่แต่ละคำสั่งทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจริงในฐานข้อมูล
1: ค่ะ
2: นะครับก็จะมีเริ่มต้นรายการนะครับอันที่2คือสิ้นสุดรายการที่3คือคอมมิตนะครับ4ก็คือถูกระงับสุดท้ายก็คือหยุดการทำงานครับอาจารย
1: ์มี5ข้อพอดีเลยนะคะไดอะแกรมเมื่อสักครู่นี้นะคะ
0: ครับทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแต่คือรอคอมมิตนะครับก
1: ็
0: คือรอให้
1: สิ้นสุดรายการ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออยู่ที่ตรงสถานะสิ้นสุดรายการนะคะหรือว่า partially committed นะคะอยู่ในหน้า6นะคะของหนังสือนะคะนักศึกษาก็ตอบไปเลยว่าเป็นข้อขอไข่นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะต่อมาค่ะ
0: ข้อนี้ยาวหน่อยนะครับ
2: การที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะประมวลผลรายการใดก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อเริ่มประมวลผลแล้วจะต้องประมวลผลจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
1: ์ค่ะ
2: หากมีความจำเป็นใดๆที่ทำให้ต้องหยุดการกระทำหยุดการทำงานกลางคันระหว่างที่ประมวลผลรายการยังไม่เสร็จต้องทำทุกอย่างกลับไปเสมือนว่ารายการนั้นยังไม่ถูกประมวลผลที่กล่าวมานี้คือคุณสมบัติใดของการประมวลผลรายการครับ
1: ค่ะก็มี A สิทธิ์นะคะ
0: ใช่
1: 4ตัวนะคะ A ก็คือ Atomic City C ความสอดคล้องนะคะแล้วก็ Isolation นะคะการแยกเดี่ยวและสุดท้ายค่ะ Durability นะคะความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ครับ
1: ตอบข้อไหนคะอาจารย์โจ๊กข้อนี้แวบนึง
0: ข้อนี้ตอบข้อแรกนะครับ Atomic City นะครับก็คือ Transaction นี้เนี่ยจะต้องทำงานให้เสร็จสิ้นหรือไม่ทำงานเลย2 อย่างนะครับจะทำครึ่งๆกลางๆไม่ได้นะคร
1: ับ ค่ะอันนี้อยู่ในหนังสือหน้า7นะคะนักศึกษาเปิดดูได้นะคะค่ะตอบข้อกอกไก่นะคะทีนี้จากรูปเมื่อสักครู่นี้คุ้นๆเลยนะคะอาจารย์บอย
2: ครับผมใช่
1: ค่ะ
2: อาจารย์อธิบายเยอะมากรูปนี้นะ
1: ค่ะ
2: พวกเราเข้าใจแน่นอนนะครับ
1: ค่ะจากลำดับการทำงานของรายการต่อไปนี้รายการใดบ้างที่การทำรีดูอู้มี2ข้อนะคะ
0: ใช่
1: รีดู2ข้ออันดู2ข
0: ้
1: อทำได้ไหมเอ่ยนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีเอ๊ะมาแสดงว่าไอ้ที่เป็น3ข้อนี่ไม่ใช่นะคะ
0: ใช่
1: ทีหนึ่งข้อกอไก่กับงองูเนี่ยไม่ใช่
0: ใช่
1: เพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าทีหนึ่งเนี่ยทำจนเสร็จกลับบ้านไปเรียบร้อยไม่ได้เจอตุดตรวจสอบหรือระบบขัดข้องอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทีหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวแน่นอนนะคะแล้วก็อันที่มีรีดูก็มี2อันอันดูก็มี2อันเพราะฉะนั้นไม่ขอไข่ขอควายแล้วก็จอจาน
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็จับคู่กันไว้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยตัว transaction ที่จะถูกเรียกมาทำใหม่หรือทำรีดูเนี่ยครับคือ transaction ที่คอมมิตเข้าตัวเองเข้าใจว่าตัวเองคอมมิตแล้วอะคร
1: ับ กลับบ้านไปแล้ว
0: ใช่กลับบ้านไปแล้วอะครับก็คือ T2 กับ T4 นั่นเองนะครับต้องถูกเรียกกลับมาทำใหม่ครับ
1: เพราะฉะนั้นตอบคอควายเลยนะคะก็อีกอันนึงก็คืออันดู
0: ใช่
1: ค่ะอันดูเมื่อกี้ก็คือ T3 กับT5
0: อันนี้คือยังไม่เสร็จไปเข้าแถวมาใหม
1: ่ยังนั่งอยู่กับเรา
0: ใช่ครับยังนั่งอยู่
1: แล้วเดี๋ยว job scheduling ก็จะจัดให้เอง
0: ใช่ครับ
1: ให้มาทำใหม่นะคะนักศึกษาก็จำคอนเซปต์ตรงนี้นะคะค่ะต่อไปข้อ5ค่ะ
2: ก็ใดคือความจำเป็นของการควบคุมภาวะพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ข้อไก่นะครับการสูญหายของข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข
1: ค่ะ
2: ข้อไข่นะครับการใช้ข้อมูลของรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกการกระทำหรือคอมมิตก็ควายนะครับการใช้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันนะครับงองูนะครับการควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีการล็อกครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนข้อจอจานนะครับก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายถูกครับ
0: ครับผมสำหรับข้อนี้นะครับภาวะพร้อมกันก็คือลักษณะของการรันแทรกสอดกันระหว่าง2 transaction ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยครับจะเสนอนะครับว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นสมชายกับสมหญิง2คนนะครับอันนั้นเป็นปัญหาอันเดียวเท่านั้นนะครับที่อยู่ในหนังสือของเรานะครับก็คือการสูญหายของการปรับปรุงการแก้ไขนะครับก็คือเหมือนกับว่าสมชายสมหญิงเมื่อกี
1: ้ถ้า
0: จำได้นะครับมันเหมือนกับว่าสมชายอ่ะไม่ได้ทำ transactionสมหญิงทำคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเคสนั้นเนี่ยจะเป็นเคสกอไก่คือการสูญหายของข้อมูลที
1: ่มีการปรับปรุงแก้ไข
0: นะครับแต่ว่าในหนังสือจะมีการนำเสนอปัญหาอีก2ปัญหาก็คือปัญหาการใช้ข้อมูลของรายการที่ไม่ถูกต้องนะครับก
1: ับ
0: การใช้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาที่ถ้าเกิดว่าหลันแทรกสอดกันแล้วเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับข้อที่ถูกต้องก็คือทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายนะครับงองูไม่เกี่ยวนะครับงองูการควบคุมภาวะพร้อมกันด้วยวิธีการล็อกนี่คือเราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการล็อกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อจอจานะครับกอไก่ขอไข่และคอควายถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้ง3หัวข้อนะคะ ในหน่วยนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ในหนังสือเนี่ยได้พูดถึงวิธีที่เรียกก็เป็น time stamp ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: คะอ
0: าจารย์อ
1: ันนี้ช่วยแก้ไขยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดภาวะพร้อมกันขึ้นมา
0: time stamp นี่คือลักษณะที่ CPU เนี่ยครับให้เหมือนกับเป็นเวลาครับของแต่ละคนใครมาก่อนมาหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะพยายามทำให้2 transaction เนี่ยครับหรือพยายามทำยังไงก็แล้วแต่ลดนะครับโอกาสที่เกิดความภาวะพร้อมกันนะครับรันแทรกสอดกันนะครับด้วยไทม์สแตมป์นะครับอันนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะครับ
1: ค่ะก็จะพบว่าในหนังสือเนี่ยเราจะวาดภาพนะคะของลักษณะการเกิดภาวะพร้อมกันเนี่ยเป็นกราฟ
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะในหน่วยที่การสอนเสริมครั้งนี้นะคะก็คือหน่วยที่9หน่วยที่10และหน่วยที่11นะคะสำหรับหน่วยที่9ขออภัยนะคะเป็นหน่วยที่11แล้วก็12นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าหน่วยที่9เนี่ยนะคะเป็นกฎควบคุมความถูกต้องนะคะซึ่งก็มี2ตอนด้วยกันนะคะนักศึกษาจะต้องจำเรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องจำชื่อกฎควบคุมความถูกต้องให้ได้
0: ครับ
1: แล้วก็จำให้ได้ว่ากฎไหนอยู่ในประเภทไหนบ้างนะคะเรื่องกฎควบคุมความถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของพจนานุกรมข้อมูลนะคะอันนี้พจนานุกรมข้อมูลนี้ก็ไม่ยากนะคะก็เข้าใจวัตถุประสงค์ความหมายแล้วก็องค์ประกอบว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การประยุกต์ใช้งานมีอะไรบ้างแต่กฎควบคุมความถูกต้องเนี่ยนะคะมันก็จะตรวจสอบมันจะมีคุณสมบัติของการที่นักศึกษาต้องทำให้ได้ก็คืออธิบายวัตถุประสงค์แล้วก็ทดสอบได้นะคะการทดสอบได้เนี่ยแน่นอนนะคะก็จะมี SQL โผล่ขึ้นมาน
0: ัก
1: ศึกษาก็ต้องรู้ syntax นะคะว่ากฎควบคุมต้องเนี่ยมี syntax อะไรที่สามารถทำได้บ้างในแต่ละประเภทแต่ละกฎนะคะและสำหรับในหน่วยที่11ล่ะคะอาจารย์บอยวิวกับอินเด็กซ์ค่ะมีประเด็นไหนบ้างคะที่นักศึกษาเน้นย้ำ
2: ก็ต้องรู้หลักการนะครับของวิวว่ามีหลักการอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้คำสั่งนะครับว่าการสร้างวิวนะครับต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างนะครับส่วนอินเด็กซ์ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องรู้หลักการของมันนะครับหลักการทำงานของมันนะครับแล้วก็สร้างอินเด็กซ์นะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างในการสร้างอินเด็กซ์นะครับแล้วก็โครงสร้างของตัวข้อมูลในอินเด็กซ์นะครับว่ามีโครงสร้างยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ซินแท็กต่างๆและหน่วยที่12ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที
0: ่
1: เพิ่งจบไปนะคะจันโจ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะและสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่4นะคะครั้งหน้านะคะเราจะกลับมาพบกันครั้งสุดท้ายก่อนสอบนะคะครูก็อยากจะให้นักศึกษาเตรียมตัวนะคะในการอ่านหนังสือมานะคะแล้วก็เราจะมาทบทวนกันในหน่วยที่13ถึงหน่วยที่15นะคะเป็นเรื่องของการบริหารระบบการจัดการฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้งานแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากให้นักศึกษาทบทวนมาทั้งเล่มเลยนะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยแล้วก็คำถามตรงไหนนะคะในช่วงเวลาที่เราออกอากาศสดเนี่ยนะคะก็จะมีท่านคณาจารย์นะคะมาเตรียมสแตนด์บายคอยตอบคำถามนักศึกษาในช่องทางต่างๆนะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะครั้งหน้าพบกันใหม่นะคะกลับไปเตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ขอนักศึกษาทุกคนเตรียมตัวในการสอบอย่างโชคดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: มเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ตัวใหญ
11: ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของมลพิษทางรังสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะแหล่งกำเนิดของรังสีนะคะจะแบ่งออกเป็น2แหล่งค่ะแหล่งแรกเนี่ยก็คือเป็นแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติค่ะแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก2แหล่งนะคะก็คือรังสีที่มาจากพื้นดินของโลกค่ะอันนี้จะมาจากแร่ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของโลกนะคะมีมาตั้งแต่การสร้างโลกแต่แรกเลยค่ะ อย่างเช่นรังสีที่มาจากแหล่งของพื้นดินของโลกนะคะก็คือธาตุกัมมันตรังสีค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวนานเลยนะคะส่วนรังสีที่มาจากนอกบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นรังสีคอสมิกค่ะซึ่งรังสีคอสมิกเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยาต่างๆนะคะทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดพวกปลดปล่อยพวกนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อนุภาคอัลฟาออกมาค่ะส่วนแหล่งที่2นะคะเป็นแหล่งกำเนิดจากมนุษย์ค่ะด้วยวิวัฒนาการต่างๆทางเทคโนโลยีนะคะและวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เกิดรังสีที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเช่นรังสี X เนี่ยนะคะก็ถูกเอามาใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ใช้ในการถนอมอาหารด้วยค่ะประเภทของรังสีนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทเป็นรังสีที่เกิดการแตกตัวนะคะกับรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวค่ะรังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัวเนี่ยก็เป็นการที่อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นแตกตัวได้โดยตรงแล้วก็แตกตัวทางอ้อมนะคะการที่รังสีทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยตรงเนี่ยรังสีชนิดนี้นะคะเป็นรังสีที่มีประจุค่ะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนของตัวกลางทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยแตกตัวออกมาจากอะตอมได้ซึ่งแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะอย่างเช่นรังสีคอสมิกนะคะอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบลต้านะคะส่วนรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็ชนิดนี้เนี่ยจะไม่มีประจุนะคะแล้วก็จะเป็นการทำปฏิกิริยาบางอย่างโดยอ้อมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการที่อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาจากอะตอมได้นะคะส่วนรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดการแตกตัวรังสีชนิดนี้เนี่ยเนื่องจากมีพลังงานต่ำแล้วก็มีความถี่ต่ำนะคะทำให้พลังงานเนี่ยมีไม่มากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมได้ซึ่งเป็นรังสีที่พบในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุนะคะไมโครเวฟนะคะรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงสว่างแล้วก็แสงอัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งรังสีชนิดนี้นะคะก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการแพร่กระจายของรังสีกันค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างมา3อันดับแรกที่มีหายนะเกิดขึ้นสูงที่สุดนะคะอันแรกก็คือระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและก็นางาซากินะคะจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทิ้งนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 250,000 คนเลยนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็พบว่า เสียชีวิตจากการที่เจ็บป่วยจากการแพร่ของรังสีแล้วก็จากเพลิงไหม้ด้วยซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะถึง46%เลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ11อีก11%นะคะก็จะเสียชีวิตด้วยมะเร็งก้อนเนื้อต่างๆค่ะค่ะส่วนสถานการณ์ที่2นะคะภัยพิบัติฟุกุชิมานะคะอันนี้เกิดจากการที่มีการเกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดสึนามิแล้วก็มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลายเครื่องเนี่ยก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆจนทำให้มีการรั่วไหลของรังสีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการปนเปื้อนของรังสีเนี่ยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะทั้งบนบกนะคะในน้ำในอากาศนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยจะต้องอพยพออกมาเป็นจำนวนมากนะคะออกไปจากห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ50กิโลเมตรเลยค่ะส่วนสถานการณ์ที่3นะคะเป็นภัยพิบัติของเชอร์โนบิลนะคะอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานของพนักงานค่ะทำให้มีการปนเปื้อนของรังสีสูงถึง200เท่าของที่เคยเกิดขึ้นกับที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิรวมกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีหนังที่เป็นซีรีส์หนังนะคะที่ทำเกิดขึ้นถ้านักศึกษาอยากหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของที่เชอร์โนบิลนะคะนักศึกษาก็สามารถไปหาดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูถึงผลกระทบและอันตรายของรังสีกันค่ะ
ผลกระทบนะคะทางชีววิทยาก็จะแบ่งออกเป็นผลการได้รับรังสีแบบชัดเจนกับแบบไม่ชัดเจนนะคะแบบชัดเจนเนี่ยก็เกิดนี้ที่ร่างกายเนี่ยได้รับรังสีในปริมาณที่มากๆจนเกินขีดจำกัดของร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแสดงอาการออกมานะคะอย่างเช่นก่อให้เกิดการอ่อนเพลียนะคะผิวหนังไหม้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆท้องเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบบต่างๆของร่างกายก็อาจจะถูกทำลายด้วยส่วนแบบไม่ชัดเจนเกิดในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเป็นระยะเวลานานๆทีละน้อยๆนะคะทำให้ไม่มีการแสดงอาการเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการอาจจะเกิดมะเร็งนะคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมค่ะค่ะส่วนผลกระทบที่แบ่งออกเป็นตามช่วงเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นในช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะช็อตเทอมก็คือในระยะสั้นๆก็จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มอาการของรังสีเฉียบพลันแล้วก็หรือเป็นความเจ็บป่วยจากทางรังสีนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะนะคะอาจจะเกิดผิวหนังบวมคันแล้วก็ผมร่วงส่วนการบาดเจ็บจากรังสีทางผิวหนังเนี่ยเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากๆเนี่ยผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดการบวมคันแดงนะคะหรือมีอาการบวมน้ำเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็อาจจะทำให้เกิดผิวหนังไหม้เลยนะคะก็จะพบในคนที่สัมผัสกับวัสดุกัมมันตภาพนะคะส่วนผลกระทบระยะยาวนะคะลองเทอมก็จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะหรือว่าทารกในครรภ์ถ้าผู้หญิงนะคะสตรีมีครรภ์นะคะไปสัมผัสกับรังสีเนี่ยก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกในครรภ์ในช่วง3เดือนแรกใน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะในกรณีที่สัมผัสกับรังสีในช่วงของ0ถึง1สัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิเนี่ยอาจทำให้ทารกเนี่ยตายในครรภ์ได้เลยนะคะถ้าสมมติ2ถึง40สัปดาห์นะคะก็จะทำให้การเจริญเติบโตของทารกเนี่ยแคะแกนนะคะสมองเติบโตผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะเกิดมะเร็งเกิดขึ้นในภายหลังด้วยรวมถึงผลกระทบระยะยาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานนะคะทำให้เกิดความผิดปกติต่ออารมณ์แล้วก็จิตใจนะคะในส่วนของหลักการสำคัญพื้นฐานของ ICRP นะคะ ICRP ก็ย่อมาจาก International Commission on Radiological Protection ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีโดยตรงเลยนะคะเขาก็ได้กำหนดลักษณะการสัมผัสรังสีหรือการได้รับรังสีนะคะออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะคะก็คือการสัมผัสรังสีเนี่ยเป็นไปตามงานที่ทำนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Plan Exposure Situation ก็คือถูกวางแผนมาแล้วนะคะเกิดจากการที่นำรังสีหรือว่าใช้แหล่งกำเนิดรังสีในการทำงานที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานค่ะอันที่2นะคะในกรณีภาวะฉุกเฉินค่ะ emergency exposure situation อันนี้ก็เกิดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดจากการทำงานนะคะเกิดการผิดพลาดทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นส่วนลักษณะงานที่3ก็คือการสัมผัสรังสีที่มีอยู่ทั่วๆไปนะคะ existing exposure situation ก็คือเป็นการแพร่กระจายของรังสีตามธรรมชาติค่ะหลักการพื้นฐานในการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีนะคะก็จะมีทั้งหมด3หลักการค่ะอันแรกเนี่ยก็เป็นหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะหรือที่เรียกว่า the principle of justification นะคะเป็นการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีค่ะโดยการที่จะนำเอากิจกรรมหรือว่าต่างๆมาใช้จะต้องวิเคราะห์ที่คุณแล้วก็โทษนะคะคุณประโยชน์เนี่ยจะต้องมากกว่าโทษถึงจะมีการนำเอากิจกรรมนั้นเนี่ยมาใช้ 2. นะคะหลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสม The principle of optimization of protection นะคะก็เป็นการพิจารณาถึงการลดความเสี่ยงจากรังสีต่อบุคคลแล้วก็ประชาชนนะคะซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณรังสีที่จะได้รับรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบของรังสีนั้นๆซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีการสัมผัสรังสีให้ต่ำที่สุด
ท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการของ ALARA นะคะ ALARA ก็ซึ่งมาจาก as low as นะคะ reasonably achievable นะคะอันนี้ก็คือจะต้องได้รับรังสีให้น้อยที่สุดโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอันที่3หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสรังสีนะคะ the principle of limitation ก็คือจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานแล้วก็จำกัดการได้รับรังสีจะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้ค่ะค่ะส่วนหลักการพื้นฐานของ NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission เนี่ยเขาก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งเขาก็อิงกับหลักการที่ ICRP กำหนดด้วยก็แบ่งออกเป็น1 นะคะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใต้การเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็มีการควบคุมการรับสัมผัสรังสีค่ะกลุ่มที่2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะ3

เพื่อสันติตอนนี้ก็ได้มีใช้พรบพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่2ของปี2562มาทดแทนแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ได้ส่วนกฎหมายที่2จะเป็นกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสีพ.ศ.2561นะคะซึ่งก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามรังสีความปลอดภัยทางรังสีนะคะซึ่งก็จะเป็นตามตารางอันนี้เลยนะคะที่ได้กำหนดกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานต่างๆเอาไว้แล้วก็กำหนดปริมาณของรังสีที่จะสามารถรับได้นะคะจะต้องไม่เกินค่าในตารางนี้ที่กำหนดเอาไว้นะคะค่ะอันที่3นะคะกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสีพ.ศ.2561ค่ะอันนี้เขาก็กำหนดหลักการนะคะวิธีการเงื่อนไขในการจัดการกากกัมมันตรังสีแล้วก็เกณฑ์การที่จะเอาไปกำจัดบำบัดนะคะแล้วก็กฎหมายที่4นะคะเป็นกฎกระทรวงในการกำหนดการแบ่งระดับกำหนดคุณวุฒิแล้วก็การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของพ.ศ.2563ค่ะที่ได้เพิ่งออกประกาศกฎกระทรวงในอันนี้ไปเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านรังสีกันค่ะองค์กรแรกเนี่ยก็คือ IAEA นะคะ The International Atomic Energy Agency ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเกี่ยวกับพลังงานอะตอมนะคะก็จะมีหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้พลังงานอะตอมค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนนะคะมีการใช้หรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อใช้นิวเคลียร์ค่ะหน่วยงานองค์กรที่สองนะคะก็เป็น ICRP ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นองค์กรที่จะต้องมีหน้าที่ในการกำหนดการพื้นฐานของการคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านรังสีซึ่งเขาก็จะมีกรรมการทั้งหมด4คณะทำงานนะคะคณะทำงานแรกจะเป็นในเรื่องของ radiation effect ค่ะก็จะพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆของรังสีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะคณะทำงานที่2 dose form radiation exposure นะคะ dose นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ปริมาณนะคะก็จะเป็นการพิจารณาถึงปริมาณการได้รับรังสีค่ะคณะทำงานที่3นะคะก็จะเป็น radiological protection in medicine นะคะก็จะเป็นการคุ้มครองทางรังสีทางการแพทย์โดยจะคุ้มครองที่บุคคลแล้วก็เด็กในครรภ์นะคะองค์กรสุดคณะทำงานสุดท้ายนะคะเป็น application of the commission's recommendations นะคะเป็นการเป็นคณะทำงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อแนะนำของเกี่ยวกับรังสีต่างๆเพื่อคุ้มครองประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะองค์กรที่3นะคะ The International Commission on Radiation Unit and Measurements นะคะหรือ ICRU นะคะอันนี้เขาก็จะกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดหน่วยแล้วก็การวัดนะคะเพื่อให้ประเทศต่างๆเนี่ยใช้หน่วยการวัดไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะไม่ให้เป็นการสับสนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะซึ่งงานหลักๆขององค์กรนี้เนี่ยก็จะดูในเรื่องของปริมาณแล้วก็หน่วยของรังสีนะคะขั้นตอนในการดำเนินการสำหรับการวัดนะคะค่ะส่วนองค์กรระดับประเทศนะคะองค์กรระดับประเทศเนี่ยก็จะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่จะกำหนดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูค่ะกำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีสูงสุดที่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถรับได้ด้วยแล้วก็ควบคุมและกำกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเผยแพร่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านพลังงานปรมาณูค่ะรวมถึงนะคะข้อหลักๆสำคัญเลยก็คือการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบของรังสีด้วยนะคะองค์กรที่2นะคะก็คือเป็น NCRP ค่ะนะคะก็คือ The National Council นะคะ on Radiation Protection ค่ะแล้วก็องค์กรที่3เป็น NRC นะคะ The Nuclear Regulatory Commission ก็จะควบคุมความปลอดภัยทางการใช้สารนิวเคลียร์ของในสหรัฐอเมริกาค่ะ

0: แรกก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification ก็คือต้องวิเคราะห์คุณและโทษนะคะคุณประโยชน์จะต้องมากกว่าโทษนะคะรวมถึงหลักการคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization ก็จะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักการอลาล่านะคะแล้วก็หลักการการจำกัดค่าการสัมผัสนะคะ limitation ก็ต้องจำกัดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะคะค่ะสำหรับหลักการควบคุมการใช้รังสีก็ใช้หลักการ ALARA อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะคะโดยต้องรักษาระดับปริมาณรังสีให้ต่ำสุดมากที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใช้การป้องกันการได้รับรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการ3ประการอันแรกก็ขึ้นอยู่กับเวลานะคะจากกราฟที่อาจารย์ได้โชว์ขึ้นสไลด์นี่นะคะก็จะเห็นอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ เวลานะคะถ้าหากว่าระยะเวลานานๆ นะคะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขึ้นด้วยนะคะแปรผันไปตามกับระยะเวลาค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะควบคุมการได้รับสัมผัสรังสีเนี่ยก็จะต้องลดระยะเวลาในการสัมผัสกับรังสีค่ะอันที่2นะคะระยะทางค่ะระยะทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการได้รับรังสีด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดรังสีเนี่ยก็จะทำให้ได้รับปริมาณรังสีเข้าไปค่อนข้างมากนะคะก็ในการควบคุมการสัมผัสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะมีระยะห่างนะคะยิ่งห่างเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งได้รับรังสีน้อยลงเท่านั้นนะคะและเครื่องกำบังรังสีค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งที่จะช่วยลดการได้รับสัมผัสของรังสีด้วยนะคะจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้ายิ่งเครื่องกำบังรังสีมีความหนามากเท่าไหร่นะคะการได้รับสัมผัสรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับไปนั้นนะคะก็จะลดน้อยลงมากเท่านั้นค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกากกัมมันตรังสีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งกำเนิดของกากกัมมันตรังสีเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือการที่ใช้กากกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็การบำบัดรักษาของแพทย์ค่ะส่วนที่2นะคะก็มาจากการศึกษาวิจัยก็อาจจะพบในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆที่ใช้รังสีในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัยค่ะและส่วนที่3มาจากอุตสาหกรรมค่ะพวกโรงงานต่างๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสีอย่างเช่นสายล่อฟ้านะคะหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันเนี่ยนะคะก็จะมีกากกัมมันตรังสีที่จะเป็นที่จะต้องนำไปกำจัดต่อไปค่ะในการจัดการกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะใช้กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี2561นะคะที่ได้จำแนกกากกัมมันตรังสีเอาไว้เป็น5ประเภทนะคะตามค่าครึ่งชีวิตของกากกัมมันตรังสีในแต่ละประเภทค่ะซึ่งหลักการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะก็ทำได้โดยการทำให้เข้มข้นแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะก็อาจจะใช้วิธีการต้มระเหยนะคะซึ่งจะใช้ความร้อนแล้วก็ระเหยส่วนของที่สามารถระเหยไปได้นะคะพอเหลือเป็นตะกอนเนี่ยก็สามารถเอานำไปจัดเก็บได้นะคะเพื่อรอการกำจัดต่อไปค่ะค่ะวิธีที่2หรือการทำให้เจือจางแล้วก็ระบายทิ้งไปนะคะก็ใช้ด้วยการตกตะกอนทางเคมีค่ะใช้สารเคมีเข้าไปนะคะผสมเข้าไปทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้เป็นตะกอนมาแล้วก็รอการกำจัดต่อไปนะคะหรือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็ปล่อยให้สลายตัวเองไปนะคะก็คือเป็นการจัดเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยสลายตัวไปให้หมดนะคะซึ่งวิธีการในการบำบัดจัดการเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้ง3หลักการในคราวเดียวกันเลยก็ได้นะคะค่ะส่วนวิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นก๊าซเกิดขึ้นนะคะวิธีที่สามารถเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการดักจับอนุภาคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในอากาศแล้วก็ไปสู่สถานที่สาธารณะต่างๆนะคะโดยสามารถทำโดยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับนะคะการกรองเนี่ยก็อาจจะใช้ถุงกรองอากาศนะคะในการที่จะมาดักจับอนุภาค นะคะส่วนการสกัดแยกเนี่ยก็จะเป็นการกลั่นเย็นด้วยการลดอุณหภูมิมากๆทำให้เกิดการระเหยขึ้นนะคะการแพร่เนี่ยก็อาจจะมีใช้ในเรื่องของอัตราการแพร่นะคะเพราะว่าเกิดการแพร่ในตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้สามารถแยกก๊าซออกไปได้นะคะหรือว่าการดูดจับโดยการใช้activated carbon ในการที่จะดูดจับก๊าซกัมมันตรังสีค่ะส่วนกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของเหลวนะคะก็อาจจะใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้นำสารเคมีต่างๆเนี่ยค่ะมาผสมทำให้เกิดการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการทำให้ระเหยนะคะโดยการต้มของเหลวส่วนที่ระเหยเนี่ยก็จะระเหยออกไปนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเป็นตกตะกอนก็รอการกำจัดต่อไปค่ะวิธีที่3นะคะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นของแข็งเนี่ยก็ต้องทำให้เสถียรแล้วก็การทำให้แข็งนะคะก็อาจจะหาสารที่มีคุณสมบัติในการยึดติดได้ดีมาผสมกับกากกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเผาค่ะก็จะได้กากที่เฉื่อยทางปฏิกิริยาทางเคมีด้วยถ้าก่อนที่จะทำวิธีการบำบัดกำจัดกากกัมมันตรังสีนะคะเราเนี่ยก็ควรจะต้องลดปริมาตรหรือว่าลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะกำจัดต่อไปแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะนำไปบำบัดแล้วก็กำจัดด้วยนะคะซึ่งวิธีการในการลดแล้วก็ลดปริมาตรหรือว่าปริมาณของกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะมี5วิธีนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการเผาค่ะก็เพื่อทำลายกากกัมมันตรังสีที่สามารถเผาไหม้ได้เนาะแล้วก็อันที่2การอัดนะคะด้วยเครื่องมืออัดที่มีกำลังนะคะการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆให้มีขนาดเล็กลงนะคะการหลอมละลายค่ะก็โลหะต่างๆที่เปื้อนกากกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะถูกหลอมละลายไปนะคะแล้วก็การทำลายด้วยกรดค่ะนี่ก็เป็นวิธีการลดปริมาณของกากกัมมันตรังสีที่เราจะเอาไปกำจัดค่ะส่วนในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนะคะวิธีแรกก็คือการฝังดินนะคะการฝังดินที่ไม่ได้ลึกมากๆไม่ได้ลึกมากนะคะประมาณ 5-10 เมตรจากผิวดินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะใช้ในกรณีที่กากกัมมันตรังสีเนี่ยมีค่าชีวิตสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน30ปีนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะสลายย่อยสลายไปเองนะคะวิธีที่2ก็คือการฝังดินในกรณีที่ดินฝังดินไปแบบลึกมากๆเลยนะคะประมาณ500ถึง 1,000 เมตรจากผิวดินอันนี้ก็จะใช้กับกากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานนะคะแล้วเราเป็นอันตรายเราต้องการที่จะแยกจากมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดการปนเปื้อนนะคะหรือว่าการไปทิ้งกากนะคะทิ้งที่ทะเลอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงนานาชาตินะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พยายามละเว้นวิธีนี้นะคะหรือว่าการทิ้งโดยการทำลายโดยวิธีอื่นๆอย่างเช่นการทิ้งไปนอกอวกาศหรือว่าการฝังไว้ในน้ำแข็งนะคะแต่ปัจจุบันนะคะวิธีพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเอานำมาใช้ในปัจจุบันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในหน่วยของมลพิษทางรังสีค่ะก็นักศึกษาก็สามารถไปหาความรู้เนื้อหาเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนด้วยค่ะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะ

0: พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ผมชื่อชาญกิจเขียวนินนะครับผมสาขาที่จบก็คือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะแพทย์แผนไทยครับปัจจุบันก็คือทำงานที่คลินิกแพทย์แผนไทยสุขภาพธรรมาธิราชนะครับผมวิธีการเรียนของผมก็คือการแบ่งเวลาการดูหนังสือและการฟังซีดีพวกนี้ที่สื่อการเรียนการสอนของมตท.นะครับบางทีเราว่างช่วงการทำงานเราก็เอามาอ่านบ้างแต่อย่าไปเครียดมากครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ความฝันเป็นความฝันของผมเหมือนกันคือมีปริญญาตรีให้คุณพ่อคุณแม่ครับความประทับใจของผมเนี่ยชุดวิชาผมเป็นชุดวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากครับก็ได้ไปฝึกตามต่างจังหวัดบ้างคือได้ความรู้หลายๆอย่างจากหมอที่เป็นแพทย์แผนโบราณแผนผมก็ไปเอาประสบการณ์เก็บเกี่ยวจากไปที่ฝึกก็ไปเจอเพื่อนหลายๆท่านหลายๆอาชีพครับที่มาเรียนกับทางมสท.ก็ที่นำมาใช้กับการทำงานเนี่ยก็ที่เรียนทั้งหมดเลยครับด้านเวชกรรมก็คือการตรวจการรักษาด้านนวดก็คือการนวดรักษาครับผมเภสัชก็เรียนรู้สมุนไพรและธาตุที่มาทำเป็นยาแล้วก็พดุงครรภ์พดุงครรภ์นี่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการคลอดสมัยก่อนเขาเรียกหมอตำแยแต่ปัจจุบันเนี่ยการคลอดนะคลอดตามโรงพยาบาลแล้วแต่แพทย์แผนไทยของเราก็คือดูแลหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือบ้างนั่งทานและการนวดประคบเพื่อให้โลหิตหมุนเวียนดีและทำให้น้ำนมให้เด็กดื่มก็อยากจะฝากน้องๆพี่ๆนะฮะที่ไม่มีปริญญาตรีเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนกับมสท.ของเราอย่าจะเรียนเลยคือตัดสินใจเรียนได้เลยครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จถ้าท่านมีแบ่งการเรียนการดูหนังสือที่ดีผมว่าทุกท่านก็ทำได้ครับ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสามตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน่วยที่8นะครับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งในเนื้อหาจะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับก็คือการความรู้ทั่วไปกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมันนักศึกษาจะได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยนะครับและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535นะครับก็บอกว่าพวกเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารถุงพลาสติกนะครับเท่านะครับซากมูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นๆใดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นมูลฝอยนะที่พระราชบัญญัติรักษาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี35นะครับจะไม่ได้ใช้คำว่ามูลฝอยแต่ใช้คำว่าของเสียแทนนะครับก็รวมถึงขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสียอากาศเสียอะไรต่างๆพวกนี้ในทางกากตะกอนนะครับที่เป็นของเหลวกับของกับหรือก๊าซนี้ก็เป็นถือเป็นของเสียซึ่งมูลฝอยจะถูกรวมอยู่ในพรบ.นี้ด้วยดังนั้นขยะมูลฝอยจึงหมายถึงสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นของแข็งของกึ่งแข็งนะครับซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะครับแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อไม่เป็นที่ต้องการแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งผู้ต้องการผู้ใช้เนี่ยจะไม่ต้องไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บไว้ใช้ต่อไปแล้วก็จะถูกทิ้งมากลายเป็นขยะมูลฝอยนะครับในที่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวขยะมูลฝอยจากชุมชนนะครับส่วนพวกที่มาจากอุตสาหกรรมถูกเรียกนิยามใหม่กันใหม่ว่ากากอุตสาหกรรมเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็ตามพวกสิ่งแต่ในแล้วก็ในเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับสิ่งปฏิกูลคืออะไรนะครับก็พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535ว่ารวมถึงอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับแล้วก็หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดนะครับที่เป็นสิ่งโสโครกหรือสิ่งกลิ่นเหม็นนะครับจะรวมกลายเป็นสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้นะครับคราวนี้ผลกระทบนะครับของยามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะมีเรื่องของทำให้เกิดเหตุรำคาญนะครับทำมีกลิ่นเหม็นมีสภาพแวดล้อมมีทำให้ความสวยงามของสวยงามของสถานที่เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นสัตว์พาหะนำโรคนะครับต่างๆหนูแมลงวันแมลงสาบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแม้ทั้งสัตว์สี่เท้าหลายๆชนิดนะครับก็มาแหล่งอาหารได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆพวกแมลงวันพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะมาก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องของขยะเรื่องของแหล่งแพร่เพาะพันธุ์น้ำเหลืองขยะที่มันเกิดขึ้นการกำจัดขยะที่มูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งปฏิกูลก็เช่นเดียวกันนะครับอุจจาระปัสสาวะหรือสิ่งมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นสิ่งโสโครกต่างๆนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับและกิจก็บั่นทอนความสวยงามของทัศนียภาพนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคด้วยนะครับก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างยิ่งตัวสิ่งปฏิกูลนะครับจะเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรคพวกโรคทางเดินอาหารพวกหนอนพยาธิได้นะครับสถานการณ์ของขยะมูลฝอยนะครับขยะมูลฝอยมีเพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นเขตเมืองออกไปการเพิ่มจำนวนของประชากรในชุมชนนั้นๆ นะครับทั้งประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจนพฤติกรรมการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการใช้สินค้าออนไลน์การสั่งอาหารการดิลิเวอร์ต่างๆก็เกิดขยะที่เป็นแพคเกจิ้งนะครับพวกขยะพลาสติกมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนโควิดเราจะมีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ในปี2562เนี่ยกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเราจัดการขยะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับแต่การกำจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่าสถานที่เร็วมากแล้วก็การขาดประสิทธิภาพในการจัดการสถานที่กำจัดขยะนะครับส่วนการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับก็ทั้งเมืองชนบทมีส้วมใช้ 98.9% มีการถ่ายในที่โล่งบ้างในพื้นที่ห่างไกลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมจัดการการกำจัดสิ่งปฏิกูลได้อย่างเต็มที่เพราะเนื่องจากว่ายังพบการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลอยู่นะครับโดยรถขนถ่ายที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันนะครับวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงคนทำงานนอกบ้านมากขึ้นต้องใช้ส้วมสาธารณะคนออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นนะครับการใช้ส้วมสาธารณะในพื้นที่ต่างๆก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคได้นะครับนั้นต้องมีการจัดการที่ดีนะครับแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในประเทศไทยนะครับมีแผนแม่บทนะครับ20ปีนะครับตั้งแต่ปี2561ถึง880นะครับก็ป้องกันเพิ่มการบำบัดนะครับแล้วก็เพิ่มการบริหารจัดการนะครับมีแผนการแม่บทของการจัดการขยะมูลฝอยคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบนะครับในการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยนะครับแล้วก็ให้มีการนำขยะมูลฝอยไปผลิตไฟฟ้านะครับในการจัดการมูลฝอยของภาคเอกชนนะครับนำไปผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีแผนกลยุทธ์ในการจัดการเรื่องพลาสติกนะครับเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ประเภทหนึ่งนะครับก็มีการรณรงค์เรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกส่วนเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับมีการกำหนดในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีฉบับที่3นะครับปี64นะครับเรื่องส่งเสริมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วมีการประเมินนะครับคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยกรมอนามัยนะครับมีการกำหนดมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินนะครับแล้วก็พัฒนาระบบการสุขาภิบาลในพื้นที่ห่างไกลให้ดียิ่งขึ้นนะครับและสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนะครับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของกฎหมายการปรับปรุงนะครับและการบังคับใช้กฎหมายนะครับกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพรบการสาธารณสุขปี2135นะครับแล้วก็ที่ปรับปรุงในปี2150พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับพรบรักษาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่การพรบการกระจายอำนาจพรบสภาตำบลที่เป็นพรบย่อยๆที่เป็นกฎหมายย่อยๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะครับนะครับองค์กรนะครับก็แน่นอนครับส่วนกลางก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานราชการในส่วนท้องถิ่นก็คือหน่วยงานย่อยของตัวกระทรวงเหล่านี้ในระดับภูมิภาคก็คืออาทิเช่นกรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับกระทรวงหน่วยงานศูนย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับนักศึกษาเรามาดูเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยกันนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของหลักการจัดการนะครับการเกิดและการเก็บขยะมูลฝอยนะครับการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยแล้วก็ตามด้วยการคัดแยกการแปรสภาพและการกำจัดขยะมูลฝอยนะครับระบบการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยจะมีอยู่6ขั้นตอนหลักก็ว่าด้วยเรื่องของการเกิดขยะมูลฝอยเราต้องมีการศึกษาว่ามีการเกิดขยะมูลฝอยอย่างไรนะครับเพื่อนำมาสู่ขั้นตอนที่2คือเรื่องของการจัดการนะครับได้แก่การเก็บนะครับการนะครับขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกแล้วก็การระบบการเก็บกักณแหล่งกำเนิดนะครับดังนั้นมีการเก็บรวบรวมนะครับขยะมูลฝอยเพื่อมีการทำการขนถ่ายและขนส่งไปยังสถานที่กำจัดนะครับจะมีการคัดแยกนะครับและการแปรสภาพนะครับก่อนการกำจัดและการกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรนะครับทั้งหมดของที่กล่าวมาการเกิดนะครับว่าเราต้องศึกษาว่าการเกิดขยะอย่างไรนะครับมีการจัดการการคัดแยกการเก็บกักและแหล่งกำเนิดอย่างไรคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะดูเรื่องของที่มาของการเกิดขยะมูลฝอยนะครับในแง่ของหรือเรื่องของอัตราการเกิดนะครับเรื่องของปริมาณขยะมูลฝอยแล้วก็ประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การเกิดขยะมูลฝอยเราจะป้องกันได้ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างไรก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นหลักป้องกันมลพิษนะครับคือหลัก P2 นะครับหรือใช้เทคโนโลยีสะอาดนะครับในการที่จะนำมาลดขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะครับหรือเทคโนโลยีสีเขียวนะครับซึ่งหรือกรีนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นการเน้นการลดของเสียให้น้อยที่สุดให้เกิดให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของ3หลัก 3R นะครับก็คือการ reduce reuse และ recycle การลดการใช้หรือลดปริมาณการเกิดนะครับและการใช้ซ้ำอีกครั้งนึงก่อนที่จะนำไปทิ้งหรือการทิ้งจะก่อนที่จะทิ้งนำกลับมา recycle มาแปลสภาพใหม่ได้หรือไม่แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่นะครับส่วนในการลดปริมาณการเกิดอาจจะแยกเป็น refill reject นะครับ refill reject คือปฏิเสธขยะสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หรือใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างนี้เป็นต้นหรือการ return นะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้เขาบรรจุใหม่กลับมาจำหน่ายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการ return นะครับคราวนี้แหล่งการเกิดขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าพิจารณาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยเนี่ยก็แบ่งได้หลายประเภทนะครับก็มีทั้งเขตพักอาศัยเขตธุรกิจการค้าสถาบันต่างๆนะครับเขตก่อสร้างรื้อถอนอะไรพวกนี้นะเป็นต้นนะครับเขตอุตสาหกรรมและเขตเกษตรกรรมนะครับซึ่งแหล่งกำเนิดแต่ละแหล่งเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันและทำให้เกิดองค์ตัวขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันและมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันได้นะครับประเภทของขยะมูลฝอยนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นนะครับพวกขยะสดนะครับขยะมูลฝอยแห้งพวกเถ้านะครับพวกมูลฝอยชิ้นใหญ่มูลฝอยจากถนนหนทางอาจจะเศษวัสดุเศษชิ้นส่วนรถยนต์ยางรถยนต์เศษยางรถยนต์ที่ตกอยู่ตามถนนหนทางซากสัตว์ที่อยู่บนถนนเนื่องจากบ้านเรือนนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับซากยานพาหนะที่ถูกทิ้งร้างนะครับขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนและก่อสร้างนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับในการที่ต้องจัดการนะครับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมหรือกากอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นขยะประเภทหนึ่งที่ต้องจัดการนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดในถึงที่นี้นะครับมาดูเรื่องของอัตราการเกิดนะครับแล้วก็ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยนะครับอัตราการเกิดของมูลฝอยหมายถึงปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นนะครับต่อ1หน่วยเวลาแล้วก็ต่อ1หน่วยการตรวจวัดองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเราจะแบ่งเป็นองค์ประกอบทางด้านกายภาพนะครับตั้งแต่ของแข็งเป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเป็นพลาสติกเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นองค์ประกอบทางด้านเคมีนะครับอย่างเช่นมีฟอสฟอรัสมีคาร์บอนมีอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับมี pH มีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงบ้างนะครับปัจจัยนะครับที่มีผลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ลักษณะของพื้นที่นะครับฤดูกาลชุมชนนะครับก็มีผลนะครับฤดูกาลต่างๆก็มีผลต่อปริมาณขยะเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่นั้นๆก็มีผลเหมือนกันการเก็บกักนะครับก็มีการเก็บกักณแหล่งกำเนิดนะครับอาจารย์ใช้เป็นระบบถังเดียวระบบหลายถังถังเดียวคือทุกอย่างรวมในถังเดียวหรือระบบหลายถังมีการแยกถังเป็นสีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นแล้วก็ดูตามเพศของภาชนะรองรับเกี่ยวกับมูลฝอยนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นถังนะครับหรือเป็นถุงนะครับที่จะเก็บกักส่วนเป็นถังรองรับที่มีขนาดใหญ่เก็บขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพโชว์ให้นักศึกษาเห็นนะครับแล้วก็เกณฑ์ของภาชนะรองรับเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องมีปริมาตรเพียงพอมีความแข็งแรงและควรมีฝาปิดนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของถังนะครับถังที่แยกนะครับระบบหลายถังนะครับหรืออาจจะเป็นถุงนะครับภาพตรงกลางทางด้านขวานะครับหรือเป็นถังเดียวนะครับถังกลมสีฟ้าเราเห็นได้ทั่วๆไปหรือเป็นถังขนาดใหญ่นะครับที่เป็นถังตามตลาดพวกเทศบาลอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้อาจจะเป็นสถานที่คัดแยกสถานที่ขนถ่ายต่อหรือสถานที่กำจัดเลยนะครับส่วนรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยก็มีอยู่หลายแบบเดี๋ยวจะมีภาพให้นักศึกษาเห็นนะครับก็มีทั้งแบบส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้รถแบบกดบีบอัดนะครับเพื่อให้เก็บสามารถเก็บขยะได้ปริมาณขยะมากขึ้นส่วนการขนส่งขยะมูลฝอยนะครับก็เป็นการขนส่งที่รวบรวมมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ไปยังสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะครับอาจจะขนส่งโดยตรงก็คือจากรถที่เก็บจากถังขยะส่งไปสถานที่ฝังกลบหรือสถานที่กำจัดขยะต่อเลยหรืออาจต้องมีสถานีพักเนื่องจากว่าระยะทางไกลนะครับก็คือมีรถนะครับเก็บมารวบรวมไว้สถานที่หนึ่งบรรทุกถ่ายลงในรถขนาดใหญ่แล้วเพื่อจะนำไปจัดการต่อที่ยังอาจจะเป็นสถานที่กำจัดต่อไปนะหรืออาจจะแบบผสมก็ได้นะครับว่ามีทั้งคัดแยกมีทั้งขนถ่ายพักรวมกันในสถานีเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพอเราขนส่งขยะแล้วนะครับเรามาคัดแยกนะครับแล้วก็แปลสภาพขยะมูลฝอยนะครับการคัดแยกและแปลสภาพขยะมูลฝอยคืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนการคัดแยกนะครับการแยกประเภทและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับก็จะมีตัวกระบวนการคัดแยกนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรนะครับการคัดแยกอาจจะแยกเป็นประเภทของขยะประเภทต่างๆนะครับก็อย่างวัตถุประสงค์ตะกี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการคัดแยกและการแปลสภาพมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนะครับแล้วก็ลดปริมาณขนาดปริมาณแล้วก็ทำให้ขนส่งสะดวกนะครับจนสามารถนำขยะมูลฝอยอย่างเช่นการแยกโลหะการแยกพลาสติกออกมาเนี่ยนะครับก็ทำให้นำขยะมูลฝอยที่ยังรีไซเคิลได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เตรียมขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับวิธีการกำจัดในขั้นตอนต่อไปนะครับกระบวนการคัดแยกนะครับก็ได้ดูถึงเรื่องของขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเรื่องของความหนาแน่นนะครับของขยะการจะใช้การลมเป่านะครับหรือการเหวี่ยงให้มันลอยตัววัตถุที่มีมวลมากก็จะเหวี่ยงไปได้ไกลหน่อยอย่างนี้เป็นต้นการลดขนาดอย่างที่บอกไว้แล้วครับคือการเป็นการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับการอัดก็คือเป็นการบีบอัดนะครับเพื่อลดปริมาตรแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นนะครับคราวนี้การกำจัดขยะมีอะไรบ้างนะครับก็การกำจัดขยะอันดับแรกก็คือการทำปุ๋ยนะครับการทำปุ๋ยนี่เป็นการแปลสภาพมูลฝอยนะครับประเภทสารอินทรีย์เนี่ยนะครับก็โดยใช้ปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับในการย่อยสลายนะครับการหมักปุ๋ยเนี่ยก็มีส่วนให้มีการทำลายเชื้อโรคไข้พยาธิได้นะครับส่วนวิธีที่2นะครับต่อจากหมักปุ๋ยแล้วคือเตาเผานะครับว่าเป็นการลดปริมาณนะครับแล้วก็ปริมาตรของขยะเนี่ยได้ถึงร้อยละ70ถึง90ทีเดียวนะครับเป็นการลดทั้งปริมาณแล้วก็ปริมาตรของขยะได้นะครับแล้วได้พลังงานความร้อนกลับมานะครับนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเชื้อโรคแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้ถูกทำลายแล้วก็วัสดุหลายประเภทถูกเปลี่ยนรูปทางสารเคมีนะครับไปนะครับกลายเป็นไอบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ประเภทของเตาเผาก็มีอยู่หลายแบบนะครับที่หลักๆก็คือเตาเผาแบบ ะกรับนะครับมีทั้งตะกรับเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับเป็นตัวค่อยพาขยะไปพาขยะเคลื่อนที่ไปในห้องเผาไหม้นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในเตาเผาเนี่ยประมาณ850ถึง1200องศา

0: เซลเซียสข้อในการเผาในเตาเผานะครับต้องมีกระบวนการกำจัดไอเสียที่เกิดจากการเผานะครับแล้วก็เท่านะครับที่เกิดที่สิ่งที่เหลือจากการเผาการเผาแล้วก็กระบวนการบำบัดน้ำเสียสุดท้ายนะครับการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลนะครับก็ต้องมีขั้นตอนของการเตรียมลันหลุมฝังกลบนะครับวิธีการฝังกลบแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกลบดินนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อทำลายนะครับแล้วก็สิ่งปฏิกูลแล้วก็ลดการกระจายของเชื้อโรคนะครับแล้วก็ลงการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นครับหลักการจัดการสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีอยู่3ข้ออันดับแรกเก็บยังไงให้ปลอดภัยนะครับไม่ให้มันกระจายให้มันกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับแล้วก็นำไปบำบัดและกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์นะครับหรือนำสิ่งปฏิกูลที่ถูกนำไปบำบัดแล้วนะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคราวนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับทั้งอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับมันประกอบด้วยมีความชื้นก็คือน้ำเยอะมากนะครับหลังนั้นก็เป็นสารอินทรีย์นะครับมีสารอินทรีย์เยอะมากนะครับอาจจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอะไรอื่นๆประกอบอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสิ่งปฏิกูลนะครับนี่ก็คือตัวหลักๆคือน้ำและสารอินทรีย์นะครับอาจจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสบ้างนะครับการบำบัดสิ่งปฏิกูลนะครับหรือว่าตัวเอ็กซ์ครีต้านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลด้วยการอาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับเราจะใช้ตัวจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะครับของสิ่งปฏิกูลว่ามีความชื้นมีน้ำเท่าไหร่มีสารอินทรีย์เท่าไหร่ทั้งในอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะครับดังนั้นแนวทางในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลของ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกหลักๆก็คือ1จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นปนเปื้อนกับผิวดินหรือน้ำใต้ดินแล้วก็น้ำผิวดินเป็นอันขาดนะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วก็จะต้องไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นอาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ต่างๆนะครับแล้วต้องไม่มีการขนถ่ายอุดพวกของสดพวกอุจจาระสดต่างๆนะครับแล้วถ้าจำเป็นเนี่ยต้องให้น้อยที่สุดแล้วก็ต้องปราศจากทำยังไงก็ตามนะครับในการจัดการระบบบำบัดแล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหรือสภาพอันธมิตรเป็นที่น่ารังเกียจนี่คือ6ข้อหลักที่ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำเอาไว้ในการเลือกใช้ระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับฉะนั้นระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยก็จะแบ่งได้2แบบหลักๆคือ1แบบที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนนะครับกับแบบที่ใช้น้ำขับเคลื่อนแบบที่ไม่ได้น้ำขับเคลื่อนเนี่ยเรามีการบำบัดณแหล่งกำเนิดเองนะครับณแหล่งกำเนิดของสิ่งปฏิกูลเองคือพวกส้วมต่างๆได้แก่ส้วมหลุมหรือส้วม VIP ก็คือส้วมหลุมที่มีการต่อท่อเพื่อระบายอากาศอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือพอนั่นไปปั๊บก็ใช้ดินกลบอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาไปบำบัดณลอกนอกแหล่งกำเนิดโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือการลงในถังแล้วก็ยกถังไปเทในสถานที่กำจัดต่อไปนี่คือเรียกว่าระบบถังเทนั่นคือไม่ใช้น้ำขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าวิธีใช้น้ำขับเคลื่อนคือใช้น้ำเป็นตัวดันสิ่งปฏิกูลออกไปนะครับณแหล่งกำเนิดนี่นะครับการจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลณแหล่งกำเนิดชนิดใช้น้ำขับเคลื่อนก็คือพวกส้วมราดน้ำพวกส้วมซึมหรือใช้ถังพวกส้วมราดน้ำส้วมชักโครกต่างๆคือใช้น้ำทั้งสิ้นนะครับพวกอาจจะเป็นส้วมซึมถังบ่อซึมบ่อเกลอะแล้วก็อาจจะเป็นถังบำบัดสำเร็จรูปเป็นตัวน้ำขับลงมาเพื่อมาเก็บกักแล้วให้มีการบำบัดอยู่ในถังเหล่านั้นนะครับก็คืออีกอันนึงก็คือถ้าใช้น้ำขับเคลื่อนแล้วนำไปบำบัดนะครับนอกแหล่งกำเนิดก็คืออาจจะเป็นของต่างประเทศนะครับก็คือมีการลงท่อนะครับแล้วมีท่อนั้นเนี่ยนะครับก็พาไประบบบำบัดน้ำเสียกลางของชุมชนซึ่งของในเมืองไทยยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบำบัดณแหล่งกำเนิดชนิดใช้น้ำขับเคลื่อนแต่ในพื้นที่ห่างไกลจะเป็นส้วมหลุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับการบำบัด ณแหล่งกำเนิดแบบใช้น้ำนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเป็นการบำบัดแบบออนไซต์นะครับก็เป็นระบบที่นิยมแพร่หลายกันในประเทศในตัวประเทศไทยนะครับแต่ว่าชุมชนนั้นต้องมีน้ําใช้สะดวกนะครับมีน้ําใช้สะดวกส่วนประกอบของมันจะมีอยู่3ส่วนคือเป็นตัวโถส้วมนะครับตัวแล้วก็ตัวหลุมก็คือเป็นตัวถังเกลอะนะครับถังเกลอะอาจจะเป็นถังบําบัดสำเร็จรูปหรือเป็นปล่องที่เป็นปล่องก็ได้นะครับและส่วนกําจัดน้ําเสียที่ออกจากถังนะครับจะเป็นหลุมซึมหรือรางซึมหรืออาจจะเป็นถ้าในชุมชนเมืองจะต่อท่อออกจากถังบําบัดสําเร็จรูปนะให้ส่วนน้ำเนี่ยลงระบบรวบรวมน้ําเสียของทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าระบบบําบัดเต็มถังระบบเก็บกักตรงนั้นเต็มแล้วจะทําอย่างไรนะครับก็จะมีการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลนะครับพอการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเนี่ยรถสูบสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายนะครับมาควบคุมก็คือต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นผู้รับบําบัดรถคันนี้ที่ใช้ในการบําบัดนะครับไม่มีลักษณะแล้วก็ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดไว้มีสีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้สีนั้นสีนี้แล้วก็ห้ามนํารถนี้ไปใช้ในกิจกรรมอื่นอย่างที่มีการแซะการฮาแซวกันตลกในสื่อโซเชียลว่าเอารถสูบสิ่งปฏิกูลไปบรรทุกน้ำอะไรนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พนักงานประจํารถต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับต่อมานะครับการนําสิ่งปฏิกูลนะครับไปใช้ประโยชน์ถึงปฏิกูลนั้นเราจะต้องผ่านการหมักหรือการบําบัดมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปในประมาณปีหนึ่งนะครับเอาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับอาจจะใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชนะครับโดยนําสิ่งปฏิกูลที่บําบัดมาแล้ว1ปีนะครับนำไปผสมรวมกับปุ๋ยหมักแล้วหมักแล้วทําการหมักปุ๋ยต่อนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็หนอนพยาธิต่างๆอาจจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้นะครับแต่ต้องผ่านการหมักมาแล้วอย่างน้อย1ปีนะครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสสารอินทรีย์บางส่วนอยู่ในการขนถ่ายและการใช้ประโยชน์จากสิ่งตัวปฏิกูลนะครับก็ตามพ.ร.บ.เนี่ยพรบ.การสาธารณสุขปี35มอบอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดการนะครับท้องถิ่นอาจจะดำเนินการเองหรือมอบให้ผู้อื่นดำเนินการภายใต้การควบคุมหรือเปิดประมูลให้เอกชนมาดำเนินการเลยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล2561ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดยหลักๆนะครับรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตนะครับจากกรมขนส่งมีป้ายบอกชัดเจนนะครับมีชื่อใบหมายเลขใบอนุญาตชื่อบริษัทเจ้าของกิจการพร้อมเลขโทรศัพท์นะครับสีต้องแตกต่างกันระหว่างของเอกชนกับของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรถสูบส้วมนี้นะครับแล้วลักษณะของรถนะครับต้องไม่รั่วซึมนะครับมีอยู่ท่ออะไรต่างๆอยู่ในสุขภาพดีนะครับมีปั๊มเฮฟวี่ดิวตี้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดและมีชุดปฏิบัติงานนะครับป้องกันอันตรายป้องกันสิ่งสกปรกนะครับสำคัญต้องมีระบบติดตามตรวจสอบแล้วก็เพื่อตรวจสอบการนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดและกำจัดนะครับเพราะว่าป้องกันการนำไปทิ้งตามที่ว่างนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็แน่นอนนะครับต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับมีการทำความสะอาดนะครับรถผู้แบ่งงานก็ต้องมีการทำความสะอาดตัวเองให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับและต้องมีหลักการฝึกอบรมนะครับผู้ทํางานคนแบบงานต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ2ครั้งนี่ตัวอย่างของรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามประกาศของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยของสิ่งปฏิกูล
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร169ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: แต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
9: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของหน่วยที่9นะครับเรื่องของการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าขยะอันตรายคืออะไรขยะติดเชื้อคืออะไรขยะอันตรายคืออะไรครับขยะอันตรายก็คือสิ่งปฏิกูลนะครับหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของที่เหลือทิ้งหรือของที่เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ต้องการใช้อาจจะอยู่ในรูปของของแข็งของเหลวหรือแก๊สก็ได้นะครับแต่สำคัญก็คือมีผลกระทบและความเป็นพิษรุนแรงแก่สิ่งแวดล้อมและสร้างความเจ็บป่วยแก่ชีวิตมนุษย์นี่คือนิยามที่สำคัญที่สุดของขยะอันตรายส่วนขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วนะครับสำคัญคืออาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคนี่คือขยะติดเชื้อนะครับขยะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจนก่อให้เกิดผลกระทบและความเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมเกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ซึ่งบางครั้งขยะติดเชื้อเป็นส่วนหนึ่งของขยะอันตรายนะครับเราทำให้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันนะครับคราวนี้ประเภทของขยะอันตรายเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ตามประเภทของเขาก็คือขยะอันตรายเนี่ยก็มีเป็นวัตถุระเบิดบ้างแก๊สบ้างของเล่นไวไฟนี่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับของแข็งไวไฟนะครับพวกโลหะที่ติดไฟได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกไซด์อินทรีย์อันนี้เป็นการแบ่งแยกของวัตถุเคมีนะครับที่ตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยตัวเองจะไม่ติดไฟแต่ถ้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นเนี่ยจะทำให้สารนั้นติดไฟขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือนิยามของวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับวัตถุมีพิษหรือวัตถุติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับวัตถุกัมมันตรังสีนะครับวัตถุกัดกร่อนแล้ววัตถุที่เป็นอันตรายอื่นๆนะครับวัตถุอื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกชนวนพวกอะไรต่างๆซึ่งโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่สามารถจัดเข้ากลุ่ม7-8อันข้างบนได้นะครับว่าจะถูกจัดอยู่ในวัตถุอื่นๆที่เป็นอันตรายพวกชนวนพวกอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับก็จัดเป็นวัตถุอันตรายส่วนขยะติดเชื้อนะครับแน่นอนครับก็เป็นขยะของเหลวหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์นะครับอาจจะเป็นชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอวัยวะนะครับเป็นของเหลวมีโคมติดเชื้อนะครับที่ใช้แล้วซึ่งในช่วงนี้ก็ของโควิดนี่ก็ขยะติดเชื้อเยอะมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับขยะจากกระบวนการเก็บและเพาะเชื้อนะครับลงวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับที่สัมผัสเลือดทางตรงและทางอ้อมนะครับขยะที่เป็นวัคซีนนะครับที่มีเชื้อโรคทั้งมีชีวิตแล้วก็ในภาชนะแล้วที่เป็นภาชนะบรรจุวัคซีนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ขยะมูลฝอยติดเชื้ออื่นๆนะครับก็จัดเป็นขยะติดเชื้อคือขอให้มีเชื้อโรคนะครับแล้วมีเชื้อโรคนั้นมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ก็ตีเป็นขยะติดเชื้อหมดนะครับครับต่อไปเราต้องมาดูนะครับว่าแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีแหล่งกำเนิด ประเภทใดบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับเป็นพวกสถานประกอบการต่างๆนะครับทั้งอุตสาหกรรมสถานประกอบการทุกประเทศทุกประเภทนะครับแม้ทั้งโรงเรียนสถานศึกษาสถาบันต่างๆก็เป็นแหล่งกำเนิดของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับแม้ทั้งตัวบ้านเรือนนะครับที่พักอาศัยนะครับก็เป็นแหล่งก่อกำเนิดขยะอันตรายขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันอย่างบ้านเรือนเนี่ยก็จะเกิดจากกิจกรรมต่างๆนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากภาคการเกษตรนะครับก็จะมีการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งต้องมีการใช้สารเคมีนะครับและอาจจะมีพวกขยะติดเชื้ออาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่ใช้ในการภาคการเกษตรนะครับแล้วก็แน่นอนครับในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนะครับก็มีทั้งขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับขยะอันตรายก็แก่พวกยาพวกบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับแล้วพวกขยะติดเชื้อก็อย่างเช่นพวกเศษเนื้อเศษอวัยวะของเหลวหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วต่างๆนะครับซึ่งมีการสัมผัสเชื้อออกมานะครับนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่ของพวกขยะอันตรายแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับการบริหารจัดการ ทั้งขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อเนี่ยยังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรายังจัดการกันไม่ค่อยดีนักมีข้อจำกัดในการเก็บนะครับเก็บขนรวบรวมเข้าสู่ระบบกำจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมูลฝอยติดเชื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะโควิดระบาดอย่างนี้นะครับยิ่งมีภาระของการจัดการเรื่องขยะเชื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยความเป็นพิษของขยะอันตรายและขยะและมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยสูงมากครับเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติงานนะครับแล้วก็นะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขยะอันตรายและขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อก็ได้แก่ใครบ้างในภาครัฐนะครับก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการออกกฎหมายการร่างระเบียบเก็บค่าธรรมเนียมนะครับแม้กระทั่งการวางระบบการบริหารจัดการต่างๆนะครับทั้งในแง่ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับเราจนการกำกับดูแลนะครับการกำกับดูแลพวกเรื่องของงบประมาณนะครับในการที่จะนำมาใช้ในการจัดการทั้งขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อต่อจงเรื่องของนโยบายนะครับของนโยบายของภาครัฐก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับส่วนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ทั้งผลิตนะครับขยะติดเชื้อและขยะอันตรายด้วยเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบนะครับของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาพวกขยะอันตรายขยะติดเชื้อค่อนข้างดีแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบที่จะทิ้งแอบอะไรบ้างทั้งภาคเอกชนในแง่ของโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยนะครับมีการรับหาคนที่มารับจัดการขยะมูลฝอยเอาเน้นที่ราคาถูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับพวกกฎหมายนะครับก็พยายามจะเลี่ยงกฎหมายบ้างบางทีก็เรื่องของการออกกฎหมายบางอย่างก็ทำให้ภาคเอกชนก็ไม่ยอมรับนะครับว่ากฎหมายที่เข้มงวดมากเกินไปเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการนะครับตลอดจนการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนด้วยกันทำให้ต้องมีการลดต้นทุนนะครับภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนขออภัยนะครับภาคประชาชนก็คือเรื่องของความร่วมมือความรู้ความเข้าใจและทัศนคตินะครับดังนั้นในการจัดการมูลฝอยและขยะมูลฝอยติดเชื้อแล้วก็ขยะอันตรายเหล่านี้นะครับจะต้องได้ความร่วมมือของทั้ง3ส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการนะครับตั้งแต่กระบวนการลดปริมาณการคัดแยกการกักเก็บการรวบรวมการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลดปริมาณนะครับเป็นเรื่องของที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องของการคัดแยกนะครับถ้าเราแยกได้ตั้งแต่เสียต้นทางการจัดการจะง่ายขึ้นนะครับเรื่องการแพร่กระจายของขยะอันตรายเหล่านี้นะครับอาจจะดูเรื่องของหลักของระบาดวิทยาคือซอร์สพาธเวย์แล้วก็รีเซปเตอร์ได้นะครับซอร์สพาธเวย์คือแหล่งซอร์สก็คือแหล่งทิ้งขยะนะครับแหล่งนี้ขยะอันตรายพาธเวย์คือทิศทางที่ขยะพวกอันตรายเหล่านั้นจะกลับมาสู่คนรีเซปเตอร์ก็คือตัวมนุษย์นะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการจัดการปัญหาของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับอันดับแรกต้องจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนะครับด้วยการสนับสนุนให้ท้องถิ่นนะครับจัดการซะนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะพวกนี้นะครับซากเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องมีการจัดการให้ดีขึ้นนะครับต้องลดเรื่องการนำซากพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคนิคเข้ามาเพื่อทำการแยกชิ้นส่วนที่ขายได้แล้วทิ้งซากเอาไว้ในเมืองไทยนะครับเพราะมีการร่างพระราชบัญญัติเรื่องจัดการเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องไฟฟ้าตลอดจนการห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนะครับก็มีการจัดทำแผนมูลฝอยติดเชื้อระยะที่1ที่2อะไรก็ว่าไปนะครับว่าแต่เรื่องของการจัดการมูลฝอยแบบศูนย์กลางนะครับมีการวางแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลนะครับทำการปรับปรุงโปรแกรมการติดตามนะครับกำกับการขนส่งคือตัว manifest system นะครับแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งขึ้นมานะครับเป็นการกำกับการขนส่งเป็น digital tracking system ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายฉบับครับทั้งการพรบการสาธารณสุขปี35พรบส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยบาเซลคือ3-4อันแรกเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในเมืองไทยนะครับส่วนอนุสัญญาบาเซลเนี่ยเขาจะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศใช้ว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายและการกำจัดการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย ข้ามประเทศนะครับใครเราจะส่งออกไปหรือใครจะส่งเข้ามาเนี่ยเราต้องดำเนินการภายใต้อนุสัญญาบาเซลนะครับก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดการการคัดแยกเก็บกักรวบรวมขนส่งอะไรต่างๆการกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับโดยการประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดูกฎหมายสาธารณสุขกระทรวงทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็พรบ.ส่งเสริมนะครับกรมงานอุตสาหกรรมนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะของตัวกระทรวงเกษตรนะครับก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในการควบคุมการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตรายระหว่างประเทศนะครับอันนี้คราวนี้เรามาดูเรื่องว่าหลักการจัดการก็จะคล้ายๆกับเรื่องของขยะมูลพวกขยะมูลฝอยนะครับอันดับแรกก็คือการลดการเกิดซะนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือ direction ดังนั้นก็นำกลับมาใช้หรือการนำใช้ประโยชน์ใหม่ได้ไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นการ recovery คือนำกลับคืนอย่างเช่นไอระเหยของสารเคมีเรามาใช้แล้วมีไอระเหยของไอระเหยของพวกสารทำละลายออกเราสามารถจับดักจับสารละลายเหล่านั้นเพื่อทำการกลั่นกลับมาเป็นสารพวกสารละลายใหม่ได้หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นที่คือการนำกลับคืนนะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนะครับที่เหลือคือต้องนำไปบำบัดและกำจัดต่อนะครับคราวนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่จะโชว์ให้เห็นว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือการป้องกันและลดปริมาณของเสียณจุดกำเนิดนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะทำนะครับเพราะถ้าเราทำแน่เราจะจัดการพวกขยะเหล่านี้ได้ขยะอันตรายเหล่านี้ได้มากแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการเหลือปริมาณที่น้อยลงนะครับเหลือทำการ reuse นะหรือ recycle หรือ recovery นะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับสุดท้ายนะครับส่วนปลายสุดนะครับของการกำจัดก็คือ

คือของปรมิตอันนี้คือการของปรมิตการจัดการอันนี้ก็คือการบําบัดและการกําจัดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถลดปริมาณในแต่ละขั้นตอนจากขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่3ที่4ที่5เนี่ยเราจะเหลือการกําจัดที่ขั้นตอนที่6เพียงแค่

เรื่องของการคัดแยกนะครับว่าด้วยเรื่องของการคัดแยกนะครับในการคัดแยกเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการลดปริมาณแล้วแล้วที่เหลือเราต้องขนส่งมาบําบัดแล้วนะครับการคัดแยกนะครับการคัดแยกเนี่ยต้องคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะครับเราต้องแยกขยะอันตรายออกมาให้ชัดเจนแล้วก็คัดแยกตามออกจากการตามวัตถุประสงค์การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อไปการเก็บกักนะครับการเก็บกักเป็นการเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนำขยะอันตรายมาเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในประเด็นของการเก็บกักขยะอันตรายเราดูอะไรบ้างนะครับต้องดูตั้งแต่ประเภทของภาชนะที่รองรับจะต้องมีความแข็งแรงและเหมาะสมนะครับว่าแล้วก็มีสถานที่เก็บกักนะครับที่อาจจะต้องมีห่างไกลที่พักอาศัยหรือเขตชุมชนนะครับน้ำท่วมไม่ถึงมีระบบรวบรวมน้ำเสียนะครับมีทางเข้าออกสะดวกสำหรับขนส่งขยะการขนส่งขนถ่ายขยะอันตรายมีระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นถังดับเพลิงไว้พร้อมนะครับซึ่งสถานที่เก็บกักอาจจะเป็นถังคอนเทนเนอร์หรืออาจจะเป็นอาคารนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมขยะไว้นะครับเพื่อป้องกันให้ไม่ให้ขยะอันตรายมีการหกหล่นรั่วไหลและฟุ้งกระจายนะครับสถานที่เนี่ยจะต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับมีหลักๆ ก็คือนะครับมีการแยกบริเวณออกไปนะครับจากที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต้องมีขนาดใหญ่พอนะครับมีติดป้ายเอาไว้นะครับมีมาตรการควบคุมการเข้าออกการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องปกปิดไว้มิดชิดนะครับแล้วก็มีพื้นที่ทำความสะอาดร่างกายสำหรับเจ้าพนักงานที่เข้าไปทำงานนะครับถ้าตอนนี้ที่มีการแตกภาชนะบรรจุข้างในแตกรั่วไหลนะครับต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการภาชนะสำรองในพวกนี้เป็นต้นนะครับและมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเหตุแผนฉุกเฉินนะครับกรณีที่เกิดไฟไหม้เกิดการระเบิดหรือมีคนได้รับอันตรายจากสถานที่เก็บรวบรวมเหล่านั้นนะครับตลอดจนต้องมีระยะเวลาในการเข้าออกการขนถ่ายการนำขยะอันตรายเข้าไปกำจัดเอาออกไปกำจัดที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับการนำเข้าก็ค่อนข้างแน่นอนการนำออกก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งคือการนำขยะอันตรายไปบำบัดและกำจัดในขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของระบบการขนส่งคือระบบ manifest system ครับเพราะว่าเป็นระบบเอกสารที่ใช้ในการกำกับขนส่งขยะอันตรายซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนของผู้ก่อกำเนิดว่าเป็นใครนะครับผู้ก่อกำเนิดเป็นคนออกตัว manifest system เอกสารพวกนี้ออกมาแล้วก็ใครเป็นผู้กำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งโดยใครกี่โมงออกไปตอนไหนมีการติดตามอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็คนที่รับบำบัดและกำจัดของเสียเหล่านั้นก็ต้องกรอกเอกสารเหล่านี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเอกสารเหล่านี้จะมีอยู่หลายแผ่นอยู่หลายก๊อปปี้นะหลายสำเนานะครับซึ่งแต่ละส่วนจะมีผู้แต่ละส่วนทั้งผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้ประกอบการบำบัดและกำจัดเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานของตัวเองและอีกส่วนหนึ่งส่งเข้าไปยังหน่วยงานของราชการนะอย่างเช่นกรมอนามัยหรือของกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมว่าขยะอันตรายเหล่านี้พวกของเสียเหล่านี้มีการเก็บใครเป็นผู้ก่อกำเนิดใครเป็นผู้ขนส่งใครเป็นผู้บำบัดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่ก็จะมีการติดตามตรวจสอบตลอดเวลานะครับฉะนั้นยานพาหนะที่ใช้บรรทุกขยะอันตรายนะครับก็ต้องมีลักษณะที่ปกปิดมิดชิดนะครับป้องกันการหกรั่วไหลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีป้ายเตือนนะครับมีป้ายแสดงความเป็นอันตรายของขยะนะครับว่าขยะที่นำมาบรรทุกเนี่ยคืออะไรนะครับและมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับหกรั่วไหลมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับและมีกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่ว่ากรณีแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขนส่งขยะอันตรายนะครับสำหรับผู้ขนส่งที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอันตรายนะครับการจัดการขยะอันตรายในเรื่องของการบำบัดและกำจัดนะครับการบำบัดเนี่ยนะครับเป็นการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีนะครับการทำลายฤทธิ์ด้วยระบบทางกายภาพและเคมีมีอะไรบ้างก็คือการ stabilization นะครับก็คือการทำให้เป็นกลางเหมือนฤทธิ์ทางเคมีนั่นเองนะครับให้กลายเป็นตะกอนหรือเกลือที่คงรูปนะครับ

0: จะใช้เป็นสารเคมีที่มันมานิวทอนไหลซะนะครับทำให้มันหมดฤทธิ์กลายเป็นกลางซะนะครับแล้วก็มาทำ solidification ก็คือทำเติมสารประกอบบางอย่างออกไปนะครับให้มันจับตัวนะครับเป็นก้อนแข็งนะครับเรียกว่า stabilization and solidification นะครับการทำให้เป็นกลางและทำให้เป็นก้อนแข็งนะครับอันนี้เป็นการทำลายฤทธิ์ของขยะอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยานะครับโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับที่เปลี่ยนจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์นั้นเนี่ยถ้าของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายเหล่านั้นเป็นสารอินทรีย์เราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยใช้ในการมาย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของแก๊สกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับได้นะครับหรือสุดท้ายนะครับจะใช้วิธีใช้เตาเผานะครับซึ่งเตาเผาอุณหภูมิสูงมากประมาณ1,000 ถึง 1,200หรือ1,500องศาเซลเซียสนะครับแล้วแต่การใช้เตาเผานี่นะครับเราต้องมีระบบป้องกันมลพิษจากการเผาด้วยนะครับเตาเผาในเมืองไทยก็มีที่หลักๆนะครับก็คืออัคคีปราการนะครับก็จะมีเตาเผาที่ใช้ในการเผาขยะอันตัวอันตรายอยู่ครับนะครับส่วนการกําจัดนะครับไม่ว่าการเผาการทำลายฤทธิ์ด้วยสารกายภาพเคมีจะกลายเป็นทำ stabilization หรือ solidification อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับจะเหลือเศษสุดท้ายซึ่งต้องนําไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ดีนะครับวิธีการกําจัดในขั้นตอนสุดท้ายของขยะอันตรายนะครับวิธีเดียวก็คือ CKL landfill นะครับจะคล้ายๆกับ sanitary landfill นะครับเพียงแค่ว่าก้นบ่อขยะของ CKL landfill หรือการฝังกลบอย่างปลอดภัยเนี่ยครับจะต้องบุด้วยผนังที่หนาเป็นพิเศษแล้วก้นบ่อเนี่ยบุด้วยวัสดุกันซิมที่มีความหนาแน่นสูงมาก2ชั้นซึ่งจะมีต้องทำให้แข็งแรงมั่นคงกว่าการเป็นหลุมขยะของขยะชุมชนนะครับแล้วก็มีตัวระบบนะครับป้องกันการปนเปื้อนต่อระบบน้ำผิวดินระบบน้ำใต้ดินและระบบนิเวศอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้นเนี่ย CKL landfill เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการกำจัดขยะอันตรายในขั้นสุดท้ายซึ่งต้องผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้วนะครับถึงจะเอาเข้ามาสู่ในส่วนของ CKL landfill ได้แล้วก็ตัว landfill ตัวนี้นะครับก็จะมีการแบ่งประเภทฉะนั้นขยะที่จะนำเข้าอันตรายที่นำเข้ามาต้องมีการแยกประเภทคุณสมบัติศึกษาคุณสมบัติว่าจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากันเองและเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วถึงเขาถึงจะเอาไปฝังกลบไว้ในที่เดียวกันนะครับในอดีตเรามีแนวคิดนำไปทิ้งทะเลลึกๆหรืออัดลงไปในบ่อน้ำใต้ดินลึกๆนะครับปัจจุบันก็ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็วนกลับมาที่ตัวมนุษย์ในขั้นตอนสุดท้ายทิ้งขยะที่ทิ้งทะเลลึกๆก็ถูกน้ำทะเลพัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอีกนะครับอัดไปในบ่อน้ำใต้ดินลึกๆมากๆมันก็กระแสน้ำใต้ดินมันก็โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินที่ใดที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทิ้งทะเลหรือว่าอัดลงในบ่อใต้ดินลึกๆก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องก็คือผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดนะครับอันนี้ก็ที่ได้พูดผมพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของขยะติดเชื้อก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เกี่ยวข้องก็ลักษณะเดียวกันนะครับผู้ก่อกำเนิดผู้ขนส่งขยะติดเชื้อและผู้บำบัดและก็กำจัดขยะติดเชื้อก็มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะครับรูปแบบของการจัดการนะครับในสถานพยาบาลนะครับอาจจะจัดการเองนะครับสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อเนี่ยจัดการเองทั้งหมดคือตั้งแต่คัดแยกเก็บกักนะครับรวบรวมขนย้ายและกำจัดด้วยวิธีการเผานะครับหรือสถานพยาบาลอาจจะดำเนินการบางส่วนนะครับแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นดำเนินการต่อนะครับสถานพยาบาลจะคัดแยกกับเก็บกักไว้ให้แล้วก็รวบรวมขนย้ายไปยังที่พักมูลฝอยติดเชื้อซึ่งออกแบบไว้เฉพาะนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดรถเฉพาะกิจออกมานะครับที่ใช้ในการขนส่งครับมูลฝอยติดเชื้อขยะติดเชื้อเป็นการเฉพาะก็เพื่อมันจะนำไปเผาต่อไปนะครับแล้วก็สถานพยาบาลอาจจะนะครับอาจจะร่วมมือนะครับดำเนินการบางส่วนร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับก็คือบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยนะครับโดยสถานพยาบาลอาจจะคัดแยกจากเก็บรวบรวมแล้วก็ไว้ในที่พักมูลฝอยเช่นเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นบริษัทเอกชนนะครับนำมาเอาไปจัดการกำจัดต่อไปหรือสถานพยาบาลจะทำเป็นเครือข่ายร่วมกับสถานพยาบาลอื่นๆนะครับในการที่จะ ดำเนินการนะครับอาจจะให้มีแม่ข่ายที่มีบริรับจัดการกำตัวกำจัดเองได้นะครับสถานพยาบาลเล็กๆก็จะทำการส่งไปมีรถรวบรวมมาเก็บไปส่งสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นแม่ข่ายที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อเป็นของตัวเองนะครับหลักการจัดการขยะติดเชื้อนะก็จะคล้ายกับขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายนะครับแยกกับกักเก็บรวบรวมขนส่งบำบัดและกำจัดแต่ของขยะติดเชื้อจะมีลักษณะพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือการจัดการขยะติดเชื้อต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งแต่การป้องกันการตัวคนผู้ปฏิบัติงานนะครับภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายต้องจัดเตรียมให้พร้อมแล้วแยกส่วนต่างหากนะครับการจัดเตรียมบุคคลก็คือการอบรมและให้ความรู้นะครับกับบุคคลเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อป้องกันตัวเขาเองและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับอย่างนั้นก็การคัดแยกนะครับต้องแยกขยะมูลฝอยต้องแยกขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่นนะครับแล้วก็แยกประเภทของมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อแต่ละประเภทออกจากกันเราจะไม่ให้มันปนกันนะครับการกักเก็บนะครับจะเตรียมภาชนะเป็นการเฉพาะนะครับต้องมีขนาดเหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะครับมีป้ายเตือนการรวบรวมเคลื่อนย้ายต้องมีอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายนะไปยังสถานที่รวบรวมขนส่งก็ต้องมีข้อกำหนดก็เช่นเดียวกันการบำบัดนะครับก็บำบัดที่เหมาะสมแล้วก็กำจัดคือนำสิ่งที่เหลืออยู่จากการกระบวนการบำบัดไปกำจัดให้หมดอันตรายนะครับการคัดแยกนะครับก็อันนี้ก็ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็เรื่องของแยกสิ่งวัตถุเป็นของเชื้อโรคหรืออาจจะแยกเป็นชิ้นส่วนปนเปื้อนไม่ใช่ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของเลวของมีคมพลาสติกยางต่างๆกักเก็บนะครับก็ต้องนี่คือเป็นภาพตัวอย่างของภาชนะกักเก็บนะครับต้องระวังจากการสัมผัสนะครับต้องความจุมูลฝอยต้องไม่เกิน3/4เก็บไว้ได้ไม่เกิน1วันนะครับต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการตรวจอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วทำความสะอาดเสมอนะครับก็มีการแยกมีการติดป้ายนะครับการเก็บรวบรวมนะครับก็อาจจะเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นนะครับด้วยรถเข็นที่มีการเฉพาะคนที่จะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก็ต้องมีชุดป้องกันนะครับอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับแล้วก็ฐานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อหรือขยะติดเชื้อนะครับก็เหมือนกับขยะอันตรายครับก็คือต้องป้องกันแล้วว่าที่จะพิเศษออกมาคือจะต้องป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปได้แล้วก็อาจจะต้องควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะครับเพราะอุณหภูมิต้อง10องศาเซลเซียสหรือว่าเก็บได้เก็บถ้าตัวนี้ที่ต้องเก็บเกิน7วันแต่ปกติมูลฝอยติดเชื้อจะเก็บได้ไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับไม่ควรเก็บเกิน1วันนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บเกิน7วันนี้นะครับต้องมีการควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน10องศาเซลเซียสอันนี้การเก็บรวบรวมนะครับก็รถเข็นนะครับก็มีการแยกเฉพาะตัวคนเข็นก็ต้องแต่งกายที่ป้องกันอะไรติดเชื้อได้นะครับมี PPE นะครับสถานที่กักเก็บก็มีการแยกเฉพาะต่างหากนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งนะครับผู้ขนส่งขยะติดเชื้อหรือมูลฝอยติดเชื้อต้องรับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมนะครับรถก็จะต้องมีความเหมาะสมปิดทึบนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ผู้ขนส่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE นะครับการบำบัดและกำจัดนะครับการบำบัดและกำจัดขยะติดเชื้อนะครับขยะติดเชื้อนะครับก็กำบัดด้วยสารเคมีนะครับหรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับหรือมาทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับการทำลายด้วยไอ้น้ำนะครับพวกใช้ไอ้น้ำหรือออโตเคลฟที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับกำทำลายด้วยความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนเข้ามาที่ขยะติดเชื้อเพื่อให้มันเชื้อโรคมันตายคือส่วนใหญ่คือเป็นการต้มหรือการแช่ในน้ำร้อนนะครับในน้ำที่เดือดนะครับการทำลายเชื้อด้วยแก๊สคือการรมด้วยพวกเอทิลีนออกไซด์หรือฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็ทำลายเชื้อด้วยแก๊สหรือการใช้คลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้ของเหลวมันร้อนนะทำให้เชื้อโรคมันตายการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับทั้งรังสีEM อะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับรังสีแกมมาบ้างอะไรบ้างนะครับสารพวกกัมมันตรังสีต่างๆและสุดท้ายคือการใช้เตาเผานะครับส่วนการฝังกลบนะครับการกำจัดสุดท้ายก็เป็นซีเคียวแลนด์ฟิลเช่นเดียวกับขยะอันตรายนะครับก็อาจจะทำเอาสิ่งที่เหลือจากเตาเผาหรือสิ่งนะครับเหล่านี้นะครับไปกำจัดถ้าเป็นของเหลวเราจะเอาเข้าไปสู่ตัวระบบบำบัดน้ำเสียเราต้องผ่านการบำบัดเชื้อมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของแข็งก็ทำโซลิดิฟิเคชันนะครับแล้วนำเข้าตัวฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือซีเคียวแลนด์ฟิลต่อไป
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้ ราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์

0: รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
10: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
12: ว้าว
13: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
9: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

ค่ะสำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็เตรียมแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะมาให้นักศึกษาลองทดสอบกันค่ะเราก็ไปลองดูกันเลยนะคะข้อแรกนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP เกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีกอไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรขอไข่หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมคอควายหลักการกำหนดค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานค่ะงองูข้อกอและขอถูกงจอจานถูกทั้งข้อกอขอคอลองคิดกันดูนะคะข้อใดคือหลักการพื้นฐานของ ICRP ค่ะเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการสัมผัสรังสีค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะข้อกอและข้อขอนะคะข้อกอเนี่ยก็คือหลักการการมีเหตุผลอันสมควรนะคะ justification แล้วก็การให้หลักการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมนะคะ optimization แล้วก็อันที่3ที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ limitation ก็คือการจำกัดค่าการสัมผัสนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะข้อใดจัดเป็นรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมกอไก่อนุภาคเบต้าขอไข่อนุภาคอัลฟาคอควายรังสีคอสมิกงองูรังสีเอ็กซ์จอจานถูกทุกข้อค่ะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูค่ะรังสีเอ็กซ์นะคะรังสีที่ทำให้เกิดการแตกตัวได้โดยอ้อมเนี่ยก็จะมีนิวตรอนนะคะรังสีแกมมาแล้วก็รังสีเอ็กซ์ค่ะข้อ3นะคะการวิเคราะห์คุณและโทษของการใช้รังสีเป็นหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีหลักการใดกอไก่หลักการการมีเหตุผลอันสมควรหรือ justification ขอไข่การให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมหรือ optimization นะคะอันที่3ข้อควายนะคะหลักการ

0: การจำกัดค่าการสัมผัสหรือ limitation งองูกอและขอถูกจอจานกอขอและคอถูกนะคะการวิเคราะห์คุณและโทษค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือกอไก่ค่ะหลักการการมีเหตุผลอันสมควร the principle of justification ค่ะข้อที่4นะคะข้อใดคือหลักการควบคุมการใช้รังสีกอไก่เวลานะคะขอไข่ระยะทางคอควายปริมาณงองูข้อกอและขอถูกจอจานถูกทั้งกอขอและคอค่ะค่ะหลักการในการควบคุมการใช้รังสีนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อกอและขอค่ะก็คือเวลาและระยะทางนะคะอีกอันนึงก็คือเครื่องกำบังรังสีค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการบำบัดและกำจัดกากกัมมันตรังสีที่เป็นอนุภาคหรือก๊าซกอไก่การกรองอากาศขอไข่การทำให้ระเหยคอควายการสกัดแยกแล้วก็งองูการแพร่จอจานการดูดจับค่ะกรณีที่กากกัมมันตรังสีเป็นอนุภาคหรือก๊าซนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสามารถกำจัดนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะการทำให้ระเหยค่ะไม่ใช่วิธีการบำบัดหรือกำจัดกากกัมมันตรังสีกรณีที่เป็นก๊าซหรือว่าเป็นอนุภาคนะคะแต่ที่เหลือก็คือใช่หมดเลยการกรองการสกัดแยกการแพร่แล้วก็การดูดจับค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบททดสอบหลังเรียนค่ะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนในหน่วยนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาดูเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็หมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนเพิ่มเติมในเอกสารการสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับนักศึกษาครับก็หลังจากที่ได้ฟังมาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแล้วนะครับลองมาตอบคำถามนี้หน่อยสิครับว่านักศึกษาพอตอบได้ไหมนะครับในข้อที่1นะครับมูลฝอยและซากสัตว์เนี่ยครับตามพระบัญญัติการสัตว์สู่ 2535 หมายถึงข้อใดครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับก็คือหมายถึงมูลฝอยนะครับมูลสัตว์และซากสัตว์ตามพรบการศึกษา35จัดเป็นมูลฝอยนะครับจัดเป็นกลุ่มของมูลฝอยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับพระราชบัญญัติการสัตว์สู่2535กำหนดให้การเก็บขนนะครับการเก็บการขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดครับระหว่างสาธารณสุขอำเภอเทศบาลตำบลศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นของหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอครับคำตอบคือขอไข่นะครับเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบล นะครับซึ่งได้รับการถ่ายโอนอำนาจจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีอำนาจในการจัดการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับผลกระทบของการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้องคือข้อใดครับทำลายทรัพยภาพเป็นแหล่งกระจายแพร่กระจายเชื้อโรคหรือก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือถูกทุกข้อครับคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็ถูกทุกข้อนะครับเพราะว่าขยะเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อทัศนียภาพนะครับก่อให้เกิดเหตุรำคาญนะครับเป็นแหล่งอาหารนะครับของสัตว์นำโรคต่างๆและเป็นแหล่งการอาจจะเป็นการแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทั้งขยะและตัวสิ่งปฏิกูลครับครับก็โจทย์คำถามนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะครับแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยในสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีแบบไหนมาใช้ครับนักศึกษาครับเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดนะครับใช้กรีนเทคโนโลยีลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับวิธีไหนนะครับเหมาะกับตลาดสดมากที่สุดครับตลาดสดนะครับตลาดสดก็คือ

วิธีใช้ถังนะครับถังรวมเป็นถังขนาดใหญ่นะครับไปวางไว้ปั๊บนะครับพอเต็มรถก็จะเอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วยกถังเดิมไปนะครับในกรณีที่ท่านต้องการทิ้งถ่านไฟฉายนะครับท่านควรทิ้งในถังขยะมูลฝอยสีอะไรครับมีสีดําสีเขียวสีน้ําเงินหรือสีออกแดงแดงส้มๆนะครับสีถังออกสีส้มนะครับคำตอบก็คือสีส้มนะครับดูจากสีซึ่งมีการประกาศไว้ในประกาศของตัวกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ออกกำหนดประเภทของสีเอาไว้หรืออาจจะดูตัวสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนถังก็ได้นะครับเป็นรูปหัวกะโหลกไขว้นะครับนี่มาดูคำถามกันนิดนึงนะครับว่าการคัดแยกขยะเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับนักศึกษานะครับกับการคัดแยกขยะวัตถุประสงค์แรกก็คือมีการคัดแยกและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของขยะเพื่อให้สะดวกการใช้ในการจัดการนะครับมีความสะดวกในการจัดการนะครับแล้วก็การคัดแยกตามลักษณะสมบัตินะครับแล้วก็เพื่อการแยกขยะประเภทต่างๆนะครับให้แยกจากกันเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้การลดขนาดนะครับปริมาณแล้วการอัดให้มีปริมาณและมีความหนาแน่นและมีปริมาณมากขึ้นมีปริมาณลดลงนะครับมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของการจัดการมูลฝอยอย่างตามหลักวิชาการนี่นะครับสามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์หรือเป็นขั้นสุดท้ายเราใช้วิธีไรใช้วิธีไหนขั้นสุดท้ายก็คือการฝังกลบนะครับต่อให้คุณเผาแล้วนะครับคุณยังเหลือเท่านะครับการหมักปุ๋ยมีเศษต่างๆที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องมาหาที่ไว้นะครับฉะนั้นการฝังกลบอย่างหลอกสกายบ้านจะเป็นการกําจัดขั้นสุดท้ายแล้วกําจัดได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือนําขยะมาที่ทําอะไรไม่ได้อีกแล้วมารวมไว้ที่หนึ่งแล้วดูแลว่ามันไม่ให้มันแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะเหตุใดนะครับการจะกําจัดขยะโดยวิธีการเผาเนี่ยจึงยังไม่สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างสมบูรณ์ก็เพราะว่ายังมีการจัดการเรื่องเถ้านะครับที่พวกเถ้าที่เศษเถ้าที่เหลืออยู่จะต้องนําไปจัดการในขั้นสุดท้ายนะครับนี่คือกระบวนการจัดการการกำจัดขยะโดยวิธีการเผานะครับต่อมานะครับเป็นคําถามนะครับระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลในข้อใดเหมาะสมที่สุดสําหรับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ําครับนึกถึงนะครับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้ํามีแม่น้ําลําคลองวิธีที่ดีที่สุดก็คือส้วมหลุมและส้วมถังเทเพราะว่าอะไรครับส้วมหลุมตันและส้วมถังเทเพราะว่ามันจะไม่มีน้ําออกไปนะครับไม่มีส่วนที่เป็นน้ําไหลออกไปแต่ถ้าเป็นส้วมประเภทส้วมซึมบ่อเกลอะบ่ออะไรต่างๆจะมีส่วนที่เป็นน้ําซึมออกลงในดินนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ําลําคลองได้นะครับต่อมานะครับองค์ประกอบสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่คืออะไรครับองค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่นะครับก็คือน้ําและสารอินทรีย์ครับอย่างที่บอกเลยว่ามีน้ําและสารอินทรีย์ปริมาณเยอะเยอะมากนะครับต่อมานะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลมีอะไรบ้างและต้องจัดการอย่างไรนะครับอันดับแรกเพาะปลูกพืชนะครับแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำใช่ไหมครับต้องจัดการอย่างไรนะครับก็คือต้องหมักไว้อย่างน้อย1ปีแล้วค่อยมาหมักรวมกับปุ๋ยนะครับหรือหมักไว้อย่างน้อย28วันแล้วเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทนะครับคราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่าขยะใดที่เป็นขยะติดเชื้อบ้างนะครับนะครับในข้อเหล่านี้นะครับก็คือขยะอะไรครับประทัดกระป๋องสเปรย์น้ำมันเครื่องใช้แล้วหรืออาหารเลี้ยงเชื้อครับคำตอบก็คืออาหารเลี้ยงเชื้อนะครับต่อมานะครับขยะในข้อใดนะครับมีคุณสมบัติที่เป็นพิษและลุกไหม้ได้นะครับมีประทัดสารทำความสะอาดที่มีแอมโมเนียแอลกอฮอล์สำหรับใช้เช็ดถูหรือว่าน้ำยาล้างเล็บครับนักศึกษาลองนึกถึงดูดีๆนะครับว่าข้อไหนนะครับก็คำตอบก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับเพราะน้ำยาล้างเล็บนี่มีส่วนผสมของตัวทำละลายนะครับทำให้มีตัวโดยตัวทำลายเนี่ยมีความเป็นพิษสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมันก็ติดไฟได้ด้วยนะครับน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงนะครับจัดเป็นขยะอันตรายประเภทใดนะครับจะเป็นระหว่างวัตถุกัดกร่อนของเหลวไวไฟนะครับวัตถุออกซิไดซ์หรือเปอร์ออกซิไดซ์หรือว่าวัตถุที่มีพิษ

และวัตถุติดเชื้อครับน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมีความเข้มข้นสูงคำตอบก็คือเป็นวัตถุออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นะครับนะครับนี่คือน้ำยาทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงคราวนี้คำถามนะครับนักศึกษาการแพร่กระจายของขยะอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อหรือแล้วก็มูลฝอยติดเชื้อนะครับออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับลองคิดดูนะครับอันดับแรกแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศใช่ไหมครับอาจจะเป็นไอระเหยปลิวออกไปนะครับระเหยออกมานะครับสองแพร่กระจายลงสู่น้ําใต้ดินกับตะกอนดินหรือมีฝนชะลงไปสู่ซึมลงดินแล้วก็ไปสู่กระแสน้ําใต้ดินทางน้ําใต้ใต้ดินกับสุดท้ายก็คือแพร่กระจายลงสู่ดินและน้ําใต้ดินนะครับก็กลายเป็นแล้วก็คนจะสัมผัสดินโดยตรงหรือว่าจะได้รับสารพิษนั้นผ่านทางพืชอะไรต่างๆที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนะครับต่อมานะครับผลกระทบที่เกิดจากการขยะอันตรายการจัดการขยะอันตรายและขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างครับนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อระบบนิเวศและต่อทรัพย์สินและสังคมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการขนส่งของเสียอันตรายข้ามแดนในของประเทศไทยนะประเทศไทยจะส่งของเสียอันตรายออกเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรครับของพรบ.หรือของอะไรครับไม่ใช่นะครับของอนุสัญญาบาเซลซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องเราต้องให้ความต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลนี้นะครับนักศึกษาครับขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของแนวทางการจัดการขยะอันตรายครับลองนึกดูดีๆนะครับที่ผมย้ําไว้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนํากลับมาใช้ซ้ําหรือเปล่านะครับหรือการใช้ประโยชน์ใหม่หรือการนํากลับคืนหรือการลดการเกิดของเสียครับคําตอบคือการลดการเกิดของเสียนะครับลดให้มันเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยมาดูเรื่องของการรีไซเคิลรียูสหรือการรีเทิร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับการรีดิวส์นะครับก็คือลดให้เกิดให้น้อยที่สุดอันนี้หลักการแยกการคัดแยกขยะอันตรายมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือขยะแยกขยะที่ต้องบำบัดเบื้องต้นก่อนส่งกำจัดนะครับหรือขยะที่ต้องส่งกำจัดเลยเนื่องจากว่าเราแยกออกมาได้แยกขยะอันตรายออกมาได้ค่อนข้างยากต้องส่งไปทั้งอย่างนั้นนะครับออกไปยังสถานที่กำจัดเลยเราไม่สามารถบำบัดเบื้องต้นได้หรือขยะอันตรายกลุ่มพิเศษซึ่งต้องมีระบบการบำบัดเป็นพิเศษอย่างเช่นสารกัมมันตภาพสารกัมมันตรังสีใช่ไหมครับนะครับคราวนี้อะไรครับที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการจัดการขยะอันตรายให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องครับเมื่อกี้ที่ย้ำก็คือตัวระบบเอกสารกํากับการขนส่งกากของเสียอันตรายหรือขยะอันตรายหรือเรียกว่า manifest system นะครับนี่ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการขยะการจัดการขยะอันตรายนะครับนี่คือทั้งหน่วยงานราชการนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีการดูว่าโรงงานอุตสาหกรรมก่อกำเนิดเท่าไหร่ให้ใครเป็นผู้ขนส่งหน่วยงานผู้รับบำบัดอย่างเช่นBetter World Green สมมตินะครับขอเอ่ยชื่อเขารับบำบัดเท่าไหร่ปริมาณตรงกันหรือไม่เพราะว่าเอกสารเหล่านี้แต่ละส่วนต้องเจ้าตัวนะครับทั้งผู้กำเนิดผู้ขนส่งและผู้บำบัดกำจัดเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ตัวเอกสารที่อยู่ในปึกนี้ทั้งหลายที่ส่งกลับมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรีเช็คกลับไปที่หน่วยงานเหล่านั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาคำถามนะครับว่าขั้นตอนการจัดการขยะติดเชื้อคืออะไรครับนักศึกษาครับขั้นตอนขยะการจัดการขยะติดเชื้อก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมคนคัดแยกเก็บกักรวบรวมเคลื่อนย้ายขนส่งบำบัดและกำจัดนะครับฉะนั้นจะมีพิเศษออกมาคือการจัดเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมบุคคลนะครับต่อไปการเปรียบเทียบวิธีการบำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อนะครับว่ามีอะไรบ้างขยะอันตรายนะครับมีการทำลายเชื้อด้วยกายภาพเคมีชีวภาพหรือการเผาขณะที่ขยะติดเชื้อนะครับต้องทำลายด้วยสารเคมีนะครับก็กายภาพเคมีนั่นแหละครับการละเชื้อด้วยไอน้ำนะครับการละเชื้อด้วยความร้อนเป็นด้านไปก็ถ้าเทียบกันก็คือเป็นกายภาพเคมีก็เช่นเดียวกันนะครับการลมด้วยแก๊สนะครับการทำลายเชื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เป็นกายภาพเคมีการทำลายเชื้อด้วยรังสีนะครับ
การใช้เตาเผานะครับมันจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของการย่อยสลายโดยชีววิทยาเพราะว่าไข่ติดเชื้อก็เป็นจุลชีพอยู่แล้วนะครับต่อมาคําถามสุดท้ายคือว่าการกําจัดขยะอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อนะครับการกําจัดนะครับคือวิธีใดครับเหลืออยู่วิทีเดียวใช่ไหมครับก็คือการฝังกลบอย่างปลอดภัยหรือ Secure Landfill นะครับ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521ส แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ สมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
9: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็

0: อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้างโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอบอุ่นมากครับตอบได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้านการเกษตรหลังจากที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเกษียณมาแล้วได้มาทำเกษตรที่บ้านของอาจารย์เองที่เรียกว่าฟาร์มโฮมตั้งอยู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะแต่กว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันนะคะ
0: มาผมมีความสุขกับนี้อยู่แล้วผมรักกับการเกษตรมาโดยตลอดนะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตามนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทก็ตามผมก็ทำฟาร์มผมไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันสวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปริญญาโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาก็จะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
0: แล้วที่สำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับและผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยเพราะฉะนั้นผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริง
1: ๆฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
0: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับการออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
2: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: เกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่นะคะท่านทำการเกษตรที่มีความหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละสไตล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกไปรับชมได้เลยค่ะ
1: ที่นี่อากาศสดชื่นมากนะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มโฮมครับนะครับที่ฟาร์มโฮมของเรานี่นะครับมีต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตครับอาจารย์สมจิตอยู่ตรงไหนครับ
2: อาจารย์อย
1: ู่ตรงนี้อ๋ออาจารย์สมจิตตรงนั้นนะครับอาจารย์กําลังทําสวนอย่างมีความสุขมากเลยครับเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีครับอาจารย์ดร.ใหญ
1: ่ครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับเน
3: ี่
1: ย
3: โอ้พอดีผมกําลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้
3: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวยๆโอ้
1: ส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่ถือว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่มั้ยครับ
3: ครับ
1: ส่วนสไตล
3: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังอ่ะเนาะ
1: โอ้ครับ
3: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
3: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเราจะต้องทำอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นมีต้นมอสขึ้นเต็มเลย
3: ครับอันนั้นความชื้นนะอาจารย
1: ์
3: ฉะนั้นเป็นสวนป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหิน
1: ครับ
3: และเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสําคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
3: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบ100ปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยัง
3: ไงครับได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
3: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
3: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
3: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
3: ตะโกต้นนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาจากป่าเดียวกันนะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
3: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
3: แต่งแผลแต่งแผลช่วย
1: อ๋อคือ
3: ใช้เทคนิค
1: เ
3: ป็นแผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นก็คือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยไหมนะครับ
3: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับเป็นสวนหินใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับเป็นสวนหินกับสวนไม้ดัดครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: เชิญครับอาจารย์ดร.ใหญ่

0: อาจารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับที่ผมทํานี่เป็นลักษณะของสวนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนํามาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคระที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยแล้วก็มีไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอามาเสม็ดหรือก็

0: พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก
1: ่
0: อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนะ

0: สายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
1: โอ้
0: วันทีเดียวให้จบอาจารย์
2: ครับผมจะครับอาจารย์มีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
0: คอนเซ็ปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคร
2: ่
0: กลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
2: ค
0: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
2: อาจารย์ครับนี่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
0: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และสไตล์เนาะทั้งหมดนี่คือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดและตรงนี้จะมีด้านหน้านี่จะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคร์ต่าง
2: ๆ
0: ที่เป็นไม้แคร์กลางไม้แคร์เล็กและก็ไม้แคร์ที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดรใหญ่นะ
2: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
0: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี
2: ้ก็สวยมาก
0: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วันแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดนี่คือในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
2: ปลอดสารพิษด้วย
0: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่สองนี้จะเห็นไหมครับว่ามี3ชนิดบุกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มี
2: คะน้า
0: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหว่านกวางตุ้งลงไป
2: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
0: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั่นอาจารย์จะเห็นเมื่อตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมงทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาด้วยและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
2: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
0: ับ ใช่ครับใช
2: ่มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผัก
0: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามา
2: ครับ
0: อาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
2: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไง
0: สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมประสานกันมีตั้งแต่บนดิน
2: บ
0: นรองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
2: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: ทำการเกษตรหลังการเกษียณไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้มีใจรักนะคะที่จะทำก็เพียงพอแล้วค่ะการทำการเกษตรก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะแค่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วค่ะ
1: วัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียวครับหลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับ

0: จากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโรยครับโรยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่นะครับเราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี้ไปคลุกกับทรายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกับทรายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี่โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบางของการโรยของเราเองจากนั้นครับเราก็ใช้เกลียงฉาบนี่แหละตบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เมล็ดจมลงไปในดินนะครับจมลงไปในดินจากนั้นเอาดินผสมร่อนเนี่ยทับหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโรยทับก่อนจะโรยทับเราขีดก่อนนิดหนึ่งให้ความชื้นอันนี้ใช้มือดีที่สุดนะครับการโรยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าโรยหนาโรยบางก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจากนั้นใช้เกลียงใบโพนะครับเกลี่ยช่วยนะครับเกลี่ยช่วยตบบางๆแล้วก็พ่นน้ำนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเราก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับและเมื่อคลุมผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็เย็บนะทั้งเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคลุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างนี้วันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
0: เครื่องระดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะเพื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับและที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำ

0: เขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: เคล็ดลับในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะคุณผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีก2ชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
2: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นไม้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวางแผนผังฟาร์มนะคะหรือว่าเรื่องของการออกแบบพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความร่มรื่นในพื้นที่บ้านได้นั่นเองมองไปรอบๆนะพันไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะมีแบบเรียกว่าเป็นร้อยๆชนิดเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือพืชผักนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่ามีความหลากหลายในพื้นที่นะคะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
3: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

0: ธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: จะเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหาตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมของความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงสังคมหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบความคิดกว้างๆนะครับขององค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะมักอธิบายประ

ากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการแข่งขันในเชิงอำนาจทางด้านการทหารจากฝั่งนึงคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกฝั่งนึงคือรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้มีการปะทะสังสรรค์กันในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปนะครับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้รัสเซียเริ่มรู้สึกที่จะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าอำนาจของรัสเซียโดยเปรียบเทียบนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับดังนั้นการให้ภาพกว้างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีคำถามหลายคำถามครับที่น่าสนใจที่จะถามต่อว่าแรงจูงใจของปูตินในการบุกยึดยูเครนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในปี2021ทำไมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2008นะครับซึ่งรัสเซียกับจอร์เจียเองก็มีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งทำไมไม่เกิดขึ้นในปี2018นะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยึดไครเมียนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือสนใจปัจจัยการเมืองภายในของรัสเซียเองว่ามีองค์ประกอบอย่างไรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจรุกรานยูเครนในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านนะครับอารมณ์ความรู้สึกของตัวประธานาธิบดีปูตินเองนะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทำการศึกษาว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถบอกได้ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมจริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งนะครับมากเท่ากับการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจึงเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้ร่มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ราวๆประมาณทศวรรษที่1950นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสกรีนก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นคนริบนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทางอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้นเขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามเย็นดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่าง

ประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนการทำความเข้าใจกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่มาของการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่มีลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่2นะครับเป็นสามีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็แฮร์โรสปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรสปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วควรจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่าผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยาของตัวผู้นำของรัฐนั่นเองดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับงานชิ้นที่3ครับเป็นงานของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศนะครับชื่อเจมส์รอสนาวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เริ่มให้ความสนใจกับการอธิบายการความพยายามในการสร้างความเป็นศาสตร์นะครับให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับงานของเจมส์รอสนาวไม่ได้มีผลต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่พยายามจะนำเสนอวิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยชี้ชัดไปที่ความแตกต่างของตัวรัฐะนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างง่ายๆครับในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่มีความใหญ่นะครับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับมีความเปิดกว้างทางการเมืองมีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจนะครับมีตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากนะครับในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศที่ปิดนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และยิ่งเป็นประเทศที่เล็กด้วยนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็สารวนอยู่กับตัวแสดงที่เป็นผู้นำรัฐเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันกับคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับและในงานทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุดแล้วให้อะไรกับเรานะครับงานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับการวิเคราะห์กี่ระดับและแต่ระดับ

มีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่2นี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราคงจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆแต่ลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุดซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะครับการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่เป็นไปลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดังชื่อเคนเนธวอลซ์นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ Man State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของเคนเนธวอลซ์ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายต่างประเทศว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำ องค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมาจากหนังสือของเคนเนธวอลซ์นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ
2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั้นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาแล้วก็อ่านต่อไปได้นะครับปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้กับรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผ่านอะไรบ้างผ่านการเข้าร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมือในเวทีผู้อุปาคีเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเพราะการเข้าร่วมในเวทีต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐหนึ่งปฏิเสธนะครับระบบโลกโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับรัฐก็เสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งจะอธิบายถึงคุณสมบัติของระบบการเมืองทางด้านประชาธิปไตยว่าเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายต่างประเทศที่เป็นสันตินโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการความร่วมมือในลักษณะของประชาธิปไตยอย่างไรสนับสนุนในเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางด้านประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับซึ่งการสนับสนุนของรัฐดังกล่าวก็มาจากนะครับระบบการปกครองที่มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐในอีกมิตินึงนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัว
รูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการ

พัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมอาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้บุญนิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับเราดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับหน่วยที่14จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและก็แนวทางในการบริหารราชการไทยนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระใน2ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องของสภาพปัญหาการบริหารราชการไทยในด้านต่างๆนะครับทั้งสภาพปัญหาทั่วไปปัญหาในเรื่องของการบริหารการคลังหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางในการบริหารราชการไทยซึ่งจะมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อที่จะทำให้การบริหารราชการไทยนั้นเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเพื่อที่รัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือว่าตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับเราไปดูในส่วนแรกนะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยในการบริหารราชการไทยนั้นมันเป็นเรื่องของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับดำเนินการตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้องค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการทั้งการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือว่าส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนกลางก็จะประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับส่วนภูมิภาคก็จะต้องประกอบไปด้วยจังหวัดแล้วก็อำเภอเรามีอยู่76จังหวัดนะครับในแต่ละ76จังหวัดก็จะมีส่วนราชการในระดับอำเภอรวมกันทั้งหมดเนี่ย878อำเภอในขณะเดียวกันเราก็มีองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกจะเป็นรูปแบบทั่วไปที่ปรากฏอยู่ในทุกจังหวัดก็จะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลนะครับกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งเรามีอยู่2แห่งด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับในส่วนของการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการดำเนินงานโดยนำเอายุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตลอดจนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับมาดำเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีการจัดทำในรูปของยุทธศาสตร์แปลงยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในรูปของ